ที่ได้จากตัวบุคคลจากประเทศต่างๆนะคะมาเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมด้านการกินหรืออาหารนะคะโดยจะนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ยุคสมัยปลายอยุธยาแล้วนะคะที่เริ่มมีการเปิดการค้าเสรีนะคะจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็ต้นรัตนโกสินทร์นะคะที่จะขึ้นชื่อในสมัยกรุงธนบุรีเลยก็ในช่วงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่จะมีการค้าขายกับชาวจีนเป็นจำนวนมากนะคะโดยมีการเปิดการค้าเสรีให้ชาวจีนเนี่ยค่ะที่ขึ้นสำเภาแล้วก็มาขายในกรุงธนบุรีในสมัยนั้นนะคะแล้วก็มาสู่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะคะก็จะอยู่จนแต่สมัยรัชกาลที่1นะคะจนถึงรัชกาลที่4นะคะก็จะมีการค้าขายกับชาวจีนจำนวนมากวัฒนธรรมการทานลูกชิ้นนะคะก็จะติดจากตัวบุคคลเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะก็จะมีการดัดแปลงเยอะแยะมากมายทานคู่กับหลายๆสิ่งนะคะทำให้ลูกชิ้นนะคะเป็นอาหารที่สามารถกินรองท้องระหว่างวันได้หรือกินเป็นมื้อหลักก็ได้นะคะจนการค้ากับประเทศจีนนะคะก็จะเริ่มหยุดหรือว่าชะลอตัวไปนะคะแล้วก็หายไปในช่วงปลายรัชกาลที่4นะคะหรือกระบวนการส่งบรรณาการจิ้มก้องนะคะที่หมดไปนะคะเกิดสนธิสัญญาตัวอื่นเข้ามาแทนกับทางภาคยุโรปนะคะทำให้การค้าจากชาวจีนนะคะเริ่มลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาและที่ไปคร่าวๆจาก2ตอนที่แล้วนะคะซึ่งภาพที่ปรากฏในจอนะคะก็จะเห็นว่าลูกชิ้นสามารถทานเป็นอาหารหลักระหว่างมือกินกับเส้นแล้วก็มีผักด้วยต่างๆมากมายนะคะแล้วหรือจะกินเป็นจิ้มราดน้ำจิ้มเสียบไม้ปิ้งย่างทอดก็ได้นะคะซึ่งในประเทศไทยนะคะก็ได้มีการส่งเสริมนะคะให้มีการทานลูกชิ้นเป็นอาหารหลักในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะจะมีนโยบายมากมายเลยจากในตอนที่ผ่านมาเพื่อที่ว่าจะเร่งพัฒนาให้ลูกชิ้นนะคะหรืออาหารที่ประกอบและมีลูกชิ้นเป็นส่วนผสมนะคะให้ขึ้นชื่อในประเทศนะคะหลังจากสงครามนะคะให้คนไทยมีอาชีพนะคะในการค้าขายมีการเพิ่มกำไรให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นสรุปคร่าวๆนะคะจาก2ตอนที่ผ่านมาก็คือลูกชิ้นนะคะจัดเป็นการถนอมอาหารซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนะคะจะมีหน้าตาก็คือเป็นกลมๆเหมือนกันเลยนะคะลูกเล็กลูกใหญ่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะจะเป็นเนื้อเนียนเนื้อละเอียดนะคะหรือจะเป็นลักษณะเนื้อบดแล้วมาปั้นเป็นก้อนก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าลูกชิ้นเหมือนกันนะคะการที่ทานลูกชิ้นนะคะปัจจัยที่ทำให้ลูกชิ้นเป็นอาหารที่ยอดนิยมเลยก็คือ 1. สามารถเนื่องจากว่ามีความสะดวกและรวดเร็วนะคะสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะยิ่งเหมาะมากๆเลยกับคนวัยทำงานก็คือมีเวลาค่อนข้างที่จะเร่งรีบนะคะแล้วก็ราคาถูกนะคะเข้าถึงได้กับทุกๆเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะหรือเด็กมัธยมประถมเนี่ยค่ะจะชอบมากเลยลูกชิ้นหน้าโรงเรียนเวลาเลิกเรียนนะคะจะเป็นภาพที่จดจำกับทุกๆคนเลยในตัวดิฉันเองก็ทานสิ่งเหล่านี้มานะคะเลิกเรียนแล้วก็จะต้องมาทานลูกชิ้นหน้าโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งหรือเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นไออุ่นเล็กๆที่จะต้องเจอหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือรสชาติอร่อยยิ่งทานคู่กับพวกซอสต่างๆน้ำจิ้มมะขามมีการใส่พริกแห้งป่นต่างๆนะคะก็ยิ่งเพิ่มความรสชาติความอร่อยให้กับตัวลูกชิ้นนะคะหรือว่าจะใส่ลงในเส้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะหรืออาจจะบางคนอาจจะสั่งแต่เกาเหลาลูกชิ้นเลยก็ได้ก็คือไม่เอาเส้นนะคะมีแต่ผักกับลูกชิ้นอย่างเดียวก็มีนะคะนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะคะที่ทำให้ลูกชิ้นนะคะเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในวันนี้นะคะเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนในตอนที่3นะคะในหัวเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมการทานลูกชิ้นสู่ของทานเล่นนะคะก็คืออยากจะเล่าประมาณว่าทำไมลูกชิ้นจากอยู่ดีตอนแรกเป็นอาหารหลักนะคะแล้วอยู่ดีๆทำไมถึงกลายเป็นของทานเล่นที่ฮิตอยู่ในกลุ่มเด็กหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าม็อบเด็กนะคะทำให้ลูกชิ้นเป็นที่รู้จักใน worldwide ต่างประเทศได้นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านฟังกันนะคะ
ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะขอแบ่งออกเป็น5ข้อนะคะเพื่อที่จะจัดหมวดหมู่ให้ง่ายๆในการที่จะให้ทุกๆท่านเข้าใจบทเรียนนี้นะคะก็คือในข้อที่1เลยค่ะเราจะแบ่งลูกชิ้นเป็นหัวข้อเรื่องที่ว่าลูกชิ้นจากสำรับอาหารนะคะถึงสตรีทอาหารทานเล่นที่จริงจังตรงนี้จะหมายความว่าตอนแรกมันเป็นอาหารใช่ไหมคะแต่ทำไมมันอยู่ดีกลายเป็นสตรีทฟู้ดได้ขึ้นมานะคะข้อที่2นะคะจุดเริ่มต้นของลูกชิ้นในวัฒนธรรมไทยนะคะเริ่มต้นมาอย่างไรก็คือเริ่มต้นมาจากการที่เป็นอาหารจานหลักก่อนนะคะแล้วทำไมอยู่ดีถึงกลายเป็นของทานเล่นนะคะข้อที่3นะคะลูกชิ้นในชีวิตประจำวันกลายเป็นอาหารข้างทางยอดนิยมพบได้ทั่วไปตามร้านรถเข็นต่างๆนะคะอาหารข้างทางตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่ปลอดภัยหรือมันไม่อร่อยนะคะแต่มันเป็นอาหารที่ใครก็สามารถที่จะมาลงทุนค้าขายได้ง่ายนะคะต้นทุนในการลงทุนก็ไม่แพงหรือใครยังไม่มีอาชีพในฝันแต่อยากจะมีการค้าขายเกิดขึ้นก็มักจะนึกถึงลูกชิ้นนะคะมาเสียบไม้หรือเอามาทอดต่างๆนะคะข้อที่4นะคะลูกชิ้นในรูปแบบอาหารทางเล่นถูกพัฒนาให้มีความแปลกใหม่เราคงไม่อยากจะกินแค่ลูกชิ้นที่มันมีลักษณะกลมๆสีขาวซีดๆหรือขาวขุ่นๆอย่างเดียวนะคะในจุดปัจจุบันนี้ก็มักจะมีอาหารฟิวชั่นเข้ามานะคะทำให้หน้าตาของลูกชิ้นนะคะดูแปลกไปแต่ก็ยังคงความอร่อยเอาไว้เหมือนเดิมนะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะลูกชิ้นในสายตาสากลทำให้ดูเป็นอาหารสตรีทฟู้ดของเราต้องเป็นสตรีทฟู้ดระดับโลกขึ้นไปเลยนะคะก็ทำให้เป็นที่ติดตาใจกับทั้งนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเรานะคะหรือคนไทยที่ไปอยู่ในต่างแดนนะคะก็จะมีการประกอบอาหารมีการเอาลูกชิ้นนะคะเข้าไปผสมในอาหารจานหลักหรือเวลาจัดเทศกาลงานต่างๆของคนไทยในต่างแดนก็จะมีการนำลูกชิ้นไปปิ้งยันทอดหรือไปประกอบอาหารขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะคะทำให้ลูกชิ้นของเราจากสตรีทฟู้ดนะคะขึ้นสู่ระดับโลกได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะขออธิบายแต่ละหัวข้อนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะจุดเริ่มต้นของลูกชิ้นในวัฒนธรรมไทยนะคะอย่างที่กล่าวไปเลยค่ะหรือจากภาพในตัวอย่างก็แล้วแต่นะคะจะสังเกตเลยก็คือลูกชิ้นของเราก็คือจะมีทั้งลักษณะที่ปั้นก้อนเอาเนื้อบดผสมเครื่องปรุงต่างๆนะคะผ่านการนวดคลุกให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นก้อนแล้วก็ไปต้มในน้ำนะคะเพื่อที่จะให้มีลักษณะคงทรงรูปวงกลมเอาไว้นะคะหรือจะนำไปเข้าเครื่องบดให้ละเอียดแล้วก็นำไปเข้าเครื่องสับผสมนะคะเครื่องสับผสมก็คือจะเครื่องเป็นเครื่องปั่นผสมที่เป็นหัวใบมีดนะคะทำให้เนื้อเนียนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นำไปต้มในน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิก็จะได้ตัวลูกชิ้นออกมาที่เป็นผิวเนียนๆนะคะมีความเด้งๆอยู่ในตัวนะคะคราวนี้ลูกชิ้นเป็นทั้งกับข้าวแล้วนะคะเมนูก็มีทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นเมนูง่ายๆนะคะก็อาจจะกินกับเส้นทำต้มซุปนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเด็กๆก็จะชอบมากนะคะรากเหง้าทางวัฒนธรรมของลูกชิ้นนะคะว่ามันมาอย่างไรนะคะอันแรกเลยก็คือแบ่งเป็น5ข้อย่อยนะคะก็คือมาจากแนวคิดก่อนนะคะว่าเกิดจากอย่างไรก็จะมีอธิบายไปบ้างคร่าวๆแล้วนะคะว่าแต่ละท้องถิ่นนำมาประยุกต์แล้วก็ปรับเป็นลูกชิ้นได้อย่างไรบ้างนะคะข้อที่2นะคะเชื่อมโยงกับอาหารพิธีกรรมแล้วก็สังคมต่างๆนะคะข้อที่3นะคะการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารนะคะข้อที่4นะคะการดัดแปลงตามท้องถิ่นข้อที่5วัฒนธรรมการกินเล่นนะคะใน5กลุ่มย่อยนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายนะคะเกี่ยวกับรากเหง้าของลูกชิ้นนะคะว่ามีวัฒนธรรมการเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะทำให้ลูกชิ้นแต่ละแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะดูข้อแรกกันก่อนเลยนะคะกำเนิดจากแนวคิดนะคะแนวคิดแรกเลยก็คือต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเนื้อสัตว์ก็คือเนื้อที่เหลือนะคะจากเนื้อหมูก้อนเนื้อวัวก้อนต่างๆหรือเนื้อไก่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราทำแล้วมันมีเศษชิ้นเล็กๆเหลืออยู่เราจะไปทำอย่างไรได้ซึ่งในสมัยโบราณนะคะยังไม่มีตู้เย็นยังไม่มีน้ำแข็งที่จะเก็บหรือจะยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อสัตว์ได้นานขึ้นเหมือนในปัจจุบันนะคะจึงจะต้องมีแนวคิดที่จะนำ
เนื้อสัตว์ไปทำอย่างไรก็ได้ค่ะที่จะเก็บให้ได้งานที่สุดนะคะสิ่งแรกเลยที่เขาจะต้องใช้เลยก็คือส่วนผสมก็คือเกลือนะคะอย่างน้อยถ้ายังไม่มีอะไรก็ใช้เกลือค่ะไปทำให้มันมีรสชาติก่อนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อเก็บตัวลูกชิ้นได้นานขึ้นนะคะซึ่งในวัฒนธรรมหลายๆประเทศนะคะก็จะมีการนำตัวเนื้อเหล่านี้ละค่ะไปเก็บด้วยการใช้เครื่องปรุงเฉพาะท้องถิ่นของเขานะคะใส่ลงไปเพื่อเก็บลูกชิ้นได้นานขึ้นก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะทั้งในประเทศจีนโซนฝั่งทางเอเชียเรานะคะหรือฝั่งทางตะวันออกกลางนะคะหรือฝั่งยุโรปก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะแต่สิ่งเดียวที่เขาต้องการเลยก็คือเขาต้องการให้เก็บเนื้อสัตว์เนี่ยได้นานขึ้นเพราะว่าบางทีเนื้อกว่าจะหาหรือกว่าจะล่าสัตว์มาได้ในสมัยโบราณก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานนะคะแล้วเขาจะต้องเก็บได้นานยิ่งขึ้นยิ่งในทางประเทศยุโรปซึ่งมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะหนาวหรือบางช่วงมีหิมะตกเนี่ยนะคะก็อาจจะออกมาล่าสัตว์ได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเขาจึงจะต้องล่าอาหารแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการใส่เครื่องปรุงต่างๆแล้วยืดอายุตัววัตถุดิบที่เหลือได้นานที่สุดนะคะเชื่อมโยงกับอาหารหรือพิธีกรรมของสังคมต่างๆนะคะอันนี้ก็คืออย่างเช่นในบางประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนทางเอเชียของเรานะคะประเทศไทยหรือประเทศทางตะวันออกกลางเนี้ยก็จะมีการทำอาหารขึ้นมาให้เหมาะสมกับมื้อพิเศษนะคะหรือเทศกาลต่างๆที่เป็นช่วงเทศกาลพิเศษนะคะลูกชิ้นในประเทศจีนนะคะก็จะมีการใส่ส่วนผสมต่างๆคล้ายๆกันนะคะก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นหลักเนาะแล้วก็มีการเติมไวน์เติมซีอิ๊วให้กลิ่นรสนะคะเติมน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อตัดรสชาติของเกลือนะคะแล้วก็จะเติมขิงนะคะที่จะเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะให้มีความโดดเด่นโดยลูกชิ้นของประเทศจีนตัวนี้นะจะมีทำให้แตกต่างก็คือปั้นให้มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่ว่าให้ดูหน้าตาน่ารับประทานและให้เหมาะสมกับเทศกาลงานมงคลนะคะลูกชิ้นทุกๆแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเอาเนื้อมาปั้นก้อนหรือว่าจะปั้นผสมเป็นเนื้อละเอียดนะคะก็จะต้องมีการไปต้มอยู่ในหม้อน้ำซุปนะคะเพื่อให้ตัวเนื้อสุกเหมือนกันทุกแบบเลยนะคะนั้นเราก็จะได้ทั้งตัวลูกชิ้นเองแล้วก็น้ำซุปที่มีรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะในตัวต่อไปนะคะลูกชิ้นในประเทศตุรกีนะคะตัวนี้นะคะมีเรียกชื่อว่าเคอับนะคะขออภัยนะคะหากเกิดสำเนียงอะไรอาจจะผิดไปบ้างนะคะลูกชิ้นตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการนำเนื้อมาผสมหรืออาจจะผสมกับตัวข้าวสาลีบ้างนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศของตัวเฉพาะท้องถิ่นนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะหรืออาจจะมีการตัวสอดไส้เข้าไปพวกเครื่องเทศเข้าไปเพิ่มเล็กน้อยนะคะมีส่วนผสมของตัวหัวหอมด้วยนะคะแล้วก็หรืออาจจะมีตัววอลนัทผสมเข้าไปในการเพิ่มเนื้อสัมผัสต่างๆนะคะในลูกชิ้นของแต่ละประเทศนะคะก็จะมีการนำมาปั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปต้มเพื่อให้มีความสุกแล้วก็เกิดกลิ่นรสชาตินะคะตัวเนื้อสัมผัสของเขาจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะมีความแข็งแรงในตัวเกี่ยวกับส่วนผสมที่เติมลงไปนะคะส่วนลูกชิ้นในไทยนะคะในที่จะเห็นมากๆเลยก็ส่วนมากจะปั่นลักษณะปั่นโดยใช้เครื่องสับผสมที่เป็นหัวใบมีดนะคะเป็นเนื้อเนียนนะคะแล้วก็เอามาต้มแล้วได้ทั้งตัวลูกชิ้นเองแล้วก็ได้ตัวน้ำซุปด้วยนะคะก็นำมาใช้ทานกันในการสังสรรค์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะมาปิ้งมาย่างมาทอดนะคะอาจจะใช้แบบเต็มลูกหรือครึ่งลูกก็ได้นะคะแล้วแต่ดีไซน์เลยต่อมาในหัวข้อที่3นะคะการแปรรูปเพื่อการถนอมอาหารนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเราต้องการที่จะถนอมรักษาอาหารนะคะให้เก็บได้นานอย่างที่เกินไปนะคะโดยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะให้ลูกชิ้นของเราเนี่ยเก็บได้นานขึ้นก็จะต้องมีการนำมาต้มลวกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำการแช่เย็นเพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะโดยทั่วไปแล้วลูกชิ้นถ้าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดหรือสารเคมีเหมือนในอุตสาหกรรมนะคะ
ถ้าทำโดยกระบวนการแล้วก็ใส่เครื่องเทศโดยปกติแล้วนะคะก็จะเก็บในตู้เย็นได้ไม่ประมาณไม่เกิน2สัปดาห์นะคะถ้าเกิดว่าลองเปิดดูค่ะตัวลูกชิ้นเริ่มมีเมือกใสๆหรือเริ่มมีเหนียวๆเกิดขึ้นนี่ก็คือเริ่มมีการเสื่อมเสียทางด้านกายภาพแล้วนะคะการเสื่อมเสียด้านกายภาพก็คือมองจากด้านนอกคือจะเห็นก่อนมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาลูก

ทรงหรือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนนะคะตัวเนื้อสัมผัสหรือตัวกลิ่นต่างๆตัวนี้อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันตรงนี้ก็จะต้องระวังนะคะซึ่งการแปรรูปนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญทุกๆประเทศนะคะหรือทุกๆท้องถิ่นเลยว่าจะมีการแปรรูปแบบไหนบ้างเพื่อที่จะช่วยในการเก็บตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวลูกชิ้นตัวนี้นะคะได้นานยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะในหัวข้อที่4นะคะเราจะต้องมีการดัดแปลงให้เหมาะสมแต่ละในท้องถิ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการใช้ตัวเนื้อปลานะคะมาแทนก็คือตัวเนื้อปลาบดนะคะมาใช้นะคะให้เราเป็นลักษณะเนื้อปลาเด้งๆนะคะอาจจะนำมาทำเป็นตัวปูอัดนะคะตอนแรกเนื้อปลาบดก็จะเป็นสีขาวๆก่อนนะคะแล้วก็เรามีการใช้ตัวกระบวนการแปรรูปเข้าไปนะคะใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะคะทำให้หน้าตาออกมาเหมือนตัวขาปูจริงๆนะคะโดยเราใช้ตัวนี้เราเรียกว่าซูริมินะคะซูริมิก็จะใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการแปรรูปก็คือเอามาจากในเนื้อปลาเนี่ยแหละนะคะแล้วก็จะมาผสมด้วยเครื่องปรุงเครื่องเทศแล้วก็สารเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะทำให้มีเนื้อสัมผัสที่มีความเด้งมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาแปรรูปหรือเติมสีต่างๆลงไปนะคะเพื่อที่จะได้ลักษณะของลูกชิ้นอีกหน้าตาหนึ่งนะคะทำการดัดแปลงให้เหมาะท้องถิ่นนั้นๆนะคะต่อมาถ้าในไทยเมื่อกี้ก็อย่างที่พูดไปแล้วเนาะก็อาจจะเป็นรูปกลมๆต่างๆมาจากเนื้อปูเนื้อปลาเนื้อปลาหมึกนะคะจากที่เคยได้พูดไปแล้วในตอนที่1นะคะก็จะมีสีหรือมีลักษณะหน้าตาที่ต่างกันไปเล็กน้อยแต่ก็ยังออกมาเป็นในรูปทรงกลมแบบเหมือนๆกันนะคะอีกลูกชิ้นอีกประเทศนึงนะคะอย่างเช่นประเทศเวียดนามนะคะเราก็จะเคยทานอยู่แล้วนะคะในก๋วยเตี๋ยวของเขาหรือเราเรียกว่าเฝอนะคะเขาก็จะมีการใส่ตัวลูกชิ้นตัวนี้ลงไปนะคะเพื่อให้เฝอของเขาหรือก๋วยเตี๋ยวของเขาเนี่ยนะคะมีรสชาติหรือมีเนื้อสัมผัสที่อร่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะหมายถึงได้เคี้ยวตัวเนื้อนะคะอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะไปใส่ในส่วนผสมของปอเปี๊ยะก็ได้นะคะแล้วก็คือห่อแล้วก็นำไปทอดต่างๆนะคะก็จะทำให้ตัวปอเปี๊ยะมีรสชาติที่อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็คือปรับปรุงให้ตรงตามท้องถิ่นนั้นๆ นะคะเพื่อใหสามารถนำไปใช้งานได้นะคะต่อมานะคะในหัวข้อวัฒนธรรมการกินเล่นนะคะหัวข้อบอกอยู่แล้วนะคะว่ากินเล่นหรือทานเล่นนะคะก็คือเรามักจะเจอพวกของที่ทานเล่นนะคะก็คือเราอาจจะเรียกว่าสตรีทฟู้ดก็คืออาหารที่ขายตามข้างทางต่างๆเนี่ยแหละค่ะหรือเขาเป็นงานจัดงานแฟร์ต่างๆหรืองานตลาดเปิดท้ายต่างๆเนี่ยค่ะก็มักจะเห็นเลยว่าเป็นมีเมนูลูกชิ้นหน้าตาแบบเนี้ยเสียบไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหลากหลายสีสันนะคะแล้วก็ตั้งแบบว่าเต็มไปหมดเลยเลือกไม่ถูกบางทีมีร้านใกล้ๆกันเนี่ยค่ะไม่รู้จะซื้อร้านไหนดีเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปก่อนในตอนแรกนะคะว่าลูกชิ้นเป็นอาชีพที่ทำง่ายนะคะไม่ได้ต้องปรุงลูกชิ้นเองก็สามารถไปซื้อลูกชิ้นที่เขาถ่ายในท้องตลาดมาแค่คุณมาเสียบไม้มาย่างมาทอดทำน้ำจิ้มให้รสเด็ดขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะก็จะทำให้ขายดีได้นะคะนั้นการทานเล่นในลูกชิ้นนะคะสิ่งแรกเลยที่มักจะคู่กับลูกชิ้นเลยก็คือซอสหรือน้ำจิ้มนะคะแต่ละร้านอาจจะมีน้ำจิ้มที่แตกต่างกันนะคะอย่างที่เห็นอยู่บ่อยๆเลยก็จะมีน้ำจิ้มซอสมะขามนะคะสีออกดำๆน้ำตาลคำๆหน่อยนะคะก็มีใส่พริกอาจจะเป็นพริกคั่วหรือพริกกะเหรี่ยงขงอะไรก็แล้วแต่นะคะบางร้านอาจจะเป็นซอสมะเขือเทศผสมซอสพริกนะคะทำรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆให้มันมีความแตกต่างกันหรือบางร้านอาจจะเป็นซอสหวานแต่ว่ามีการใส่ถั่วลิสงโรยหน้าเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชาติน้ำจิ้มแต่ละร้านที่แตกต่างกันนะคะหรืออาจจะมีเครื่องเคียงมีผักทั้งแตงกวาหรือผักกะหล่ำปีก็ได้นะคะทานคู่กันเพื่อตัดรสชาติเลี่ยนนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะจะเป็นจุดในการขายของแต่ละร้านทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกชิ้นของเราขายได้ดีนะคะโดยที่ว่ายังคงรสชาติดั้งเดิมของตัวลูกชิ้นเอาไว้อยู่นะคะคราวนี้ขอสรุปนะคะในหัวข้อแรกในเรื่องของจุดเริ่มต้นของลูกชิ้นในวัฒนธรรมไทยนะคะอย่างที่กล่าวไปว่าลูกชิ้นเนี่ยค่ะจัดเป็นการถนอมอาหารถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคน

ตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะก็ยังถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังคงทำลูกชิ้นกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาเรื่อยๆนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้มือในการปั้นอะไรมากแล้วนะคะมีการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะทำให้ถูกสุขลักษณะตามวิธีการที่มีการควบคุมนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ลูกชิ้นที่มีมาตรฐานและปลอดภัยที่พร้อมจะส่งขายไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกได้นะคะแล้วก็ป้องกันการที่เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่จะทำให้ทานครบผู้บริโภคทานเข้าไปแล้วเกิดการป่วยหรือการอาเจียนเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเนื่องในตรงนี้จึงขอสรุปว่าลูกชิ้นไม่ใช่แค่อาหารนะคะยังเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะอีกทั้งยังแสดงถึงภูมิปัญญาของการถนอมอาหารที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวัฒนธรรมทางตะวันตกหรือวัฒนธรรมทางตะวันออกนะคะสะท้อนถึงทั้งอารมณ์ความทรงจำแล้วก็ลูกชิ้นยังเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าของวัฒนธรรมเราด้วยนะคะเพราะยังไงก็ยังคงมีต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นนะคะต่อมานะคะในหัวข้อถัดไปนะคะหัวข้อที่2นะคะก็จะกล่าวถึงในลูกชิ้นในเรื่องของลูกชิ้นในชีวิตประจำวันกลายเป็นอาหารข้างทางยอดนิยมกลายเป็นอาหารข้างทาง number 1ได้อย่างไรนะคะจากของกินเล่นสู่ไอคอนแห่งประเทศไทยนะคะโดยเราจะแบ่งเป็นหัวข้อทั้งหมด4หัวข้อนะคะแบ่งเป็นวิวัฒนาการสู่ข้างถนนนะคะลูกทิ้นกับพื้นที่ชุมชนและวัฒนธรรมงานเทศกาลอาหารข้างทางยอดนิยมที่เข้าถึงคนไทยและบทบาทสังคมของลูกชิ้นนะคะโดยในหัวข้อนี้นะคะอยากให้ทุกๆท่านลองคิดถึงลูกชิ้นที่ขายอยู่ตามเทศกาลงานต่างๆนะคะหรือแถวบ้านเราหรือทางหน้าโรงเรียนต่างๆนะคะหรือตามตลาดนัดอาหารตอนกลางคืนอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ลองคิดภาพตามนะคะว่าตั้งแต่เราโตมาเนี่ยแล้วเราชอบซื้อชอบหาอะไรรับประทานเนี่ยอะไรที่เป็นอาหารอะไรที่เป็นอาหารประจำใจเราเลยหรือว่าเป็นทางเลือกแรกที่เราจะเลือกเนี่ยนะคะน่าจะไม่ผลลูกชิ้นนะคะแล้วเราจะมาดูเลยว่าทำไมลูกชิ้นถึงเป็นไอคอนแห่งอาหารข้างทางของไทยนะคะลูกชิ้นนะคะมีต้นกำเนิดก็คือจากในครัวเรือนก่อนเลยเนาะจากต่างจากประเทศต่างๆนะคะก็จะมีต้นกำเนิดมาจากในครัวเรือนเหมือนกันนั่นเองนะคะโดยการใช้การถนอมอาหารเข้าไปในการยืดอายุการเก็บรักษานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกชิ้นตรงนี้ก็คือสามารถคือมีกรรมวิธีการผลิตที่ค่อนข้างที่จะง่ายไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ต้นทุนในการทำก็คือไม่ได้สูงมากนะคะจะสังเกตเลยว่าลูกชิ้นที่มีขายนะคะในปัจจุบันก็คือมีทั้ง5บาทอาจจะไม้เล็กหน่อยหรือเสียบตัวลูกชิ้นเล็ก 3-4 ลูกเงี้ยนะคะหรืออาจจะ10บาทก็อาจจะมี 5-6 ลูกเงี้ยนะคะก็คือราคาจะเป็นราคาที่จับต้องได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งขายที่ตามทำเลทองต่างๆนะคะก็จะทำให้เราขายดียิ่งขึ้นอย่างเช่นหน้าโรงเรียนหรือหน้าโรงงานต่างๆนะคะก็จะเป็นอาหารเร่งด่วนนะคะที่สามารถทานรองท้องแล้วก็อิ่มได้ด้วยนะคะหรือในปัจจุบันก็เริ่มจะมีการปรับราคาให้อัพมากกว่า5บาท10บาทแล้วนะคะเพราะว่าจะเข้าไปในสู่ในเรื่องของเป็นอาหารฟิวชั่นแล้วนะคะก็จะทำให้ราคาของลูกชิ้นเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยได้นะคะในเมื่อราคาจับต้องง่ายแล้วนะคะการที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาลงทุนนะคะก็จะสามารถเป็นอีกช่องทางนึงนะคะที่จะทำให้เกิดอาชีพเสริมนะคะในช่วงวันหยุดจากอาชีพหลักเราก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีไอเดียที่สร้างสรรค์ก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นเมนูฟิวชั่นนะคะลูกชิ้นก็อาจจะไม่ได้ปิ้งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มอย่างเดียวแล้วขาย5บาท10บาทนะคะอาจจะมีเมนูอื่นสร้างสรรค์ทานคู่กับอาหารอย่างอื่นนะคะแล้วก็ทำปรับภาพตกแต่งภาพให้สวยงามในการโปรโมทสินค้านะคะก็จะทำให้อาหารข้างทางตัวนี้ค่ะอัพราคาขึ้นไปได้สูงขึ้นอีกนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็จะได้กำไรเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่จะทำให้อาหารตรงนี้อัพราคาขึ้นไปได้อีกนะคะก็คืออยู่ในเรื่องของประสบการณ์ของพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะว่ามองช่องทางอย่างไรหรือว่าทำเลที่คุณอยู่ผู้บริโภคกลุ่มนั้นนะคะชอบอาหารแนว

็จะสามารถปรับลูกชิ้นของเราเนี่ยนะคะให้มีเขาเรียกว่าสเกลที่เหมาะสมได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะอัพอาหารข้างทางให้มีเกรดขึ้นไปได้ดีเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือ

ดับกลางเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ยกระดับตัววัตถุดิบต่างๆตรงนี้ก็ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะราคาก็สามารถเพิ่มได้มากขึ้นด้วยนะคะทำให้เป็นการสร้างสรรค์ตัวเมนูใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวนะคะลูกชิ้นนะคะเป็นอาหารที่เข้าถึงคนไทยได้อย่างง่ายเลยนะคะจากสังเกตในภาพเลยเรามักจะคุ้นตาภาพแบบนี้ตามตลาดนัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดเช้าตลาดเย็นหรือว่าตลาดตอนกลางคืนนะคะจะเห็นลูกชิ้นเต็มแผงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีคนยืนขายปิ้งทอดต่างๆอันนี้ก็จะคือขายแบบง่ายๆไม่ได้แบบเป็นฟิวชั่นอะไรนะคะแค่ขายง่ายๆอย่างเงี้ยก็ขายได้ทุกๆวันแล้วนะคะแต่คราวเนี้ยต่างกันตรงไหนต่างตรงที่น้ำจิ้มนะคะอย่างที่บอกไปหรือเครื่องเคียงที่ทานคู่ด้วยนะคะก็จะทำให้ลูกชิ้นตรงนี้เข้าถึงใจคนทานได้ง่ายขึ้นนะคะเข้าถึงง่ายพบได้ทุกที่หน้าเซเว่นก็มีนะคะในเซเว่นก็มีอีกหลายแบบนะคะหรือทานสะดวกนะคะแค่เสียบไม้แล้วเราก็ดึงทานได้เลยนะคะแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายยิ่งกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษานิสิตก็ยังเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็ทานคู่กับเมนูอื่นก็ได้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มต้องเป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าเลยนะคะยิ่งเราทำทุกอย่างสะอาดไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคือเราไม่ได้ทำลูกชิ้นเองถูกไหมคะเราซื้อลูกชิ้นมาเราก็ต้องเลือกเจ้าที่อร่อยและหนึ่งดูถูกสุขลักษณะแล้วนะคะแล้วตอนที่เราเสียบลูกชิ้นเนี่ยมืออะไรทุกอย่างเราสถานที่ต่างๆเราก็ต้องมีความสะอาดและปลอดภัยด้วยนะคะจนสุดท้ายแล้วเราเอาตัวลูกชิ้นนะคะไปตั้งขายหน้าร้านหรือให้มันสะอาดยิ่งขึ้นปลอดภัยจากเชื้อโรคมากขึ้นเราอาจจะไปใส่ในตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะยิ่งมีความสะอาดน้ำจิ้มก็รสเด็ดเครื่องเคียงที่ทานคู่ด้วยก็กรอบอร่อยก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะลูกค้าไปแล้วก็ยังกลับมาซื้อซ้ำใหม่ได้นะคะและเรามาดูปัจจัยอื่นๆนะคะที่ทำให้ตัวลูกชิ้นนะคะเข้าถึงใจคนไทยได้นะคะปัจจัยอื่นๆเลยที่เสริมคุณค่าของวัฒนธรรมของการทานลูกชิ้นเลยก็คือความคุ้นเคยและรสชาติที่ปลอบโยนตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความเหมือนกับว่าเราเคยซื้อเขาอยู่แล้วนะคะและคนขายเขาก็ยังแบบเขาเรียกว่าไงคะเป็นกันเองด้วยแล้วรสชาติลูกชิ้นก็เหมือนอร่อยทุกครั้งอย่างเงี้ยนะคะนั้นเวลาคนทานแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับมาทานร้านเดิมๆรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งปรับตัวตามเทรนด์นะคะก็คือลูกชิ้นไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่หน้าตาแบบเดิมอาจจะมีการปรับรูปร่างหน้าตาหรือสิ่งที่ทานคู่ด้วยนะคะทำให้ลูกชิ้นตรงเนี้ยอยู่กับเราได้เรื่อยๆนะคะการที่ลูกชิ้นนะคะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมหรืออยู่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของอาหารสตรีทฟู้ดนะคะก็ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติมาเที่ยวก็ต้องมาทานลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีความง่ายในการนำไปประกอบอาชีพนะคะก็อย่างที่บอกว่าต้นทุนไม่ได้สูงมากนักนะคะสามารถเข้าถึงได้กรรมวิธีไม่ได้ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีในด้านมิติทางสังคมนะคะลูกชิ้นยังเป็นแหล่งนัดพบเพื่อนฝูงการเจอกันเคยเป็นไหมคะสมัยเรียนบางครั้งเราก็ไม่รู้จะนัดเพื่อนที่ไหนเราอาจจะนัดเพื่อนว่าหน้าโรงเรียนตรงร้านขายลูกชิ้นตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งนัดพบปะเพื่อนฝูงได้เหมือนกันนะคะลูกชิ้นกับพื้นที่ชุมชนแล้วก็งานวัฒนธรรมนะคะหรืองานเทศกาลต่างๆทุกที่สังเกตเลยไม่ว่างานไหนๆจะขายตอนเช้าขายตอนเย็นหรือขายตอนมืดทุกๆงานไม่ว่าจะเปิดอีเวนต์หรือเปิดแฟร์งานแฟร์ต่างๆก็จะต้องมีลูกชิ้นอยู่ในงานนั้นด้วยนะคะงานวัดงานประจำปีงานบุญต่างๆก็จะต้องมีแผงลูกชิ้นเปิดซึ่งไม่ใช่มีแผงเดียวมีมากกว่า1แผงนะคะทำให้ผู้ซื้อไม่ถูกเลยว่าเราจะซื้อร้านไหนดีนะคะเขาก็จะต้องมีเทคนิคต่างๆของพ่อค้านะคะหรือแม่ค้าในการจะดึงดูดใจของผู้ซื้อนะคะซึ่งในงานต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีการรวมตัวกันของเพื่อนของญาติพี่น้องนะคะของงานประเพณีต่างๆนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรคะลูกชิ้นนะคะอยู่คู่กับสังคมไทยได้อีกอย่างยาวนานจะสังเกตว่าในตลาดนัดต่างๆนะคะที่มีลูกชิ้นขายอยู่เนี่ยค่ะบางครั้งแล้วลูกชิ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีขายแค่เสียบไม้หรือทอดอย่างเดียวนะคะก็อาจจะมีการนำไปประกอบอาหารอย่างอื่นด้วย

อาจจะกินคู่กับพวกซาลาเปาติ่มซำหรืออาจจะกินคู่กับสปาเกตตี้ต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวลูกชิ้นได้เขาเรียกว่าอะไรเพื่อทำให้ตัวลูกชิ้นนะคะได้เข้าถึงอาหารได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่จำเจมีแค่ทอดหรือปิ้งย่างอย่างเดียวนะคะทำให้ลูกชิ้นก็เข้าถึงผู้บริโภคได้มีเป็นเมนูอาหารที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะบทบาทของทางสังคมของลูกชิ้นนะคะอย่างที่บอกไปเลยก็คือสามารถที่จะเป็นที่นัดพบนัดปะเจอเพื่อนได้นะคะแล้วก็อาจจะพอเราคุยกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ได้ที่ร้านลูกชิ้นเนี่ยแหละนะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะอาจจะเกิดเมนูใหม่ๆฟิวชั่นอย่างที่บอกนะคะทำให้ลูกชิ้นนะคะที่ไม่ใช่เป็นลูกชิ้นแค่ลูกชิ้นตามสตรีทฟู้ดข้างทางอย่างเดียวยังอัพเกรดของตัวลูกชิ้นขึ้นมาได้อีกด้วยนะคะแล้วยังเป็นการทำให้เศรษฐกิจนะคะมีความแข็งแรงในด้านอาหารตรงนี้ด้วยนะคะในสรุปนะคะสรุปตรงนี้ก็คือลูกชิ้นไม่ใช่แค่อาหารข้างทางนะคะแต่ยังสามารถอัพขึ้นสู่ระดับโลกได้นะคะจากเมนูราคาไม่กี่บาทนะคะ5บาท10บาทนะคะก็สามารถทำให้ลูกชิ้นขายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกชิ้นทานง่ายแล้วก็เป็นมิตรเข้าถึงกับทุกๆคนด้วยนะคะนี่ในหัวข้อถัดไปนะคะในหัวข้อที่3นะคะลูกชิ้นในรูปแบบของอาหารทานเล่นถูกพัฒนาให้มีความแปลกใหม่นะอย่าง2หัวข้อเมื่อกี้ก็จะมีการอธิบายมาก่อนนะคะว่าลูกชิ้นเป็นมาอย่างไรนะหรือบทบาทของลูกชิ้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนบ้างนะคะในสังคมนะคะอันแรกเลยก็คือการปรับปรุงรูปลักษณ์ให้น่าดึงดูดใจก่อนนะคะรสชาติและส่วนผสมให้แปลกใหม่นะคะแล้วก็มีการนำเสนอหรือการทำสื่อโฆษณาต่างๆคราวนี้ในตัวลูกชิ้นที่แบบเพิ่มให้มีความแปลกใหม่นะคะว่าเฮ้ยจากลูกชิ้นไม่ใช่แค่ของทานเล่นอย่างเดียวแล้วเราจะปรับยังไงให้ดูน่าทานด้วยนะคะทั้งในใช้กระบวนการทางหลักวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในเรื่องของวัตถุดิบหรือสารปรุงแต่งนะคะแล้วก็การสร้างแบรนด์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นในนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นที่เพิ่มพรีไบโอติกเข้าไปนะคะก็จะทั้งอร่อยและอิ่มด้วยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้ต่างๆด้วยนะคะเกี่ยวในเรื่องของการขับถ่ายได้ด้วยนะคะการปรับรูปลักษณ์ให้ดึงดูดนะคะอันนี้ก็จะแนะนำอันนี้ก็จะขอนำเสนอนะคะว่ารูปลักษณ์จะเป็นหน้าตาแรกก็คือเป็นลักษณะภายนอกนะคะที่จะเป็นสิ่งแรกเลยที่ทำให้ผู้ซื้อในการเลือกซื้อนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างลูกชิ้นเสียบไม้จัมโบ้นะคะหรือลูกชิ้นลาวาหรือไส้ทะลักต่างๆนะคะมีรสชาติที่แปลกใหม่นะคะเวลาเราทานลูกชิ้นโดยทั่วไปแล้วเราก็จะมักได้กลิ่นรสชาติออกเค็มนำหวานเล็กน้อยมีกลิ่นเครื่องเทศเผ็ดพริกไทยกลิ่นกระเทียมต่างๆใช่ไหมคะโดยตรงนี้นะคะเราจะปรับรสชาติให้มีรสชาติที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นมีการใส่ในเรื่องของสมุนไพรต่างๆเข้าไปนะคะการนำเสนอในรูปแบบใหม่นะคะไอ้ตรงนี้จะขอยกตัวอย่างว่าได้แรงบันดาลใจมาเกี่ยวกับขนมขบเคี้ยวนะคะเราจะเห็นเลยว่าถ้าในท้องตลาดถ้าเป็นในเรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยก็จะมีรสชีสรสลาบรสหมาล่าต่างๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีการใส่รสใส่กลิ่นตรงเนี้ยลงไปเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะปัจจัยที่ขับเคลื่อนนะคะที่ทำให้ลูกชิ้นแปลกใหม่ตรงนี้เป็นที่สนใจในผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นเลยก็คือวัฒนธรรมของการกินชอบลองของใหม่ๆแล้วเนาะแล้วก็สื่อของโซเชียลทุกช่องทางเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีอิทธิพลต่อกลุ่มของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มเลยนะคะว่าอยู่ถ้ามีโซเชียลพาไปทางไหนอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผู้บริโภคในกลุ่มนั้นเนี่ยก็อยากจะสนใจอยากจะซื้ออยากจะมาลองทานดูนะคะยอดขายต่างๆก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะคะการซื้อซ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมอีกแบบนึงของผู้บริโภคถ้าอร่อยและตอบโจทย์เขาก็จะเกิดการซื้อซ้ำโดยทันทีนะหรือการถ่ายรูปเป็นลักษณะเป็นฟู้ดดีไซน์หรือลักษณะแฟนซีนะคะให้มันดูน่าทานซึ่งตอนนี้ในกลุ่มของอาหารที่ขายอยู่ในพวกคาเฟ่ต่างๆนะคะก็จะเป็นอาหารที่แบบขายค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าจะมีลักษณะของการไปเที่ยวในกลุ่มของกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่ม Family ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ

อันนี้จะเป็นตัวอย่างของลูกชิ้นที่ทานเล่นที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะก็จะมีหลากหลายประเภทนะคะก็จะมีทั้งลูกชิ้นแบบเสียบไม้คลุกผลรสชาติต่างๆนะคะหรือลูกชิ้นไส้เยิ้มไส้ทะลักลาวานะคะหรือลูกชิ้นผสมซอสที่มีความเผ็ดที่แตกต่างกันหรือลวกจิ้มธรรมดาหรือว่าคลุกผงขนมพวกสแน็คนะคะก็จะมีกลิ่นรสชาติที่มีความแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยว่าอยากลองแบบไหนนะคะก็จะทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละแบบอันนี้จะเป็นการนำเสนอในหัวข้อของแผนธุรกิจเล็กๆนะคะเผื่อทีว่าจะเรียนเล็กๆน้อยๆสำหรับทุกๆท่านที่ฟังอยู่นะคะว่าถ้าเรามีไอเดียอยากจะทำลูกชิ้นขายเนี่ยเราอาจจะมีช่องทางอยู่แล้วนะคะมีต้นทุนอยู่บ้างเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือแผนของลูกชิ้นแนวใหม่นะคะจะทำอย่างไรให้มีจะทำอย่างไรให้เป็นการสร้างตัวยอดขายของตัวลูกชิ้นให้เพิ่มขึ้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะและในอนาคตอยากจะมีแฟรนไชส์ต่างๆนะคะเราต้องเล่นใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะคะทั้งในเรื่องของรูปร่างและรสชาติแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะคะในการที่จะทำให้ลูกชิ้นเนี่ยมีความแตกต่างแต่สิ่งสำคัญเลยว่ารสชาติยังต้องเป็นลูกชิ้นแล้วก็มีความอร่อยเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราจะเป็นเด็กนักเรียนเด็กเล็กเด็กประถมนักศึกษาหรือคนวัยทำงานนะคะเราก็เลือกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ให้เข้ากันนะคะโดยในแต่ละด้านนะคะเราก็จะเอาแนวคิดต่างๆเนี่ยมาดีไซน์งานนะคะให้ตรงกับหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นรูปลักษณ์สินค้าจะเป็นลักษณะแบบไหนจะเป็นแบบยืดไหมนะคะหรือจะเป็นทรงลูกเต๋าหรือทรงอื่นๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเน้นการถ่ายภาพขึ้นสื่อโซเชียลนะคะรสชาติจะต้องเต็มตรงนี้หมายความว่าจะเต็มมีความอร่อยเลยนะคะแล้วก็จะอาจจะทานคู่กับเมนูอื่นด้วยนะคะรูปแบบของร้านนะคะอาจจะดูตรงที่ว่าเราจะใช้สีอะไรเป็นสีที่เลือกลูกค้าดีหรืออาจจะเป็นสีพาสเทลเติมไฟ LED นะคะเพื่อให้มันดูสวยงามนะคะดึงดูดใจผู้บริโภคนะคะและมีช่องการจัดทรงอย่างไรนะคะให้เข้าถึงผู้บริโภคเลยโดยที่ไม่ต้องเดินออกมาซื้อเองนะคะต้นทุนนะคะก็ต้องลองคำนวณดูต้องมีการเพิ่มต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราอยากจะขายให้ได้กำไรมากขึ้นก็จะต้องมีการเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะทำให้ลูกชิ้นของเรามีความต่างแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าตาของตัวร้านนะคะที่เราจัดสีจัดร้านให้ดูน่ารับประทานนะคะจะเปิดโอกาสในการขายให้มากขึ้นด้วยนะคะจุดแข็งเลยก็คืออย่าลืมว่าต้องทานได้อร่อยและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องรักษามาตรฐานของทุกๆครั้งด้วยนะคะสุดท้ายแล้วในการทำแผนธุรกิจอย่าลืมเราจะต้องมีโลโก้ร้านนะคะเราก็จะต้องมีรูปร้านด้วยต่างๆนะคะหรือบรรจุภัณฑ์นะคะตรงนี้ก็จะทำให้แบรนด์ของเรานะคะจากที่อยู่ข้างฐานอัปเกรดขึ้นไปได้แล้วก็อาจจะอัพสเกลให้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในนี้ในหัวข้อสุดท้ายค่ะลูกชิ้นสู่สายตาระดับโลกนะคะจากสตรีทฟู้ดข้างทางนะคะทำอย่างไรให้ทุกๆคนนะคะในโลกของเราเนี่ยนะคะเข้าถึงตัวลูกชิ้นได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทั่วไปแล้วลูกชิ้นเราเนี่ยมักจะขายปิ้งทอดย่างอยู่แล้วตามภาพทั่วไปที่เรามองเห็นแล้วจะอัปเกรดขึ้นไปอย่างไรให้ขึ้นสู่ระดับร้านอาหารเพิ่มขึ้นภัตตาคารที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับอาหารชนิดอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวของลูกชิ้นฟิวชั่นนะคะตามร้านอาหารต่างๆนะคะมีการใส่ไอเดียบ้านๆเข้าไปอาจจะมีการใช้เป็นน้ำจิ้มซอสแจ่วหรือน้ำจิ้มแบบพื้นบ้านต่างๆนะคะแต่ก็คือตอบโจทย์ไปด้วยที่ว่าเป็นลูกชิ้นไทยนะคะแล้วก็ทำอย่างไรให้ลูกชิ้นเราเนี่ยนะคะไปไกลได้กว่าที่คิดนะคะโดยในกลุ่มตรงนี้นะคะทำอย่างไรให้ลูกชิ้นเราก้าวสู่โกลบอลได้นะคะทำอย่างไรให้ลูกชิ้นเราก้าวสู่โกลบอลได้นะคะก็คือให้ลูกชิ้นเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
สามารถมีรูปแบบร่วมได้นะคะทั้งในเรื่องของรสชาติแล้วก็วิถีทางของตัวท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็ลูกชิ้นในกระแสของ Global Street Food นะคะลูกชิ้นในกระแสของ Global Street Food นะคะทำอย่างไรให้ลูกชิ้นของเราก้าวสู่ระดับนานาชาติได้นะคะนอกจากเมื่อกี้มีภาพต้องสวยและอาจจะมีการสร้างแบรนด์ต่างๆนะคะทำโลโก้ให้ดูน่ารับประทานแล้วก็มีสื่อต่างๆนะคะทำอย่างไรก็ได้ให้ลูกชิ้นเราให้มีหน่วยงานรองรับความอร่อยอย่างเช่นอาจจะมีมิชลินมายอมรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ยกตัวอย่างแล้วก็สามารถขายได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของในประเทศเราก่อนก็ได้นะคะจนหลังจากนั้นแล้วก็จะติดตาติดใจจนสามารถไปได้ทั่วโลกนะคะลูกชิ้นในอาหารระบบอาหารโลกนะคะทำอย่างไรก็ได้นะคะที่จะทำให้ลูกชิ้นโดยทั่วไปของเราสามารถส่งออกได้นะคะถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยทำให้ลูกชิ้นกลายเป็นสินค้าใหม่ใน Global Value Chain นะคะและ Frozen Fast Food ได้ด้วยนะคะเป็นการป้อนตลาดต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะลูกชิ้นกับวัฒนธรรมสตรีทฟู้ดโลกนะคะก็คือ Global Street Food Icon นะคะเหตุผลเลยที่ลูกชิ้นสามารถเข้าสู่วัฒนธรรมของสตรีทฟู้ดโลกได้ก็คืออย่างที่บอกไปทานง่ายรวดเร็วราคาไม่แพงเข้าถึงได้นะคะรสชาติยืดหยุ่นได้ตามวัฒนธรรมแล้วก็ท้องถิ่นนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงหรือซอสที่เข้ากันดีๆนะคะก็จะทำให้เป็นจุดดึงดูดของผู้บริโภคได้ด้วยนะคะทันกับกระแสระดับโลกที่ช่วยผลักดันลูกชิ้นสู่เวทีโลกได้นะคะอย่างเช่นตามมีการนำไปประกวดในรายการต่างๆนะคะทำให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็เดี๋ยวนี้สำคัญเลยก็คือในรายการใน YouTube นะคะก็จะมียูทูบเบอร์หรืออินฟลูเซอร์ต่างๆเนี่ยค่ะจะมีการรีวิวสินค้าของอาหารของไทยหรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทยๆนะคะก็จะมีการรีวิวสิ่งเหล่านี้นะคะลูกชิ้นเป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งก็คือเป็นอาหารเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะคะที่บวกของในเรื่องของวัฒนธรรมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มหาศาลมีลูกชิ้นในประเทศไทยหลากหลายตัวหลากหลายแบรนด์นะคะก็คือส่งขายทั้งไทยแล้วก็ขายถึงระดับ global นานาชาติได้เลยก็มีมากมายนะคะแล้วก็เกิดแฟรนไชส์หลายๆเจ้าด้วยนะคะพอเกิดแฟรนไชส์เนี้ยก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่อยากจะมีอาชีพได้เหมือนกันนะคะก็จะทำให้ลูกชิ้นยิ่งกระจายวงกว้างออกไปเรื่อยๆนะคะแฟรนไชส์เหล่านี้ก็จะไปติดตึงตาใจของผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้เพิ่มเศรษฐกิจได้มหาศาลขึ้นด้วยนะคะลูกชิ้นในมิติของซอฟต์พาวเวอร์นะคะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมร่วมสมัยจะสังเกตเลยว่าในหนังในภาพยนตร์ของสื่อของต่างประเทศนะคะก็จะมีการที่นำอาหารตามท้องถิ่นของเขาเข้ามาร่วมด้วยเราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะสรุปนะคะรูปชิ้นในวันนี้นะคะไม่ใช่แค่อาหารธรรมดานะคะแต่ว่ายังสามารถสื่อสารถึงในเรื่องของวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ด้วยนะคะซึ่งในท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่ของแต่ว่าเราอยู่ในซึ่งวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปอย่างเช่นอาจจะเป็นลักษณะเนื้อบดมาปั้นก้อนนะคะแล้วนำไปต้มหรืออาจจะเป็นลักษณะเนื้อบดแล้วก็ใช้ใบมีดในการสับผสมทำให้เป็นลักษณะเนื้อเนียนก็ได้นะคะขึ้นอยู่ตามแต่ละท้องถิ่นมีการใส่เครื่องเทศที่มีความแตกต่างกันไปนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวชูโรงให้ตัวลูกชิ้นมีความแตกต่างกันนะคะแต่ที่สำคัญเลยในเรื่องของลูกชิ้นเลยก็คือจะเป็นการถนอมรักษาอาหารแต่ละท้องถิ่นอย่างไรให้ตัวลูกชิ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายไม่จำกัดชนชั้นราคาไม่ได้แพง5บาท10บาทนะคะหรือมีการปรับราคาขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่เป็นฟิวชั่นฟู้ดมากขึ้นหรือทานคู่กับเครื่องเคียงที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเข้าถึงง่ายอยู่นะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอย่างที่บอกไปก็คือ
เป็นวัฒนธรรมอาหารอย่างหนึ่งนะคะซึ่งแฝงอยู่ในทุกที่ทุกเวลาทุกอริยบทของในประเทศเรานะคะนั้นถ้าเกิดว่าลูกชิ้นได้ไปอยู่ในหนังในภาพยนตร์ในซีรีส์นะคะถ้าทำให้เขาดูแล้วเขาเชื่อว่าดูน่าทานน่าอร่อยลูกชิ้นก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆนะคะที่จะทำ

ให้เป็นที่ขึ้นชื่นของประเทศได้เหมือนกันนะคะมีศักยภาพในการเป็นธุรกิจและสามารถไปสู่ได้ในระดับโลกนะคะฉะนั้นแล้วนะคะลูกชิ้นไม่ใช่อาหารแค่ข้างถนนอย่างเดียวนะคะก็ยังเป็นอาหารที่ฉะนั้นแล้วนะคะลูกชิ้นไม่ใช่แค่สตรีทฟู้ดอย่างเดียวนะคะหรืออาหารข้างถนนแต่จะเป็นอาหารที่สามารถอัปเกรดขึ้นเป็นระดับโลกได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือการทานลูกชิ้นนะคะไม่ได้แค่ความอร่อยอย่างเดียวนะคะหรือรองท้องอิ่มท้องอย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นสีสันในชีวิตเป็นวัฒนธรรมในชีวิตนะคะหรือว่าเป็นรากเหง้าในชีวิตทางวัฒนธรรมอาหารได้ด้วยนะคะและยังเป็นที่รวมของแหล่งเพื่อนๆพี่น้องญาติพี่น้องต่างๆได้ด้วยนะคะลูกชิ้นจึงเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมจริงๆนะคะในการทานแล้วก็ทำให้ลูกชิ้นของเราเนี่ยค่ะมีจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าในอนาคตจะนานแค่ไหนลูกชิ้นก็ยังอยู่คู่กับสังคมไทยของเราไปได้อีกตลอดนะคะต่อไปนะคะเป็นคำถามเป็นเกล็ดเล็กๆนะคะที่ทางอาจารย์จะนำมาฝากนะคะเป็น Q&A เนาะคำถามแรกเลยก็คือทุกท่านคิดไหมคะว่าลูกชิ้นสามารถกินดิบๆแบบไม่ต้องปรุงให้สุกได้หรือไม่ถ้าเป็นลูกชิ้นของแนวของไทยนะคะที่เป็นลักษณะเนื้อเนียนนะคะเมื่อเขานำไปขายในแพ็คที่เห็นตามตลาดแล้วนะคะอันนั้นคือมันเขาผ่านการต้มสุกมาแล้วนะคะเพราะลูกชิ้นเมื่อปั่นส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องไปผ่านการต้มที่อุณหภูมิน้ำ2อุณหภูมินะคะก็คืออุณหภูมิแรกอยู่ที่ประมาณ50-60องศาเซลเซียสนะคะก็จะเป็นอุณหภูมิที่ไม่สูงมากจะไม่ได้ทำลายเซลล์เนื้อเยื่อของตัวโปรตีนนะคะโปรตีนก็จะไม่มีการเสียสภาพไปนะคะก็คือในน้ำหม้อแรกอะค่ะเราจะต้มเพื่อให้ลูกชิ้นมีการเซตเจลที่ผิวข้างๆให้มีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะเมื่อลูกชิ้นลอยขึ้นมาแล้วเราจึงช้อนเอาตัวกระชอนนะคะช้อนไปใส่ในหม้อที่2หม้อนี้จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสนะคะจะต้มอยู่ที่ประมาณ10นาทีเพื่อให้ลูกชิ้นสุกอุณหภูมิที่หม้อนี้นะคะก็สามารถฆ่าเชื้อจุลทรีย์ได้แล้วในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจึงจะช้อนในหม้อนี้นะคะลงไปช็อกในน้ำเย็นหรือในน้ำแข็งนะคะเพื่อเป็นการช็อกเชื้อจุลทรีย์ไม่ให้เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็จะนำลูกชิ้นที่เสด็จน้ำแล้วนะคะผ่านการซีลแวคคัมให้เรียบร้อยตรงนี้จึงตอบโจทย์ตรงที่ว่าสามารถทานได้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่เมื่อผู้ขายนะคะนำไปซีลใส่ถุงแล้วส่งต่อให้พ่อค้าคนกลางไปขายปลีกเรื่อยๆ เขาก็จะมีการนำไปแช่เย็นในตามตลาดตามตู้เย็นต่างๆในฐานะผู้บริโภคที่ซื้อไปก็ควรนำไปให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนทานเท่านั้นเองนะคะเพื่อจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ตรงนั้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งต่างๆหรือการเก็บที่ไม่ดีของพ่อค้าคนกลางนะคะคำถามที่สองค่ะทำไมลูกชิ้นทอดจึงเป็นอาหารขวัญใจม็อบเด็กนะคะก็คือกลุ่มเด็กๆชอบมากไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือผู้ใหญ่เลยนะคะอย่างที่บอกไปเลยก็คือทานง่ายเข้าถึงง่ายอร่อยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์มีทุกที่ทุกเวลารสชาติก็มีให้เลือกทั้งเผ็ดน้อยเผ็ดมากหรือไม่เผ็ดเลยหรือน้ำจิ้มแบบหวานนะคะลูกชิ้นก็มีทั้งหลากหลายแบบทานได้ทั้งกับก๋วยเตี๋ยวเองก็ได้หรือทานกับสปาเกตตี้ก็ได้นะคะหรือทานกับเครื่องเคียงแบบอื่นก็ได้นะคะนั้นจึงไม่แปลกเลยลูกชิ้นจึงตอบโจทย์ของผู้บริโภคทุกๆกลุ่มแล้วก็กลุ่มเล็กด้วยนะคะสามารถได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะคะและในวันนี้นะคะทางอาจารย์ดวงกมลตั้งสถิตพรนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะและหวังว่าจะกลับมาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับการเดินทางของลูกชิ้นในตอนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานักศึกษาก็สามารถทบทวนนะคะว่าในขอบข่ายของการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์การขนส่งและซัพพลายเชนเนี่ยนะก็นำเอาเรื่องของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การกำหนดราคาแล้วก็ดูเรื่องของการดำเนินงานโลจิสติกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งนะการจัดซื้อการบริหารสินค้าคงคลังแล้วก็นะเรื่องของคลังสินค้าแล้วก็นำไปสู่การจัดจำหน่ายไปยังมือผู้บริโภคนะเพราะนั้นในทุกกระบวนการของโลจิสติกและโซ่อุปทานเนี่ยหรือซัพพลายเชนเนี่ยก็จะต้องคำนึงในเรื่องของทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจนะซึ่งจะทำให้ธุรกิจนั้นได้รับผลกำไรมากขึ้นแต่ก็อย่าลืมเรื่องของความมีประสิทธิภาพนะที่กระบวนการโลจิสติกนั้นจะสามารถลดต้นทุนได้นะโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนของการขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้านะก็จะทำให้ลดปัญหาทางด้านของการใช้ทรัพยากรแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยมลพิษนะที่เป็นคาร์บอนแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกนะถือว่าการใช้กระบวนการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศแล้วก็ให้กับโลกได้ด้วยนะในการเรียนวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องของการจัดการคลังการจัดการสินค้าคงคลังนะคำว่าสินค้าคงคลังนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมานะหลังจากที่ได้มีการผลิตสินค้ามาแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือผลิตไปยังตลาดอันนี้เพื่อแสวงหากำไรสูงสุดอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บคงคลังเอาไว้นะเพื่อเป็นมูลพันธ์กันชนนะก็คืออะไรก็คือเป็นการลดนะต้นทุนค่าเสียโอกาสนะเมื่อเรามีการเก็บสินค้าคงคลังไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายหรือว่าวัสดุหรือสินค้าขั้นกลางนะมันสามารถทำให้เราเนี่ยดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะอาทิเช่นถ้าในตลาดสินค้าเกิดความขาดแคลนแต่ในคลังยังมีสินค้าของเราอยู่เราก็สามารถนำสินค้าขั้นสุดท้ายเนี่ยออกจำหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือสินค้าขั้นกลางออกจำหน่ายไปยังผู้ผลิตรายอื่นได้เพื่อให้เขาผลิตได้ต่อไปหรือทางด้านของวัสดุวัตถุดิบนะเมื่อในตลาดขาดแคลนวัตถุดิบแต่เรายังมีเก็บไว้ในคลังเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำวัตถุดิบนี้มารันมานำไปสู่การผลิตอย่างต่อเนื่องนะทำให้เราไม่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสนั่นเองค่ะในเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะก็จะมีหัวข้อตั้งแต่ความหมายและความสำคัญนะคะแล้วก็การจำแนกประเภทของสินค้าคงคลังนะคะแล้วก็หลักการจัดการคลังสินค้านะหลักในการจัดการสินค้าคงคลังนะคะความหมายของสินค้าคงคลังนะก็จะหมายถึงปริมาณของวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือสินค้าระหว่างผลิตหรือสินค้ากลางก็ได้นะสินค้าขั้นกลางก็ได้นะซึ่งต้องมีการนำไปผลิตต่อนั่นเองนะให้มาเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าขั้นสุดท้ายนะวัตถุดิบหรือสินค้าต่างๆเราเนี่ยนะคะธุรกิจก็จะเก็บรักษาเพื่อใช้ประโยชน์ในต้องการนะเช่นผลิตต่อนะอันนี้เราก็จะเรียกในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือเป็นอุปสงค์สืบเนื่องเพราะว่ามีความต้องการที่จะใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตต่อยังไม่ได้เอาไปใช้บริโภคอุปโภคเลยนะคะ
หรือใช้ประโยชน์ในเวลาจำหน่ายตามความต้องการของตลาดนะอันนี้ก็เป็นอุปสงค์ขั้นปฐมนะเพราะนั้นอุปสงค์ขั้นปฐมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสงค์ขั้นของผู้บริโภคที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเขาต้องการนำสินค้าของเราไปบริโภคและเอาไปใช้งานได้ทันทีนะถือว่าเป็นอุปสงค์ที่แท้จริงนะเพราะนั้นอุปสงค์สืบเนื่องแล้วก็อุปสงค์ขั้นปฐมเนี่ยก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของโซ่อุปทานนะสินค้าคงคลังถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลนะเพราะนั้นตรงนี้เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของบัญชีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางบัญชีอยู่บ้างนะคะเพราะนั้นหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรในเชิงบริหารหรือในเชิงวิศวกรรมก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีการวิเคราะห์งบการเงินหรือบัญชีขั้นต้นนะบัญชีการเงินก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในอนาคตนักศึกษาก็จะต้องจบไปทำงานไปเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะทางการบัญชีและการเงินนะเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ต้นทุนของเราเพราะถ้าธุรกิจไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของต้นทุนของเราเนี่ยมันก็ควบคุมการผลิตได้ยากแล้วก็นำไปสู่การกำหนดราคาได้ยากด้วยบางทีราคามันมีราคาในท้องตลาดที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยเราจะกำหนดราคาอย่างไรถ้าไม่ทราบต้นทุนแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าราคาที่ขายกันในท้องตลาดมันต่ำกว่าต้นทุนแล้วก็ต้องถูกออกจากตลาดไปอย่างอัตโนมัตินะนะเพราะนั้นเรื่องของบัญชีนะนักศึกษาก็จะต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะคะเพราะนั้นงบที่จะเอามาใช้ในโลจิสติกครั้งนี้นะคะงบแรกงบแรกเลยนะที่ต้องทำก็คืองบกำไรขาดทุนใช่ไหมคะถัดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของงบดุล นะหรือที่เรียกว่างบแสดงฐานะทางการเงินซึ่งมันก็จะมีรายการของสินทรัพย์นะทั้งสินทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาวสินทรัพย์ระยะสั้นก็เป็นสินทรัพย์ที่หมุนเวียนนะที่ใช้ในรอบ1ปีนะที่จะถูกบันทึกในงบดุล นะเพราะนั้นผู้ประกอบการก็จะเห็นแล้วว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีทรัพย์สินที่แสดงถึงความมั่นคงแสดงถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจในงบดุล นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นตัวที่นำไปวิเคราะห์ความคุ้มค่าต่อการลงทุนนะเพราะว่าเรื่องของสินทรัพย์นะหรือถ้าจะมองเห็นก็คือยานพาหนะใช่ไหมคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการmaintenance รักษาหรือคลังสินค้านะก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินนะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพื่อป้องกันปัญหาต้นทุนจมนะเพราะนั้นสินค้าที่ถูกเก็บไว้ในคลังสินค้านะซึ่งเป็นตัวสินค้าที่ใช้จำหน่ายก็ดีหรือเป็นตัวสินค้าคงคลังก็ดีนะสินค้าจำหน่ายไปยังตลาดมันก็จะหมดลงเรื่อยๆเหลือสินค้าคงคลังถ้าเราบริหารไม่ดีนะมันก็เป็นสินทรัพย์ที่ทำให้เกิดปัญหาในที่นี้เราเรียกว่าปัญหาต้นทุนจมเพราะว่ามันไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาเป็นเงินสดได้นะคะความสำคัญของสินค้าคงคลังนะประการแรกก็คือช่วยให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะ2ก็คือช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานและการจำหน่ายนะในการช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตนะเพราะว่าเรามีสต็อกของวัตถุดิบนะพร้อมที่จะถูกดึงมาผลิตได้ทันทีนะส่วนในการประหยัดในการจัดจำหน่ายก็คือเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วก็เก็บเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายรอจัดจำหน่ายตามออเดอร์ของลูกค้านะถ้าเกิดสินค้าขาดนะถ้าเกิดสินค้าขาดไม่มีอยู่ในคลังสินค้าเนี่ยอาจจะต้อง
ไปหาสินค้าอื่นมาจำหน่ายนี่ก็จะทำให้ต้นทุนเราเพิ่มขึ้นนะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการบริหารสินค้าคงคลังให้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องแต่มันก็จะเกิดปัญหาต้นทุนจมในสินค้าที่ล้าสมัยนะเพราะว่าขายไม่ออกนะเพราะว่ามันขายไม่ออกเพราะฉะนั้นสินค้ามันก็กองอยู่ในคลังก็เกิดเป็นต้นทุนในการเก็บรักษาก็คือต้นทุนจมนั่นเองค่ะข้อที่สามนะก็คือช่วยรักษาระดับการผลิตและการจ้างงานนะเพราะว่าในคลังสินค้าก็ต้องมีแรงงานนะในการเคลื่อนย้ายสินค้าการบริหารสต็อกนะแต่ปัจจุบันทางหน่วยงานก็จะใช้แพลตฟอร์มนะหรือร่วมกับโรบอทนะเข้ามาช่วยแทนคนนั้นการจ้างงานคนก็จะลดลงข้อที่5ข้อที่4นะคะก็คือช่วยลดการเสียโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะถ้าตลาดเกิดสินค้ามันขาดนะแต่เรามีสินค้านั้นอยู่ในคลังเราก็สามารถนำไปจำหน่ายในตลาดได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดราคาในระดับที่แพง

แพงขึ้นนะเพราะว่าสินค้าในตลาดนั้นมันหายากเพราะฉะนั้นราคาจึงแพงนั่นเองนี่ก็จะทำให้เกิดการทำกำไรให้กับธุรกิจมากขึ้นนะคะข้อที่5ค่ะก็คือช่วยให้ธุรกิจรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงานได้ดีขึ้นนะความเสี่ยงก็คือเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบเสี่ยงต่อการขาดแคลนสินค้านะเพราะว่าเรามีพร้อมอยู่ในคลังของเราแล้วนะคะข้อ6ค่ะก็คือช่วยให้ธุรกิจนั้นประเมินความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีความชัดเจนนะโดยใช้กำไรสุทธิต่อยอดขายอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์แล้วก็อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของนะอันนี้ก็กำไรสุทธิต่อยอดขายก็นะได้ถูกรายงานในงบกำไรขาดทุนนะแล้วก็ถูกรายงานในงบดุลด้วยนะแล้วก็นำมาคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ได้นะแล้วก็คำนวณอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของซึ่งคำนวณจากงบดุลนั่นเองนะคะเพราะนั้นการมีสินค้าคงคลังนะต้องบริหารไม่ให้น้อยเกินไปไม่ให้มากเกินไปนะถ้าเรามีน้อยเกินไปก็จะเสี่ยงต่อการเสียโอกาสในการได้ในการทำกำไรแต่ถ้ามีมากเกินไปก็เสี่ยงต่อต้นทุนจมค่ะการจำแนกประเภทของสินค้าคงคลังนะคะสามารถจำแนกตามการผลิตก็ได้นะคะเช่นจำแนกตามรายการผลิตเช่นเก็บเป็นวัตถุดิบเก็บเป็นสินค้าระหว่างผลิตเก็บเป็นสินค้าสำเร็จรูปเป็นวัสดุเพื่อการบำรุงรักษานะเก็บเพื่อซ่อมแซมและดำเนินงานนี่ก็จะแยกตามรายการผลิตตามจุดประสงค์นะคะหรือจะแยกตามหน้าที่ของสินค้าคงคลังนะแบ่งเป็นหลายหน้าที่ด้วยกันโดยหน้าที่แรกนะคะถือว่ามีความสำคัญเลยนะคะเราเรียกว่าเป็นสินค้าคงคลังพื้นฐานนะหรือสินค้าคงคลังเฉลี่ยในแต่ละรอบการดำเนินงานเช่นความต้องการเก็บสินค้าสูงสุด30ชิ้นนะคูณด้วยระยะเวลาสั่งซื้อและได้รับสินค้า10วันนะเท่ากับ300ชิ้นต่อรอบหรือทำการเฉลี่ยเป็น150ชิ้นต่อรอบนะต่อวันนะเป็นสินค้าคงคลังพื้นฐานซึ่งหากผลิตสินค้าหากทำการผลิตสินค้าแล้วก็จัดเก็บเป็นคลังที่ลดต่ำลงนะต่ำกว่าคลังสินค้าคลังต่ำกว่าสินค้าคงคลังพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นจุดที่จะต้องสั่งซื้อแหละนะเมื่อเราทำการสั่งซื้อสินค้าในรอบต่อไปเนี่ยเราสามารถต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อให้ได้ส่วนลดทางการค้านะเพราะว่าเราทำการสั่งซื้อในปริมาณที่มากนะเมื่อทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมากต่อรอบนะเราก็จะได้ส่วนลดทางการค้านะฮะหรือว่าเราสามารถที่จะได้รับเครดิตทางการค้าโดยการทยอยจ่ายค่าวัตถุดิบนะไม่ได้จ่ายทีเดียวทันทีอาจจะจ่ายภายใน7วันหรือปลายเดือนก็ได้นะคะถือว่าเป็นการได้รับเครดิตจากซัพพลายเออร์นั่นเองโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจำนวนมากต่อรอบเนี่ยก็จะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการเก็บคลังสินค้าด้วยนะคะอย่างที่ได้ศึกษาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นการตกลงความเห็นร่วมกันระหว่าง2แผนกก็คือแผนกสั่งซื้อกับแผนกคลังสินค้าว่าแผนกสั่งซื้อจะซื้อวัตถุดิบปริมาณเท่าไหร่ที่เหมาะสมที่แผนกคลังสินค้าจะสามารถทำการจัดเก็บได้โดยทั้ง2แผนกก็จะมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะก็จะทำให้เกิดต้นทุนรวมขององค์กรที่ต่ำด้วยนะคะก็จะเป็นผลดีที่ทำให้องค์กรนั้นได้รับกำไรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่แรกเราจะต้องหาสินค้าคงคลังพื้นฐานให้ได้ก่อนนะซึ่งเป็นระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ยในแต่ละรอบพอสินค้าคงคลังถูกหมุนเวียน

เกินไปจนกระทั่งถึงระดับต่ำกว่าสินค้าคงคลังพื้นฐานนี่แล้วก็จะทำการสั่งซื้อในรอบถัดไปหน้าที่ถัดไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของสินค้าคงคลังสำรองนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการลดค่าเสียโอกาสหากเกิดการขาดแคลนสินค้าหรือวัตถุดิบขึ้นนะคะถ้าสินค้าของเราหรือวัตถุดิบของเขาเนี่ยมันของเราเนี่ยหลุดต่ำกว่าสินค้าคงคลังพื้นฐานแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถที่จะสั่งซื้อในรอบถัดไปได้เพราะซัพพลายเออร์อาจจะมีความขาดแคลนด้วยก็ได้เราจึงต้องทำการสำรองนะจึงทำให้ลดค่าเสียโอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบนั่นเองนะคะหน้าที่ถัดไปค่ะก็คือสินค้าระหว่างทางนะสินค้าระหว่างทางอันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นตัวพักสินค้าเพื่อรอการกระจายไปสู่ผู้ค้าส่งและค้าปลีกนะอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่นะของสินค้าของศูนย์กระจายสินค้านะเนื่องมาจากว่าสินค้าที่อยู่ในคลังแล้วเนี่ยนะอาจจะทำการลำเลียงไปยังศูนย์กระจายนะศูนย์กระจายสินค้าอีกที่หนึ่งนะเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปจำหน่ายกับให้กับผู้ค้าส่งและค้าปลีกในชุมชนนั้นๆ นะอีกหน้าที่หนึ่งนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นสินค้าเพื่อเก็งกำไรนะเป็นการกักตุนสินค้าเพื่อรอราคาที่มันแพงขึ้นนะที่เกิดจากการคาดการณ์ว่าราคาสินค้านั้นจะแพงขึ้นในอนาคตหรือวัตถุดิบนั้นจะถูกลงในอนาคตนะเราก็ทำการเตรียมพร้อมนะที่จะจำหน่ายสินค้าเมื่อราคาที่แพงนะนี่ก็ทำให้ช่วงส่วนต่างของกำไรเพิ่มขึ้นนะเป็นการเก็งกำไรนั่นเองซื้อถูกขายแพงนะคะหน้าที่ถัดไปค่ะก็เป็นสินค้าที่เป็นฤดูกาลนะก็ทำการเก็บรักษาในช่วงต้นฤดูกลางฤดูปลายฤดูและนอกฤดูอันนี้ถือว่าเราจะเห็นได้บ่อยในสินค้าภาคการเกษตรนะหรือสินค้าอุตสาหกรรมที่มันมีเซอร์เคิลนะที่มีวงจรชีวิตที่สั้นนะมีการผลิตมากขึ้นในช่วงของการผลิตเนี่ยผู้ประกอบการก็จะทยอยนำสินค้าของตนออกสู่ตลาดใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในช่วงต้นฤดูนะยังมีปริมาณผลผลิตที่น้อยอยู่ค่ะนะแต่ว่าในช่วงต้นฤดูเนี่ยราคาก็จะแพงมากเพราะว่ามันเป็นการเปิดฤดูกาลที่ผลผลิตยังมีน้อยนะผู้บริโภคบางรายอาจจะมีความต้องการที่จะบริโภคในทันทีก็จะยอมจ่ายในราคาที่แพงในต้นฤดูนั่นเองจากนั้นถ้าเรารออีกสักหน่อยเมื่อผู้ผลิตทำการผลิตหลายๆรายทำการผลิตออกมาพร้อมกันมากขึ้นในช่วงกลางฤดูนะตอนนี้ผลผลิตจะมีปริมาณอย่างมากนะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะในช่วงกลางฤดูเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายของการทำการเก็งกำไรนะคะก็คือในช่วงกลางฤดูราคาจะถูกแล้วก็จะกว้านซื้อนะกว้างซื้อหรือกักตุนนะให้มาอยู่ในคลังสินค้านะเป็นสินค้าคงคลังเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เข้าสู่ปลายฤดูนะเข้าสู่ปลายฤดูปุ๊บสินค้าในตลาดเริ่มมีน้อยลงเพราะส่วนหนึ่งเราก็กักตุนเข้ามาแล้วนะราคาในตลาดก็จะแพงขึ้นนะผู้ประกอบการก็จะทยอยนำสินค้าของตนออกขายเพื่อทำกำไรและกำไรจะสามารถทำได้มากที่สุดก็คือในช่วงนอกฤดูกาลในตลาดก็จะหาสินค้านั้นยากขึ้นนะผู้ประกอบการที่มีสินค้าในคลังเมื่อปล่อยสินค้าในช่วงนอกฤดูกาลถือว่าจะทำกำไรได้มากที่สุดแต่อย่าลืมว่า
ในช่วงระหว่าง

เรากักตุนกับรอที่จะปล่อยสินค้าออกเราก็ต้องมีต้นทุนในการเก็บรักษานะควบคุมอุณหภูมิเพื่อไม่ให้สินค้านั้นเสื่อมสลายไปหรือเสื่อมสภาพไปนะเตรียมพร้อมที่จะส่งขายออกนอกฤดูกาล

รักษาสินค้าได้เป็นอย่างดีตามความต้องการที่ผู้บริโภคอยากได้หรือตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะที่จะนำไปเป็นวัตถุนำไปเป็นวัสดุหรือวัตถุดิบเพื่อที่จะไปผลิตสินค้าแปรรูปต่อนะเพราะนั้นในการเก็บสินค้าคงคลังจึงมีความจำเป็นโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นฤดูกาลแบบนี้นะคะสินค้าถัดไปนะคะประเภทถัดไปก็คือสินค้าเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะเพราะนั้นสินค้าที่มันเป็นไปตามกระแสนะจะต้องมีการโปรโมทใช่ไหมคะลดแลกแจกแถมในขณะเดียวกันเราก็มีสต็อกของสินค้าอาจจะเป็นตัวเดิมรุ่นเดิมนะหรืออักเสบรี่ที่เอามาประกอบกับสินค้าตามกระแสในขณะนั้นเราก็สามารถเอาสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยไปทำโปรโมชั่นนะเพื่อกระตุ้นสร้างยอดขายหรือว่าจูงใจให้ลูกค้ารายอื่นมาใช้สินค้าของเรานะเป็นการแยกลูกแยกเป็นการแย่งลูกค้านะคะในลักษณะหนึ่งนะในเมื่อเรามีของเยอะแล้วก็มีกลยุทธ์นะที่จะนำเสนอต่อลูกค้าได้มากขึ้นนะอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในคลังเนี่ยมันก็มีสินค้าบางส่วนที่มันขายไม่หมดหรือเสื่อมสภาพไปล้าสมัยหมดอายุนะมันไม่มีวิธีทางที่จะนำไปจำหน่ายต่อหรือเพิ่มมูลค่าอาจจะมีนวัตกรรมในการนำเอาสินค้าล้าสมัยหมดอายุนี้ไปแปลงหรือไปทำนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังไม่มีนวัตกรรมยังไม่มีหนทางที่จะจำหน่ายออกไปให้หมุนเวียนกลายมาเป็นเงินสดในขณะนั้นเราก็อาจจำหน่ายนะเป็นสินค้าหมดอายุแล้วก็ให้บริษัทให้เอาซอร์สไปรับกำจัดอีกทีหนึ่งนะคะต้นทุนของสินค้าคงคลังนะต้นทุนของสินค้าคงคลังอันแรกเลยเนี่ยเมื่อทำการผลิตเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายหรือจัดซื้อวัสดุวัตถุดิบมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บใช่ไหมคะก็จะต้องมีต้นทุนการเก็บรักษาแล้วเป็นอันดับแรกเลยนะคะในนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นทุนต้นทุนเงินทุนนะเพราะว่าในการดำเนินงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารเข้ามานะเพราะนั้นต้นทุนดอกเบี้ยนะจึงเกิดขึ้นนะเพื่อที่จะชำระดอกเบี้ยคืนให้กับธนาคารหรือเงินทุนที่เราได้มาเนี่ยได้มาจากการระดมหุ้นจากประชาชนนะการขายหุ้นนั่นแหละนะคะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ระดมทุนเข้ามาแล้วทำการดำเนินการเก็บรักษาปุ๊บเนี่ยเราก็มีเรื่องของจะต้องแบ่งเป็นเงินปันผลกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะต่อไปก็จะเป็นต้นทุนในพื้นที่เก็บรักษาหรือค่าเช่านั่นเองนะนะเพราะนั้นเมื่ อเราไม่ได้ซื้อขาดหรือทำการซื้อขาดมาแต่ว่าเราใช้ในระยะเวลายาวนานนะเราก็ต้องทำการประเมินเป็นต้นทุนค่าเช่าในทุกปีนะต้นทุนการบริการสินค้าคงคลังนะอันนี้ก็แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยภาษีค่าโสหุ้ยดำเนินงานต่างๆนะคะแล้วก็ต้นทุนความเสี่ยงในสินค้าคงคลังอันนี้ก็คิดจากมูลค่าความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ทำประกันที่ครอบคลุมในเรื่องของความเสี่ยงในสินค้าคงคลังเนี่ยเราก็จะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงนั่นเองนะคะดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องทำประกันวินาศภัยกับบริษัทรับประกันภัยนะเพื่อที่จะรับภาระในเรื่องของความเสียหายนะเรื่องของค่าสินใหม่ต่างๆนะที่ครอบคลุมทั้งตัวอาคารพื้นที่การเก็บรักษาแล้วก็การบริการสินค้าคงคลังความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นครอบคลุมทั้งหมดเลย

แล้วก็ครอบคลุมในเรื่องของประกันชีวิตด้วยนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการใช้คนงานเข้าไปนะเพราะนั้นเรื่องของการทำประกันชีวิตให้กับแรงงานเหล่านั้นจึงมีความจำเป็นด้วยเช่นกันต้นทุนอันที่สองค่ะก็คือต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตนะอันนี้ก็จะเป็นในฝ่ายของจัดซื้อใช่ไหมคะที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานในการใช้แพลตฟอร์มร่วมกันกระบวนการสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นพวกต้นทุนด้านเทคโนโลยีต่างๆนะคะอันที่สามนะก็คือต้นทุนเมื่อสินค้าไม่พอนี่ก็ตีเป็นค่าเสียโอกาสนะก็คือเป็นรายได้ที่เราต้องสูญเสียไปจากการที่ไม่ได้จากการที่เรามีสินค้าเพียงพอแล้วเราได้กำไรแต่เราพลาดกำไรนั้นไปนะคะเราเสียโอกาสกำไรที่จะได้หากเราไม่มีสินค้าที่เพียงพอเราก็แก้ปัญหาก็คือไปซื้อจากแหล่งผลิตอื่นนะแล้วก็มาทำการผลิตในกระบวนการของเราแบรนด์ของเราบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นต้นนะคะหรือใช้บริการอีกของ OEM นะคะก็คือใช้บริการแหล่งผลิตอื่นนะหากเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้พอในฤดูกาลนั้นเราก็ไปรับซื้อจากแหล่งผลิตนะคะก็เสมือนเป็นเอาซอร์สของเราเป็นพันธมิตรของเราอีกช่วยนะคะในต้นทุนที่4ก็คือการเก็บรักษาระหว่างทางนะเพราะนั้นเมื่อมีการขนส่งออกจากคลังเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีต้นทุนนะในการขนส่งการเก็บรักษาหรือมีค่าธรรมเนียมต่างๆในระหว่างทางด้วยนะต่อไปก็เป็นหลักการจัดการคลังสินค้าคงคลังนะก็จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้านะคะเพื่อให้มีสินค้าพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลานะแล้วก็มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่ต่ำที่สุดนะต้นทุนที่ได้ศึกษามาในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องมีการบริหารโดยประการแรกที่สำคัญก็คือทำการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพให้ต่ำที่สุดนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาของต้นทุนจมนะอันนี้พบเห็นได้อย่างมากหรือเก็บสินค้าคงคลังที่น้อยหรือบางครั้งเนี่ยเราเป็นลักษณะของ pre-order ไม่มีสินค้าคงคลังก็ได้นะก็จะทำให้ตัดปัญหาเรื่องของต้นทุนการรักษาสินค้านะคะขั้นตอนของการจัดการคลังสินค้านะก็คือมีการจัดประเภทของสินค้านะจากนั้นก็ทำการกำหนดกลยุทธ์สินค้าแต่ละประเภทแล้วก็ประเมินผลนะประเมินผลการจัดการสินค้าคงคลังนะแล้วก็หลักการอันที่3นะคะเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการสินค้าคงคลังนะก็คือนะทำการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็แผนกรับวัตถุดิบของสถานีต่อไปนะ ก็คือเป็นกระบวนการของ Demand Drive จะต้องสำรวจความต้องการของวัตถุดิบของสถานีต่อไปว่าเขามีความต้องการปริมาณใดเมื่อไหร่ชนิดอย่างไรนะคะเพราะนั้นเราที่อยู่ในแผนกคลังสินค้าก็ต้องจัดการสินค้าคงคลังมีการพยากรณ์ถึงความต้องการของสถานีนั้นแล้วก็บริหารจัดการสั่งซื้อนะประสานงานกับแผนกสั่งซื้อนะเพื่อที่จะได้ชนิดและปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่แม่นยำนะและเมื่อสั่งซื้อเมื่อสินค้ามาสู่คลังแล้วเนี่ยก็ทำการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
นะตามความต้องการของลูกค้านะก็จะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะปัจจัยถัดไปก็คือทำการกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดนะอันนี้ก็ในแต่ละบริษัทก็จะมีสูตรนะที่เหมาะสมของบริษัทนั้นๆนะคะนะเพราะนั้นในการศึกษาก็จะมีสูตรนะที่จะคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดได้จากสูตรส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel นะคะแล้วก็ทำการกำหนดจุดสั่งซื้อนะว่าระดับสินค้าคงคลังพื้นฐานเป็นเท่าไหร่นะก็จะทำการกำหนดจุดสั่งซื้อนะในการซื้อรอบถัดไปมีสินค้าคงคลังสำรองนะก็คือบวกเพิ่มไปกับสินค้าคงคลังพื้นฐานนะเพื่อกันว่าตลาดอาจจะมีความขาดแคลนในขั้นที่รุนแรงนะเราก็ต้องสำรองสินค้าคงคลังเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนะคะว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีการเพิ่มสินค้าคงคลังสำรองเข้าไปหรืออาจจะไม่ต้องสำรองก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถพยากรณ์ตลาดพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าไว้แม่นยำอยู่แล้วนะในการทำสินค้าออนไลน์ทำการตลาดแบบออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพรีออเดอร์นะคะมักจะไม่ได้สำรองสินค้าอันนี้เรามาดูในแต่ละขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะการจัดประเภทสินค้าค่ะอันนี้ก็จะใช้หลักสินค้าคงคลังตามกฎของ80-20นะ80-20หรือตามกฎของพาเรโตที่มีหลักการก็คือ 80% นะของยอดขายมาจากรายการสินค้านะแล้วก็อีก 20% นะก็เป็นของจำนวนรายการทั้งหมดนะหรือที่เรียกว่า ABC Analysis แบ่งออกเป็น3กลุ่มอันนี้ก็เราก็จะเห็นประเภทของสินค้าแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนขึ้นนะคะในคลังสินค้าแล้วก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม A นะสินค้ากลุ่ม A ก็เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณน้อยเพียงแค่ 5-20% ของจำนวนรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดแล้วก็มีมูลค่ารวมที่ค่อนข้างสูงคือกลับกันค่ะ 20% แรกเป็นตัวปริมาณส่วน 80% เนี่ยเราคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดของกลุ่ม A สูงถึง 70-80% เห็นไหมมันจะกลับกันแบบนี้นะอีกทีนะคะก็คือกลุ่ม A เนี่ยเป็นยังไงสินค้ากลุ่ม A คือมีปริมาณน้อยก็คือไม่เกิน 20%แต่มูลค่าของปริมาณนั้นน่ะมีสูงถึง 80% เชียวนะคะถัดไปค่ะก็คือสินค้ากลุ่ม B นะก็เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณปานกลางประมาณ 30% ของจำนวนรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดแต่ว่ามีมูลค่าโดยรวมก็ระดับปานกลางเช่นเดียวกันคิดอยู่ที่ 15% ของมูลค่ารวมทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นสินค้าในระดับกลางส่วนสินค้ากลุ่ม C นะถือว่าเป็นสินค้าที่จัดเก็บปริมาณมากแต่มูลค่าโดยรวมของสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างน้อยค่อนข้างต่ำแค่ไม่เกิน 10% เท่านั้นเองแต่ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากนะคะเพราะนั้นในการบริหารตามประเภทของสินค้าก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจของเรามันเซนซิทีฟหรือมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็อาจจะทำการแบ่งสินค้ากลุ่ม A B C ตามร้อยละนะถ้าเป็นสินค้ากลุ่ม A เนี่ยก็จะมีผลต่อยอดขายสูงมากเพราะว่ามีมูลค่าที่สูงเวลาคำนวณนะก็เปรียบเทียบระหว่างร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของยอดขายมันจะมากกว่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงของรายการสินค้านะก็คือ80หารด้วย20นั่นเองแล้วก็ยอดขายจะลดลงลดแบบลดน้อยถอยลงนะค่อยๆลดลงจากสินค้ากลุ่ม B แล้วก็ไปสู่สินค้ากลุ่ม C นะคะโดยสินค้ากลุ่ม B เนี่ย
ปริมาณร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของยอดขายก็จะน้อยกว่าร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของรายการสินค้านะในระดับ B เนี่ยจะค่อนข้างคงที่แต่พอกลุ่ม C ปุ๊บเนี่ยนะร้อยละการเปลี่ยนแปลงของยอดขายจะเข้าใกล้ศูนย์นะเข้าใกล้ศูนย์เพราะว่ามีมูลค่าที่น้อยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะนะก็ในระดับ C เนี่ยมันก็จะเป็นการจัดวางสินค้าคงคลังที่มีอยู่เดิมนะที่มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าจะต้องมีการถูกนำไปใช้ถูกนำไปขายนะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ค่อยเกิดนะร้อยละการเปลี่ยนแปลงของยอดขายจึงเป็นศูนย์นะเพราะนั้นเมื่อทำการสร้างเป็นเส้นพาราโต้นะสร้างเป็นเส้นพาราโต้นะก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่เพิ่มขึ้นนะเส้นที่ทะยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงจนค่อนข้างหยุดนิ่งที่สินค้ากลุ่ม4ขั้นตอนที่2นะก็จะทำการกำหนดกลยุทธ์สำหรับสินค้าแต่ละประเภทนะหลังจากที่เราแบ่งประเภทออกเป็นสินค้า A B C แล้วเนี่ยจากนั้นก็ทำการกำหนดกลยุทธ์ค่ะไปดูที่สินค้าประเภท A ก่อนแต่เป็นแบบโปรโมชั่นนะเป็นสินค้าที่ทำการโปรโมทเซนซิทีฟมากตรงนี้ระดับการให้บริการลูกค้าก็จะเข้าถึงลูกค้าได้มากถึงร้อยละ99นะวิธีการพยากรณ์นะก็จากระดับกิจกรรมการส่งเสริมการขายนะที่เคยเซอร์วิสลูกค้าในครั้งก่อนนะแล้วก็จะทำการเซอร์วิสลูกค้าในระดับที่ใกล้เคียงกันนะคะนี่เราก็ทำการพยากรณ์จากการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายนะทีนี้ช่วงเวลาหรือความถี่ในการตรวจนับคลังสินค้าในการตรวจนับสินค้าในคลังก็ค่อนข้างบ่อยนะเทคนิคในการจัดการสินค้าคงคลังก็จะทำการวางแผนความต้องการในการกระจายสินค้าหรือที่เรียกว่า DRP แล้วก็วางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP นะทำการติดตามการสั่งซื้อสินค้าในทุกวันก็คือบ่อยมีความถี่นั่นเองสำหรับสินค้าประเภท A โปรโมชั่นนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่เซนซิทีฟค่ะทีนี้ถ้าเป็นสินค้าแบบปกติ regular ก็ปฏิบัติคล้ายคลึงกันกับสินค้า A ที่เป็นโปรโมชั่นแต่ระดับการให้บริการลูกค้าอาจจะลดลงนิดเพียงเล็กน้อยเพียงแค่ 98% นะวิธีการพยากรณ์ก็จากยอดขายในอดีตที่เราเคยให้บริการในระดับของโปรโมชั่นนะช่วงเวลาความถี่ในการตรวจนับสินค้าก็ค่อนข้างบ่อยเทคนิคการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนะที่เป็นตัวสินค้าขั้นสุดท้ายแล้วก็วัตถุดิบเช่นเดียวกันทำการติดตามการสั่งซื้อทุกวันนะส่วนสินค้าประเภท B ก็จะลดความถี่ลงมานะลดความถี่ลดการให้บริการในระดับที่น้อยลงมาเพียงแค่ร้อยละ95ใช้วิธีการพยากรณ์โดยยอดขายในอดีตนะแล้วก็ความถี่ในการตรวจนับสินค้าจะห่างลงและจะเป็นสัปดาห์ละครั้งนะเทคนิคการบริหารจัดการนะในการบริหารของสินค้าขั้นสุดท้าย DRP บริหารวัตถุดิบ MRP แล้วก็ติดตามในทุกสัปดาห์นะคะนะส่วนสินค้าประเภท C นะคะก็จะลดความสำคัญลงมาอีกนะคะให้บริการลูกค้าให้ระดับนะการให้บริการลูกค้าร้อยละ90พยากรณ์จากยอดขายในอดีตช่วงเวลาความถี่ในการนับตรวจนับสินค้าทุก2สัปดาห์หรือจะทุกเดือนเงี้ยค่ะความห่างก็จะมากขึ้นไม่ต้องวางแผนการสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบนะเพียงแต่ดูว่าสินค้ามันลดลงจาก reorder point เมื่อไหร่ก็สั่งซื้อตามกระบวนการนะติดตามการสั่งซื้อทุก2สัปดาห์หรือเดือนละครั้งนะคะ
ขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยก็ใช้เทคนิคนะที่เรียกว่าเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังหรือ distribution requirement planning DRP สำหรับสินค้าขั้นสุดท้ายส่วนในส่วนของวัตถุดิบก็จะใช้วิธีที่เรียกว่า materials requirement planning หรือ MRP นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรความต้องการอิสระนะที่เรียกว่าสินค้าขั้นปฐมของผู้ที่รับซื้อไปนะคะอันนี้ก็วัดจากสินค้าคงคลังพื้นฐานตามความต้องการของตลาดที่มีความสม่ำเสมอใช้กับสินค้าสำเร็จรูปใช้เทคนิคของ reorder point สั่งซื้อในรอบถัดไปนะเป็นปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้วก็ปริมาณการสั่งซื้อจากยอดขายในอดีตเป็นตัวพยากรณ์ส่วนความต้องการที่ไม่เป็นอิสระนะจะใช้กับอุปสงค์สืบเนื่องก็คือซื้อมาเพื่อผลิตต่อจะมีความขึ้นลงตามความต้องการผลิตสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องใช้กับวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิตนะอันนี้ก็จะต่างกันกับปัจจัยที่เป็นความต้องการอิสระนะใช้เทคนิค DRP หรือ MRP ในการวางแผนความต้องการวัสดุวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิตการวางแผนความต้องการกระจายสินค้าและระบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยจัดส่งวัตถุดิบนะให้กับซัพพลายเออร์นะปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดนะหรือที่เรียกว่า economic order quantity นะหรือ EOQ นะก็เป็นระบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยซัพพลายเออร์ที่เกิดจาก demand drive ของผู้บริโภคส่งข้อมูลขายย้อนกลับมาสู่ผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งผู้จัดจำหน่ายเอเจนซี่มาจนถึงผู้ผลิตหรือแปรรูปนะเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นะก็เมื่อจะทำการสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งนะก็จะคำนึงถึงDemand Drive นะก็คือตัวผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการอย่างไรก็ส่งสัญญาณมาจนถึงผู้ผลิตและผู้ผลิตก็จะดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบในรอบถัดไปได้นะดังนั้นซัพพลายเออร์จึงสามารถวางแผนการจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบในงวดต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะในขั้นตอนที่3นะเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังนะคะก็ทำการประเมินผลการจัดสินค้าคงคลังโดยแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนย่อยๆนะคืออันแรกก็คือระดับการบริการนะอันที่2ก็คือคำนวณ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังนะว่าสินค้าคงคลังที่เราหมุนเวียนออกไปเนี่ยมันกลับคืนมาเป็นค่าสินค้าได้เร็วเพียงใดนะยิ่งเร็วยิ่งอัตราการหมุนเวียนยิ่งดีนะคะอันที่3ก็คือคำนวณอัตราผลตอบแทนขั้นต้นจากสินค้าคงคลังนะเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้ามันหมุนเวียนมาเป็นค่าชำระสินค้ากลับคืนมาแล้วเนี่ยก็ย่อมที่จะได้อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำการคำนวณมูลค่าของสินค้าค้างส่งนะก็ในสินค้าค้างส่งก็คือสินค้าคงคลังนั้นก็ยังอยู่กับเรานะยังอยู่กับเรายังไม่ได้ถูกจำหน่ายไปนะคะแล้วก็ระดับสินค้าคงคลังนะก็ขึ้นอยู่กับที่ในส่วนที่เราคำนวณถึงระดับสินค้าที่เหมาะสมนะอาจจะมีการบวกสินค้าสำรองก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทต่อไประบบการควบคุมสินค้าคงคลังนะก็จะแบ่งเป็นระบบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องติดตามผลทุกวันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมตรวจสอบในระยะสั้นนะระบบสินค้าคงคลังที่มันมีความต่อเนื่องมีการส่งในโซ่อุปทานเนี่ยนะก็ต้องดูว่าตอนนี้ในไทม์ไลน์นี้

ค้านั้นไปถึงไหนแล้วนะคะตามที่กําหนดไว้หรือไม่ถ้าไม่ถึงตามที่กําหนดก็เป็นปัญหาแหละก็ต้องย้อนมาดูว่ามันมีปัญหาอะไรนะหรืออันที่สองนะคะเมื่อทำการติดตามทุกวันแล้วเนี่ยดูจนต่อเนื่องจนครบวงจรของสินค้าคงคลังแล้วเนี่ยก็อาจจะทําเป็นระบบสินค้าคงคลังแบบปลายงวดนะคือดําเนินงานมาครบรอบ1เดือนแล้วประเมินผลทีหนึ่งติดตามในทุกๆเดือนอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางนะไม่ใช่ติดตามถี่เหมือนอันแรกแล้วก็อันที่3ก็คือเอาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนะเมื่อมีกิจกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นการติดตามผลก็จะยิ่งซับซ้อนด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นตามฐานกิจกรรมนั้นๆนะเพราะนั้นในเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะก็ถือว่านักศึกษาก็ควรจะนำไปศึกษาเพิ่มเติมนะเพราะว่าการบริหารจัดการสินค้าคงคลังถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการลดต้นทุนให้กับบริษัทได้นะคะในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงการจัดการคลังสินค้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดร.สุภาพรบำรุงวงศ์อดีตอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลค่ะก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะกับรายการธรรมะศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตค่ะซึ่งเป็นการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง13ค่ะค่ะสำหรับในรายการนี้นะคะอนุญาตเรียนอีกครั้งว่าเป็นรายการที่มีจุดมุ่งหมายให้ท่านผู้ชมได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็รับทราบถึงคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษาค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์ไทยนะคะได้รวบรวมหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาไว้นะคะเพื่อให้คฤหัสถ์ในทุกระดับนะคะตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติอันเป็นแนวทางหรือเป็นหนทางไปสู่จุดมุ่งหมายนะคะในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือการดับทุกข์หรือว่าท่านผู้ชมจะได้พบกับความสุขในการดำรงชีวิตอยู่นะคะค่ะสำหรับในรายการสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยทักษะชีวิตที่ดีควรเสริมสร้างด้วยธรรมศึกษาค่ะซึ่งเรื่องราวนั้นนะคะก็จะชี้ให้เห็นถึงเราจะใช้ธรรมศึกษามาเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เราดีขึ้นได้อย่างไรค่ะค่ะในท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าธรรมศึกษาที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนั้นว่าประกอบด้วยเนื้อหา4รายวิชานะคะแล้วก็บวกกับอีก1หมวดนะก็คือทั้งวิชากระทู้วิชาธรรมะวิชาพุทธะนะคะวิชาพุทธะซึ่งรวมทั้งศาสนพิธีและวิชาวินัยนะคะค่ะค่ะซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดนะคะก็คงได้กล่าวไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วว่าเนื้อหาที่เราเรียนในแต่ละวิชานั้นโดยสรุปแล้วเนื้อหาเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะกระทู้ก็จะเป็นเรื่องของการฝึกฝนการเขียนการสื่อสารนะคะแล้วก็วิชาธรรมะนั้นนะในส่วนของธรรมวิภาคก็คือเรียนรู้ทำความเข้าใจธรรมะที่แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆนะคะแล้วก็ธรรมวิจารณ์จะเป็นเรื่องของการไตร่ตรองธรรมะค่ะส่วนวิชาพุทธะหรือพุทธประวัติที่ประกอบไปด้วยพุทธประวัติอนุพุทธประวัติพุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธีนั้นเนี่ยจะมีเนื้อหารายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพุทธประวัติในชีวประวัติของพระสาวกนะคะแล้วก็เรื่องของอุบาสกอุบาสิกาท่านสำคัญสำคัญค่ะรวมทั้งหลักการพิธีกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะส่วนวิชาวินัยที่ประกอบไปด้วยเบญจศีลเบญจธรรมอุโบสถศีลและวิชากรรมบทนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวินัยในฝ่ายของคฤหัสถ์นะคะก็คือเบญจศีลนะคะแล้วก็ศีลที่สูงขึ้นเราเรียกว่าอุโบสถศีลนะคะและก็เรื่องราวของนิยามขอบเขตของกรรมค่ะในธรรมศึกษาชั้นเองนะคะค่ะและก็มีจุดมุ่งหมายของการเรียนนะคะที่พัฒนาไปตามระดับชั้นค่ะนะคะและก็ให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยทั้งในระดับประถมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

และในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะนะก็ซึ่งเป็นทางที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองแล้วก็ในการพัฒนาตนเองนั้นก็คือการมีทักษะชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นธรรมศึกษาจึงช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างแน่นอนทีเดียวนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าถ้าเราจะพูดถึงทักษะชีวิตนั้นเนี่ยก็ต้องรู้กันก่อนนะคะว่าเอ๊ะทักษะคืออะไรมีความหมายหรือว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะในส่วนของทักษะชีวิตค่ะค่ะทักษะนะคะในภาษาอังกฤษก็จะตรงกับคำว่าสกิลนั่นเองนะคะทักษะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่หรือเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถนะคะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญแล้วก็ความชำนาญที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลในแต่ละบุคคลก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนความหมายนั้นนะถ้าหากว่าเราไปดูความหมายที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานนะคะสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็ได้อธิบายความหมายของคำว่าทักษะหรือสกิลเอาไว้นะคะว่าทักษะหมายถึงความชำนาญหรือความสามารถในการกระทำหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะแสดงที่อาจเป็นทักษะทางด้านร่างกายทางสติปัญญาทางสติปัญญาหรือทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระทำบ่อยๆหรือเป็นทักษะทางสังคมนะคะทักษะนั้นเนี่ยก็จะทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงานที่ประกอบไปด้วย2 ส่วนนะคะนั่นก็คือสมรรถนะทักษะที่ใช้คำว่า hard skill นั่นเองนะคะแล้วก็จรณะทักษะค่ะหรือ soft skillท่านผู้ชมจะได้ยินจากคำว่า soft power นะคะอันนี้เป็น soft skill นะคะจรณะทักษะค่ะนะคะซึ่งสมรรถนะทักษะหรือ hard skill นั้นคืออะไรคะสมรรถนะทักษะจะเป็นทักษะความสามารถในเรื่องของการทำงานนะคะที่ได้จากการเรียนรู้การฝึกฝนทั้งทางวิชาการหรือการหรือวิชาชีพหรือการปฏิบัตินะคะเป็นส่วนของการทำงานค่ะนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอย่างเช่นงานแกะสลักงานฝีมือต่างๆหรือการทำงานอาชีพต่างๆนะคะที่เป็นส่วนของสมรรถนะนะคะก็จะเรียกว่าสมรรถนะทักษะหรือเป็น hard skill นั่นเองนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือจรณะทักษะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า soft skill นะคะ soft skill คืออะไรคะในความหมายก็บอกไว้ว่าหมายถึงทักษะที่เป็นลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลนะคะในเรื่องของความฉลาดความสามารถทางอารมณ์หรือความมีคุณธรรมค่ะมีลักษณะเป็นนามธรรมนะคะเช่นในเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของอุปนิสัยใจคอเรื่องของความสุภาพความนุ่มนวลในการเข้าสังคมการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือความเป็นมิตรความเป็นบุคคลผู้มองโลกในแง่ดีการมีวุฒิภาวะมีความคิดริเริ่มหรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์นะคะความรู้สึกหรือความเข้าใจความเป็นจริงของสภาพการต่างๆได้นะคะซึ่งจรณะทักษะเนี่ยเป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นค่ะแล้วก็สามารถทำงานแล้วก็ประกอบอาชีพก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะจรณะทักษะเนี่ยเกิดจากการหล่อหลอมการเรียนรู้นะคะแล้วก็การฝึกตนนะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำมาแสดงออกนะคะแสดงออกทางไหนคะแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจค่ะนะคะซึ่งทักษะชีวิตเนี้ยเราก็ถือว่าเป็นส่วนของทักษะที่เรียกว่าจรณะทักษะ

ค่ะนะคะความสามารถของมนุษย์นะคะที่เป็นทักษะเนี่ยสามารถแสดงออกมาเป็นความประพฤตินะคะได้3ทางนะคะก็เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตนะคะก็เรียกว่าการแสดงออกทางความประพฤติ3ทางเนี่ย เรียกว่าไตรจริยานะคะก็คือการแสดงออกทางกายทางวาจาหรือทางใจนะคะหรื กล่าวว่าสามารถกล่าวได้อีกในยันหนึ่งที่เรียกว่าทางทำกรรม3ทางนะคะที่เรียกว่าไตรทวารค่ะนะคะประกอบไปด้วยกายทวารวจีทวารและก็มโนทวารนั่นเองนะคะค่ะทักษะชีวิตจึงก็จัดเป็นทักษะประเภทหนึ่งที่อยู่ในจรณะทักษะนี้เองนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ามกลางสังคมได้อย่างมีปกติแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะในโลกนี้นะคะในโลกศตวรรษที่21เนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวทุกคนต้องเราอะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมหรือว่าตัวดิฉันเองหรือใครก็ตามเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความท้าทายนะคะแล้วก็ต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอทีเดียวนะคะ อย่างที่ท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้ประสบอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะการมีทักษะชีวิตเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นทีเดียวที่จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมั่นคงขึ้นได้แล้วก็สอดคล้องกับกระแสของโลกนะคะค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายของทักษะชีวิตกันค่ะทักษะชีวิตนะท่านผู้ชมหรือว่าทั้งหลายหรือว่าใครก็ตามอาจจะมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเปล่าเป็นเรื่องทางวิชาการเกินไปไหมเป็นเรื่องสอนเด็กประถมหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะเรื่องทักษะชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลทุกผู้ทุกวัยแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกนะคะหรือองค์การระดับโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตทีเดียวนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ล้าสมัยเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะกับเยาวชนเพราะว่าเป็นรากฐานที่เขาจะต้องเติบโตขึ้นไปนะคะในวัยผู้ใหญ่อย่างเราก็มีเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็พัฒนาควบคู่กันไปด้วยนะคะค่ะองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะที่ดิฉันจะขออนุญาตกล่าวถึง2องค์กรนะคะนั่นก็คือองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะและก็องค์การยูนิเซฟค่ะนะคะนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะได้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความหมายกับคำว่าทักษะชีวิตเอาไว้นะคะบอกว่าเป็นความสามารถทักษะชีวิตนะคะเป็นความสามารถในการปรับตัวแล้วก็การมีพฤติกรรมในเชิงบวกค่ะที่จะช่วยให้บุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับความต้องการหรือสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะคะทักษะชีวิตถือเป็นเรื่องของทักษะทางสังคมจิตวิทยานะคะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคลสังคมแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นทักษะความสามารถนะคะดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีการฝึกทักษะชีวิตให้มีความสามารถให้เป็นความสามารถได้ทักษะชีวิตจึงเป็นทักษะทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่หลากหลายตลอดช่วงชีวิตของคนนะคะค่ะนี่ก็ในความหมายของทักษะชีวิตตามที่องค์การอนามัยโลกให้ไว้นะคะสำหรับองค์การยูนิเซฟนะคะได้กล่าวว่าทักษะชีวิตเนี่ยเป็นชุดของความสามารถนะคะทัศนคติแล้วก็ความสามารถทางสังคมอารมณ์ที่ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้ได้ตัดสินใจอย่างรอบรู้ทำให้มีชีวิตที่มีสุขภาพ

ภาพดีมีประสิทธิผลนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้มีสภาพจิตที่ดีมีความสามารถในการเผชิญกับความเป็นจริงของชีวิตได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถที่จะสรุปได้ว่าทักษะชีวิตคืออะไรหมายถึงอะไรทักษะชีวิตจึงหมายถึงคุณลักษณะหรือความสามารถในทางสังคมจิตวิทยาของคนนะคะที่แสดงออกมาหรือการแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจนะคะทางความคิดนั่นเองเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในของบุคคลนะคะภายในตัวบุคคลของแต่ละคนเองเกิดขึ้นจากอะไรคะเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถการมีเจตคติของแต่ละบุคคลนะคะในการปรับตัวในการมีพฤติกรรมที่เป็นเชิงบวกนะคะมีความคิดมีการจัดการกับอารมณ์ของตนเองในสภาวะการต่างๆได้นะคะในแต่ละในการดำรงชีวิตในแต่ละวันนะประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะรวมถึงความสามารถที่จะปรับตัวให้รับกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะอันนี้จึงเป็นความหมายของทักษะชีวิตค่ะแล้วทักษะชีวิตมีความสำคัญอย่างไรล่ะคะนะคะทักษะชีวิตนะคะเรามาดูนะคะตั้งแต่ที่ดิฉันได้กล่าวมาท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ทักษะชีวิตมีความสำคัญทีเดียวค่ะทักษะชีวิตมีความสำคัญอย่างไรถ้าหากเราจะมาแยกเป็นประเด็นของทักษะชีวิตว่าเขาสำคัญอย่างไรบ้างนะคะค่ะเราก็มาดูว่าทักษะชีวิตมีความสำคัญนะคะในประการแรกเลยก็คือเป็นพื้นฐานของทักษะการเรียนรู้ต่างๆในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะนะคะถ้าเรามีทักษะชีวิตที่ดีนะคะเราก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับตัวเราเองนะคะที่สามารถที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะทักษะหรือจรณะทักษะต่างๆเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างดีทีเดียวนะคะแล้วก็นำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้นะคะประการถัดไปนะคะการมีทักษะชีวิตนะคะมีความสำคัญในฐานะที่เป็นทักษะทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพกายที่ดีด้วยนะคะใจกับกายสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายเราก็ดีขึ้นไปด้วยนั่นเองนะคะก็ทำให้เรามีความฉลาดทางอารมณ์นะคะสร้างความมั่นใจและก็ความนับถือในตนเองได้นะคะค่ะนอกจากนี้ยังจะช่วยสร้างให้เกิดความการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าทุกคนต้องมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถรับมือบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะ เรายังจะเห็นว่าเมื่อเราเผชิญปัญหาต่างๆการจัดการอารมณ์การตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสามารถมีทักษะต่างๆเหล่านี้ได้นะคะมีช่วยในการสร้างความมั่นใจที่จะนับถือตนเองนะคะนับถือตนเองเพราะว่าเราตระหนักถึงความสำคัญของตัวเราตระหนักถึงคุณค่าในตัวเราแล้วก็จะมีความมั่นใจแล้วก็นับถือตนเองได้นะคะทำให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนะคะทักษะชีวิตนะคะจึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับทุกคนที่จะรู้จักการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะคะในทางพระพุทธศาสนานะคะท่านผู้ชมคะได้กล่าวถึงประโยชน์เอาไว้นะคะว่าเป็นทั้งประ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองก็คือเรื่องของการพัฒนาตนเองนะคะประโยชน์ท่านคือประโยชน์ในการช่วยเหลือการมีอัธยาศัยดีต่อมีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมคือไม่มีความเห็นแก่ตัวนะคะมองเห็นให้ความสำคัญกับส่วนรวมเป็นหลักนะคะไม่เอาประโยชน์เข้าตัวเองแต่มองเห็นว่าสังคมจะเดือดร้อนหรือเปล่าจะทำอย่างไรนะคะอย่างน้อยๆตอนนี้โลกเราก็นึกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะด้านสังคมด้วยนะคะหรืออาจจะมองว่าการประโยชน์ที่เกิดขึ้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองนะคะประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้าค่ะประโยชน์ในชาตินี้เราก็จะได้รับความสุขนะคะประโยชน์ในชาติหน้าก็จะเป็นเรื่องของการไปสู่สุคติหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่สำคัญคือเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ประโยชน์ที่เราจะได้รับในโลกนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะคะเราก็จะมีความสามารถมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนเองทั้งในเชิงความคิดอารมณ์การแสดงออกทางพฤติกรรมหรือการควบคุมอารมณ์การจัดการตนเองกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะทำได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพมีความสูงนะคะค่ะทักษะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะมีอะไรบ้างทักษะชีวิตค่ะการศึกษาวิจัยนะคะที่ดิฉันเป็นผู้ดำเนินการนั้นนะคะในระดับดุษฎีนิพนธ์นะคะก็ได้ข้อสรุปว่าทักษะชีวิตที่เราพูดถึงนั้นเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน7ประการนะคะก็ประการแรกเป็นทักษะชีวิตในด้านของการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ประการที่2คือเป็นทักษะชีวิตในด้านของการรู้จักตนเองค่ะนะคะประการที่3เรียกว่าเป็นทักษะชีวิตในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีค่ะด้านที่4คือทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหานะคะด้านที่5นะคะเป็นทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจนะคะด้านที่6ค่ะคือทักษะชีวิตด้านการมีทัศนคติในเชิงบวกนะคะและด้านสุดท้ายด้านที่7นะคะคือทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะในรายละเอียดของแต่ละด้านนะคะทักษะชีวิตด้านการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นคุณลักษณะหรือความสามารถของบุคคลนะคะที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีความพร้อมหรือมีความตระหนักในความสำคัญและก็ความสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงและท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างดีและก็อย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีความพร้อมยอมรับและปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆในชีวิตเพื่อให้มีการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะพูดง่ายๆก็คือเราพร้อมไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเข้ามานะคะเราก็พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะค่ะทักษะชีวิตด้านที่2นะคะด้านการรู้จักตนเองค่ะในทักษะด้านนี้เนี่ยค่ะก็คือคุณลักษณะหรือความสามารถในการรับรู้แล้วก็เข้าใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกของตนเองตามความเป็นจริงนะคะรู้ความสามารถและความถนัดความต้องการของตนเองรู้ว่าตัวเองมีจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของตนเองอย่างไรบ้างที่สำคัญคือการรู้จักให้คุณค่ากับสิ่งอื่นๆและบุคคลอื่นรวมทั้งให้คุณค่ากับตัวเองด้วยนะคะและความสามารถที่จะตระหนักถึงผลที่จะตามมาจากการกระทำของตนเองนะคะทั้งที่เกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็เกิดขึ้นกับผู้อื่นและสิ่งอื่นด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องของทักษะชีวิตในด้านการรู้จักตนเองค่ะส่วนด้านที่3นะคะเป็นทักษะชีวิตด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้านนี้เป็นอย่างไรคะทักษะชีวิตด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะหรือความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์นะคะกับ
บุคคลอื่นนะคะหรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะเราต้องอยู่กับผู้คนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้มีความสามารถในการแสดงออกด้วยการกระทำมีการพูดการทักทายโต้ตอบนะคะมีกิริยาท่าทางที่ยิ้มแย้มหรือการแสดงความรู้สึกที่เป็นพฤติกรรมในทางที่เหมาะสมก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็น3ทักษะชินะคะ3องค์ประกอบแล้วนะคะในองค์ประกอบที่4ค่ะจะเป็นเรื่องของทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหานะคะในทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นคุณลักษณะหรือความสามารถในการมีกระบวนการหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นค่ะโดยผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณนะคะที่ได้จากการมีประสบการณ์มีความรู้มีความคิดนะคะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตและเป็นการกระทำที่ให้ได้ผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการเอาไว้นะคะอันนี้การมีทักษะชีวิตด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญนะคะในทางพระพุทธศาสนาเราจะแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือที่สำคัญนะคะก็คือในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาในการดับทุกข์นะคะในการบรรลุอิสรภาพที่เราจะต้องปฏิบัติตามวิธีการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็การแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ4นะคะนะซึ่งเป็นแม่บทของการแก้ปัญหาค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตได้กล่าวเอาไว้นะคะสำหรับทักษะชีวิตในด้านที่5จะเป็นทักษะชีวิตในด้านของการตัดสินใจค่ะกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะหรือความสามารถในการคิดอย่างมีดุลยพินิจนะคะดุลยพินิจเพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแล้วก็สามารถยอมรับผลที่ตามมาของการเลือกนั้นการมีทักษะชีวิตด้านการตัดสินใจที่ดีเนี่ยจะช่วยก่อให้เกิดผลในทางที่ดีกับตนเองแล้วก็คนรอบข้างได้นะคะในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องด้วยเหตุแล้วก็ผลค่ะนะคะซึ่งเป็นแนวคิดของการตัดสินใจที่กระทำต้นทางคือการสร้างเหตุแล้วก็จะส่งผลตามมาอย่างไรนะคะตามในบริบทของหลักในทางพุทธศาสนาก็คือหลักอริยสัจ4แล้วก็หลักของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะคะค่ะด้านที่6นะคะทักษะชีวิตในองค์ประกอบที่6นั้นจะเป็นทักษะชีวิตด้านการมีทัศนคติเชิงบวกค่ะในทักษะชีวิตด้านนี้นะคะคือคุณลักษณะหรือความสามารถในการมีความรู้สึกความเชื่อแนวความคิดที่ตอบสนองต่อตนเองต่อบุคคลอื่นและต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะในเชิงบวกหรือในเชิงที่ดีหรือในทางที่ดีนะคะเป็นการส่งเสริมที่จะช่วยให้บุคคลเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะด้วยการที่เรามีความคิดหรือการมีความคิดเห็นหรือที่เรียกว่าเชิงบวกเนี่ยนะคะ positive attitude นั่นเองนะคะมันจะช่วยให้เราได้สร้างพลังใจมีความเข้มแข็งที่ไม่มีความรู้สึกในด้านลบที่มองตนเองหรือมองบุคคลอื่นหรือมองสิ่งต่างๆนะคะรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเป็นมุมมองที่เกิดให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะเราจะมองบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งบางเรื่องในสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ดีกับเราเนี่ยถ้าหากเรามองไปอีกมุมนึงเราจะเห็นว่าในความที่มันเกิดสถานการณ์ที่
เรามองว่าไม่ดีนั้นมีบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีเล็กๆ เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นบอกว่า เราเดินทางไปไม่ทันรถประจำทางหรือการเดินทางในเที่ยวนี้ในเวลานี้เราต้องเลื่อนเวลาเดินทางไปอีกช่วงหนึ่งหรือเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่รถประจำทางรถโดยสารคันใหม่ไปนะคะแต่

รอดพ้นจากอุบัติเหตุนะคะสมมุติว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็มองได้ว่าโอ้ดีจังที่เราไม่ได้เดินทางไปในช่วงเวลานั้นทำให้เราไม่ต้องไปประสบเหตุนะคะเป็นความโชคดีของเราหรือเป็นเรื่องที่ดีจังทำให้เราได้พบประสบการณ์ใหม่ได้พบเจอเพื่อนใหม่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็เป็นการเปลี่ยนพลิกมุมมองของเรานะคะเป็นการสร้างให้เรามีทัศนคติในเชิงบวกเกิดขึ้นค่ะนะคะค่ะสำหรับในองค์ประกอบของทักษะชีวิตด้านที่7นะคะก็คือทักษะชีวิตด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะในทักษะด้านนี้เนี่ยจะเป็นคุณลักษณะหรือความสามารถในการคิดด้วยเหตุผลค่ะมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบมีความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็นกลางด้วยการใช้สติสัมปชัญญะในการคิดวิเคราะห์นั้นนะคะค่ะก็คือว่า เราไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้โทสะหรือความหลงความมัวเมาต่างๆมาตัดสินใจแต่เรามีสติและ สัมปชัญญะนะคะใช้ปัญญาค่ะสติและปัญญาในการตัดสินใจด้วยเหตุและผลค่ะมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบก็ทำให้เราเป็นผู้ที่มีความรอบคอบนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นหลักการที่เราเรียกว่าทางสายกลางเอาไว้นะคะนั่นก็คือมัชฌิมาปฏิปทานะคะหรือทางสายกลางก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางที่เราจะได้พัฒนาไปสู่แนวคิดและวิธีการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณนั่นเองนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะเรามาดูกันนะคะว่าธรรมศึกษาจะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไรนะคะธรรมศึกษาช่วยได้อย่างไรบ้างนะคะในประการแรกนะคะ เราจะเห็นว่าเราที่เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นคฤหัสถ์นะคะมีคณะสงฆ์นะคะหรือแม่กองธรรมสนามหลวงที่ได้จัดทำหลักสูตรธรรมศึกษาที่เป็นพื้นฐานเป็นแบบเรียนให้เราเข้าใจเป็นลำดับขั้นไปในแต่ละหมวดแต่ละหัวข้อของเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมทั้งสิ้นเลยเมื่อเราเรียนแล้วเราจะได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตเสริมสร้างได้อย่างไรบ้างคะเป็นการดำเนินการเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะก็คือจะช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้มีรู้จักวิเคราะห์นะคะหลักธรรมแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทำให้เราเนี่ยรู้เข้าใจแล้วเราวิเคราะห์ตีความได้อะค่ะนะคะค่อยๆเรียนรู้ทำความเข้าใจไปนะคะเรียนรู้ทำความเข้าใจเป็นระดับลำดับขั้นขึ้นไปแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างเช่นคำสอนหนึ่งนะคะในหลักธรรมะของธรรมศึกษาที่พูดถึงเรื่องของความเพียรหรือพูดถึงเรื่องอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะที่อยู่ในวิชากระทู้เนี่ยก็เราก็จะได้มาตีความว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็สื่อสารออกมาตามความเข้าใจของเราแล้วเราก็ได้เป็นแนวทางของการปฏิบัตินั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เอามาปฏิบัตินั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าในหลักสูตรของอรรถศึกษาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทะโรเนี่ยก็พูดถึงว่าถ้าหากว่าเราเรียนธรรมศึกษาแล้วก็นำเอาสมาธิมาปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยนะคะทั้งปริยัติและปฏิบัติก็จะเป็นหนทางให้เราไปสู่ปฏิเวทหรือความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะนั่นเองค่ะในประการที่2นะคะเราธรรมศึกษาช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไรนะคะก็คือช่วยให้ได้เข้าใจหลักแห่งความจริงของชีวิต

ที่จะนำไปเป็นแนวทางดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ประมาทนะคะบางครั้งในข่าวคราวในสังคมท่านผู้ชมก็จะได้เห็นว่าโอ้มันเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมนะคะก็จะบอกว่าเป็นเพราะประมาทพลาดพลั้งไปเผลอเลอสติไปนะคะทำให้ก่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆซึ่งเป็นผลเสียต่อทั้งตนเองต่อทั้งผู้อื่นและต่อทั้งสังคมด้วยนะคะถ้าหากว่าเราทำดำเนินชีวิตนะคะไม่ประมาทแล้วก็เข้าใจยอมรับความจริงของชีวิตเนี่ยเราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ประมาทค่ะก็เมื่อเราเรียนธรรมศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจหลักสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นนะคะถ้าผู้เรียนสนใจเรียนแล้วก็นำไปปฏิบัติก็จะได้ผลได้ด้วยตนเองนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ด้วยตนเองรู้และเข้าใจด้วยตนเองก็จะดำเนินชีวิตที่ดีไม่ประมาทนะคะโดยเฉพาะกับในโลกยุคใหม่เนี้ยนะคะในโลกปัจจุบันนี้เป็นเรื่องนี้สำคัญทีเดียวค่ะนะคะนอกจากนี้ธรรมะศึกษายังช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เรารู้จักการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้อย่างตระหนักรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นนักเรียนนักศึกษาก็จะต้องเรียนแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะประชาชนทั่วไปในวัยทำงานเราก็ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะดำเนินชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เราต้องตระหนักรู้แล้วก็เข้าใจผู้อื่นด้วยไม่เห็นแก่ตัวนั่นเองนะคะและก็อีกประการหนึ่งคือธรรมะศึกษาช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตคือช่วยก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจหล่อมให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมค่ะหล่อหลอมอย่างไรบ้างนะคะในหลักสูตรธรรมศึกษานั้นจะมี เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะเรื่องของศีลแล้วก็เรื่องของธรรมเบญจศีลเบญจธรรมอย่างเงี้ยนะคะก็และหลักธรรมคำสอนต่างๆนะคะในหมวดธรรมวิภาคและธรรมวิจารเรื่องราวของพุทธประวัตินะคะพุทธานุพุทธประวัติได้เห็นแนวทางปฏิบัติในช่วงของพระชนชีพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเราก็ได้มีแนวทางปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วเราจะเกิดความสงบความร่มเย็นของจิตใจเรานะคะเป็นการหล่อหลอมให้เรามีคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมาได้นะคะหลักสูตรเนี้ยเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเด็กนะคะนักเรียนนักศึกษาประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะมองว่าเหมือนกับถูกบังคับให้เรียนนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเรารู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วเนี่ยเราเรียนแล้วก็นำมาปฏิบัติได้นะคะก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราทีเดียวเรามันจะช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนจิตใจของเรานะคะให้ในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ให้เรารู้จักมีสติมากขึ้นอย่างน้อยๆถ้าเรามีศีล5นะคะยึดถือเรื่องของศีล5เป็นหลักเป็นแนวทางปฏิบัติไว้เนี่ยเป็นพื้นฐานค่ะเรื่องของศีล5นะคะในหลักสูตรธรรมศึกษาเราก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะชั้นตรีเลยจะเน้นเรื่องของศีลเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตนนะคะของคฤหัสถ์แล้วก็เราอาจจะมองได้ว่าเรื่องของศีล5นะคะการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่หลบลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งของมึนเมาหรือยาเสพติดไม่ไปล่วงละเมิดบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเองเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นพื้นฐานของการดำรงตนของชาวพุทธเท่านั้นนะคะในทางสากลทั่วโลกหรือในทางสากลของทุกศาสนาเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของการดำรงตนที่เป็นคนดีของทุกศาสนาด้วยเช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าจุดเน้นจะอยู่ที่ตรงไหนแตกต่างกันไปในของแต่ละศาสนาค่ะแต่เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีการดำรงชีวิตที่ดีการดำรงตนที่เหมาะสมถูกต้องแล้วก็เหมาะควรถ้าใครยึดถึงเรื่องของศีล5ได้นะคะเชื่อว่าไม่มีใครทำผิดกฎหมายหรอกค่ะแล้วก็ระเบียบต่างๆสังคมจะสงบร่มเย็นนะคะเพราะนอกจากศีลแล้วเรายังมีธรรมะหรือมีคุณธรรมกำกับเอาไว้ด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเราเรียนธรรมะศึกษาแล้วนะคะจะช่วยเสริมสร้างให้เรามีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นมีสติสัมปชัญญะหรือมีปัญญานะคะที่จะช่วยคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองแล้วก็ตระหนักนะคะแล้วรู้คุณค่าทั้งตนเองรู้คุณค่าทั้งผู้อื่นเราจะแก้ปัญหาหรือ เตรียมพร้อมตัวเองเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นหมดในภาพรวมเลยทีเดียวค่ะนะคะนั่นก็คื ความธรรมศึกษาที่จะช่วยให้เราเสริมสร้างทักษะชีวิตได้นั่นเองนะคะค่ะอ๋อค่ะอีกประการหนึ่งนะคะเรามาดูนะคะว่าแนวทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุการมีทักษะชีวิตด้วยธรรมศึกษาได้อย่างไรนะคะจากที่ดิฉันกล่าวมานะต้องเริ่มเลยค่ะก็คือเราได้เรียนรู้หลักธรรมหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลักสูตรธรรมศึกษาก็จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมได้นะคะจากนั้นเมื่อเรารู้เข้าใจแล้วเราก็นำมาเป็นหลักปฏิบัติมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็เผชิญสถานการณ์ต่างๆได้เมื่อเรียนแล้วนะคะสิ่งที่เราได้รับตามมาหรือถ้าเป็นสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆนะคะอาจจะนำไปปรับใช้นั่นก็คือเรื่องของความมีศรัทธานั่นเองนะคะสร้างให้เกิดความมีศรัทธาเมื่อเราเรียนแล้วเราจะเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะศรัทธาในพระรัตนตรัยก็จะเกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาค่ะในพระพุทธศาสนาได้สอนเรื่องศรัทธาหลักศรัทธา4เอาไว้นะคะมีอะไรบ้างคะหลักศรัทธา4อย่างแรกตถาคตโพธิศรัทธาค่ะตถาคตศรัทธานะคะเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นจริงนะเชื่อในคำตรัสรู้การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็กรรมศรัทธาค่ะกรรมศรัทธาคือเราเชื่อว่าบุญบาปมีจริงนะคะถ้าเราเชื่อว่าบุญบาปมีจริง เราทำบุญเราจะได้บุญเราทำบาปเราจะได้บาปเราทำดีเราจะได้รับดีเราทำชั่วเราจะได้รับชั่วนะเราเชื่อว่า เรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องจริงนะคะมีอยู่จริงนะคะประการที่3ในหลักศรัทธา4นะคะก็คือวิปากศรัทธานะคะก็คือเชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริงนะคะถ้าเราทำบุญเราจะได้รับผลบุญนะถ้าเราทำบาปสิ่งที่เราได้รับก็คือผลของบาปที่เราทำนั่นเองนะคะค่ะและประการสุดท้ายนะคะกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำเป็นของตนจริงตนจะได้รับนะคะเราทำไว้ต้องได้รับแน่นอนนะคะเราจะโอนบาปที่เราทำไปให้คนอื่นไม่ได้ค่ะนะเราทำกรรมใดไว้ผู้นั้นก็ต้องเป็น
ทายาทของกรรมคือได้รับกรรมของตัวเองนะคะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลักศรัทธา4ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะกรรมศรัทธาเชื่อว่าบุญบาปมีจริงวิปากศรัทธาเชื่อว่าผลของบุญบาปมีจริงแล้วก็กรรมศรัท

อัตตาศรัทธาเชื่อว่าบุญบาปที่ตนทำเป็นของตนจริงนะคะอันนี้ก็ถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัตินะคะให้ตนเองอยู่ในหลักของศีลและธรรมนะคะก็เชื่อว่าเรามีศรัทธานะคะปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบร่มเย็นนะคะค่ะแล้วก็ประการที่3นะคะเมื่อเราเกิดศรัทธาแล้วอย่างน้อยเราก็ต้องมีการปฏิบัติการฝึกฝนนะคะการปฏิบัติธรรมอย่างในพระพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะง่ายๆเลยสำหรับพวกเราทุกท่านทุกคนนะคะขอให้มีพื้นฐานของการของความประพฤติของการกำกับพฤติกรรมของเรานั่นก็คือศีล5ศีล5เป็นพื้นฐานของการปฏิบัตินะคะของพวกเราคฤหัสถ์ทั้งหลายนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เราต้องดำเนินชีวิตค่ะเราต้องมีครอบครัวมีหน้าที่การงานหาเลี้ยงชีพเลี้ยงดูบุตรหลานต่อไปนะคะแต่ถ้าเรามีศีลกำกับไว้แค่นั้นล่ะค่ะเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วนะคะเพราะว่าการมีศีลจะคู่กับการมีธรรมนั่นเองค่ะนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะมีความคิดความตัดสินใจมีการแก้ปัญหาได้อย่างรอบครอบสุขุมนะคะถือเป็นทักษะชีวิตที่ได้รับการเสริมสร้างจากการเรียนธรรมะนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแนวทางของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุการมีทักษะชีวิตที่ดีด้วยธรรมะเนี่ยสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาพระสัทธรรมในพระพุทธศาสนานะคะก็คือทั้งปริยัตินะคะเรียนรู้ในเชิงวิชาการนำความรู้ที่ได้นั้นมาสู่การปฏิบัติค่ะแล้วก็จะได้เห็นผลจริงทำตามการปฏิบัติของท่านนะคะนั่นก็คือเกิดปฏิเวทนะคะทั้ง3ส่วนนะคะเป็นพระสัทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทนะคะที่จะสามารถครอบคลุมประสิทธิภาพภายในตนเองก่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองปฏิบัติต่อบุคคลอื่นและสังคมการอยู่ร่วมกันการมีทัศนคติหรือการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเกิดขึ้นค่ะท่านผู้ชมคะในการวันนี้นะคะก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้ เข้าใจมากขึ้นถึงธรรมะศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะหรือทักษะชีวิตที่ดีควรเสริมสร้างด้วยธรรมะศึกษาค่ะในรายการในวันนี้นะคะได้รับความเมตตาความอนุเคราะห์จากสำนักเรียนวัดสุขสำราญอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะในการบันทึกรายการในวันนี้นะคะและก็การอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะค่ะสำหรับรายการธรรมศึกษากับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะท่านผู้ชมจะได้พบกับดิฉันเป็นประจำในทุกสัปดาห์ทาง DLTV ช่อง13แห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมและก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: ที่บึงการ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการดิจิทัลอินดีเอจามูวี่แล็บครบเครื่องเรื่องวิจัยสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณมีพึ่งจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถกลับมาพบกับทุกท่านนะคะเป็นประจำในทุกภาคการศึกษาสำหรับในตอนที่3นะคะจันกุ้งก็จะพาทุกท่านนำ Data หรือข้อมูลนะคะมาใช้ในโปรแกรม Jamovi Lab นะคะในมุมมอง Virtualization ในระดับพื้นฐานก็คือเราก็จะเห็นตัวอย่าง Data ที่แปลงเป็นกราฟนะคะแผนภูมินะคะหรือฮิสโตแกรมนะคะแปลงเป็นกราฟแผนภูมิแท่งแผนภูมิเส้นนะคะหรือฮิสโตแกรมหรือแผนภูมิประเภทอื่นๆทำให้เราสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นทำให้มองเห็นแนวโน้มแล้วก็ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างชัดเจนจามูวี่เนี่ยสามารถสร้างกราฟได้รวดเร็วนะคะใช้งานง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วก็ปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ที่ใช้งานอาจารย์กุ้งเคยสาธิตวิธีการให้ AI ช่วยสร้างชุดข้อมูลหรือว่า Dataset สำหรับนำมาฝึกปฏิบัติเมื่อตอนที่1ไปแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะรู้วิธีการสร้าง Dataset เนาะสำหรับนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติแต่ในตอนนี้สัปดาห์นี้นะคะอาจารย์กุ้งมาแนะนำอีกโซลูชันหนึ่งนะคะก็คือเป็นการแนะนำชุดข้อมูลสำหรับฝึกนะคะโดยไปดาวน์โหลดมานะคะไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Kaggle นะคะเว็บไซต์ Kaggle พิมพ์ www.kaggle.com นะคะแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะอีเมล Gmail ส่วนตัวหรืออีเมล Gmail ขององค์กรก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดข้อมูลที่มีผู้พัฒนาสร้างเอาไว้ให้เราเนี่ยเอาลงมานะคะสำหรับจะนำมาใช้ในโปรแกรม Jamovi นะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะพาไปดาวน์โหลดนะคะตอนนี้ก็ดูรายละเอียดตอนส่วนที่เป็นทฤษฎีไปก่อนนะคะชุดข้อมูลนะคะก็จะประกอบไปด้วย Sample Cell Data นะคะก็จะมียอดขายข้อมูลลูกค้านะคะข้อมูลการจัดส่งตรงนี้ก็คือจะเป็นชุดข้อมูลชุดที่1นะคะมีข้อมูลทั้งหมด 2,000 รายการครอบคลุม12เดือนเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลนะคะเราไปดาวน์โหลดมาเลยนะคะถ้าข้อมูลชุดที่1เนี่ยจะเอามาทำอะไรเอามาฝึกสร้างกราฟนะคะยอดขายรายเดือนหรือวิเคราะห์กลุ่มลูกค้านะคะตามกลุ่มประเภทลูกค้านะคะแล้วก็นำมาดู customer segmentation นะคะนำมาวิเคราะห์ ANOVA นะคะ correlation ตรงนี้เป็นชุดข้อมูลที่สามารถนำมาฝึกปฏิบัติได้ก็คือข้อมูลชุดที่1นะคะในกรอบสีน้ำเงินนะที่อาจารย์กุ้งวนเมาส์ไว้ให้ดูนะคะตัวอย่างที่จะได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจามูวี่เนี่ยจะสร้างกราฟมาให้เราได้ในรูปแบบใดบ้างนะคะตัวอย่างข้อมูลชุดที่2นะคะ Superstore Dataset นะคะก็เหมาะสำหรับนำไปสร้างเป็นแดชบอร์ดนะคะสร้างเป็น Profit Analyst สร้างวิเคราะห์ Regression Analyst นะคะหรือว่าสร้าง Data Visualizationตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลในกลุ่มของ Superstore Dataset จะมีให้ดาวน์โหลดนะคะถ้ากลุ่มที่1สีน้ำเงินก็คือ Sample Cell Data นะคะกลุ่มที่2คือ Superstore Dataset นะจะได้ข้อมูลคล้ายๆตัวอย่างที่โชว์นะคะที่ทุกท่านเห็นกับกลุ่มที่3นะ Supermarket CellDataset นะคะตรงนี้ก็คือจะนำไปวิเคราะห์ยอดขายรายวันนะคะวิเคราะห์ Customer Spending นะคะสร้างกราฟใน Jamovi หรือ Excel หรือ Power BI หน้านี้อาจารย์กุ้งกำลัง
แนะนำ dataset ที่มีให้เราเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ Kaggle นะคะ kaggle.com นะก็คือไปโหลดลงมานามสกุลจะเป็น CSV นะคะแล้วก็จะได้ข้อมูลจำนวนมากหมายความว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเราไม่จำเป็นจะต้องให้ AI นะคะ Gen Data มาให้เราฝึกปฏิบัติอย่างเดียวนะคะก็จะมีผู้ที่สร้างข้อมูลนะคะให้เราเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานทีนี้ขอเล่าประเภทของข้อมูลนะคะ Data Type ที่อยู่ในโปรแกรม Jamovi นะคะจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เรานำเข้ามาใช่ไหมคะ Import เข้ามาฝึกทำใน Jamovi นะคะก็จะมีข้อมูลที่เป็นอายุนะคะอันนี้อาจจะเป็นอายุลูกค้าอายุกลุ่มตัวอย่างนะคะที่ถ้าเก็บข้อมูลจริงก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการทราบนะคะว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยอายุเท่าไหร่นะเช่นข้อมูลน้ำหนักเช่นข้อมูลส่วนสูงนะคะรายได้หรือคะแนนสอบตัวอย่างเหล่านี้นะคะลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถวัดค่าได้ละเอียดเป็นช่วงนะคะหรือเป็นสัดส่วนนะเหล่านี้นะคะเราจะเลือกชนิดข้อมูลนะเป็นข้อมูลต่อเนื่องนะคะหรือ continuous นะคะประเภทต่อไปข้อมูลเรียงลำดับลักษณะของข้อมูลเรียงลำดับหรือ ordinal นะก็จะเป็นข้อมูลที่แบ่งกลุ่มสามารถนำมาจัดอันดับมากไปหาน้อยได้นะคะแต่ไม่สามารถบอกระยะห่างที่แน่นอนได้เช่นระดับความพึงพอใจนะคะมากที่สุดปานกลางน้อยที่สุดนะคะหรือลำดับในการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นลำดับความพึงพอใจนะคะลำดับระดับการศึกษาประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเหล่านี้นะคะหรือลำดับในการแข่งขันนะคะที่1ที่2ที่3เหล่านี้ประเภทของข้อมูลนะคะที่ควรเลือกก็คือจะเป็น ordinal นะข้อมูลเรียงลำดับนะคะกลุ่มที่3 nominal นะคะข้อมูลจัดกลุ่มลักษณะเป็นข้อมูลที่แบ่งเป็นประเภทหรือกลุ่มไม่สามารถนำมาบวกลบคูณหารหรือว่าจัดลำดับความสำคัญได้เช่นเพศสถานภาพนะคะโสดนักศึกษาอาจารย์ลูกค้าผู้ประกอบการสถานภาพสมรสไม่สมรสนะคะสีนะคะหรือรหัสไปรษณีย์ยกตัวอย่างเช่นเพศชายหญิงนะคะเพศอื่นๆสถานภาพโสดสมรสหย่าร้างไม่นะคะสีแดงน้ำเงินเขียวเหลืองหรือรหัสไปรษณีย์อันนี้เป็นตัวอย่างแค่บางตัวอย่างนะคะลักษณะแบบนี้เราจะเลือกเป็น nominal นะคะก็คือข้อมูลแบบจัดกลุ่มชนิดข้อมูลต่อไปก็คือ ID นะคะข้อมูลระบุตัวตนข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนเฉพาะบุคคลจะไม่ถูกนำมาประมวลผลทางสถิตินะคะเช่นรหัสประจำตัวนักศึกษารหัสบัตรประชาชนนะหมายเลขหนังสือเดินทางหรือว่าผู้ชื่อผู้เข้าร่วมการทดลองนะคะเหล่านี้จะไม่นำมาใช้ในการประมวลผลทางสถิตินะคะเวิร์กช็อปแรกนะคะเวิร์กช็อปแรกก็คือเป็นการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและการสร้างกราฟนะคะเพื่อฝึกคำนวณสถิติเชิงพรรณนานะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นอาจารย์กุ้งจะพาทุกคนไปดาวน์โหลดชุด Dataset นะคะที่เว็บไซต์ที่อาจารย์กุ้งได้บอกไปนะคะว่าเป็นอีกโซลูชันหนึ่งนะเราไม่ต้องให้ AI มา Generate ให้เราก็ได้นะคะจะมีเว็บที่ให้บริการอยู่ก่อนอื่นเราก็เข้า Google ใช่ไหมคะเข้า GoogleSearch Kaggle นะคะ Search Kaggle นะ Kaggle the world AI provide cloud นะคะแต่ว่าเราจะไปเอา dataset ที่มีผู้ให้บริการมีผู้สร้างไว้
เสร็จแล้วคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะคะ

ทำการล็อกอินนะคะด้วยอีเมล Gmail นะคะด้วยอีเมล Gmail ของท่านเองเสร็จแล้วมาที่เมนู Data Set นะคะมาที่เมนู Data Set ท่านก็จะพบข้อมูลสำหรับนำไปฝึกวิเคราะห์นะเป็นชุดข้อมูลนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูล e-commerce order dataset ปี2026อันนี้ใหม่มากเลยนะนะคะตรงนี้หรือว่าข้อมูล YouTube trending analysis dataset นะคะตรงนี้ยกตัวอย่างข้อมูลที่ท่านสนใจอันนี้เป็นหมวดหมู่ข้อมูลนะคะนี่เป็นข้อมูล trend dataset นะคะArt and Entertain นะคะ Entertainment Biology นะคะ Social Science Auto Mobile Investing นะคะอันนี้น่าจะเรื่องของการเงินเนาะ Social Network นะคะแล้วก็มีหมวดหมู่นะคะสมมติว่าจอนกุ้งคลิกที่ Data Visualize จะปรากฏข้อมูล 9,535 Data Set นะคะ

ข้อมูลเยอะมากๆนะคะมีไว้ให้นำไปฝึกนะคะฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติได้หลายโปรแกรมเลยสมมติว่าอาจารย์กุ้งอยากได้ข้อมูลอาจารย์กุ้งอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายใช่ไหมคะอาจารย์กุ้งก็เซิร์ชเซลล์ก็จะมี7,166 data set ไว้ให้เราดาวน์โหลดไปฝึกนะคะเราดาวน์โหลดไปฝึก Amazon เซลล์ data set หรือจอคอฟฟี่ดีอายกตัวอย่างลองกดเข้าไปอาจารย์กุ้งสุ่มกดเข้ามานะคะในหัวข้อ Coffee Sale นะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้คือนามสกุลที่จะได้นะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดรายละเอียดต่างๆของชุดข้อมูลถ้าเกิดเราดาวน์โหลดไป

เดทไทม์แคชไทม์นะคะคาร์ดมันนี่ชื่อออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งสมมุติว่าอาจารย์กุ้งสนใจข้อมูลชุดนี้นะคะอาจารย์กุ้งกดดาวน์โหลดแล้วก็เลือกดาวน์โหลด Dataset เลือกที่เก็บนะคะขออภัยอาจารย์กุ้งพาดาวน์โหลดเป็นซิปมานะคะตอนนี้เปลี่ยนใจนะคะจะดาวน์โหลดเป็น CSV นะก็คือกดที่ลูกศรดาวน์โหลดได้เลยเลือกที่เก็บนะคะตรงนี้เป็นอะไรนะ Coffee Cell ใช่ไหมได้นามสกุล CSV นะคะ CSV

แล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรม Jamovi นะคะ Jamovi พอดีอาจารย์กุ้งเปิดค้างไว้เสร็จแล้วเรานำไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะคะนำไฟล์ที่ดาวน์โหลดเรานำไฟล์ที่ดาวน์โหลดเลือก Open Browse นะคะ Coffee Cell เรา Import ไฟล์ CSV เข้ามาในโปรแกรม Jamovi เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์กุ้งสาธิตนะตั้งแต่ไปเว็บไซต์นะคะแล้วก็ไปเลือกชนิดข้อมูลและทำการดาวน์โหลดลงมาเป็นนามสกุล CSV ซึ่งเป็นนามสกุลค่าเริ่มต้นที่ได้จากเว็บไซต์นะคะเสร็จแล้วอาจารย์กุ้งก็นำเข้าในโปรแกรม Jamovi โดยการไปที่ Open ใช่ไหมคะแล้วก็เลือก Browse ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมานะคะก็ข้อมูลก็จะเข้ามาสู่โปรแกรม Jamovi เรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนต้นนะคะที่อาจารย์กุ้งพูดถึงชนิดของข้อมูลใช่ไหมคะก็คือตรงหัวตารางเหล่านี้นี่หัวตารางหรือหัวคอลัมน์หัวคอลัมน์นะคะตรงนี้นะคะชนิดของข้อมูลมี4ประเภทนะคะที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะคะข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มของ ID ข้อมูลชนิดข้อมูลเหล่านี้นะคะที่ทุกท่านกำลังเห็นพร้อมๆกับอาจารย์กุ้งเนี่ยนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดมาให้นะคะตั้งแต่ตอนเราดาวน์โหลดลงมานะตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดมาให้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนนะคะเราก็ดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ไปเลือกข้อมูลชนิดข้อมูลมี4ชนิดนะคะตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะถ้าจะตั้งชื่อใหม่ก็เปลี่ยนชื่อนะคะโดยการพิมพ์ชื่อใหม่ได้เลยนี่ทุกคนดาวน์โหลดไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์กุ้งขออนุญาตไปใช้ชุดข้อมูลนะคะที่ดาวน์โหลดไว้ตอนแรกนะเอามาสาธิตให้ทุกคนนะคะได้ฝึกทำพร้อมๆกันนะคะตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยมียอดขายนะคะ Order Number อันนี้เป็นรหัสใบสั่งซื้อนะคะจำนวนราคาขายวันที่นะคะสถานะเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นะคะทีนี้แบบฝึกข้อที่1นะคะแบบฝึกข้อที่1ของเราจะพาไปสร้างกราฟนะคะสร้างกราฟแบบพื้นฐานเลยเนาะการสร้างกราฟนะคะ 1. เรามีข้อมูลก่อนนะคะ 2. ไปที่ 1. เรามีข้อมูลนะคะ 1. เรามีข้อมูล 2. เราไปที่ analyze นะคะ 3. เลือก exploration นะคะเสร็จแล้วคลิกที่descriptive ก็ได้นะคะ descriptive ก็ได้บางคนบอกว่าก็เลือก scatter plot เหล่านี้เลยได้ไหมให้เราเลือกที่ descriptive ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาเลือกตัวแปรที่จะให้ Jamovi ทำการ plot graph ให้เราอาจารย์กุ้งต้องการจะดูยอดขายนะคะต้องการจะดูยอดขายอาจารย์กุ้งก็คือคลิกที่ตัวแปรเซลล์แล้วก็เลือกให้มาอยู่ที่ช่อง variable นะคะโดยการกดลูกศรโอ้ขออภัยนะคะ

เสร็จแล้วเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบกับเซลล์คือยอดขายใช่ไหมคะต้องการจะดูยอดขายรายเดือนรายเดือนนะคะซึ่งชุดข้อมูลเนี่ยที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมีข้อมูลไว้ให้นะคะพอดีเลยนะคะก็คือมีข้อมูลที่เป็นรายเดือนกับปีนะคะอาจารย์กุ้งอยากดูยอดขายรายเดือนนะคะอาจารย์กุ้งก็เลือกตัวแปรมันนะคะแล้วก็นำมาใส่ที่ช่อง Split by นะคะ Split by ช่องข้างล่างเสร็จแล้วเลื่อนมาเสร็จแล้วมาที่พอตนะคะในส่วนของพอตจะมีประเภทของแผ่นภูมินะคะประเภทของแผ่นภูมิเดี๋ยวอาจารย์กุ้งสาธิตบาร์พอตก่อนนะคะบาร์พอตเราก็คลิกที่บาร์พอตก็จะพบตัวอย่างแผนภูมินะคะตัวอย่างแผนภูมิบาร์พลอตนะคะเป็นการเปรียบเทียบหมวดหมู่อาจารย์กุ้งเลือก Data ที่เป็นเซลล์ยอดขายใช่ไหมคะแล้วก็เปรียบเทียบกับ Data ที่เป็นเดือนนะคะก็คือ Month ID ยอดขายก็คือเซลล์จะปรากฏที่แกนแนวตั้งนะคะส่วนแนวนอนนะคะก็คือ12เดือนเดือนที่1 2 3 4 5เรียงไปถึงเดือนที่12นะคะอาจารย์กุ้งเลือกประเภทกราฟนะคะเป็นบาร์พลอตบาร์พลอตก็คือเพื่อเปรียบเทียบหมวดหมู่นะคะกราฟแท่งมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละกลุ่มเช่นเปรียบเทียบยอดขายในแต่ละเดือนนะคะเปรียบเทียบยอดขายเฉลี่ยของแต่ละช่วงอายุเหมาะกับข้อมูลประเภทเชิงกลุ่มนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นภาพทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวอย่างจากเปรียบเทียบยอดขายรายเดือนใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างเปรียบเทียบกับรายปีนะคะเราก็เอาข้อมูลรายเดือนส่งกลับคืนเข้าไปแล้วเราก็เลือก year ID นะคะทีนี้เราก็จะเห็นผลลัพธ์เลยว่าปี2003 2004 2005นะคะมียอดขายเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบรายปีสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ก็คือเป็นบาร์พลอตนะคะบาร์พลอตก็คือการเปรียบเทียบหมวดหมู่เดี๋ยวเราไปลองดูเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะลองคลิกบล็อกพลอตนะคะบล็อกพลอตยกเลิกก่อนนะแล้วก็คลิกภาพที่เห็นนะคะเป็นตัวอย่างกราฟแบบบล็อกพอตนะคะเปรียบเทียบระหว่างเซลล์กับ years นะคะบล็อกพอตก็คือเป็นการดูตำแหน่งสถิติแล้วก็ข้อมูลผิดปกตินะคะหรือบล็อกพอตเราจะเรียกว่าแผนภูมิรูปกล่องนะตัวกล่องจะแสดงพื้นที่ของข้อมูลตรงกลาง 50% โดยมีเส้นหนาตรงกลางบอกค่ามัธยฐานแล้วมีเส้นยื่นออกไปขนาบ2ข้างนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งลองเป็นเดือนนะลองเป็นเดือนนะคะนี่เป็นเดือนก็จะเห็นบล็อกพลอตนะคะ12เดือนเลยนะคะ12เดือนเลยเดือนที่1ถึงเดือนที่12นะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะแบบไวโอลินก็จะได้ภาพบล็อกพลอตแบบคล้ายๆไวโอลินนะคะคล้ายๆไวโอลินกราฟรูปไวโอลินเป็นการรวมร่างระหว่างบล็อกพลอตแล้วก็ density plot เข้าด้วยกันนะคะทำให้เรามองเห็นค่าสถิติมัธยฐานและเห็นความป่องและความฟีบของการกระจายตัวข้อมูลในภาพเดียวกันนะคะตรงนี้ก็คือเป็นประเภทไวโอลินนะคะประเภทต่อไปนะจันกุ้งยกเลิกของเดิมนะคะอาจารย์กุ้งลองเลือกติ๊กที่ Data นะก็แทนที่จะเห็นแค่ตัวกล่องนะคะ
โปรแกรมจะทำการพ่นจุดข้อมูลนะคะตรงนี้จะมีจุดข้อมูลนะคะลงไปบนกราฟโดยใช้คำว่า jitterless หมายถึงการกระจายจุดออกไปด้านข้างเล็กน้อยเพื่อไม่ให้จุดซ้อนทับกันจนมองไม่เห็นนะตรงนี้ก็คือจะเป็น data แบบ jitterless ใช่ไหมคะลองเลือกอีกประเภทหนึ่งตรงนี้อาจจะดูยากนะคะมีให้เลือก2ประเภทในประเภท Data นะคะอาจารย์กุ้งลองเลือก Mean ในประเภท Mean เป็นการสั่งให้โปรแกรม Mark จุดแสดงตำแหน่งของเฉลี่ยเลขคณิตลงไปในกล่องนะคะปกติ Box Plot จะโชว์แค่ Mediumทางนี้ก็จะมีค่ามีนนะคะโชว์ขึ้นมาด้วยข้อมูลที่ปรากฏบนภาพนะคะก็จะเป็นข้อมูลจากเซลล์นะคะแล้วก็ข้อมูลเดือนนะข้อมูลเดือน

ประเภทบาร์พอดนะคะหลายๆท่านทำไปแล้วนะคะจากการที่สาธิตให้ดูนะคะส่วนประเภทบ๊อบพอดนะคะคืออยากเห็นตัวอย่างแบบใดนะก็ลองคลิกนะคะให้โปรแกรมประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเห็นเป็นกราฟประเภทต่างๆนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูก็คือกลุ่มฮิสโตแกรมนะคะฮิสโตแกรม

ุ่มฮิสโตแกรมก็คือเป็นการดูการกระจายตัวของ Data นะคะใช้สำหรับดูหน้าตาและการกระจายตัวของข้อมูลเชิงปริมาณว่าเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือเป็นเส้นโค้งปกติหรือไม่ฮิสโตแกรมกราฟแท่งที่แสดงความถี่ของข้อมูลโดยการ Xจะแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงๆนะคะส่วนการ Y จะแสดงจำนวนความถี่ที่ข้อมูลอยู่ในช่วงนั้นเหมาะสำหรับดูภาพรวมว่าข้อมูลส่วนใหญ่กองกันอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้ก็จะเห็นภาพรวมของข้อมูลนะคะที่12เดือนใช่ไหมคะเปรียบเทียบกับยอดขายเป็นการดูว่า Datayอดขายส่วนใหญ่เนี่ยกองอยู่ตรงไหนนะคะก็จะเห็นเลยว่ายอดขายเฉลี่ยเนาะถ้าสูงสุดนี่ก็คือน่าจะ4,000 3,000 ถึง 4,000 นะคะต่อเดือนถ้าดูด้วยตาเปล่านะอาจารย์กุ้งลองติ๊ก density นะคะ density กราฟเส้นบอกความหนาแน่นของข้อมูลมีลักษณะคล้ายแนวเส้นขอบของฮิสโตแกรมแต่จะปรับให้เป็นเส้นโค้งเรียบทำให้ดูเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลมีการกระจายตัวโค้งปกติหรือไม่นะคะตรงนี้ก็จะมีเส้นเพิ่มขึ้นมาเพื่อดูการกระจายตัวนะคะว่าปกติหรือไม่นะเหลืออีกหนึ่งประเภทตัวอย่างนะคะจันกุ้งยกเลิกแล้วก็ติ๊ก QQ Plot นะคะ QQ Plot เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขทางสถิตินะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นแผนภาพนะคะแบบกราฟนะคะสำหรับใช้ตรวจสอบว่าข้อมูลของเรามีการแจกแจงเป็นไปตามทฤษฎีหรือเปล่านะคะมันจะเปรียบเทียบกับการแจกแจงปกติหรือ nominal distribution นะคะ distribution หรือไม่มักจะเปรียบเทียบกับการแจกแจงปกติหรือไม่โดยกราฟจะ

แสดงเป็นจุดจุดจุดหากจุดข้อมูลเรียงตัวเป็นเส้นตรงตามแนวทแยงแปลว่าข้อมูลนั้นมีการแจกแจงเป็นปกติซึ่งจำเป็นมากต่อการเช็คเงื่อนไขก่อนนำไปคำนวณ t-test หรือ ANOVA ว่านะคะอาจารย์กุ้งลองเปลี่ยนข้อ

เวิร์กช็อปหนึ่งนะคะอาจารย์กุ้งพาทุกคนมาสร้างกราฟขั้นพื้นฐานนะคะโดยใช้จามูวี่นะคะโดยเลือกอันนี้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งทวนให้นิดนึงนะคะโดยเราเตรียมข้อมูลนะคะเตรียมข้อมูลเดี๋ยวอาจารย์กุ้งใช้ตัวอย่างที่เป็นชุดข้อมูลอ่ะ Coffee Cell เนาะเมื่อสักครู่นี้ก็มีดาวน์โหลดนะคะ Coffee Cell มาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเทสตัว Coffee Cell กันทวนอีกทีหนึ่งคือ1ไปที่ Analyst นะคะเลือก Exploration นะคะเลือก Descriptive นะคะเลือก Money เทียบกับDate แล้วกันนะคะ Date โอ้ขออภัย Cat Type ก็ได้นะคะ Cat Type เสร็จแล้วอาจารย์กุ้งแสดงผลเป็น Bar Plot นะคะก็จะได้ข้อมูลว่าลูกค้าชำระเงินนะคะมี2กลุ่มด้วยกันก็คือเป็นบัตรเครดิตกับเงินสดนะคะจากข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาที่พล็อตที่แผนภูมิภาพนะคะ

แล้วก็จะเห็นจำนวนลูกค้าใช้บัตรเครดิต 3,547 นะคะลูกค้าจ่ายเงินสด89จำนวนคนนะคะจำนวนคนจะมีค่ามินค่ามีเดียมนะคะ Standard Deviation Min Max ตามที่ได้เคยอธิบายไปแล้วในตอนที่แล้วถ้าเราอยากจะเห็นค่าอะไรเพิ่มขึ้นอีกในส่วนของ Descriptive นะคะเราก็ติ๊กติ๊กให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้นมานะคะแล้วในพาร์ทของพล็อตนะคะตัวกราฟนะคะอาจารย์กุ้งสาธิตของบาร์พล็อตอยู่เนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนข้อมูลชุดที่2นะคะลองเปลี่ยนเป็นบล็อกพล็อตบล็อกพล็อตแบบไวโอลินก็จะได้เป็นภาพนะคะเป็นแบบ Dataหรือจะเป็นฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมก็คือจะดูการกระจายตัวของข้อมูลใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าติ๊กเพิ่ม density ก็จะเพิ่มเส้นเข้าไปตรงนี้ประเภท QQ ในส่วนของพล็อตจะสาธิต1 2 3 4 4กลุ่มประเภทพล็อตหรือว่าภาพที่ได้จากจามูวี่นะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกนะคะให้ทุกท่านสร้างตารางแจกแจงความถี่จาก dataset ที่เราดาวน์โหลดมาไว้สำหรับฝึกปฏิบัตินะคะการทำตารางแจกแจงความถี่วิธีการทำนะคะ1ไปที่ analyst นะคะ2 analyst 2 exploration explore นะคะ3 descriptive นะเสร็จแล้วจะคุ้นเคยกับหน้าต่าง descriptive นะคะก็คือหน้าต่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้มาเลือกตัวแปรนะคะทีนี้เราต้อง

ารย์จะดูความถี่ของข้อมูลแล้วให้โปรแกรม Jamovi พล็อตเป็นตารางมาให้เรานะคะเพื่อที่เราจะได้ดูข้อมูลใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเราเลือกตัวแปรนะคะเชิงกลุ่มที่ต้องการเช่นสเตตัสหรือมันนะคะสเตตัสหรือมันตัวอย่างแรกจังกุ้งเลือกสเตตัสก่อนนะคะเสร็จแล้วก็โยนตัวแปรเข้าไปอยู่ที่ช่อง variable นะคะคือช่องด้านบนเสร็จแล้วเราติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมนะคะ frequency table นะคะเราก็จะได้ตาราง frequency ขึ้นมานะคะโดยอ่านข้อมูลจากตัวแปร status status ในชุด data set ชุดนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย status คือสถานะเช่นสถานะ cancel นะคะสถานะ dispute นะคะสถานะ in progress สถานะ on hold สถานะ resolve นะคะสถานะ shipping ตรงนี้คือสถานะของข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับ business ความถี่นะคะให้มาดูคอลัมน์เขานะคะเช่น shipping นะคะนับที่นับได้ทั้งหมดนะคะ2,617ครั้งนะคะ2,617ครั้งตารางเขานะคะจะแสดงจำนวนครั้งหัวตารางเนาะหัวคอลัมน์นะเขาเนี่ยจะแสดงจำนวนครั้งหรือจำนวนเคสที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เรานำเข้ามาให้ Jamovi วิเคราะห์ให้นะคะหรือ Shipping เนี่ยเขาก็จะเป็นสถานะ Shipping ทั้งหมดมีกี่ออเดอร์นะคะเปอร์เซ็นต์เป็นการแสดงสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มย่อยเมื่อเทียบกับข้อมูลทั้งหมดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้โปรแกรมก็จะทำการวิเคราะห์มาให้นะคะส่วนเปอร์เซ็นต์สะสมนะ Cumulative นะคะเป็นการบวกทบเปอร์เซ็นต์สะสมขึ้นมาเรื่อยๆจากแถวบนลงแถวล่างคอลัมน์นี้เป็นประโยชน์มากเมื่อใช้กับข้อมูลที่มีการเรียงลำดับเช่นลำดับความพึงพอใจหรือการดูภาพรวมสะสมรายเดือนนะคะเดี๋ยวจังกุ้งลองเปลี่ยนชุดข้อมูลนะคะตอนนี้เปลี่ยนตัวแปรเป็น month ID นะคะ month ID ก็จะมี12เดือนนะคะต่อปีดูในส่วนของตารางนะคะ frequency of month ID จะปรากฏ3กลุ่มหลักๆที่ Jamovi วิเคราะห์ให้นะคะก็คือเขา total นะคะแล้วก็ cumulative เหมือนเดิมนะคะแต่เขาเนี่ยก็จะเป็นการนับในแต่ละเดือนนะคะนับความถี่ในแต่ละเดือน

เช่นถ้ามาเทียบกับตัว data set นะคะเช่นเลข1ใช่ไหมคะ frequency ก็คือเขาเนี่ยก็คือนับจากชุดข้อมูลที่มีเลข1ทั้งหมดเนี่ยคือนับเป็นความถี่เนาะว่ามีเท่าไหร่นะคะมีเท่าไหร่ซึ่งจริงๆข้อมูลเยอะมากๆนะคะเยอะมาถึงตรงนี้ data set มีทั้งหมด 2,823 ชุดข้อมูลนะคะก็ในส่วนของ month ID นะคะคือคอลัมน์นี้ใช่ไหมคะถ้าดูข้อมูลดิบที่นำเข้ามานะคะก็คือเป็นการนับเลข1เนี่ยว่ามีเท่าไหร่นะคะโดยใช้ frequency นะคะช่วยในการนับความถี่ให้นะคะแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมี cumulative นะคะตามที่ได้สาธิตให้ดูในส่วนของข้อมูลชุดแรกนะคะที่เป็น status ชุดแรกเป็น status ใช่ไหมคะstatus นำ status เข้ามาก็จะมี3กลุ่มข้อมูลอาจารย์กุ้งลองเทส

ในตอนที่3นะคะตอนที่3สัปดาห์นี้อาจารย์กุ้งสาธิตวิธีการดาวน์โหลด Dataset นะคะจากเว็บไซต์ที่มีผู้สร้างข้อมูลเอาไว้ให้เราดาวน์โหลดเอาไว้สำหรับฝึกปฏิบัติฝึกวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเสร็จแล้วอาจารย์กุ้งก็สาธิตนะคะวิธีการสร้าง Visualization หรือว่าสร้างกราฟนะคะจาก Dataที่อยู่ในส่วนของพล็อตตรงนี้นะคะซึ่งสาธิตให้ดูมี4กลุ่มด้วยกันเป็นบาร์พล็อตบ็อกพล็อตฮิสโตแกรมนะคะ QQ พล็อตนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการจะนำข้อมูลที่แสดงผลเป็นรูปภาพเนี่ยนำไปใช้งานนะคะแล้วก็อาจารย์กุ้งสาธิตหัวข้อสุดท้ายก็คือฟิตตี้นะคะการนับความถี่หรือว่าการสร้างตารางแจกแจงความถี่ในจามูวี่นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้ผลนะคะแสดงที่ตามที่ทุกท่านได้เห็นเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับ Digital in DNA แล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่งผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการโชคดีมีสุขนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยที่กำลังรับชมรายการเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการที่เราได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกับทุกๆคนผ่านธรรมะผ่านเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆนั่นเองนะครับแน่นอนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับท่านพระอาจารย์นะครับนะฮะนมัสการท่านพระครูวิบูลธรรมทัตนะครับด็อกเตอร์นะครับ
1: นมัสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ
2: เจริญพร
0: เทอมใหม่แล้วครับพระอาจารย์
2: เทอมใหม่แล้ว
0: ครับ
2: เราก็มาเจอกันกับรายการใหม่ที่ชื่อว่า
0: โชคดี

0: สุข
1: ก็ขอให้น้องๆติดตามรายการของเราอย่างมีความสุข
0: ครับแน่นอนว่าครั้งแรกที่เราเจอกันก็มีเรื่องราวดีๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆอย่างแน่นอนเช่นเคยนะฮะวันนี้หลายเรื่องเหมือนกันอยากให้ติดตาม
1: ถูกต้อง
0: นะฮะเอาล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไปติดตามในรายการกันเลย
1: เวลานั่งพูดแล้วสมองไม่ไหลถ้ายืนพูดแล้วสมองมันจะไหลจริงๆแล้วคำว่ามรดกโลกที่ท่านรองสิริพรได้ปรารภตั้งแต่ตอนต้นนั้นอาตมาศึกษาเพิ่มเติมก็ตรงกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาตมาโดยตรงมีอยู่วันหนึ่งอาตมามีโอกาสได้อ่านสื่ออันหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยของเรามีคำว่ามรดกโลก 8.8 แห่งอาตมาก็ไปอ่านเสร็จปั๊บว่า8แห่งมีที่ไหนบ้างเสร็จปั๊บอาตมาก็ศึกษาต่อว่าคำว่ามรดกโลกมีประวัติเป็นมาอย่างไรก็ไปเกี่ยวข้องกับคำว่ายูเนสโกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมันก็เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาตมาสัมผัสมาก็คือคำว่าองค์การสหประชาชาติตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กซึ่งอาตมามีโอกาสได้ไปจำพรรษาที่นิวยอร์กเมื่อปี 2548-49 ตอนนั้นอาตมายังไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญอย่างไรย้อนกลับมาว่าทำไมต้องมีคำว่าวันนี้มรดกโลกซึ่งพออาจารย์เอิงให้หัวข้ออาตมาก็ดีใจเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันโดยที่อาตมาไม่ได้ให้หัวข้อแต่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้หัวข้ออาตมาอาตมาก็อ่านเจอปั๊บก็ดีเราจะได้พูดในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วก็ปรากฏว่าย้อนกลับไปสมัยหนึ่งปี48-49เมื่อเราไปอยู่นิวยอร์กพอไปเห็นโลโก้นี้เสร็จตอนนั้นคิดในใจว่าทำไมโลโก้นี้มันสวยจังเลยโลโก้นี้มันสวยจังเลยในใจของเราก็คิดว่าอยากจะมีความรู้สึกทำอย่างไรให้โลโก้นี้ให้คำว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีโลโก้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราบ้างอาตมาก็เลยเห็นร้านขายซิวิเนียก็เลยซื้อที่มันเป็นโลโก้มาหลายอย่างเช่นแมกเนตติดตู้เย็นแฟ้มใส่เอกสารที่รองจานแล้วก็มีเข็มกัดมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับโลโก้ขององค์การสหประชาชาติทุกวันนี้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่การเวลาผ่านไปอาตมาก็เห็นคำว่ามรดกโลกเสร็จปั๊บก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมี8ที่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากคำว่ายูเนสโกซึ่งคำนี้ยอมรับกันในปี1972-73 1972-73เป็นปีที่เริ่มให้คำว่ามรดกโลกขึ้นมาอาตมาก็เลยเอ๊ะทำไมคำนี้มันชอบจังเลยคำว่ามรดกโลกมันก็เลยดื่มด่ำเข้าไปเสร็จปั๊บมาถึงจุดปัจจุบันอาตมาก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีโอกาสย้ำนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปเยี่ยมมรดกโลกให้ครบทั้งหมดในโลกใบนี้ปัจจุบันมีทั้งหมดที่ประกาศจากยูเนสโกแล้วใครตอบได้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนกี่แห่งทั่วโลกคำว่ามรดกโลกไปให้ก็ได้ 1,200 หลักหน่วยเติมเองหลัก10เติมเอง 1,200 เท่าไหร่เอ่ยอนุญาตให้ดูมือถือได้ยัง 1,200 ยังมากไปมากไป37มากไปเมื่อกี้ใครตอบ28มานี่เลยปัจจุบันเรามีคำว่ามรดกโลกทั่วโลกเลย 1,228 แห่งโดยประเทศไทยมีอยู่8แห่งแล้วก็ต่างประเทศมีอีก 1,200 แห่งประเทศไทยต่างประเทศ 1,220 แห่งประเทศไทย8แห่งสาธุตอบถูกอันนี้คือเดาใช่ไหม
2: เดาเลขมงคลของหน
1: ู
2: ค่ะ
1: อ๋อเลขมงคลแสดงว่าโยมก็จะต้องมีโอกาสได้ไปมรดกโลกเหมือนกัน

0: ทีนี้กระชับเข้ามาอีกนิดนึงปัจจุบันในโลกใบนี้มีหลายประเทศมากแต่เรามีประเทศที่มีคำว่ามรดกโลกขึ้นกับยูเนสโกมีทั้งหมด195ประเทศอาตมาไม่ได้ถามเมื่อกี้เพราะว่าไปแบบรวดเร็ว195ประเทศตัวอาตมาเองตั้งใจอยากจะไปเหยียบทุกๆเยี่ยมทุกๆประเทศแล้วก็ทุกๆแห่งที่มีโอกาสได้ไปก็ขอให้พวกเรามีส่วนหนึ่งที่เราจะได้ไปร่วมกันในโอกาสต่อๆไปปัจจุบันอาตมาไปเยี่ยมมาแล้วทั่วใบนี้ที่ไปเยี่ยมก็คือ25แห่งและเร็วๆนี้จะไปเยี่ยมจุดที่26ประเทศไทยมีอยู่8อาตมาไปครบแล้วตอนนี้กำลังเริ่มขยายออกไปต่างประเทศให้ครบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็แจ้งพวกเราให้ทราบเผื่อมีโอกาสที่จะได้ไปต่อมาสิ่งที่อาตมาอยากจะพูดต่อก่อนที่จะเป็นเรื่องของพอดีก็คือที่นี่วัดวชิรธรรมวาสเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่ามรดกโดยตรงขอเข้าเรื่องวันนี้ที่บอกว่ารักสิ่งแวดล้อมหัวข้อนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาของเราให้มาโดยที่อาตมาไม่ได้บอกเมื่อให้มาแล้วอาตมาก็พยายามทำการบ้านให้มันตรงกับหัวข้อนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้เนื่องจากพวกเรามาอยู่ที่นี่ก็ขอพูดเรื่องตรงนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับมาก็คือว่าที่ตรงนี้จุดเด่นขอใช้คำว่าจุดเด่นเป็นเหมือนหัวใจเพราะอะไรของกรุงเทพนะของกรุงเทพถ้าจะมาถามคำถามนี้ทุกคนต้องตอบได้แน่ๆเขาใหญ่คือจุดที่อากาศดีที่สุดของเมืองไทยอันนี้ทุกคนตอบได้แต่ถ้าเกิดจะเจาะเข้าไปลึกว่าเขาใหญ่เป็นสถานที่อากาศดีลำดับที่เท่าไหร่ของโลกคุณแม่นรมนตอบถูกเขาใหญ่เป็นสถานที่ที่อากาศดีลำดับ7ของโลกแต่เป็นอันดับดีที่สุดของประเทศไทยอาตมาย่อเข้ามาอีกนิดนึงถ้าจะบอกว่าในกรุงเทพของเราสถานที่ที่ดีที่สุดเรื่องของมลพิษคือที่ไหนนี่กรุงเทพ
1: ลาดกระบัง
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขวงขุมทองที่เราอยู่ตรงนี้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามในที่นี้คือห้ามมีตึกสูงห้ามมีโรงงานก็เลยกลายเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวตรงนี้หมดสิทธิ์ที่จะทำโรงงานหมดสิทธิ์ที่จะมีตึกสูงก็เลยกลายเป็นแหล่งเรียกว่าแหล่งมลพิษไม่มีก็คืออากาศบริสุทธิ์นั่นเองฉะนั้นวันนี้มรดกโลกตรงนี้เราจะพูดถึงอดีตท่านอาจารย์จิรทิพย์อยู่ไหนเอ่ยอาจารย์จิรทิพย์ทีนี้อาจารย์นิดนึงเราจะขอแบ่งคำพูดวันนี้เป็น3ขั้นตอนอดีตปัจจุบันอนาคตโดยอดีตอาตมาจะเรียนเชิญอาจารย์จิรทิพย์การบรรยายวันนี้คำว่ามรดกก่อนจะมีคำว่ามรดกมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างให้เห็นก่อนก็คือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งอาจารย์จิรทิพย์เป็นคนในพื้นที่อาจารย์จิรทิพย์เป็นอาจารย์สอนสังคมในหลายๆโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่แถวนี้และที่สำคัญคืออาจารย์จิรทิพย์เป็นบุคคลที่เกิดที่นี่โตที่นี่และปัจจุบันก็ใช้ชีวิตที่นี่ซึ่งอาจารย์นั้นเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตแถวนี้อย่างมากมายอาจารย์เรียนเชิญอยากให้อาจารย์จิรทิพย์ช่วยพูดถึงอดีตของบริเวณแถวนี้แขวงขุมทองของเราว่าอดีตเกี่ยวกับเรื่องของมรดกก็คือทุ่งนาของเราอยากให้อาจารย์เป็นผู้ที่ย้อนรอยอดีตออกไปสถานที่แถวนี้บริเวณแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างทำไมถึงได้รับการขึ้นมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีโรงงานห้ามไม่ให้มีตึกสูงนั่นก็หมายความว่าที่ตรงนี้เป็นเหมือนหัวใจพื้นที่สีเขียวให้เป็นหัวใจในการสูตรมลพิษที่ดีเข้าไปนั่นเอง
2: สวัสดี

0: ดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมชื่อกิรทีโชติดีโลกนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ชิมกาแฟนะครับอร่อยไหมครับ อร่อยนะครับทำธุรกิจนะครับหลังเกษียณก็ทำธุรกิจร้านกาแฟนะครับในชุมชนนี้นะครับคราวนี้เอาเข้าเรื่องเลยนะครับย้อนอดีตเนี่ยนะครับก็คือทำไมถึงอากาศดีที่นี่นะครับเป็นแอ่งกระทะครับสมัยก่อนนี่น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับสมัยก่อนนี่ผมเคยสอนเป็นในครูที่สอนข้างในนะครับโรงเรียนราชวินิตราชวินิตมัธยมอะไรแถบนั้นนะครับสนามมานางเลิงนะครับต้องรีบย้ายมาเมื่อปีพ.ศ.2534เพราะอะไรนะครับเหตุการณ์นี่น้ำท่วมเยอะนะครับก่อนที่วัดธรรมาวาจะเกิดนะครับตรงสะพานคลองลำชะล่าก่อนมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเขตที่ต่ำมากที่สุดเลยนะครับพอลงจากรถไฟนะครับผมขึ้นรถไฟตอน5โมงเย็นนะครับพอมาถึงบ้านเนี่ย3ทุ่มนะครับเมื่อปี2534เดือดท่วมเยอะ2526 2534ใช่ไหมครับสมัยนั้นนะครับพอ2534เนี่ยนะครับเวลาเดินกลับบ้านนะครับมันน้ำมันจะเวิ้งว้าง
1: ในห้องกระจกเครื่องเสียงทีวีขาตั้งใหม่อยู่ไหม
0: กลัวมากที่สุดเลยก็คือกลัวจระเข้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาหัวจระเข้นะครับจระเข้จะเยอะนะครับแถบนี้แต่เนื่องจากคุณแม่เล่าให้ฟังว่าจระเข้ตัวสุดท้ายที่ถูกจับที่คลองสำโรงนะครับปีพ.ศ.2498นะครับเขาปิดคลองจับจระเข้กันนะครับอันนี้นะครับของเรานะครับมีอากาศดีนะครับที่เขาว่าก็คือเรื่องว่ามันธรรมดาอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ลุ่มนะครับอยากจะคุยโมโออวดนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาอาริโยอะไรเนี่ยนะครับมากันนะครับพวกมลพิษทั้งหลายเนี่ยเขามาเหตุการณ์นะครับที่อื่นนะครับเมืองชลบุรีเนี่ยนะครับนั่งรถไฟไปเนี่ยนะครับต้นไม้นี่แล้งหมดนะครับแห้งหมดเลยนะครับแต่พอกลับเข้าเขตราชกระบังเนี่ยนะครับเข้ามาจากฉะเชิงเทราเนี่ยนั่งรถไฟมานะครับต้นไม้เขียวครับเขียวชะอุ่มนะครับโอ้ยนี่มันโอเอซิสนี่หว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหลงไหลอยู่ที่นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมนะครับเล่าอีกอย่างหนึ่งสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งนี่นะครับเป็นแหล่งที่ขึ้นปลามากที่สุดนะครับในเขตด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกไม่ว่าฉะเชิงเทราเล่นพวกนี้นะครับสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่งแล้วเข้าไปขายที่ไหนเขาเอาไปขายที่มักกะสันครับมักกะสันเป็นแหล่งรับต่อเลยนะครับเพราะนั้นของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะอยากจะคุยโมโอ้อวดนะครับสำหรับนักวิจัยทั้งหลายนะครับได้เก็บรวบรวมผลงานไว้หนึ่งอย่างนะครับอันนี้เคยได้รับรางวัลของศูนย์วัฒนธรรมนะครับก็คือ
1: เพนีและขาต้นไม้ที่อยู่ในโบสถ์นะ
0: พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชาวนาไทยนะครับด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเขตราชกระบังของเราเนี่ยครับเน้นที่เขตราชกระบังนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นหนองจอกฉะเชิงเทรานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เอาไปได้นะครับจะรวบรวมประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะครับพวกแรกนาพิธีการทำขวัญข้าวนะครับพิธีเก็บข้าวเข้ายุ้งเก็บไปหมดนะครับคนที่เห็นในภาพนี้ตายกันไปหมดแล้วนะครับตายกันไปหมดแล้วครับยกเว้นแต่คนที่เก็บข้อมูลครับยังอยู่นะครับก็ใกล้ฝั่งเข้าไปทุกทีนะครับรอวันจะล้มลงอะไรยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเผยแพร่ไว้ก่อนนะครับแต่ก็ต้องเผยแพร่ให้ดีนะครับต้องรีบเผยแพร่ไว้ไปก่อนนะครับและของเรานะครับนอกจากมีถิ่นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเรายังมีแหล่งประวัติศาสตร์นะครับคุยเลยนะครับแหล่งประวัติศาสตร์เชื่อไหมครับจากประวัติศาสตร์บอกเล่าเนี่ยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเคยมาทำตำราพิชัยสงครามที่ใกล้เขตราชกระบังของเรานะครับในสมัยก่อนนะครับที่ลองเสิร์ชดูนะครับที่วัดหัวคูวรารามนะครับทำตำราพิชัยสงครามทำไมถึงต้องทำตำราพิชัยสงครามนะครับสมัยก่อนนั้นนะครับเรารู้แต่ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยไปเมืองจันทบุรีนะครับเสร็จแล้วก็ลงเรือมาเลยพอลงเรือมาเสร็จเนี่ยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปยิงกันที่ธนบุรีไม่ใช่นะครับนายทัพต้องมาถึงก่อนนะครับเพราะนั้นเรามีคลองซอยนี่เยอะแยะมากมายครับเราเคยไปกับอาจารย์นะครับครับวันนั้นผมโชว์คลองนะคลองของเรานี่เยอะเหมือนล่างแหนะครับก็มานะครับลงเรือนะครับจากสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับผมสืบค้นมานะครับทั้งหลายอย่างนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายนะครับท่านจะมาได้นะครับก็คือจากชลบุรีก็จะมาทางบกนะครับแล้วก็ลงที่แม่น้ำบางประกงนะครับลงมาตามคลองที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเขาจะถือว่าเป็นคลองโบราณที่สุดนะครับก็คือคลองทราบไหมครับคลองอะไรครับ
1: ไปบอกไปเป็นน้ำมาแจกคน
0: คลองสำโร
1: งคนละขวดเลยด่วนเลย
0: คลองสำโรงนี่เป็นคลองที่เดินทับมาในสมัยก่อนนะครับมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรนะครับทำพิธีบัตรพรีนะครับน้ำบัตรพรีก็คือตัดไม้ข่มน้ำอะไรนี่นะครับที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับหลวงพ่อวัดบางพีนะครับที่นั่นนะครับมีหลักฐานแล้วก็ขุดเจอเทวรูปสององค์นะครับสององค์แล้วตอนหลังพญาละแวกก็มาเอาไปอยู่ที่เมืองละแวกนะครับนะครับอันนี้นะครับก็เป็นคอประวัติศาสตร์นะครับถ้าใครอยากศึกษามีปริญญาเอกปริญญาโทอีกคนนี่นะครับที่อยากศึกษานะครับนะครับท่านรองนะครับให้ก็ไปศึกษาได้นะครับคลองสำโรงนี่เป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับเป็นล่างแหมานะครับแล้วก็มาออกมาคลองเล็กคลองน้อยครับเราไม่อยากจะคลองวังฉลองอะไรพวกนี้นะครับตามชื่อนะครับมันก็เป็นมานะครับเขาเรียกว่ายายชีหลงอ่ะขนาดคุณชียังหลงนะครับคลองแถวนี้มันแรงล่างแหกันไปหมดนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมสมบูรณ์ขนาดไหนใช่ไหมครับ
2: แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับมานะครับก็มาตั้งนะครับทำพิธีตัดไม้ข่มน้ำนะครับว่าคือเขาเรียกว่าถ้าสมัยก่อนก็เรียกว่าลองศึกษานะครับประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าพิธีเปิดโขนทวารนะครับเปิดโขนทวารขึ้นมานะครับก็เกิดประตูเข้ามาเพื่อจะเอาใจชนะนะครับนะครับก็ตามประวัติศาสตร์นะครับลองศึกษาดูนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับความอุดมสมบูรณ์ของเขตและกำลังเรามีหลักฐานยืนยันนะครับครับที่วัดสุทธาโพธิ์นะครับวัดสุทธาโพธิ์ก็คือคนที่เดินมาทางมาเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์ก็คือเจ้าจอมบรรดากลิ่นหรือส้นกลิ่นนะครับก่อนที่เจ้าจอมบรรดากลิ่นมาเนี่ยนะครับคนพระประแดงเนี่ยเขามีที่ทํานาเขาต้องมาทํานาที่ไร่กำบังนะครับที่วัดสุทธาโพธิ์ลองไปดูนะครับอยู่แถวๆหัวตะเข้นะครับอันนั้นนะครับจะมีคลองนะครับอันนี้นะครับก็จะมาทํานาพอทํานาแล้วก็พอทํานาเสร็จนะครับเขาก็จะกลับนะครับใกล้ๆออกพรรษาเนี่ยเขาจะกลับนะครับเขาจะเก็บบัวแถวราชกระบังเนี่ยนะครับไปฝากคนแถวนั้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่าพิธีเกิดพิธีโยนบัวจากคนแถบมอญพระประแดงมาเก็บจากบัวราชกระบังเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีโยนบัวนะครับอีกอย่างนึงอุดมสมบูรณ์ไหมครับน่าอยู่นะครับน่าอยู่นะครับดังนั้นน่าอยู่เราก็มีประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้เราก็มีพระพุทธรูปที่สำคัญนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับวัด3อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความอุดมสมบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับของเขตราชกระบังนะครับของเราก็โรงเรียนนะครับ
1: โอเค
0: ก็อันนี้สรุปสั้นๆนะครับถ้าให้ผมคุยอีกนะครับ3ชั่วโมงต้องให้เวลาผมนะครับอันนี้พระอาจารย์ให้แค่15นาที
1: ก็อยากจะบอกว่าท่านอาจารย์เจริญทิพย์นั้นเป็นผู้มีองค์ความรู้มากเพราะว่าเกิดที่นี่เรียนที่นี่จบที่นี่ทำงานเป็นครูที่นี่แล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่และที่สำคัญคือเป็นเจ้าของร้านกาแฟชิรีอยู่ตรงนี้อยู่หน้าวัดของเราแล้วก็เป็นอุบาสกที่คอยช่วยเหลือวัดของเราหลายๆเรื่องก็ถือว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าวัดก็ต้องอาศัยโยมโยมก็ต้องอาศัยวัดถือว่าท่านผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องในวัดของเราเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่สมัยบุกเบิกก่อนที่อาตมาจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็อาจารย์จิรทิพย์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้หลายๆเรื่องที่เข้ามาช่วยวัดของเราก็ขออนุโมทนาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายวันนี้ให้ความรู้กับพวกเราทั้งหลายก็เชื่อว่าหลายท่านได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจว่าทำไมคำว่ามรดกกับคำว่ารักสิ่งแวดล้อมมันถึงเกี่ยวข้องกันอาตมาจะบอกว่าเรามีของดีที่นี่แล้วเราก็จะบอกว่ารักที่นี่คือสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็นำสิ่งที่เรามีอยู่มาประคับประคองให้สิ่งนี้อยู่ไปนานๆแล้วที่สำคัญคือเรามีกฎหมายรองรับเอาไว้ว่าห้ามเขตลาดกระบังห้ามแขวงขุมทองคือตรงนี้ ห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นแหละคือเป็นเครื่องยืนยันต่อไปในอนาคตว่าคำว่ามรดกจะอยู่ไว้แบบนี้ตลอดไปอดีตอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปัจจุบันขนาดนี้อนาคตก็ต้องยิ่งกว่านี้เราจะมีกฎหมายรองรับคำว่าอุดมสมบูรณ์คือตอนนี้เขาไม่ได้มองกันที่ตึกสูงเขาไม่ได้มองกันที่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่เขามองย้อนยุคว่าใครที่ไหนมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราจะเห็นเทรนตอนนี้เขาจะไม่อวดรวยกันล่าสุดเมื่อ4วันก่อนประเทศจีนโดนแบนเศรษฐีใหม่ 60,000 คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปราบเขาเรียกว่าลงดาบก็แล้วกันไม่ให้เศรษฐีใหม่อวดรวยออกสื่อว่าฉันมีสิ่งนั้นฉันมีแบรนด์เนมตรงนี้เพราะว่ามันไปทำให้คนที่ไม่มีรู้สึกเครียดคนมีก็โชว์ไปอวดรวยไปแต่คนไม่มีมันจะเครียดมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คนไม่มีนั้นสังคมของเขาก็จะอีกแบบหนึ่งสีเจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนก็เลยลงอาญาว่าห้ามให้พวกอวดรวย 60,000 คนนี้ออกสื่อนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอยากรวยก็รวยไปแต่ไม่ต้องออกสื่อนั่นหมายความว่าถ้าใครรวยก็รวยไปไม่ว่ากันแต่อย่าออกสื่อว่าฉันรวยนั่นคือประเทศจีนตอนนี้เทรนอวดตอนนี้ออกสื่อก็คือจะเป็นเทรนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราจะเห็นว่าทุกคนจะเบนเข็มมาว่าฉันมีสุขภาพแข็งแรงนะฉันตื่นเช้าวิ่งนะฉันออกกำลังกายก่อนนอนนะแล้วจึงจะเห็นคนที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่เทรนออกกำลังกายมันจะมาแทนเทรนอวดรวยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบว่าที่นี่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมากจึงเหมาะกับคำว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาเอาไว้คือเราไม่อวดรวยกันแต่เราอวดสิ่งที่เรามีคือของดีที่แท้จริงที่อยู่ได้ระยะยาวก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หัวข้อวันนี้นั่นเองขออนุโมทนากับท่านอาจารย์จิรทิพย
3: ์ครับผมวนหน้าก่อนสัก2ชั่วโมง
1: วนหน้า2ชั่วโมงต้องขอมหาลัยพะเยา2ชั่วโมงลำดับต่อไป
3: อยากพูดอีกครับ
1: รอบหน้าอาจารย์ดร.จิรทัศน์พิธีกรในวันนี้รายการของเราซึ่งท่านดร.ก๊อปปี้ของเรานั้นก็จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต่อไปซึ่งก็จะมีหลวงพ่อดีมาเกี่ยวข้องท่านลินแล้วก็มีอีกหลายๆรูปที่มารับความรู้รวมไปถึงอาจารย์ทางมหาลัยของเราด้วยวันนี้ดร.นั่งจริงๆท่านต้องมาก่อนอาจารย์จิรทิพย์แต่เนื่องจากอาจารย์จิรทิพย์ไฟแรงเตรียมข้อมูลที่จะให้ความรู้พวกเรา
4: ใช่ครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นรายการธรรมะที่พูดคุยถึงเรื่องสังคมเรื่องอะไรด้วยเนี่ยเป็นรายการเดียวในช่องนะครับซึ่งเป็นการเรียนเอาธรรมะมาเรียนกับชีวิตจริงกับอะไรแบบนี้ครับอาจารย์แล้วก็ได้รับการตอบรับของทาง DLTV 13เนี่ยก็แจ้งว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีการติดตามนะครับของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรในการสอนการเรียนการสอนทางกายวันดาวเทียมครับซึ่งมันก็จะเป็นสมัยใหม่นะครับแล้วก็ไม่เชยและไม่แก่นะครับบางทีทำเปิดรายการธรรมะมาก็ดูเชยๆแก่ๆนะครับก็รายการนี้ก็เป็นความสมัยใหม่นะครับทันสมัยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าถึงน้องๆที่อยู่ไกลๆได้จริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายสำคัญเลยก็คือว่าการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านรายการของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าน้องๆเองเนี่ยอยู่ไกลนะฮะแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะได้รับรู้นะครับเราก็ได้มองเห็นโลกของที่มันเป็นความเป็นจริงอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ก็คือว่า เด็กๆที่อยู่ไกลๆหรือต้องเรียนผ่านทางไกลอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะมองเห็นอะไรหลายอย่างผ่านรายการของเราเพราะว่าเราก็มีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆทั้งละครเข้าไปบ้างทั้งการพูดคุยของอาจารย์หลายๆท่านที่แวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญหรือว่าท่านอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้สาระความรู้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับสำหรับในเทปแรกที่จะออกอากาศสำหรับเทอมปีการศึกษานี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับที่มีโอกาสในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของมรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่น้องๆเองนะตอนนี้เองเนี่ยต้องได้รู้นะครับแล้วก็ต้องทางวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยนะครับได้นำหัวข้อนี้มาแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์ก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับนะฮะซึ่งตอนสมัยเรียนพระอาจารย์ไม่ศึกษาเรื่องนี้นะครับ
1: บังเอิญบังเอิญตอนศึกษาตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยาก็จะเป็นหัวข้อวิจัยอีกเรื่องหนึ่
4: ง
1: เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่4ที่ตั้งอยู่ตรงนู้นที่เรียนมาเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่4โดยตรงปรากฏว่าเรียนไปสนใจเรื่องของมรดกโลกเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนนะเพิ่มเติมของเดิมก็ยังคงไว
4: ้ค
1: งเดิมเพียงแค่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมด็อกเตอร
4: ์
1: ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องมรดกโลกเนี่ย
4: ครับ
1: อาตมาอยากให้ท่านรองคณบดี
4: ครับ
1: มีโอกาสได้ทักทายกับน้องๆทางบ้านสักนิดนึง
4: ได้ครับ
1: เพราะว่าอาตมามั่นใจนะดร.กับพ
4: ี่ทำไมครับ
1: น้องๆอาจจะค
4: ิดว่ามีอะไรโดดตลอด
1: เพราะว่าแบบเอ๊ะเรากำลังดูอยู่แบ
4: บ
1: กำลังหาที่เรียนอยู
4: ่อัน
1: นี้หาที่เรียนอยู่บอกเอ๊ะเราจะเรียนที่ไหนดีน้องหน่อยเนี่ยไปไหนก
4: ็
1: อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ว่าเอ๊ะจะเรียนที่ไหนคณะอะไ
4: ร
1: ในไหนก็ตรงนี้แล้ว
4: ผมว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยน้องๆที่อาจจะอยู่ทางภูมิภาคทางด้านทางเหนือเนี่ยทางน่านแพร่พะเยาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่ามีโอกาสได้ช
1: ม
4: ทางกายผ่านดาวเทียมบ้างนะผมว่านะ
1: มั่นใจ
4: จริงๆก็อยู่
1: มั่นใจว่าต้อง
4: ม
1: ีอ
4: ะไรเงี้ยนะ
1: นะในไหนก็มาแล้วก็นะโอเค
4: นะครับ
5: ค่ะสวัสดีนะคะน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็
6: ได้ครับ
5: ก็อยากจะบอกว่าวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยานะคะของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มสิทธิ์เดินทางสะดวกมากมี5สาขาวิชาค่ะบริหารการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะคะบริหารธุรกิจนะคะระดับปริญญาโทแล้วก็การท่อง
4: การ
5: ที่โรงแรมแล้วก็ธุรกิจบริการระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแต่ถ้าสะดวกทางพื้นที่ภาคเหนือนะคะมหาวิทยาลัยพะเยาก็อยู่ที่จังหวัดเราค่ะกำลังเปิดรับนิสิตนะคะก็ในปีนี้การศึกษานี้ก็ที่เห็นที่หน้าอกเสื้อนี่ก็คือเป็นปีที่16นะคะซึ่งเราได้เปิดเทอมกำลังเปิดเทอมนะคะถ้าสนใจก็เป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังไต่เข้าสู่แรงกิ้งอันดับที่12ของประเทศไทยทางด้านของการวิจัยก็เชิญชวนนะคะแล้วก็แน่นอนถ้าสนใจเรื่องของมรดกโลกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในการจัดการเนี่ยเราได้เหรียญทอง เรื่องของสำนักงานสีเขียวตรงนี้ก็กำลังเผยแพร่สู่ชุมชนแล้วก็สาธารณชนในการที่จะเป็นผู้ตรวจประเมินแล้วก็ให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณ
1: เมื่อกี้ท่านรองดร.สิริพรพูดถึงว่าดอกอะไรสีเขียวนะ
7: สำน
1: ักงานสีเขียวอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงแล้วอาตมากำลังจะบอกต่อว่าสำนักงานสีเขียวก็คือว่าที่ของเราเนี่ยเขตลาดกระบังตรงนี้แขวงขุมทองตรงนี้เราได้รับกฎหมายไว้ว่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันห้ามมีโรงงานห้ามมีตึกสูงนั่นก็หมายความว่ามรดกที่เราจะต้องรักษาไว้ที่แถวนี้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวของกทม.ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ท่านรองดร.สิริพรได้พูดมาเมื่อสักครู่อยากให้ท่านดร.สิริพรพูดที่มาที่ไปของคำว่าสำนักงานสีเขียวให้อาตมาแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านได้เข้าใจสักนิดนึงขยายความตรงนี้นิดนึง
5: เรื่องของสำนักงานสีเขียวเนี่ยเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะในการที่จะดำเนินการที่จะการจัดการภายในองค์กรอย่างที่วิทยาการจัดการเนี่ยเราได้ตามเรื่องของสำนักงานสีเขียวเนี่ยมาเป็นปีที่6แล้วนะคะในปีแรกเราได้เหรียญเงินระดับภูมิภาคหมายถึงในทางภาคกลางแล้วก็4ปีให้หลังในช่วงที่ต่ออายุเนี่ยเราได้ระดับเหรียญทองนะคะซึ่งหลายๆองค์กรนะคะอยากให้หน่วยงานของตัวเองนะคะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการจัดการขยะอย่างเดียว รามีการวางนโยบายมีการประชาสัมพันธ์นะคะมีการดูแลเรื่องของการจัดการภายในองค์กรว่าทำอย่างไรพื้นที่จะมีการลดขยะนะคะแล้วก็ทำให้มีพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวมีการจัดหมวดหมู่ของระดับเรื่องของเอกสารนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อวัสดุต่างๆที่เป็นสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะสบู่ก็จะเป็นสบู่ที่ฉลาดนะคะง่ายๆเลยเริ่มจากที่บ้านก็ได้ก็คือฉลากสีเขียวแล้วก็ขอโชคดีที่

0: ที่จัดทำเรื่องของสำนักงานสีเขียวซึ่งในปีถัดไปเนี่ยเราได้ต่อยอดเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตค่ะซึ่งจะเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดลงมานะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เหรียญทองแล้วก็เราเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นผู้ประเมินให้กับหน่วยงานต่างๆเพราะทางวัดวชิรธรรมสาธิตเนี่ยอยากจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นสำนักงานสีเขียวนะคะก็เป็นได้โรงพยาบาลก็ได้องค์กรหน่วยงานหรือสำนักงานต่างๆนะคะสามารถไปขอไปยื่นคำร้องนะคะกรมเปลี่ยนแปลงภูมิภาคเข้า
1: ไ
0: ปลอง
1: ค่
0: ะแล้วก็จะไปขึ้นทะเบียนแล้วมันก็จะมีขั้นตอนของการเข้าสู่กระบวนการค่ะ
2: โอเค
3: ก็โอเค
2: นะครับขอบคุณท่านรองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะก็ท่านก็ยื่นนะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสังคมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับมาที่หัวข้อที่เป็นมรดกโลกนะครับที่น้องๆจะได้รับความรู้กันไปด้วยนะครับรวมถึงหลายท่านจะได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์ไปนะครับทีนี้หัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สื่อสารจริงๆแล้วในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทำสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่แล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรให้มันมีการพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นต่อรุ่นด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญกันทีนี้พอต้องนำเรียนถามอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับว่าพอพระอาจารย์ได้มาศึกษานะครับได้มาศึกษาเรื่องของมรดกโลกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งลงพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยทั้ง8แห่งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่าอดีตเนี่ยเขาสร้างอะไรให้เรามาที่มันอยู่ในมรดกโลกแล้วก็ทำอย่างไรต่อไปที่จะสามารถที่จะสืบสานต่อไปได้อะไรเงี้ยถ้า8ที่มันอาจจะเยอะไปพระอาจารย์เอาที่แบบ the best ที่แบบโหไปมาแล้วที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีหรืออย่างไรอะไรเงี้ยครับอาจารย์
3: โอเคก็ขอบคุณสำหรับคำถาม
2: ให้ดูเป็นนางงามนะครับ
3: เมื่อตะกี้ดร.ก๊อปปี้ถามกำลังนึกถึงว่าคำถามนี้ดีมากเลยเพราะคำว่ามรดกโลกนั้นบางคนฟังทางบ้านอาจจะกว้างเกินไปเนาะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นขอสรุปเป็น2ประเด็น1คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น2สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปคิดเยอะว่านู่นนี่นั่นเราเอาแค่1ธรรมชาติสร้างขึ้น2มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะเราจะไปพร้อมๆกันยกตัวอย่างจะเห็นภาพ1ที่เขาใหญ่ก็เป็นมรดกโลกธรรมชาติหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้น
2: ธรรมชาติ
3: ธรรมชาติอ่ะอันที่1ละ
2: ครับ
3: 2ในประเทศไทยที่เพชรบุรีเทือกเขาของตรงประจวบตรงเพชรบุรีตรงนั้นเป็นภูเขายาวๆไปเทือกเขาตรงนั้นเป็นธรรมชาติหรือเป็นมนุษย
2: ์เป็นธรรมชาติ
3: อ่ะ3
2: ครับ
3: ที่สุโขทัยเขาเรียกว่าเมืองโบราณเมืองสุโขทัยตรงนั้นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นธรรมชาติ
2: เป็นมนุษย
3: ์เป็นมนุษย์อ่ะแค่นั้นเอง
2: 4ไม่ค่อยกล้าตอบ
3: อ่ะ4อยุธยาอยุธยาก็เป็นเมืองโบราณ
2: ครับ
3: เมืองโบราณนี่มนุษย์หรือธรรมชาติ
2: มนุษย์เมืองเก่า
3: 5ที่ห้วยขายแข้งเป็นเทือกภูเขาของห้วยขายแข้งอันนั้นเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติธรรมชาติก็เป็น5แล้ว6ที่อุดรเรียกว่าบ้านเชียงอันนี้เป็นมนุษย์หรือธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาม
2: น
3: ุ
2: ษย์ไปขุดเจอ
3: ันนี้ก็มนุษย์ 3,000 4,000 ปีละ
2: ครับ
3: 7ที่สีเทพเพชรบูรณ
2: ์ครับ
3: อันนี้ก็เป็นเมืองโบราณเลย
2: อ
3: ันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นธรรมชาติ
2: เป็นมนุษย์เป็นเมือง
3: เป็นเมืองและสุดท้าย8ที่อุดรเหมือนกันภูพระบาท
2: ภูพระบาท
3: ก็เป็นภูเขาเสร็จปั๊บกลายเป็นว่าในภูเขานั้นก็จะมีมนุษย์ไปแกะสลักเอาไว
2: ้
3: อันนี้คือ2อย่าง
2: ครับ
3: เท่ากับว่าภูเขาก็เป็นบวกกับมนุษย์ไปทำหลักฐานเอาไว้ว่าเคยมีมนุษย์ไปทำเอาไว
2: ้
3: ก็เท่ากับว่าภูพระบาทนั้นได้ทั้งธรรมชาติและได้ทั้งมนุษย์สร้างขึ้นสรุปที่ดร.ก๊อปปี้ถามเมื่อสักครู่ก็คือคำว่ามรดกโลกนั้นเราจะมีแค่มนุษย์กับธรรมชาติ

0: สร้างขึ้นแค่นั้นเองซึ่ง8ที่ที่อาจจะมาพูดถึงประเทศไทยนั้นไปครบภายใน1ปีจุดที่1 25พฤษภาคมปีที่ผ่านมาและจุดที่8ก็แปลกดีครบเดือนพฤษภาคมปี69เหมือนกันอาตมาใช้เวลา1ปีเต็ม12เดือนในการไปเยี่ยมและไปเหยียบทั้ง8ที่12เดือนนั่นเองแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายผลออกไปสู่ต่างประเทศครบ25จุดแล้วเร็วๆนี้เดือนนี้เดือนหน้าก็จะไปจุดที่26ใครสนใจอยากจะไปร่วมโครงการมรดกโลกนี้ก็รับสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกัน
1: ขายคลิปจากการเรียนท่องเที่ยวมาอย่างนี้เหรอครับ
0: ถูกต้องถูกต้องเขาเรียกว่าใช้สิ่งที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ต่อยอดจากสิ่งที่เรียน
1: ครับ
0: เกิดโครงการทำทริปไหว้พระทำทริปมรดกโลกแต่จริงๆแล้ว
1: ครับ
0: อาจารย์ก็ปี้จริงๆแล้วที่อาจารย์มาทำโครงการมรดกโลกเนี่ยมันแฝงไปด้วยคำว่ารักธรรมชาติรักธรรมชาติอาตมาลึกๆอยู่ในใจก็คือว่าอยากจะให้มนุษย์เหล่านั้นหวงแหนธรรมชาตินั่นเองเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันแฝงไปด้วยให้ทุกคนนั้นรักธรรมชาติอยากให้ทุกคนนั้นสำนึกในสิ่งที่เราเกิดมาในโลกใบนี้ว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ฉะนั้นเราต้องตอบแทนโลกใบนี้ให้รู้จักคำว่ามรดกแล้วก็รักสิ่งนี้เอาไว้สงวนสิ่งนี้เอาไว้ยกตัวอย่างที่แห่งนี้ทางกฎหมายบอกว่าไม่ให้มีตึกสูงเพราะอะไรไม่ให้มีโรงงานเพราะอะไรมันก็ต้องมีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงไม่ให้มีโรงงานทำไมถึงไม่ให้มีตึกสูง เราก็มาต่อยอดรักษาไม่ทำตึกสูงไม่มีโรงงานอันนี้มันก็จะอยู่กันแบบมีความสุขนั่นเองนะ อันนี้ก็ดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาให้หัวข้อนี้มาโดยที่ไม่ได้บอกดร.เอิงใครเป็นคนกำหนดหัวข้อนี้มา
2: ช่วยก
0: ัน
2: ค
0: ิ
2: ด
0: ช่วยกันคิดนะพอดีจะไม่เห็นหัวข้อเพราะว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่อยากจะบอกอยากจะพูดออกมาจากหัวใจอยู่แล้วว่าสิ่งนี้คือทำเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าทุกคนต้องรักธรรมชาตินะทุกคนต้องรักโลกของเรานะทุกคนต้องรักสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมสำคัญคืออยากให้รู้ว่าเขาทำดีเอาไว้แล้วเรามาเป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่เราจะรักษาขนบธรรมเนียมอันนี้เอาไว้ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ธรรมหรือธรรมชาติธรรมก็ตาม
1: ครับทีนี้พอพระอาจารย์เดินทางไปทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งต่างประเทศในเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้จะถามต่อว่าแล้วพอเราไปถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นว่ามรดกโลกที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติเองก็ตามหรือว่ามนุษย์ทำเองก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่กับชุมชนมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบๆเนี่ยเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับทีนี้ตัวมรดกโลกกับชุมชนเนี่ยพระอาจารย์สิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นเนี่ยว่าชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยพัฒนาหรือมีส่วนที่จะทำให้มรดกโลกที่อยู่บริเวณพื้นที่ของเขาเนี่ยคงอยู่ได้ต่อไปอย่างไรหรือว่าเขาแบบละเลยหรือว่าเขาแบบมองผ่านมรดกโลกในพื้นที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเอาที่เราสัมผัสเห็นมาเงี้ยครับในการแชร์กัน
0: ก็ใช้คำพูดว่าแชร์ความคิดนะ
1: ครับ
0: แชร์ความคิดความเห็นที่เราไปเห็นมายกตัวอย่างก็แล้วกันอาจจะมาไปที่ศรีสัชนาลัยสุ
1: โขท
0: ั
1: ย
0: เมื่อเร็วๆนี
1: ้
0: เพิ่งไปมาเสร็จปั๊บอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงป้ายโลโก้ของมรดกโลกใจตอนแรกคือไปเพื่อจะเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าไปแล้วก็เวลามันหมดได้เฉพาะข้างนอกซึ่งก็ต้องไปใหม่เพื่อจะได้เข้าไปถึงข้างในได้ตอนที่ไปยืนอยู่นั้นก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำไมมันเหมือนโดนทอดทิ้งอารมณ์เหมือนมองดูแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับไม่มีจิตวิญญาณ
1: ครับดูไม่มีชีวิต
0: ไม่มีชีวิต
1: ครับ
0: คล้ายๆกับดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ในใจก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โหนี่ตรงนี้เหรอเขาเรียกว่าเมือง
1: โลกเป็นเมืองเก่า
0: เป็นเมืองเก่า
1: ครับ
0: แต่พอไปแล้วแม้แต่กระทั่งยามก็ไม่รู้อยู่ไหนมองดูซ้ายขวายามอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะเราไปยืนอยู่สักพักหนึ่งถึงจะเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งมาว่าปิดแล้วครับ นี่คือทำให้รู้ว่าขนาดเมืองที่เรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการศรีสัชนาลัยหลายท่านก็คงจะเคยได้ไปที่สุโขทัยอาตมาก็ไปพิจารณาตอนนั้นว่าโอ้โหนี่คือมนุษย์แล้วก็ได้ธรรมะนะดร.
1: ครับ
0: อาตมาได้ธรรมะตอนนั้นที่ยืนอยู่ก็คือว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีใครที่จะสร้างอะไรแล้วอยู่ได้ถาวรตลอดไปอาตมาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอ๋อมันตั้งอยู่แล้วมันก็ผ่านไปอันนี้คือธรรมะที่อาตมาได้จากศรีสัชนาลัยตอนนั้นที่ไปยืนอยู่ธรรมะเกิดเลยว่าอ๋อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปเรียกว่าอนิจจังกฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมาพูดทั้งหมดที่พาไปทั้งหมดหลายคนอาจจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่อาตมากำลังได้ก็คือได้เห็นธรรมะสิ่งที่เราไปเห็นเราไปสัมผัสคือมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไป
1: ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงมรดกโลกเองเนี่ยนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าการให้ความสนใจหรือให้ความนิยมในการที่จะเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกเนี่ยยังค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับแล้วก็คำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะไปมรดกโลกแล้วฉันต้องไปดูอะไรต้องไปทำอะไรแล้วมันยังไงแต่พอเรามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเองเนี่ยหนึ่งในโปรแกรมที่จะเกือบทุกประเทศที่เราเดินทางไปเนี่ยนะฮะ มันจะมีการไปดูมรดกโลกอยู่ในทริปซะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วพอเราไปถึงปุ๊บที่ต่างประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวในการที่แบบพามาดูมรดกโลกแล้วก็มีบรรยายอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้เป็นนั้นตรงนี้เป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับมาประเทศไทยพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาจากอยุธยาผมว่าเออโอเคร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคนเยอะกว่าไปดูมรดกโลกนะก็เลยไม่รู้ว่าแล้วที่สำคัญที่สุดเลยพอไปถึงมรดกโลกกลายเป็นญี่ปุ่นเป็นเกาหลีที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้มันน้อยมากแล้วที่จะแบบเป็นไทยที่จะเป็นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ผมว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าพระอาจารย์เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวใดๆอย่างเงี้ยพระอาจารย์จะมีวิธีการอย่างไรดีฮะที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ทำให้มรดกโลกในประเทศไทยเนี่ยมันกลับมาอะไรเงี้ยฮะถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เราไปเห็นเลยครับอาจารย์ครับ
0: ต้องพูดอย่างนี้ว่าคำว่ามรดกโลกมันเกิดขึ้นจากยูเนสโกก็คือเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ
1: ครับ
0: ฉะนั้นคำว่ายูเนสโกให้คำว่ามรดกโลกปีพ.ศ.2000ปี1คศ1972-73เป็นต้นมาอาตมาก็มีความรู้สึกว่าคำพูดนี้มันอยู่ในใจอาตมาว่าทำอย่างไรเราจะออกคำว่ามรดกโลกนี้ในฐานะที่เกิดขึ้นพร้อมกับเรามันอยู่ในยุคที่เราเกิดพอดีเลยเราเกิดขึ้นมาปั๊บในโลกใบนี้คำว่ามรดกโลกก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับอาตมาอาตมาก็อยากจะนำคำนี้ออกมาให้ทุกคนทั่วโลกได้เข้าใจว่ามรดกโลกคืออะไรแล้วทำไมต้องไปทำไมต้องรู้ทำไมต้องเห็นนี่คือสิ่งที่อาตมากำลังอยากจะสื่อออกมาว่าถ้ามีโอกาสได้ทำแล้วเมื่อสักครู่ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกเราเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็ยิ่งตอกย้ำว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นๆนะแล้วก็ยิ่งต้องทำเพราะมันมีหน้าที่ที่ทำทุกวันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที
1: ่
0: แต่ทำเพราะความรักแต่ถ้าเกิดเรามีหน้าที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นคือยิ่งต้องเตือนตัวเองว่ายิ่งต้องทำคำตอบก็คือว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่มีหน้าที่ต้องทำเราก็จะต้องนำเสนอว่าสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าอดีตสิ่งเหล่านี้มันมีมาแบบนี้ปัจจุบันเราจะรักษาสิ่งนี้เอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังรุ่นต่อๆไปให้เข้าใจคำว่ามรดกโลกนี้จะต้องอยู่คู่กับโลกใบนี้ตลอดไปซึ่งปัจจุบันก็มีจำนวน 1,228 แห่งต่อไปก็ต้องมากขึ้นมากขึ้น
1: ครับ
0: เช่นปัจจุบันประเทศไทยตอนนี้กำลังขออยู่ก็จะมีวัดพระแก้ว
1: ครับ
0: วัดพระธาตุพนมแล้วก็ที่ใต้วัดนครซึ่งกำลังอยู่ในการขออยู่วัดพระธาตุแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เรื่องของเสื้อผ้าผ้าไทยผ้าไทยของไทยเราก็กำลังจะได้คำว่าเป็นมรดกโลกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามันไม่ใช่คิดวันนี้แล้วพวกนี้จะได
1: ้
0: มันต้องมีการสั่งสมให้เห็นผลงานมาพอสมควร
1: เพราะนั่นจริงๆแล้วเรากำลังจะ เรากำลังจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ย

0: อดีตเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวเล่าเรื่องที่สำคัญว่าในช่วงเวลาก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่เส้นทางที่จะเดินทางมาจนถึงปัจจุบันนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ถูกต้อง
0: กว่าจะได้เป็นมรดกโลกนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่เองที่กำลังมองว่ามรดกโลกมันเป็นเรื่องของของคนแก่หรือของสถานที่ที่มันอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เห็นต้องไปศึกษาเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูแล้วเนี่ยมรดกโลกนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ว่าของชีวิต
0: ประเทศไทยเรา มีที่มาที่ไปอย่างไรในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมอาจารย
2: ์ถูกต้องถูกต้องถ้าทุกคนให้ความสนใจคำว่ามรดกโลกมันจะรักธรรมชาติซึ่งหัวข้อวันนี้คือรักสิ่งแวดล้อมมันคืออันเดียวกันคำว่าสิ่งแวดล้อมคือไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกคือสิ่งแวดล้อมหมดเลยอาตมาก็เลยถือว่าถ้าพวกเราได้สนใจคำว่ามรดกมันจะสามารถต่อยอดมีจิตอาสาทำทุกอย่างบางคนรักถึงขนาดไม่กล้าตัดกิ่งไม้เลยนะ
0: ใช่
2: รักจริงมองเห็นกิ่งไม้ให้ตัดกิ่งไม้บอกว่าโอ้ยไม่ทำลายธรรมชาติหรอก
0: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราอยู่ในถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมของการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ครับอาจารย์จริงๆแล้วมรดกโลกทั้ง8แห่งในประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะกระตุ้นหรือที่จะแบบทำให้มันเกิดการไปเที่ยวไปดูไปณพื้นที่นั้นๆมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะ
2: จริงๆแล้วถ้าเรากระจายเราพูดเป็นวงแคบวงกว้างก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ครับ
2: วงแคบก็คือชุมชนเราจะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนว่าเขาโชคดีขนาดไหนที่เกิดมาแล้วอยู่ในชุมชนของคำว่ามรดกโลกก่อนเราให้ความสำคัญกับคนในชุมชนนั้นก่อนว่า คุณโชคดีมากเลยที่คุณเกิดมาแล้วคุณอยู่ในคำว่ามรดกโลกใน8แห่งนี้คุณก้าวขาออกไปจากบ้านของคุณไปไม่ถึง10นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงคุณสามารถไปเหยียบไปเห็นตรงจุดนี้ได้คือถือว่าคุณโชคดีมากเขาก็จะรักในส่วนตรงนั้น2ในมุมกว้างสามารถทำประชาสัมพันธ์ให้คนอยู่ไกลๆไปเที่ยวได้ทีนี้เราก็ต้องทำคู่กันคนใกล้เช่นทำร้านอาหารให้อร่อยให้สะอาดทำที่พักให้ดูดีมาแล้วปลอดภัย
0: ครับ
2: นี่คือคนใกล้ที่ต้องดูแลส่วนคนไกลแล้วก็คู่กันคู่ขนานกันให้คนไกลนั้นมีความรู้สึกว่าอยากมาแล้วจะได้อะไรกลับไปมีกิจกรรมอะไรให้เขาทำบ้างมาวันไหนได้บ้างสัญจรยังไงก็เหมือนกับเราทำคู่ขนานกันสมมติว่าเมื่อกี้ดร.ก๊อปปี้บอกว่าถ้าเราเป็นนายกใช่ไหมอันนี้ขอพูดในมุมของนายกกันแล้วกันสมมติว่าวันนี้จะมานั่งเป็นเก้าอี้นายกคำว่ามรดกโลกก็คือต้องพัฒนาคู่กันมุมใกล้กับมุมไกลใกล้คือชุมชนเราต้องให้ความรู้เขาว่าเขาโชคดีที่มีโอกาสได้ตื่นเช้ามาอ้าวฉันเห็นมรดกโลกแล้วฉันรักสิ่งตรงนี้ฉันจะทำยังไงให้มันอยู่ยาวเช่นก็ต้องไม่ไปทำลายเขาให้เขาอยู่ไปยาวๆก็ต้องมีร้านอาหารเตรียมรับกับคนที่จะมาให้มีที่นอนเขาเรียกว่ารีสอร์ทโรงแรมก็แล้วแต่นะทีนี้ในเรื่องของไกลเรามีศักยภาพอยู่แล้วเรามีคนในมืออยู่แล้วแล้วมีสื่ออยู่แล้วประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่ดียังไงมาแล้วจะได้อะไรออกไปเราก็ทำตรงนี้เรียกว่าประชาสัมพันธ์ให้คนไกลเข้าไปอาจจะมีการไปเช้ากับเย็นไปเย็นกับเช้าก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในรูปแบบของทท
0: ครับ
2: เที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยเมื่อเราเกิดคำว่าททท่องเที่ยวไทยมันก็จะไม่มีใครได้ผลประโยชน์ไม่มีใครได้เสียประโยชน์เท่านั้นเพราะทุกคนคือร่วมกันทั้งประเทศไทย
0: ครับ
2: คำว่าททนี่คือเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน
0: นะฮะขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ ไม่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เห็นด้วยจริงๆเพราะว่าชุมชนถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะฮะว่าจริงๆเราจะทำอย่างไรให้เขาเห็นคุณค่าแล้วก็ทำให้มีมูลค่าขึ้นมากับพื้นที่ของเขานะฮะกับการที่อย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าพอตื่นเช้ามาแล้วก็มองเห็นว่าโอ้โหฉันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกนี่พื้นที่ของโลกใบนี้อย่างเงี้ยนะพระอาจารย์เนาะนะฮะดีกว่าบ้านเราตื่นขึ้นมาแล้วโอ้ต่างกับบ้านเราส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน
2: ทีนี้คนที่อยู่ไกลเน
0: า
2: ะ
0: คนอยู่ไกลก็อยาก
2: คนอยู่ไกลก็อยากมาโอ้คำพูดนี้มรดกมันฝังเข้าไปในใจฉันต้องไปเหยียบฉันต้องไปฉันต้องไปรู้อย่างอาตมาเนี่ยประเดิมเป็นคนแรกประกาศให้โลกรู้ว่าฉันคือคนที่จะเอาตัวเองไปรู้ไปเห็นไปเหยียบไปเยี่ยมให้เยอะที่สุดเพราะอะไรมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นมันเป็นคำพูดที่กระตุ้นจริงๆแล้วไม่มีอะไรเยอะเลย มันแค่คำพูดพูดออกไปให้คนอื่นเนี่ยอยากไปเหมือนเรา
0: ครับ
2: อยากไปเหมือนเรา

0: สักพักเขาก็จะอ๋อเขาก็จะรักธรรมชาติเหมือนเราเพราะจริงๆคือรักธรรมชาติการที่เราไปเห็นไปรู้นี่คือไปมองโอ้มันก็เห็นสิ่งไหนดีเราก็อนุโมทนาสิ่งไหนไม่ดีเราก็ได้แต่นั่งอนุเวทนาไป
1: เวทนาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพระอาจารย์พูดมาตรงนี้เนี่ยหลักถ้าเราโยงมาเรื่องของหลักการวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เข้าครบถ้วนเกือบทุกกระบวนการนะฮะทั้งเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยกันได้ในทุกองค์กรนะครับเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยผมว่าการที่เราปล่อยให้มรดกโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยมันอยู่กับความเงียบที่มันเฮโลโลมาแล้วมันหายไปอย่างอุทยานศรีเทพเองเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหการจราจรติดขัดนะครับร้านอาหารไรห้องน้ำอะไรต่างๆไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยไม่ถึง1เดือนก็ไม่เกินครึ่งปีก็เงียบหายไป
0: เงียบไป
1: นะฮะ
0: จริงๆในความรู้สึกอาตมาคือคำว่าเงียบไปเนี่ยเราไม่โทษใครหรอกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวนะตอนนี้ก็เลยจุดนั้นมาแล้วคือเรื่องทุกเรื่องเราไม่โทษใครในอดีตเพราะมันมีคำว่าโควิดมาเกี่ยวข้องนะแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราตัดคำนั้นออกไปแล
1: ้
0: วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เราจะไม่โทษใครเรื่องของอดีตมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จากนี้ไปเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็อยากให้มาสานงานต่อ
1: ช่วยกันทำ
0: ช่วยกันทำต
1: ่
0: ออดีตเราจะไม่โทษใครทั้งนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมาต่อยอด
1: ค
0: ือใครอยู่ในส่วนไหนทำหน้าที่อะไรเช่นร้านค้าอยู่แถวนั้นคุณไม่ได้ที่เปิดร้านค้าคุณทำไปให้คนมาเยี่ยมมาเห็นมีข้าวทาน มีที่นอน รู้สึกปลอดภัยแล้วคนไกลอยากเที่ยวก็ขอให้ไปเที่ยวโดยที่มีความสุขกับในการได้ไปเป็นอย่างนั้น
1: นะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในทุกองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันแต่ผมก็เลยกลับไปเรื่องเดิมที่มันอยู่ในหัวข้อด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมรดกโลกชุมชนเนี่ยชุมชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันถูกไหมฮะเป็นแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยว่าณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขารักในพื้นที่ของเขาหรือไม
0: ่
1: เราก็จะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะพัฒนาแหล่งพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่นั่นเอง
0: ใช่
1: นะฮะ

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือมันยังไงเหรอครับ
1: หลานๆเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ยังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะเข้าสู่รายการอยู่เป็นเห็นสุขดิฉันอาจารย์ดร.ณัฐรินทร์ บริวงศ์กุลธรค่ะกราบนมัสการพระครูวิบูลย์ธรรมทัตด็อกเตอร์ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญค่ะเรามาพบกันนะคะว่าวันนี้ท่านใดจะเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะผอ.โชติภาคลุเสนีนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชบพิตรค่ะสำนักงานเขตพระนครสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ในวันนี้นะคะน้องๆคะเราจะทราบกันไหมคะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นอะไรเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.แต่งกายชุดลูกเสือมาไม่พลาดแน่นอนค่ะประเด็นในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความสำคัญของลูกเสือค่ะกิจกรรมลูกเสือเนี่ยนารีมีความสำคัญอย่างไรคะท่านพระครูคะ
2: จริงๆอาตมาก็อาจจะมีความรู้ไม่เต็มร้อยเหมือนกับท่านผอ.เนาะเพราะว่าท่านผอ.อยู่ในวงการนักเรียนนักศึกษาที่อยู่กับวงการลูกเสือโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาขอความรู้กับผอ.ให้ผอ.เป็นธุระในการให้ความรู้น้องๆที่อยู่ทางบ้านว่าลูกเสือนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วทำไมต้องเรียนลูกเสือเรียนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนี้อยู่แล้วอาตมานะท่านดร.เอิงท่านผอ.สมัยเป็นเด็กๆใส่ชุดลูกเสือก็ยังสนุกไปกับกิจกรรมนั้นอยู่เลยก็เชื่อว่ากิจกรรมนี้คงจะถ่ายทอดความสนุกให้กับน้องๆยิ่งวันนี้หลายๆคนที่ไม่มีความรู้ว่าลูกเสือเรียนเพื่ออะไรเรียนอะไรวันนี้เราจะได้อยากการฟังกับผอ.อีกทีนึง
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะต้องขอสอบถามท่านผอ.ก่อนเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้ค่ะการเรียนลูกเสือค่ะทำไมถึงต้องมีการเรียนลูกเสือแล้วก็บิดาแห่งลูกเสือค่ะคือท่านใดคะ
1: ค่ะเราจะเล่ากันง่ายๆเลยเนาะว่าจริงๆแล้วลูกเสือค่ะไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะคะจ้ะลูกเสือจริงๆเรามีทั่วโลกนะคะใช่แต่ว่าในประเทศไทยอะค่ะผู้ที่ให้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยก็คือสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารัชกาลที่6ค่ะรัชกาลที่6อ่ะท่านทรงมีพระเนตรสายตาที่กว้างไกลมากที่จะบอกอยากให้เด็กๆไทยเรามีวินัยมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วท่านก็เลยอยากใหเด็กๆ เหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กก็เลยพระราชทานกำเนิดให้ตั้งกองลูกเสือไทยขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยท่านรัชกาลที่6ค่ะ
0: ท่านมองไกลๆมากนะคะท่านครูค่ะ
2: แล้วผอ.ถามนิดนึงเขาแบ่งกันยังไงว่าประถมเรียกว่าอะไรมัธยมเรียกว่าอะไรอุดมศึกษาเรียกว่าอะไรเขามีแบ่งอีกไหม
1: อ๋อเราก็จะแบ่งเป็นระดับนะคะอ่ะเข้ามาแรกๆเลยค่ะเขาก็จะเป็นลูกเสือสำรองนะคะลูกเสือสำรองที่เราเห็นง่ายๆคือเสื้อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเสื้อสีขาวก็จะเป็นกางเกงสีน้ำเงินก็ได้สีดำก็ได้แล้วแต่โรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีผ้าพันคอแล้วก็จะมีหมวกลักษณะของหมวกก็จะเป็นลักษณะของหมวกแก๊ปเวลาเขาอ่ะน้องทำความเคารพลูกเสือสำรองเขาก็จะใช้2นิ้วใช่ไหมคะเวลาทำความเคารพอ
0: ย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ต้องกางนิ้วอย่างนี้ไหม
1: กางนิดนึง
0: ค่ะ
1: สองนิ้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าโตขึ้นมาป
2: .4
1: ทีนี้ระหว่างจากสำรองขึ้นมาสู่กองลูกเสือสามัญนะคะเขาจะมีพิธีด้วยนะคะก็คือต้องส่งน้องสำรองเนี่ยเข้าพิธีประจำหมู่เพื่อเข้าเป็นประจำกองลูกเสือสามัญก็จะเป็นลูกเสือสามัญชุดก็จะเปลี่ยนละค่ะก็จะเป็นชุดสีกากีสีน้ำตาลเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนท่านผอ.อย่างนี้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็จะมีผ้าพันคอส่วนผ้าพันคอค่ะก็จะแล้วแต่ว่าสังกัดโรงเรียนที่จะกำหนดขึ้นมาว่าจะเป็นสีอะไรนะคะส่วนอื่นก็จะคล้ายๆกันก็จะมีหมวกที่เปลี่ยนเนาะก็จะเป็นหมวกปีกกว้างแล้วพอเป็นสามัญจะเพิ่มเป็น3นิ้วเวลาทำความเคารพนะคะก็จะเป็น3นิ้วทีเนี้ยค่ะพอน้องจบป.6ไปแล้วไปเข้ามัธยมระดับมัธยมต้นก็จะเรียกว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ
2: ่สามัญรุ่นใหญ่
1: ก็จะเปลี่ยนหมวกค่ะชุดเหมือนเดิมนะคะก็จะเปลี่ยนหมวกก็คือจะเป็นหมวกสีแดงก็จะเป็นหมวกเปเล
2: ่
1: สีแดงค่ะแล้วพอจบม.3ก็จะมีม.4เนาะค่ะในโรงเรียนที่สอนก็จะเป็นเปลี่ยนหมวกค่ะเป็นหมวกสีเขียวค่ะลูกเสือผู้หญิงก็มีนะคะ
0: มีผู้หญิงด้วย
2: เหรอเล่นนารีไหม
1: ใช่ค่ะลูกเสือผู้หญิงเราเรียกเขาว่าเล่นนารี
0: เล่นนารี
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เมื่อสักครู่นี้พูดถึงการแต่งกายนะคะท่านผู้ค่ะสังเกตเห็นวอล์กเกิลนั่นผอ.ค่ะแตกต่างยังไงกับน้องๆแล้วก็ผ้าพันคอค่ะ
1: อ๋อผ้าพันคอจริงๆอ่ะมีหลายแบบมากเลยนะคะแต่ผ้าพันคอที่ผอ.ผูกมาวันนี้จะเป็นผ้าพันคอสำหรับใช้ในการจัด ฝึกอบรมแต่อันนี้ค่ะจะต้องผ่านการตัวผอเองหรือว่าตัวผู้กำกับหรือคุณครูเองก็ตามที่จะสวมพระพันคอเนี่ยได้ก็ต้องผ่านการอบรมเหมือนกันก็เป็นอบรมผู้นำหรือว่าเป็นผู้สอนที่เราเรียกว่าขั้นสูงขึ้นมาก็จะได้เป็นพระพันคอศีล
2: ไม่ใช่ว่าอาจารย์เอิงอยากใส่ก็ใส่ได้นะ
1: ใช่ค่ะแม้กระทั่งตัวอันนี้เรียกว่าบีดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกถึงคุณวุฒิของผู้กำกับหรือว่าของผู้ที่สวมใส่อันนี้ก็คือจะเป็น2ท่อนเขาเรียกว่าวุฒิแบบ2ท่อนถ้าเกิดเข้ารับการอบรมสูงไปอีกก็จะเป็น3ท่อน4ท่อนขึ้นไปก็ต้องเข้าไปแล้วก็ต้องมาทำเหมือนกับประเมินเงี้ยค่ะ
3: อ
1: ันนี้เป็นแบบฝึกอบรมเราสอนหรือเราเปิดประชุมกองหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นพิธีการว่าพิธีถวายราชสดุดีหรืออะไรที่เป็นพิธีการเราจะใช้ผ้าพันคอผ้าผูกคอที่เรียกว่าต้นสังกัดต้นสังกัดก็จะเป็นอย่างของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นน้ำเงินเหลืองเด็กก็น้ำเงินเหลืองอ่ะคุณครูก็เหลืองน้ำเงินจะสลับกันนะคะเหลืองน้ำเงินน้ำเงินเหลือแต่คล้ายๆกันของเด็ก
0: แสดงว่าน้องๆทางบ้านก็ต้องสังเกตแล้วนะคะว่าของตัวเองเป็นสีอะไรนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านพระครูขาเดี๋ยวเรามาทราบกันนะคะว่าในส่วนของหน้าที่นะคะว่าที่น้องๆเรียนลูกเสือค่ะมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะท่านผอ.
1: จริงๆแล้วหลักสูตรที่เรากำหนดไว้เนาะลูกเสือมันเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรนะคะก็คือเด็กๆนอกจากที่เขาจะเรียนวิชาการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ไทยภาษาอังกฤษแล้วเขาจะมีกิจกรรมตัวนี้ค่ะเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งหลักสูตรได้กำหนดเอาไว้ว่าเด็กทุกคนจะต้องผ่านก็คือจะมีกิจกรรมลูกเสือเน้นนารีหรือว่ายุวกาชาตินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกิจกรรมแนะแนวนะในส่วนพอจะขอพูดเฉพาะเรื่องของกิจกรรมลูกเสือละกันนะคะในหลักสูตรก็จะมีกำหนดไว้ค่ะว่าในเวลาแต่ละเขาเรียนเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างกำหนดเอาไว้เลยว่าของป.1 เรียนเรื่องอะไรบ้างของป.2 ป.3 เรียนเรื่องอะไรบ้าง4 5 6 เนี่ยค่ะเรียนเรื่องอะไรบ้างเขาจะมีกำหนดไว้ในหลักสูตรเลยค่ะแต่หลักๆแล้วสำหรับเด็กเล็กนะคะป.1 เล็กๆน้องๆเนี่ยค่ะป.1 2 3ลูกเสือ3รองเขาก็จะเน้นในเรื่องของเก
3: ม
1: เพลงนิทานแต่ว่าไม่ใช่ว่าเกมเพลงนิทานที่ไม่ได้มีสาระนะก็จะเป็นเกมเพลงนิทานที่เราจะปลูกฝังสาระเนื้อหาสิ่งที่เราต้องสอดแทรกลงไปในนั้นเช่นความสามัคคีเรานิทานเรื่องความสามัคคีเกมก็อาจจะเป็นเกมที่เขาได้ใช้กิจกรรมร่วมกันเขาก็จะมีการที่แบบว่าฝึกความรักความสามัคคีฝึกทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามฝึกทักษะการปรับตัวการเอาตัวรอดมันเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งนะคะพอเขาเรียนมาเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยสามัญก็เหมือนกันเขาก็จะเรียนในหลักสูตรในหลักสูตรเขาก็จะสอนในเรื่องทั่วๆไปนะคะเรื่องระเบียบแถวเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดเรื่องของการผูกเงื่อนเรื่องของความปลอดภัยใดๆต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะในการนำมาใช้ในชีวิต
0: เหมือนที่เราเคยไปหุงข้าวบุกเงื่อน
2: ใช่
1: แต่อันนี้คือเขาเรียนในห้องเรียนนะคะแต่พอปลายเทอมเนี่ยค่ะพอปลายเทอมขึ้นมาเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเลยที่เขาเรียนมาเราจะจัดค่ายเพื่อให้เขาได้นำสิ่งที่เขาได้เรียนมาทั้งเทอมใช่เอามาใช้เข้าค่ายอย่างตอนนี้ค่ะโรงเรียนราชบพิตรก็จัดเหมือนกันก็คือจะมีการเข้าค่ายนะคะก็เข้าค่ายก็จะมีแบบพักแรมก็ได้หรือว่าจะแบบว่าไม่พักแรมที่เรียกว่าวันเดย์แคมป์ก็ได้นะคะพอเขาไปเข้าค่ายจริงๆค่ะเขาก็จะได้เอาความรู้ที่เขามีที่มันเป็นทักษะที่เขาเกิดอะค่ะเอามาใช้ได้จริงๆในสถานการณ์ที่เขามาเจอจริงๆที่เขาต้องห่างคุณพ่อห่างคุณแม่ห่างครอบครัวมา
2: ฟังดูก็น่าสนุกน่าจ
0: ะน่าสนุกมากคิดถึงในวัยเด็กเลยค่ะ ทีนี้เมื่อสักครู่ค่ะท่านผอ.พูดถึงว่าลูกเสือมีทั่วโลกนะคะแปลว่าทั่วโลกก็คือจะเรียนเกี่ยวกับแบบน
1: ี้
0: ไหมคะหรือว่าหลักสูตรแบบนี้หรือว่าหนูเอิ้งเคยเห็นด้วยในทีวีค่ะเขามีการแลกเข็มกันด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีงานชุมนุมในแต่ละปีเขาก็จะมีงานชุมนุมนะคะเขาก็จะมีลูกเสือในหลายๆประเทศเขาก็จะมาเจอกันมาจัดเป็นงานชุมนุมแล้วเขาก็จะมีการได้เพื่อนใหม่ด้วยนะมีการแลกใช่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เด็กๆต่างชาติต่างประเทศเขาก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
0: ทีนี้เรียนถามท่านผอ.ค่ะถ้าเกิดน้องๆทางบ้านสนใจค่ะท่านประครูค่ะว่าอยากจะเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออย่างเงี้ยค่ะเราสามารถติดต่อช่องทางหรือว่ามีช่องทางการสื่อสารอย่างไรบ้างอะคะ
1: ก็ต้องดูก่อนว่าน้องๆที่เป็นลูกเสือส่วนใหญ่น้องๆเขาก็จะมีสังกัดส
0: ัง
1: กัดของเขาใช่สังกัดเป็นลูกเสือสังกัดโรงเรียนนี้อย่างเงี้ยอย่างของโรงเรียนของผอ.เองใช่ไหมคะผอ.เองอ่ะสังกัดกรุงเทพมหานครเวลามีงานชุมนุมลูกเสือโลกเราก็จะไปในฐานะของตัวแทนของกรุงเทพมหานครไปแบบนี้ก็คือต้องถามหน่วยงานของต้นสังกัดที่โรงเรียนน้องๆอยู่
0: ถ้าเกิดน้องๆสนใจก็สามารถติดต่อคุณครูที่สอนลูกเสือหรือว่าทางโรงเรียนได้นะคะท่านประครูคะลำดับต่อไปค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราทราบถึงประวัติแล้วพูดถึงหน้าที่ของลูกเสือแล้วนะคะพูดถึงทักษะการเรียนแล้วลำดับต่อไปค่ะท่านผอ.คิดว่าถ้าเกิดน้องๆเรียนตรงนี้ค่ะจุดประสงค์ว่านอกเหนือจากที่เราอะค่ะได้รู้เรียนรู้ในหลักสูตรแล้วน้องๆสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
1: โอ้โหจะบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่เขา

0: ตื่นเช้าลืมตาลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งพอเข้านอนเลยนะคะเอาง่ายๆค่ะคือการเรียนลูกเสือหนึ่งเลยฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัยตรงต่อเวลาถูกต้องไหมคะเช้ามาน้องเขาจะต้องรู้เลยว่าถ้าเขาได้รับการฝึกมาเช้าเขาต้องตื่นอย่างแบบไม่อิดออดเพราะเขารู้ว่าถ้าหากว่าเขาช้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างรถอาจจะติดมาเรียนไม่ทันมาเรียนสายใช่ไหมคะเนี่ยตื่นมาปุ๊บเขาต้องรู้เรื่องของการที่เขาจะต้องมีวินัยอาบน้ำมาเรียนปกติแล้วเวลามาเรียนเด็กบางคนค่ะเดินมาเด็กบางคนเดินมาเรียนทีเนี้ยทักษะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะได้ฝึกก็คือการที่ความปลอดภัยดูซ้ายดูขวาด
1: ข
0: ู
1: ้าม
0: ร
1: ถ
0: ถ
1: น
0: การข้ามถนนหรือว่าไฟแดงไฟเขียวข้ามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันหลากหลายเนาะ
0: ค่ะ
1: เป็
0: ใน ช
1: ก
0: ่
1: ารฝึ
0: ใช
1: ก
0: ่
1: เนี่ย
0: แล้วพอเขาเข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมคะเขาต้องอยู่รวมกันกับเพื่อนๆอยู่รวมกันกับเพื่อนๆเวลาที่สมมติว่ามารับประทานอาหารเช้าเขาก็ต้องรู้หน้าที่แล้วล่ะว่ารับประทานอาหารเสร็จต้องอาจารย์ไปเก็บ
1: เก็บ
0: ไว้ไหนใช่
1: วินัยวินัย
0: มีวินัยเห็นชัดๆเลยในเรื่องของระเบี
1: ค
0: ยบ
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ินัยการเข้าแถวของรบธงชาติก็เหมือนกันเขาต้องรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาต้องเข้าแถวของรบธงชาติเขาต้องมาทําให้ห้องเขาเนี่ยเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีเสียงดังเพราะว่ามันเป็นการอยู่ของคนส่วนใหญ่
2: ค่
0: ใ
2: ะ
0: ช่ไหมคะเป็นการอยู่ของคนส่วนใหญ่แล้วก็ไปจนเขาก็เรียนเขาปกตินะคะการอยู่ในห้องการปรับตัวการเป็นทักษะผู้นําผู้ตามทักษะการแก้ปัญหาทักษะการแก้ปัญหานี่สําคัญมากนะคะเอาง่ายๆสมมติว่าเด็กไปกับเดินกับพวกหลง
2: ค่ะ
0: หลงทางลูกเสือสอนทักษะการสังเกตนะคะ
2: ลีจะทิ
1: พ
2: เป็นยังไง
1: พอแล้วเราสิ
2: เรื่องนี้
1: เรา
2: น่า
1: อยาก
2: ส
1: ฟ
2: น
1: ังอยากฟัง
2: ใจมาก
1: ถ
2: ท
1: ู
2: ักกษะ
1: เพราะว่า
2: สังเก
1: บางที
2: ต
1: น้องๆฟังอยู่ทางบ้านอาจจะเฮ้ยเกิดเราหลงทางขึ้นมาจะต้องทำยังไง
0: จำได้ไหมคะตอนเด็กๆเวลาเราไปเดินทางไกล
2: จะมีเข็มทิศหรือเปล่าคะ
0: แล้วจะมีเข็มทิศใช่แต่ว่าปัจจุบันสมมติเราไม่มีเข็มทิศล่ะเขาจะมีการสอนว่าอะไรที่เป็นจุดสังเกตใช่ไหมคะสมมติเดินไปหลงกับแม่แล้วก็มีคือทักษะลูกเสือเขาจะสอนว่าแต่ละ
1: เดี๋ยวนะขอเบรกนิดนึงช่วงนี้อยากให้น้องๆทางบ้านตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดกับน้องๆอยู่ได้
2: กระทันหัน
1: กระทันหันตอนนี้พอพูดเราจะได้เอ้ยเป็นความรู้แล้ว
0: ก็เวลาเราไปสมมติเราเดินไปห้างสรรพสินค้าก็ได้ง่ายๆเราต้องรู้จักสังเกตค่ะลูกเสือสอนให้เป็นคนที่ช่างสังเกตเอ๊ะมีประชาสัมพันธ์ตรงไหนบ้างมีจุดหลักๆจุดใหญ่ๆที่สมมติถ้าเราพลัดหลงกับแม่เราจะต้องแจ้งคุณแม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราอะอยู่ตรงไหนเราอยู่หน้าแมคโดนัลด์หรือว่าเราอยู่ชั้นไหนอยู่ใกล้อะไรนะคะเราก็ต้องรู้ว่าใครที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้อันนี้ก็เป็นทักษะอันหนึ่งทักษะการจำทักษะการสังเกตใช่เป็นทักษะที่ติดตัวกับลูกเสือที่เขาฝึกมาอันนี้ค่ะคือในกิจกรรมบางทีเราเห็นว่าทําอะไรไร้สาระไปจริงไม่ใช่นะคะมันเป็นการฝึกทีละเล็กทีละน้อยพอเขาไปเจอเหตุการณ์จริงค่ะเขาก็จะได้นํามาใช้
2: ค่ะท่านพระครูค่ะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบไปหลักธรรมตรงจุดนี้ค่ะคือหลักธรรมในข้อใดคะอยากจะให้น้องๆรับทราบว่าการจําการมีสติการสังเกตตรงนี้ค่ะ
1: ก็เมื่อกี้ที่ดร.เอิงพูดถูกแล้วก็คือเรื่องสติ
2: ค่ะ
1: คำที่ผอ.พูดก็ถ้าจะนําหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาบวกเข้าก็คือเรื่องของสติอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราหลงปั๊บตั้งสติก่อนว่าเอ๊ะใครจะช่วยเราได
2: ้
1: เมื่อกี้พอบอกว่าจุดประชาสัมพันธ์ตั้งสติก่อนเลยว่าโอ้เราต้องมองหาว่าจุดไหนคือจุดประชาสัมพันธ์ในห้างสรรพสินค้าหรือ2ตั้งสติใหม่ว่าเราอยู่ชั้นไหน3ใครจะช่วยเหลือเราได้บ้างเหมือนที่พอพูดถึงเมื่อกี้ก็เป็นอันเดียวกันคือเรื่องของสติ
2: สตินะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะทีนี้เนี่ยในสมัยที่เราเรียนนะคะเรามีการทําอาหารนะคะทําไมเราต้องทําไมโรงเรียนไม่ทําอาหารให้เราทานนะคะใครลูกเสือ ทําไมเราต้องมาแบบจุดเตาถ่านทําไมเราต้องมาแบบทําอะไรทานเองอย่างเงี้ยท่านผอ.
0: คือกิจกรรมเหล่านี้มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นนะเราต้องมองลึกๆว่าเอ๊ะการประกอบอาหารนะมันเป็นวิชาหนึ่งของลูกเสือเนาะสุทกรรมเนาะทีเนี้ยกว่าจะได้มาซึ่งอาหาร เราคิดง่ายๆว่า1ลูกเสือเขาทํางานกันเป็นกลุ่มถูกต้องไหมคะกว่าเขาจะทำเขาต้องชวนเพื่อนเขาคิดแล้วล่ะว่า
1: เม
0: นูอะไรแล้วเมนูเนี้ยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วในการไปเข้าค่ายค่ะเขาจะขนหมูไปสองสามโลมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเขาก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเอ๊ะเราจะประยุกต์เป็นอะไรดีใช่ไหมคะแล้วนอกจากว่าวัตถุดิบแล้วเขาต้องคำนวณให้ได้ด้วยว่า

0: เท่าไหร่
1: อืม
0: ใคร
2: คณิตศาสตร์ก็มานะคะ
0: ใช
1: คณิตศ
0: ่
1: าสตร์
0: มันเป็นการบูรณาการใครนำอะไรไป
1: อื
0: เธ
1: ม
0: อเอาหม้อเธอเอาเตาหลิวเธอเอากระทะเธอเอากาไปมันเป็นการแบ่งเห็น
2: ห
0: ไห
2: น
0: ม
2: ้า
0: ค
2: ที่
0: ะ
2: ความรับผิดช
0: ใช
2: อ
0: ่
2: บ
0: ทักษะง่ายๆเลยค่ะที่เขาเรียกว่ามันสอนไม่ได้ในห้องอ่ะมันต้องไปเจอทีเนี้ยพออ่ะของมาแล้ววัตถุดิบมาแล้วเครื่องไม้เครื่องมือมีแล้ววิธีการทําถ้าไม่มีแก๊สเหมือนจะง่ายนะแต่จริงไม่ง่ายเคยเจอแบบว่าถ้าเป็นหลักสูตรสูงๆอะค่ะถ้าแบบระดับแบบที่อย่างผู้ใหญ่ไปฝึก
2: ค
0: เนา
2: ่ะ
0: ะพวกระดับครูอะให้ต้องไปเอาฟืนมานะ
2: ฟืน
0: แล้วก็มาจุดใช่ไม่มีถ่านไม่
2: พ
0: ม
2: อ
0: ี
2: เ
0: อะ
2: อ
0: ไรเล
2: ก็
0: ย
2: ต้องทำอาหารเหมือนกันเหรอคะที่เ
0: เ
2: ร
0: ห
2: ี
0: ม
2: ยน
0: ือนกันค่ะ
2: นึกว่าเฉพาะ
0: ไม่
2: เด็ก
0: ค่ะ
2: ๆอ
0: จ
2: ๋อ
0: นเป็นผอ.นี่ยังต้องแบบมี
2: ต้
0: ก
2: อ
0: าง ร
2: เข้
0: อ
2: า
0: บ
2: หลั
0: ร
2: กส
0: ม
2: ูตรเหมือนกัน
0: ใช่ใช่สำหรับเด็กอะค่ะเราอาจจะมีถ่านให้แต่ว่าฝึกให้เขาจุดเตาเด็กสมัยนี้อ่ะจุดเตาไม่เป็นเนาะแต่เชื่อไหมคะว่าเด็กเขารู้สึกเขาชาเลนจ์มากกับการที่เขาจุดเตาแล้ว
2: เอา
0: ติดเนี่ยเขาแบบจุดติดแล้วโหมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนล้อมวงกันจุดเตาเขาก็เชียร์กันติดแล้วติดแล้วแบบเมื่อ
2: ลุ้นเนี่ย
0: ภาพบรรยากาศอ่ะพอเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มแล้วไอ้คนเขาจะมีในนั้นนะคะอยู่ดีจะมีคนหนึ่งเป็นผู้นําขึ้นมาเลยเป็นผู้นํามาเลยค่ะเป็นคนบอกว่าต้องทําอะไร
1: อ
0: เป็
1: ะไ
0: น
1: ร
0: ผู้
1: บ้
0: บ
1: าง
0: ริหารขึ้นมาเลยบ
2: ร
0: ิ
2: ห
0: ห
2: าร ผู้นำก็เกิ
0: อั
2: ด
0: ตโ
2: น
0: น
2: ม
0: ม
2: ั
0: ั
2: ต
0: ติ อัตโนมัติ
2: คำว่าผู้นําก็เกิด
0: เก
2: เ
0: ิ
2: ล
0: ด
2: ย
0: เลยค่ะ
2: ค่ะ
0: อ่ะคนที่ได้รับคําสั่งเขาก็ทําตามเนาะพออ่ะทําประกอบอาหารขึ้นมาเสร็จกินได้ไหม
2: อ้าว
0: พอทานกระปุก
1: เกม
0: เขาจะภูมิใจมากแต่เขาจะมีความสุขมากกับสิ่งที่เขาทําแต่ถ้าสมมติว่าเหตุการณ์มันพลิกหุงข้าวลำไหม้
2: ค่ะดิบด้วยค่ะมัน
0: ด
2: ผ
0: ิ
2: ั
0: บ
2: ด
0: ด
2: ก็
0: ้วยใช่ใช่ดิบด้ว
1: ม
0: ย
1: ัน
0: ไ
1: ต
0: ห
1: ้
0: ม
1: อ
0: ้
1: งมี
0: ด้
1: บ้
0: ว
1: าง
0: ย
1: แหละ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะที่เด็กๆเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าข้าวดิบขึ้นมาเขาจะแก้ปัญหายังไงและสิ่งที่เขาทำอะค่ะเราก็จะต้องไม่โทษกันนึกออกไหมคะเราก็จ
2: ระ ับ
0: ต้
2: ผ
0: อง
2: ิด
0: ไม
2: ช
0: ่
2: อบร่วม
0: ร
2: ก
0: ั
2: ับ น
0: ผิดชอบร่วมกันอันนี้คือบางทีมันสอนไม่ได้ในหนังสือจริงๆเด็กอาจจะต้องสถานการณ์นี้จริง
2: ค่ะ
0: ๆนะคะถ้าหม้อเขาไหม้เนี่ยแล้วเขาจะต้องทานแล้วอะเขาก็ต้องแก้ปัญหา
2: อย่างไรค่ะ
0: บางทีอะค่ะเขาก็เดินไปบอกคุณครูคุณครูส่วนใหญ่เขาก็เตรียมไว้ให้อะแหละเขาก็รู้ว่ามันก็ต้องมีบ้าง
2: ยัง
0: เ
2: ไ
0: น
2: ง
0: า
2: ก็
0: ะ
2: ต้องมีทานแน่นอนใช่ไห
0: เ
2: ม
0: รา
2: คะ
0: ก็
2: มื
0: จ
2: ้อ
0: ะ
2: น
0: ไ
2: ี
0: ม
2: ้
0: ่ใช่คืออย่ามองว่าวิชาลูกเสือมันไม่โอเคเขาจะเอาเด็กไปลําบากจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกอย่างอะค่ะคุณครูเตรียมไว้หมดแล้วว่าถ้ามื้อเนี้ยข้าวไม่สุกข้าวดิบอะ
2: คุณพ
0: เ
2: ่
0: ร
2: อ
0: า
2: คุณแม
0: อ
2: ่
0: ะ
2: สบายใจแล้ว
0: ใช
2: นะค
0: ่
2: ะ
0: เราก็จะมีข้าวสําหรับกองกลางเนี่ยแหละ
2: ฮ
0: ให้
2: ะ
0: เขาให้เขาไปทานได้แต่อย่างน้อยเขาก็เรียนรู้แล้วล่ะว่าอ๋อข้าวที่เขาทำเนี่ยทําไมมันไม่สุกค่ะ
2: ที่สำคัญ
1: เอ๊ะท่านผอ.พูดถึงเรื่องการผูกเชือกนี่เพราะว่าอาตมายังมีความรู้สึกตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เราผูกเชือกผูกอย่างนี้ผูกนี้ในมุมมองของผอ.คิดว่าเด็กผูกอย่างเงี้ยเขาจะไปต่อยอดยังไงต่อไอ้มหัศผูกเชือกนี
0: ่อันนี้เป็นทักษะสำคัญมากนะคะมากๆเลยอ่ะแต่ว่าการสอนจริงๆเราจะสอนจากง่ายแบ
2: พ
0: บ
2: ี่รอด
0: พี่รอดเงินเบสิกเลยจากง่ายไปยาพี่รอดตะกุดเบสไปผูกซุ้งอะไรไปถามว่าเขาไปต่อยอดอะไรใช่ไหมคะก็คือเขาจะไปต่อยอดได้ตอนเขาโตเอาสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าต้องลากรถ
1: โอเค
0: ลากรถเสียน้องได้ใช้นะทักษะเนี้ยค่ะผูกจูงรถไปอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เขาจะต้องต่อไม้ขึ้นมาให้สูงหรือไม้หักต้องการต่อหมายเขาได้ใช้จริงๆค่ะหรืออาจจะง่ายๆเด็กๆไปแคมปิ้ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไปแคม
2: เทรน
0: ค
2: ่ะตอนนี้
0: กำลังนิยมใช่ไหมคะการที่ไปแคมปิ้งอ่ะบางทีผูกเชือกกับต้นไม้เนี่ยค่ะเขาก็จะได้ใช้แต่อย่างน้อยๆเด็กสมัยนี้เขาก็จะได้เอาไปผูกอะไรเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เขาได้เรียนนะคะอาจารย
1: ์
2: ท่านพระครูค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะในการที่เราพลาดไม่ได้ค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าในกิจกรรมค่ายลูกเสือเนี่ยน้องๆชอบกิจกรรมอะไร
1: ถ้าน้องๆตอบทางบ้านอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะ
2: ค่ะ
1: 10คน10สไตล์เนี่ย
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: ดร.เอิงถามอาตมาอาตมาในส่วนชอบก็คือคิดว่าถ้าอาตมาชอบในเรื่องของผูกเชือกเพราะว่ามันรู้สึกมันสนุกกับตรงนั้นแต่ว่าอีกอันหนึ่งพอนึกถึงเชือกเสร็จปั๊บมันจะมีเชือกอีกอันเส้นยาวๆแล้วก็ไปยืนอยู่บนเชือกมันจะมีสองเส้นหนึ่งเหยียบอีกเส้นหนึ่ง
2: ฐาน
0: อันนั้นเป็นฐานผจญภัย
1: พอบอกว่าเชื่อมเสร็จพระอาตมานึกถึงตรงนี้ก็เลยชอบตรงนี้เพราะมันสนุกจะมีอยู่ไหมพอมีไหม
0: มีค่ะ

0: ป็นน้ำแน่เลยใช่ไหมคะข้างล่างเป็นน้ำหรือเปล่าคะ
1: มีทั้งน้ำ
0: ท
1: ย
0: า
1: ัง ง
0: ทั้
1: ไม
0: ง
1: ่
0: บ
1: น้
0: ก
1: ำ
0: อ๋อแสดงว่าท่านพระครูเนี่ยชอบกิจกรรมเกี่ยวกับฐานต่างๆนะคะสำหรับตัวของเอิงนะคะเอิงชอบกิจกรรมรอบกองไฟค่ะ
1: อ๋อเป็นกิจ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ระ รมที่สนุก
0: ก
1: ม
0: ิจ
1: าก
0: รรมที่สนุกมากเพราะน้องๆค่ะจากการที่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ชอบหน้ากันทำให้น้องๆเนี่ยได้มารวมตัวกันรอบกองไฟนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเรียนสอบถามท่านผอ.ว่ากิจกรรมรอบกองไฟค่ะในส่วนของการเรียนรู้ค่ะน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ค่ะแล้วก็มีทักษะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยมีเต้นด้วยค่ะแล้วก็มีการแสดงละครมีการร้องเพลงนะคะพูดตามข้าพเจ้า3ครั้งว่านะคะเยี่ยมสุดๆเยี่ยมสุดๆเยี่ยมสุดๆทำไมต้องพูดแบบนี้นะคะเพื่ออะไรอะคะ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามแต่ขอเล่าที่มาก่อนนะว่ารอบกองไฟอะค่ะเขามีไว้จุดประสงค์เขาเพื่ออะไรเมื่อตอนนู้นนะคะที่ต่างประเทศที่เกาะเกาะหนึ่งแล้วก็มีการเนี่ยแหละเป็นอบรมลูกเสืออย่างเงี้ยค่ะของต่างประเทศที่เขาก็กลัวเด็กๆเหงา
2: ค่ะ
1: กลัวเด็กๆเหงาก็เลยมีการก่อกองไฟขึ้นมาแล้วก็ทำกิจกรรมเหมือนกันเลยค่ะพอเด็กๆมาเข้าค่ายใช่ไหมคะอ่ะสองคืนพอคืนที่สองเนี่ยเขาก็อยากกลับบ้านแล้วอยากคิดถึงแม่อะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: โฮมซิกเริ่มเหงา
1: เริ่มเหงาก็จะจัดกิจกรรมรอบกองไฟเด็กๆเพื่อที่ว่าคลายเหงาแล้วก็เหมือนจะเขาฝึกมาทั้งสองวันละส่วนใหญ่มันจะเป็นคืนที่2รอบกองไฟเหมือนเขาฝึกหนักมาทั้งวันละเนี่ยแหละเราจะจัดกิจกรรมเพื่อให้เขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็มีความสนุกสนานแต่ในความสนุกสนานนั้นก็มีแอบแฝงบางอย่างเหมือนกันอย่างเช่นอย่างที่บอกเหมือนมันก็จะคล้ายๆกระบวนการทำกับข้าวนั่นแหละเหมือนเมื่อกี้เลยคือกระบวนการทำงานเป็นทีมมันสำคัญมากนะคะมันจะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเขาเลยพอรอบกองไฟมันมีการแสดงการแสดงรอบกองไฟถูกไหมคะมันเริ่มตั้งแต่เขาเริ่มเรื่องที่จะแสดงละโดยส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะมีแนวว่าเรื่องที่แสดงต้องเป็นแนวประวัติศาสตร
2: ์
1: ประเพณีวัฒนธรรมไทยหรือว่าอะไรที่แบบสร้างสรรค์มันจะไม่ใช่แบบว่าอยากจะแสดงอะไรก็แสดงไม่ใช่เน
0: า
1: ะ
0: ครูจะมีธีมมาให้หรือรูปแบบของการแสดง
1: ให้เขาเลือกเขาจะมีหัวข้อมาประมาณนี้เนาะศิลปะวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์อะไรพวกปลุกใจเกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะรักชาติ
2: สถาบัน
1: ใช่ทีเนี้ยแล้วก็เด็กๆเขาก็ไปคิดตัวเองแต่ทีเนี้ยพอสิ่งที่พอเขาได้โจทย์ไปปุ๊บอะค่ะกระบวนการกลุ่มเริ่มแล้วนะคะลูกเสือเราจะเน้นกระบวนการกลุ่
2: ม
1: ค่ะกระบวนการกลุ่มเริ่มแล้วเอาเรื่องอะไรใครจะเป็นคนแสดงเป็นอะไรใครจะเขียนบทใครจะเป็นคนพากย์ใครจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะได้ทำเพราะเขาได้ออกจริงๆอะค่ะเชื่อไหมคะว่ามันตื่นเต้นนะ
0: มีน้องๆที่แบบขี้อายเนี่ยคุณครู
1: นี่แต่ว่าบางทีเราเห็นเด็กที่แบบอุ๊ยไม่น่าที่จะแบบกล้าแสดงออกเขากับเปล่าเปล่งแสงเปล่งประกายมาในรอบกองไฟวันนั้นก็มีนะคะมันก็เป็นอะไรที่
2: เรียกว่าคนพบตัวเอง
1: ใช่ค่ะบางทีเราได้เห็นตัวจริงๆของเด็กเขาเลยเขาเป็นเด็กที่แบบอยากแสดงอ่ะแต่ในห้องเขาเรียบร้อยก็มีนะคะเนี่ยแหละเป็นประโยชน์มากๆเลยเขาได้ฝึกคิดฝึกจินตนาการแม้แต่กระทั่งเขาสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะที่เป็นเรื่องที่เขาแต่งเขาก็ได้ใช
0: ้ทักษะ
1: การคิด
0: สุดยอดนะครูค่ะ
2: ดีเชื่อว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่ตอนนี้คงจะมีอีกหลายๆคนที่แบบเอ้ยเริ่มสนุกแล้วอยากเข้าค่ายบ้าง
0: ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่เข้าค่ายของโรงเรียนด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็น
0: ประมาณเทอม2
1: ประมาณเทอม2
0: เทอม2
2: งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราให้น้องๆไปติดตามดูกิจกรรมการเข้าค่ายหน่อยไหม
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เรียนเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็พีพีหากันหมดวะ
1: ไม่รู้เหมือนกันวัดนี้ก็ใหญ่ด้วยน่าจะหากันยากน่าดูเลย
0: เฮ้ยนั่นไงไป
1: ไป

0: here at Wat Vashila Thammava here at the meditating area, and this is the holy statue, so you can come here to meditate here and wish for good luck, like when you want something or when you want peacefulness in your life.
1: เอาเลยอ๋อวันนี้ออกกําลังถ่ายบรรยากาศอยู่ความถึงความสงบแล้วสัมภาษณ์เสร็จยังอ่ะยังไม่ได้ทําเลยต้องไปทําที่ไหนหรออ๋อตรงนี้ไงเดี๋ยวสายไปก็ถึงแล้วแล้วถ่ายเกี่ยวกับอะไรอ๋อถ่ายเกี่ยวกับภาพรหัสทั้ง3แบบหมายของได้ข้อมูลครบปะ
2: ครบไม่ได้กะกําลังสวยเลยอ่ะรอพี่ๆอ่ะยังไม่เห็นเลยนี่เที่ยงแล้วนะ
1: เออเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะไปตามนี่นะเฮ้ยว่าแต่ไปเถอะ
2: โอเคงั้นถ่ายต่อละ
1: โอ

0: วอะไรตายอ่ะ
1: ตาย
0: พี่ว่าใหญ่กว่านั้นต้องเป็นอะไรที่เหม็นพี่พีนะหน้าตาก็ดีทำไมถึงเป็นคนแบบนี้เนี่ยโอ้ผมคอ

0: พี่ตื่นยังไม่เห็นตั้งแต่เช้าเนี่ย
1: เข้าไปดูเองละกันอธิบายไม่ถูกอ่ะขนลุกไปนะไปนะคะ
0: ไปมาดูกันโอ้โหพี่ดีห้องนอนหรือถังขยะเนี่ยมันสกปรกจังเลย
2: ห้องก็เย็นเจี๊ยบโอ้โหแล้วดูเนี่ย18องศานี่วัดนะไม่ใช่บ้านโอ้ยหัดประหยัดไฟกันหน่อยดิพี่
3: จะโบกเบรกอะไรกันนอน
2: ร้อนก็เปิดแอร์ดิเหนื่อยก็พักหิวก็กินทำผิดตรงไหนเนี่ย
4: ไปเก็บกวาด
0: โอ้โห
4: กล่อง
0: ร
4: ับเยอะเลยเนี่ย
0: พี่ชูก็เยอะ
3: ไป
0: ไม่ต้องบ่นไม่ต้องบ่นนี่มันที่วัดไม่ใช่ที่บ้านที่จะไปทำศพผมไม่ได้
3: ถ
0: ้
3: าไม่ทำไม่ได้ศพผมนี่เดี๋ยวแม่บ้านก็มาเก็บ
4: รู้เรื่องเลยโอ้โหแล้วเนี่ยไปอาบน้ำแล้วเนี่ยไปนอนไป
2: ไป
4: อาบน้ำขึ้น
2: อ
4: าบน้ำ
2: อาบน้ำ
4: อาบน้ำอาบน้ำ
0: โอ้
4: มาชั้น
0: เดียวนี
4: ้ทางนู้น
0: โอ้ย
4: วุ้นวายจริงเลย

0: ื่อนซันต้ารู้ป่ะวันที่เนี่ยมีแจกโรงทานทุกวันเสาร์อาทิตย์ด้วยมีของเยอะมากมายไปหมดเลยเช่นพวกขนมเครื่องดื่มข้าวสารอาหารแห้ง
1: โอ้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลย
0: ไปไหนอ่ะ
1: เอาก็ต้องไปเอาขนมอยู่แล้วสิเผื่อนะอาจจะมีทุเรียนด้วย
0: เดี๋ยวก่อนกลับมา
1: โอ้แรงเยอะจัง
0: ของพวกนั้นอ่ะเขาแจกให้เฉพาะคนที่ลำบากเรามีอ่ะเราควรไปแจกพวกเขามากกว่าอย่าเป็นคนโลภสิ
1: ก็จริงเหมือนกันนะ
0: จะไปไหนอ่ะ
1: อ๋อก็เพิ่งบอกเมื่อกี้เองไม่ใช่หรอว่าถ้าเรามีอ่ะเราต้องไปแจกให้คนที่เขาลำบากเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็จะไปแจกให้คนที่ลำบากด้วยเหมือนกันเจอกัน
2: บอกว่ามันอะไรก็ไม่รู
1: ้โอ้โห
2: ยีสกปรกมากเลยเธอ
0: สกปรกแล้วยังมาจับเราอีก
2: ไม่รู้อ่ะ
0: พี่เจออะไรมาเจอผีเหรอ
2: ยิ่งกว่าผีซะอีกต้องไปดูเองอ่ะเราไม่รู้แล้วคิดก็สกปรกโอ้งั้นเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดก่อนดีกว่า
0: บาย
2: น
0: ะ
2: ซันต้ามานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ก็เมื่อกี้เพิ่งมา
2: เออช่างเถอะช่างเถอะอย่าวิ่งชนใครเขาล่ะสกปรกอ่ะ

0: ไม่น่าเชื่อเนาะที่วัดในกรุงเทพขึ้นมา3ชั้นบรรยากาศจะสวยขนาดนี้เลย
1: เอ้าควินทำไมอ่ะ
0: ถ่ายรูปอยู่ดูบรรยากาศสิสวยมากเลยนี่วัดในกรุงเทพนะเนี่ย
1: โอเคงั้นเจอกันข้างล่าง
0: ได้นะได้อ้าวพี่พี
2: อ้าวตกใจอะไรไม่เคยเห็นคนหล่อเหรอ
0: หล่อถามจริงแต่งตัวอย่างนี้ไม่ร้อนเหรอคิดว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือไง
2: เอ้าร้อนอะไรนี่แต่งตัวคูลๆเป็นเด็กสวิตเซอร์แลนด์อ่ะแต่งตัวแบบบ้านๆเฉยๆหุ้ยไม่เอาได้หรอก
0: ถ้าไม่ร้อนลงไปกินข้าวกันไหม
2: โอ้ยไม่เอาไม่เอาพอดีสั่งแหละสั่งพิซซ่าสั่งไก่ทอดมาจากเจ้าดังเจ้าดัง
0: ที่วัดเราก็มีอาหารกินให้นะฟรีด้วย
2: ไม่รู้อะไรแล้วมันไม่คูคนทูคูเท่ๆเขานี่ใช้ตรงใช้ตังกินร้านอาหารดังๆเข้าใจป่ะ
0: ตามใจแล้วกัน
2: ไปโอเควันนี้ก็สวยอย่างนี้เนี่ยถ้ามีร้านอาหารนู้นนะนี่หมาดตรงนี้โหร้านกาแฟตรงนี้แถมติดแอร์ทั้งวัดเพอร์เฟคจริง
3: โคตรร้อนเลยอากาศเมืองไทย

0: ุ้ย
1: เฮ้ย
0: โหว้าว้าว้าโอ้โหอ
1: ะไรตะลึงในความเท่พี่เหรอ
0: เกินนี่นึกว่าอยู่ในเมืองหนาวสิ
1: แน่นอนโดนสบายสบายก็ต้องแต่งตัวสบายสบายดิ
0: โอเคโอเคพิซซ่ากับไก่ทอดมาส่งแล้วนะฮะจะไปกินก็กินเลย
1: ได้ได้ได้ได
0: ้อืมแต่ว่านะเสื้อเยอะขนาดนี้ไม่ร้อนหรอเหงื่อชุ่มๆแล้วนะ
1: ไม่ร้อนเห็นเหงื่อเหงื่ออะไรเพิ่งอาบน้ำมาร้อนตรงนั้น
0: เฮ้ยพี่ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเร็วพี่พีตายแล้ว
2: ดังจังตะโกนทำไมเนี่ยเอ้าพี่ทำไมพี่เป็นไรเหรอ
0: ก็จู่ๆคุยกันก็ล้มลงไปเลยอ่ะ
2: ก็ว่าอยู่แต่งตัวซะขนาดนี้ไม่ดูสถานที่ไม่อยู่บรรยากาศเลยช่วยกันถอดเสื้อเร็วเผื่ออากาศจะถ่ายเทมากขึ้น
0: ก็ว่าอยู่ใส่เยอะซะขนาดเนี้ยคงจะร้อนอยู่หรอก
2: เอาพี่นี่นานโทรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยสิ
3: วันนี้นี่บรรยากาศดีจริงๆเลยรู้ไหมว่าถึงตาต้านะจะไปเที่ยวต่างประเทศมาเยอะก็จริงแต่ว่าประเทศไทยแล้วเนี่ยน่าอยู่ที่สุดเลยว่าไ
4: หมน่าอยู่มากเลยอ่ะแต่หน้าหนาวเมืองไทยนี่แทบไม่เห็นเลยนะ
3: มีก็อยู่ทั้งภาคเหนือไงบนน่ะ
4: แต่มีบางคนอ่ะอยู่เมืองไทยดีๆไม่ชอบทำตัวเหมือนอยู่เมืองนอก
3: คุ้นนะเหมือนเรารู้จักอ่ะน้องฟ้าท่านจะช่วยพี่รับฟังกัน
5: ฮัลโหลค่ะพี่เซนต้า
3: ก็ภูเก็ต
5: ฮะจริงเหรอ
3: มีอะไรเหรอน้องฟ้า
5: ก็พี่พีเป็นลมค่ะ
3: ฮะพี่พีเป็นลมเนี่ยนะโอเคงั้นพี่ไปดูกันเถอะไป
1: ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่

0: นี้แหละแต่งตัวไม่ดูสภาพอากาศเลยดีนะไม่ช็อกเอา
1: เออแถมห้องก็รกอีกไม่รู้สุขภาพเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้ยสำนึกผิดไปแล้วครับขอโทษครับ
3: เป็นยังไงบ้างคะพ่อหนุ่มเอสกิโมชอบน้ำแข็งยังหนาวอยู่ไหมคะ
2: โอ้ยผิดไปแล้วครับ
3: สมหน้า
4: เอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรก็ดีแล้ว
2: นี่พูดถูกพูดถูก
1: อุ้ยแย่แล
0: ้
1: ว
0: เป็นไรเราเนี่ยซันต้าเข็มดังตลอดเลย
1: เออคือว่าฉันหิวข้าวอีกแล้วอ่ะมีใครสนใจเลี้ยงข้าวไหม
3: โอ้โหยังไม่สิ้นเดือนจ้ะจะโทษที
1: พี่ดีนะ
5: ขอเจริญพรสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายจากละครธรรมะที่ได้รับชมและรับฟังไปแล้วนั้นถ้าเราสังเกตดูการอยู่ในถิ่นอันสมควรนั้นก็จะประกอบไปด้วยทำให้สถานที่อยู่นั้นเป็นไปเพื่อสุขกายสบายใจไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ทำงานเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศถ้าเราอยู่ที่ไหนที่นั่นมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ถือว่าที่ตรงนั้นเป็นถิ่นที่อยู่อันสมควรสำหรับเราจึงขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนทำที่ที่เราอยู่นั้นให้สุขกายสบายใจก็จะขึ้นชื่อว่าอยู่ในถิ่นอันสมควรขออำนวยพร

0: เป็นยังไงบ้างคะน้องๆค่ะรับชมกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือสนุกสนานไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันค้างไว้นะคะท่านพระครูค่ะว่าเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะของลูกเสือค่ะต้องเรียนถามท่านผอ.นะคะว่าทางโรงเรียนนะคะมีการเรียนการสอนอย่างไรคะใน5วันที่น้องได้เรียนนะคะต้องเรียนทุกวันหรือเปล่าหรือว่าเรียนเฉพาะบางวันนะคะแล้วก็เรียนกี่ชั่วโมงอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะอย่างที่เราได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่ากิจกรรมลูกเสือค่ะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้ว่าให้เด็กทุกคนต้องได้เรียนนะคะทีนี้หลักสูตรก็ได้กำหนดเอาให้วิชาลูกเสือเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเราได้กำหนดโครงสร้างรายวิชาเอาไว้ให้น้องๆได้เรียนกันสัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะคะสัปดาห์ละ1ชั่วโมงก็คือสัปดาห์ละ1วันค่ะส่วนแต่ละโรงเรียนก็แล้วแต่ว่าจะไปจัดวันไหนที่ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนแต่อย่างโรงเรียนราชบพิตรค่ะเราจัดไว้ที่วันพฤหัสบดี
0: มาเรียนสบายดีนะคะทีนี้เมื่อสักครู่ค่ะเกี่ยวกับพูดถึงการเรียนนะคะทางโรงเรียนนะคะมีการวัดแล้วก็ประเมินผลหรือว่าเกรดออกไหมคะ
1: เออทายสิคะลูกเสือมีเกรดไหม
2: แค่จะมาคิดนะมันจะมีคำว่าผ่านกับไม่ผ่าน
0: หรือเปล่าคะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: อ๋อจะได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม
1: เพราะว่าลูกเสือเราจะไม่ได้มีเกรดนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะประเมินจากหนึ่งเลยค่ะเวลาเรียนว่าเวลาเรียนพอไหมสองกิจกรรมที่ทำอะค่ะผ่านไหมคือหมายว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วผ่านตามคุณลักษณะที่ต้องพึงประสงค์ที่ต้องการไหมตามตัวชี้วัดที่เขากำหนดเอาไว้อะค่ะถ้าผ่าน2 อย่างนี้ผ่านในเงื่อนไขของเวลาผ่านในเงื่อนไขของการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ผ่านค่ะ
0: ผ่านค
2: ่
0: ะ
2: สมมติว่าพอถ้าเกิดในกรณีแค่สมมตินะถ้าไม่ผ่านจะทำยังไง
1: ก็ต้องเอาง่ายๆก็คือต้องมาซ่อม
2: มาซ่อม
1: ใช่ถึงแม้ว่าจะได้เกรด4ทุกวิชานะคะแต่ลูกเสือคุณมอผ
0: อแปลว่าไม่ผ่าน
1: ไม่จบเลยค่ะ
2: ไม่มาเรียน
1: แปลว่าไม่จบเลยมอผอคือไม่ผ่านก็คือไม่จบเลยแม้ถ้าวิชาอื่นได้เกรด4ทุกวิชาก็ตาม
2: แสดงว่าเกรดบางทีอาจจะไม่ทันสมัย
1: เราต้องดูด้วยว่าถ้าอย่างวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยคุณต้องผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านก็แปลว่ายังไม่ได้รับการพัฒนาครบถ้วนตามหลักสูตรใช่ไหมคะ
2: ฉะนั้นอย่ามองข้าม
1: อย่ามองข้าม
2: อย่ามองข้าม
0: ลำดับต่อไปค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงนะคะการเรียนผ่านกับไม่ผ่านตรงนี้ค่ะแล้วบางครั้งเมื่อสักครู่พูดถึงการเข้าค่ายนะคะถ้าเกิดมันไปเข้าค่ายได้ไหมคะ
1: ไม่ไปเข้าค่ายได้ไหมถ้ามีความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นนะคะคือโรงเรียนไม่ได้ใจร้ายขนาดโอ้โหแบบว่าไม่มียืดหยุ่นอะไรเลยถ้าหากว่ามี

0: จำเป็นก็สามารถที่จะทำได้อาจจะทำเป็นรายงานส่ง
1: อื
0: หรือว่าอาจ
1: ม
0: จะไปค้นคว้า
1: อืม
2: เผื่อน้องๆป่วยไม่ได้เดินทางไป
0: ใช
2: ก็
0: ่
2: สามารถทำ
0: ใช
2: รายงานได
0: คื
2: ้
0: อถ้าบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตเราก็ไม่สามารถที่จะพาน้องไปได้เช่นกันใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องทำงานทำรายงานหรือวันนี้อาจจะทำโมเดลอะไรบางอย่างที่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาใช่
3: อันนี้เข้าใจเนาะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าบางทีเนี่ยพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรักลูกเกินไปไม่อยากให้ลูกห่างจากตัวเองหรือเหตุผลอื่นอะไรก็แล้วแต่อันนี้เข้าใจ
0: บางทีน้องอาจจะมีโรคประจำตัวเงี้ยค่ะเราก็ต้องเซฟเซฟไหมเซฟเจอไปก่อน
2: เจอไปก่อนนะคะ
3: ใช่ใช
2: ่ค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงกิจกรรมไปแล้วนะคะทางท่านผอ.ค่ะทางโรงเรียนนะคะแต่ละโรงเรียนนะคะต้องมีการเข้าค่ายทุกโรงเรียนอยู่แล้วนะคะทีน้องๆค่ะเวลาที่เราไปอะค่ะน้องๆมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรบ้างคะในกิจกรรมเข้าค่ายการที่น้องๆฟีดแบ็กกลับมาว่าอยากให้จัดกิจกรรมอีกหรือว่ากิจกรรมมันหนักไปหรืออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ค่ะเด็กๆชอบนะคะเพราะว่าถ้าส่วนตัวของผอ.เองอ่ะผอ.มองว่าเด็กส่วนใหญ่อ่ะเรียนเยอะพอเรียนเยอะอ่ะเขาก็อยากที่จะออกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวร่างกายบ้างโดยที่แบบออกไปเจอกับสถานการณ์จริงๆแล้วพอเขาไปทำกิจกรรมข้างนอกอะค่ะที่มันนอกเหนือจากหนังสือเรียนนอกเหนือจากตำราเรียนแล้วมันเป็นสิ่งใหม่ที่บางครั้งคือเราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราจะมองว่าโอ้มันก็เฉยๆเนาะมันธรรมดาแต่มันคือสิ่งใหม่สำหรับเด็กวัยเขาเขาจะตื่นเต้นมากแล้วเขาก็จะแฮปปี้มากแต่เชื่อไหมคะวันแรกเป็นเรื่องปกติมากเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคืนแรกค่ะส่วนใหญ่ไม่นอนไม่รู้เป็นยังไง
3: ต
0: ื่
3: นเต้น
0: ตื่นเต้นค่ะอาจจะแบบว่าแปลกที่หรือยังไงไม่นอนไม่นอนไม่นอนเลยจริงๆก็คือแบบว่าคุณครูเวนนะคะต้องเดินมาแต่ละที่แต่ละที่ว่าต้องมาคอยดูกันว่าให้นอนนะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอคืนที่สองเท่านั้นแหละค่ะ
3: หลับเป็นตา
0: หลับหลับสนิทเลยค่ะ
2: ต้องเรียนสอบถามท่านครูค่ะบางครั้งนะคะเห็นมีฐานที่แบบว่าปะแป้งก็ดีนะคะทาลิปสติกก็ดีหรือว่ามีแบบล้วงอะไรแบบเป็นปลาเป็นกบอย่างเงี้ยค่ะทำไมต้องมีฐานพวกนี้ด้วยนะคะ
0: จริงๆแล้วค่ะในแต่ละฐานนะคะว่าต้องมีจุดประสงค์ของฐานนั้นฐานเช่นเชือกที่พระจะบอกเนาะคะที่เป็นเชือกสองเส้นให้เด็กข้ามไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือเขาก็ต้องการให้เด็กกล้ากล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็มีความกล้าหาญในการที่จะแบบก้าวข้ามไปนะแต่ว่าในทุกครั้งโรงเรียนเซฟให้อยู่แล้วโรงเรียนเซฟให้อย่างเซฟมากๆเลยเพราะเราก็ไม่อยากให้เด็กเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะไอ้อย่างฐานล้วงไห่ล้วงอะไรเนี่ยที่แบบว่าคือจริงๆแล้วค่ะในนั้นอ่ะเราไม่ได้ใส่อะไรเราไม่ได้ใส่ปลาไหลเราไม่ได้ใส่อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะเราก็คือแบบอยากให้เด็กอ่ะเขาได้แบบเขาได้ตัดสินใจได้มีจิตใจที่แบบเอาละกล้าอะไรเงี้ยในนั้นอ่ะเอาเฉลยก็คือบางทีก็เป็นเฉาก๊วยลอดช่องอะไรที่แบบว่าลอดช่องเน
2: า
0: ะ
2: ขนาดท้ายคืนใช่ไหม
0: ช่องสิงคโปร์ที่ตัวยาวๆเหนียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรที่แบบเละๆอย
3: ่
0: างเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้แกล้งเด็กเราไม่ได้ใจร้าย
3: พอมือไปเองเ
2: ด็กสะดุ้งเลย
0: เขาก็จะมีแต่ละอันเขาก็จะมีวัตถุประสงค์ของฐานนั้น
2: ๆมันออกฤทธิ์การกันไหมคะ
0: โอ้สุดๆเลยค่ะอย่างบางอย่างอ่ะเอาฐานง่ายๆเนาะกู้ระเบิดที่จะมีแบบเป็นหนังยางเชือกเป็นเชือกยาวๆแล้วก็ให้ไปเอาขวดเอาดึงทุกคนต้องดึงพร้อมกันนะคะแล้วค่อยๆปล่อยพร้อมกันเพื่อที่จะแบบหยิบขวดขึ้นมาให้ได้อันนี้มันก็ทำให้เราต้องใช้ทักษะที่ทำงานเป็นทีมมากๆเลยสกีบกหรืออะไรโหทุกอย่างเลยค่ะ
2: พูดง่ายๆว่าเราไม่สามารถเก่งคนเดียวได้ใช่ไหมคะครูค่ะเราต้องมีการรวบรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะนะคะความกล้าการคิดวิเคราะห์นะคะที่สำคัญที่สุดคือการทำงานเป็นทีมนะคะ
0: แล้วก็สิ่งหนึ่งอะค่ะที่เราจะพบได้ในค่ายเนาะค่ะบางทีอาจจะมีการที่แบบว่าทำอะไรผิดพลาดแล้วเขาให้อภัยกันเป็นภาพที่น่ารักมาก
2: น่ารักมากๆเลยนะคะ
3: เป็นการสอนนอกห้องเรียน
0: ค่ะให้อภัยกันบางทีก็เราเห็นภาพที่เขาช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องสอนเลยเนาะคือการที่สอนแบบว่าคุณหนูต้องช่วยเหลือกันนะบางทีมันไม่ต้องสอนเลยค่ะเหตุการณ์ให้สถานการณ์เป็นสถานการณ์เนาะสถานการณ์พาไปให้เขาแบบได้เรียนรู
3: ้เหมือนกับว่าไม่ซ้ำเติมกัน
0: ใช่
3: พอคนนั้นผิดก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร

0: แบบ
1: ค่ะ
2: แล้วภาพอีกภาพหนึ่งค่ะยังเดินทางไกลนะเชื่อมันจะมีเด็กที่แข็งแรงเด็กที่แข็งแรงเขาก็จะเดินแบบไม่เหนื่อย
1: ชอบ
2: แล้วก็จะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง
0: เหนื
2: ที
0: ่
2: เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อย
0: เ
2: ขาช่วยกันนะคะเราจะไม่เห็นเลยที่ว่าไอ้คนที่เดินแข็งแรงเดินไปก่อนปล่อยเพื่อนทิ้ง
1: ก็จะรอกันใช่ไหม
2: รอการพากันจูงกันเดินกอดคอกันไปมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเนี่ยแหละนี่แหละทำไมแบบมันเป็นกิจกรรมที่มันสอนอะไรหลายๆอย่าง
1: เมื่อสักครู่เราพูดถึงทางที่เดินแล้วทีนี้เนี่ยในกิจกรรมค่ะต้องมีบ้างนะคะที่แบบว่าไปแบบเปิดนั่นเปิดนี่โดนลวดน้ำเกี่ยวโดนอะไรเกี่ยวมีบาดแผลน้องๆสามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นได้ไหมคะ
2: จริงๆแล้วอะค่ะน้องๆทำได้ไหมด้วยความที่อย่างของเรื่องของออเป็นเด็กเล็กเนาะได้บ้างแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามั่นใจให้เด็กเขาทำเองเพราะเราเป็นเด็กเล็กเราก็กลัวในเรื่องของความไม่สะอาดแต่ทีเนี้ยในการที่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เราจะต้องมีทีมงานดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วจะมีทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคือไปอย่างเงี้ยค่ะทางโรงเรียนต้องเซตบุคลากรว่าใครต้องดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม้กระทั่งเดินทางไกลอ่ะเราจะต้องมีรถเดินตามรถขี่ตามเด็กเดินเลย
0: กันพลาด
2: ปฐมพยาบาลก็เป็นหนึ่งบทเรียนนะคะ
1: น้องๆได้เรียนด้วยเหรอคะ
2: ได้เรียนค่ะ
1: นอกจากว่าเดินทางไกลแล้วกิจกรรมผ่านแล้วทำอาหารแล้วรอบกองไฟก็ยังมีได้เรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2: ได้เรียนอย่างน้อยๆค่ะจริงๆเขาทำแผลอะไรเขาทำไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่หรอกแต่ว่าเขาจะรู้ว่าสมมติว่า
1: โดนรถบาดค่ะรถหนังบาด
2: เขารู้ว่าต้องน้ำสะอาดล้างก่อนเลยเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นเบื้องต้นเนาะเขารู้ว่าต้องเอาน้ำสะอาดล้างแล้วต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดยังไงนะคะแต่สิ่งที่เขาได้เห็นชัดที่สุดเลยถ้าเขาล้มเขาจะรู้เลยว่าเขาขยับไม่ได้แล้วถ้าเห็นเพื่อนล้มเขาจะต้องรู้เลยว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปยกเพื่อนได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นการบาดเจ็บทางไขกระดูกสันหลังหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าแบบมันต้องอย่างนี้อย่าง
1: น
2: ี้นะหรือว่าการติ ด
1: ค
2: อใช่อย่างน้อยๆอ่ะเขายังเล็กมากเขาอาจจะยังดูแลคนอื่นไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำได้คือเขาอะดูแลตัวเองได้แล้วเขารู้ว่าต้องปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างไร
1: ค่ะสุดยอดเลยค่ะท่านพระครูค่ะ
0: ดีถ้าที่ฟังพอพูดมาทั้งหมดรู้สึกว่าอยากย้อนกลับไปวัยเด็กเหมือนเดิมเพราะว่าท่านที่ผอพูดนี่คือภาพตอนเด็กๆนี่โผล่ขึ้นมาตลอดเลยแต่ว่าเด็กสมัยนั้นกับเด็กสมัยนี้กิจกรรมต่างกันนะ
2: ต่างกันค่ะสมัยนี้เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเพลย์เซฟให้เด็กมากขึ้นในหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าบางทีอันตรายมันปัจจุบันอันตรายมันมากขึ้นหรือยังไงไม่รู้เนาะว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะ
0: เจนเรานี่คือเจ็บได้สีทนได
1: ้สีทนได้
0: เจนนี้สีทนได้
2: เด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรร
0: ม
2: แบบนี้
1: ทีนี้ในระหว่างที่เราเรียนลูกเสืออย่างเงี้ยค่ะเราต้องขอเรียนสอบถามนะคะท่านผอ.แล้วก็ถามแนวคิดของท่านพระครูด้วยค่ะว่าด้วยปัจจุบันนะคะมี AI เข้ามานะคะท่านผอ.ได้ใช้ AI อะไรเกี่ยวกับการบูรณาการในรายวิชาลูกเสือหรือเปล่าคะ
2: ในคำถามที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าถามว่าใช้ AI ไหมเราอาจจะยังไม่ได้ถึงกับขั้นนั้นแต่ณตอนนี
1: ้
2: ตอนนี้อย่างเช่นเรื่องเข็มทิศเรามีสอนเรื่องเข็มทิศใช่ไหมคะปกติเรามีพกเข็มทิศไปเลยตั้งเลยเข็มทิศอันนี้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเรามีโทรศัพท์แล้วในแอปอ่ะมันก็จะมีในโทรศัพท์จะมีเข็มทิศที่มันอยู่เนี่ยซึ่งถ้าอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันณปัจจุบันนี
1: ้
2: เราก็น่าจะเป็นที่มันอยู่ในโทรศัพท์ถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันใช้ได้มันมีจริงเพราะว่าปกติออกจากบ้านเราพกโทรศัพท
1: ์
2: คงไม่ค่อยมีคนที่ออกจากบ้านแล้ว
1: เก็บทิพย
2: ์อันนี้แหละค่ะที่เราประยุกต์ใช้ให้มันทันสมัยมาก
1: ขึ้นน้องๆเนี่ยก็มีเครื่องมือการสื่อสารก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะน้องๆสามารถโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดเข็มทิศแล้วน้องๆดูเป็นไหมคะ
2: เป็นค่ะ
1: มันดูเป็นด้วย
2: มันง่ายนิดเดียว
1: อ๋อดูทิศได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วมันมีกิจกรรมที่สนุกด้วยนะเราก็จะให้เขาไปหาของเราก็จะของไปซ่อนไว
0: ้
2: แล้วเราก็จะมีโจทย์ให้เขาอะไปทางทิศเหนือ19พอเจอแล้วปุ๊บ ให้หันไปทางที่ตะวันออกอีก29เงี้ย
1: ใช้การบูรณาการจากทางออนไลน์เนี่ยหรอ
2: ใช่แล้วเขาก็ไปสุดท้ายเขาก็หาชิ้นอันนั้นเจอสนุกค่ะสนุก
1: แล้วมีน้องๆที่ดูไม่เป็นไหมคะน่าจะน้อยมาก
2: น้อยมาก
1: น้อยมากเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้สื่อนวัตกรรม
2: ใช่ใช่มัน
1: เกี่ยวกับการสื่อสารเข้ามานะคะสุดยอดมากนะคะท่านพระผู้ค่ะ
0: เรียกว่าตามยุคตามสมัย
1: ค่ะนอกจากการที่เราเนี่ยใช้ในการดูเข็มทิศแล้วอะค่ะในระหว่างที่เราเรียนในคลาสเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณครูได้เปิดสื่อตรงจุดเนี้ยค่ะให้น้องๆดูไหมคะเกี่ยวกับทางออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันเนี้ยก็จะมีบ้างที่เราจะใช้สื่อทางออนไลน์มาสอนให้น้องๆดูมีในบางเรื่องที่มันเหมาะสมอย
1: ่
2: างเงี้ยค่ะ
1: ให้เขาสำคัญแล้วก็เรียนอ่อนทุกจุดนะท่าน
2: บางทีเราก็ให้เขาไปค้นคว้าได้เนาะการจัดกระป๋องกระเป๋าเงี้ย
1: แล้วน้องคุณว่าจะทางมือถือหร
2: อทางมือถือก็ได้ทางคอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้น้องๆเนี่ยได้เกิดกระบวนการบูรณาการเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยใช้ AI เข้ามาอาจจะถาม ChatGPT เราจะไปเข้าค่าย
2: ใช้อะไรบ้าง
1: ต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมคะแสดงว่าแบ่งเบาภาระนะคะ
0: ถือว่า AI ช่วยทุกเรื่องเลย
2: โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนดิจิทัลด้วยค่ะ
1: ว้าว
0: โรงเรียนแรกมาพิเศษธรรมดา
2: เป็นโรงเรียนดิจิทัลด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะมีทักษะในการค้นหาหรือว่าสืบค้นข้อมูลได้เก่งมากๆเลยอย่างจัดกระเป๋าอย่างไรเขาสามารถให้ช่วย AI ช่วยคิดได้เลยนะคะ
0: ถือว่าเป็นความโชคดีของเด็กสมัยนี
1: ้
0: สมัยเราต้องมานั่งคิดเตรียมอะไรบ้าง
1: มีกระดาษแล้วค่อยติ๊ก
2: เขาก็จะมีเทคนิคอีกนะจัดกระเป๋าคือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะคือถ้าแบบเนี่ยคนทั่วไปจะแบบอะไรควรที่จะเอาไว้ข้างล่างสุดอะไรควรที่จะไว้บนสุดมันก็มีเทคนิค
1: ห่วงแบบบาลานซ์ในการที่เราจะแบบแครี่สะพายหลัง
2: ใช่ไหมใช่ใช่ด้วยแล้วก็ความอะไรลำดับการใช
0: ้
1: สำคัญทุกจุด
2: เลยใช่เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าวิชาลูกเสือ
1: สำคัญมากๆเลย
2: สำคัญน่าเรียนนะน่าเรียน
1: อยากจะ
2: ใช้ได้ในชีวิต
1: จริงกลับไปอีกรอบได้ไหมท่านครู
0: นั่นถึงก็มาถึงจุดนี้แล้วอาตมาก็เชื่อว่าน้องๆที่ติดตามรายการของเราอยู่ตอนนี้ท่านผอ.ได้พูดมาทั้งหมดนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่กำลังอยู่ในวัยเรียนถ้าหากว่าคนไหนหรือน้องๆคนไหนที่คิดว่าลูกเสือไม่สำคัญก็ขอให้เปลี่ยนความคิดใหม่เพราะจริงๆแล้ววิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญกับพวกเราทุกๆคนสามารถนำไปต่อยอดได้ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสามัคคีเราจะเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือนั้นเมื่อเรามาเรียนแล้วมาอยู่รวมกันแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต่อยอดให้สูงสุดในอนาคตต่อไปก็คือเรื่องความสามัคคีนั่นเองและถ้าเกิดเราอยู่เป็นแล้วก็จะเห็นความสุขคำว่าอยู่เป็นเห็นสุขก็คือหมายความว่าเรามีกิจกรรมอะไรแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเราทำแล้วกิจกรรมนั้นอยู่กับเราแล้วให้เรามีความสุขจึงจะมีความสุขเรียกว่าอยู่เป็นก็จะเห็นความสุขขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนในการติดตามวันนี้ขอเจริญพร
1: น้องๆคะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านอ๋อนะคะช่วยฝากอะไรให้กับน้องๆทางบ้านค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะพอขอฝากให้น้องๆนะคะเปิดใจนะคะแล้วก็ให้สนใจในกิจกรรมลูกเสือให้มากมากๆเลยเพราะว่าถ้าหากว่าน้องๆสนใจในกิจกรรมลูกเสือค่ะกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สนุกไม่น่าเบื่อนะคะและที่สำคัญน้องๆจะสามารถนำทักษะที่น้องๆได้เรียนไปอะค่ะเอาไปใช้ได้ในอนาคตจริงๆนะคะค่ะพอก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ
1: ค่ะและในลำดับถัดไปนะคะก็ต้องพวกเรานะคะทั้งอาจารย์เอิงนะคะแล้วก็ท่านผอ.นะคะต้องขอกราบลานะคะท่านพระครูวิบูลย์ธรรมทัตด็อกเตอร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเรียนในรายวิชาระบบการผลิตกระบือสมัยใหม่ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาเรื่องภาพรวมระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่ซึ่งถือเป็นบทพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของการเลี้ยงกระบือทั้งระบบตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์การจัดการอาหารการดูแลสุขภาพการสืบพันธุ์ไปจนถึงการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอาจารย์อยากให้นักศึกษาลองนึกภาพย้อนกลับไปในอดีตหากเราถามคนรุ่นปู่ย่าตายายว่ากระบือมีความสำคัญอย่างไรคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คงเป็นกระบือคือแรงงานหลักของครอบครัวใช้ไถนาใช้ในการลากเกวียนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเป็นเสมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่าของครัวเรือนเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีวิถีความผูกพันกับกระบืออย่างยาวนานกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีและความภูมิใจในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนอย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรพัฒนามากขึ้นรถไถเดินตามระบบในส่วนของรถแท็กเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆมาแทนที่แรงงานสัตว์ทำให้บทบาทของกระบือในฐานะสัตว์ใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่องจำนวนประชากรกระบือในประเทศไทยจึงลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตหลายคนอาจคิดว่าอุตสาหกรรมกระบือกำลังจะหายไปแต่ในความเป็นจริงแล้วกระบือกำลังได้รับการพัฒนาและปรับบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคปัจจุบันปัจจุบันกระบือไม่ได้ถูกเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ถูกพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ในหลายรูปแบบเช่นการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพสูงการผลิตน้ำนมกระบือการจำหน่ายพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์การประกวดกระบือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือในหลายประเทศทั่วโลกเช่นอินเดียปากีสถานอิตาลีอิตาลีกระบือถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมมูลค่าสูงในขณะที่ประเทศไทยเองก็เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบือเชิงพาณิชย์มากขึ้นเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนักศึกษาลองคิดตามนะคะหากฟาร์มกระบือแห่งหนึ่งมีการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีมีการจัดการอาหารอย่างเหมาะสมมีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่ากระบือที่มีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูงลดต้นทุนการผลิตและสร้างผลกำไรให้กับผู้เลี้ยงได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือแนวคิดของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่ซึ่งมองถึงในเรื่องของการเลี้ยงกระบือที่เป็นระบบที่ทุกองค์กรประกอบด้วยเชื่อมโยงกันไม่ใช่เพียงให้อาหารหรือการรักษาโรคเท่านั้นแต่เป็นในส่วนของการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในฟาร์มกระบือไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมการคัดเลือกพันธุ์ด้วยข้อมูลพันธุกรรมการให้อาหารสูตรคำนวณระบบการตรวจติดตามสุขภาพสัตว์ระบบเซ็นเซอร์หรืออินเทอร์เน็ตของทรัพย์สินรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูลของฟาร์มเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นลดความเสี่ยงในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการฟาร์มดังนั้นการศึกษาเรื่องของระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกระบือเท่านั้นแต่จะเป็นการเรียนรู้แนวคิดและการจัดการฟาร์มอย่างครบวงจรซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการวิจัยและการพัฒนาชุมชนในอนาคตได้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักอาจารย์ขอให้นักศึกษาตั้งคำถามกับตัวเอง3ข้อนะคะข้อที่1เหตุใดจำนวนกระบือในประเทศไทยจึงลดลงจากในอดีตข้อที่2กระบือสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ในรูปแบบใดบ้างข้อที่3เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือได้อย่างไรหลังจากเรียนบทนี้จบนักศึกษาจะสามารถตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ได้อย่างชัดเจนต่อไป
เราจะเข้าสู่ในส่วนของหัวข้อแรกนะคะคือแนวคิดระบบการผลิตหรือ production system ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการฟาร์มกระบือในยุคใหม่ค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตกระบือในปัจจุบันแล้วนะคะหัวข้อแรกที่เราจะศึกษาคือแนวคิดระบบการผลิตหรือ production system คำว่าระบบหมายถึงการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบหลายส่วนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หากยกตัวอย่างง่ายๆคือร่างกายมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบประกอบด้วยระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารและระบบประสาททุกระบบต้องทำงานร่วมกันหากระบบใดระบบหนึ่งเกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดเช่นเดียวกับการทำฟาร์มนะคะในส่วนของฟาร์มกระบือฟาร์มไม่ได้ประกอบด้วยเพียงกระบือเท่านั้นแต่ประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านที่ต้องทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์แรงงานเงินทุนการจัดการสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมการตลาดและเทคโนโลยีทุกองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบดังนั้นการจัดการฟาร์มที่ดีจึงต้องมองภาพรวมทั้งระบบไม่ใช่มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะคะความหมายของระบบการผลิตกระบือระบบการผลิตกระบือหมายถึงกระบวนการบริหารการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกระบือตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยผลิตการดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการผลผลิตจนถึงในเรื่องของจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในอดีตการเลี้ยงกระบืออาจอาศัยประสบการณ์ของเกษตรกรเป็นหลักแต่ในปัจจุบันการเลี้ยงกระบือได้พัฒนาเป็นระบบผลิตเชิงธุรกิจผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตผลตอบแทนความปลอดภัยทางอาหารสวัสดิภาพสัตว์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นแนวคิดจากการจัดการแบบเป็นระบบจึงมีความสำคัญอย่างมากค่ะองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือนะคะระบบการผลิตกระบือสามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิด input process output และ feedback นะคะซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการจัดการในทุกภาคส่วนลองจินตนาการถึงฟาร์มกระบือแห่งหนึ่งสิ่งที่นำเข้าคือ input สิ่งที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มคือ process ผลที่ได้คือ output และข้อมูลที่นำกลับมาปรับปรุงคือ feedback นะคะเรามาศึกษาในแต่ละส่วนไปพร้อมกันเลยนะคะ1. ปัจจัยนำเข้าหรือ input นะคะ input คือทรัพยากรทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตเปรียบเสมือนวัตถุดิบตั้งต้นของฟาร์มหากปัจจัยนำเข้ามีคุณภาพดีโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่ดีก็จะมีสูงขึ้นตัวอย่างของปัจจัยนำเข้าได้แก่ 1. พันธุ์กระบือพันธุกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตกระบือที่มีพันธุกรรมดีจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงให้ผลผลิตดีมีความสามารถในการสืบพันธุ์ดีและมีความต้านทานโรคที่ดีกว่าดังนั้นการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์จึงมีความสำคัญมาก 2. อาหารอาหารคิดเป็นต้นทุนสูงที่สุดของการเลี้ยงกระบือโดยอาจจะคิดในส่วนของร้อยละ 60-70 ของต้นทุนทั้งหมดหากจัดการอาหารได้อย่างเหมาะสมกระบือจะมีการเจริญเติบโตที่ดีสุขภาพแข็งแรงและให้ผลผลิตสูง 3. ในส่วนของแรงงานนะคะแรงงานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารการทำความสะอาดคอกการสังเกตอาการป่วยหรือการบันทึกข้อมูลแรงงานที่มีความรู้ทักษะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมาก 4. เงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนเช่น

ซื้อพันธุ์สัตว์การสร้างโรงเรือนการจัดการอาหารในการจัดซื้อในส่วนของอุปกรณ์5โรงเรือนและอุปกรณ์โรงเรือนที่เหมาะสมจะช่วยลดความเครียดของสัตว์ส่งผลให้สัตว์สุขภาพดีและผลผลิตสูงนะคะ6เทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันฟาร์มสมัยใหม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากอย่างเช่นระบบเซ็นเซอร์ระบบติดตามตัวสัตว์โปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มและระบบพื้นฐานของข้อมูล7เวชภัณฑ์และวัคซีนใช้สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคซึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียในฟาร์ม2กระบวนการผลิตหรือโปรเซสนะคะเมื่อมีการปัจจัยนำเข้าแล้วขั้นตอนต่อมาคือกระบวนการผลิตซึ่งถือว่าหัวใจสำคัญของระบบประกอบด้วยการจัดการฝูงการให้อาหารการสืบพันธุ์การดูแลสุขภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบันทึกข้อมูลตัวอย่างเช่นหากฟาร์มมีคุณภาพอาหารที่ดีแต่ให้อาหารไม่ถูกวิธีกระบือก็อาจจะมีผลเสียในการรับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะหรือหากมีพ่อพันธุ์ที่ดีแต่ไม่มีการวางแผนผสมพันธุ์ก็อาจทำให้อัตราการเจริญหรือในเรื่องของการผสมติดต่ำดังนั้นความสำเร็จของฟาร์มจึงขึ้นอยู่กับการจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผลผลิตหรือเอาท์พุตนะคะผลผลิตคือสิ่งที่ได้จากการผลิตซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตัวอย่างเช่นลูกกระบือกระบือขุนน้ำนมกระบือมูลกระบือและผลิตภัณฑ์แปรรูปในปัจจุบันแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มได้รับความสนใจอย่างมากเช่นการแปรรูปนมกระบือเป็นชีสโยเกิร์ตหรือไอศกรีมซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้หลายเท่าตัว 4. ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กฟีดแบ็กคือข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลผลิตและนำกลับมาใช้ปันในเรื่องของการปรับปรุงระบบนะคะอย่างเช่นอัตราการเจริญเติบโตอัตราการผสมติดอัตราการคลอดอัตราการเกิดโรคต้นทุนการผลิตและผลกำไรตัวอย่างเช่นหากพบว่ากระบือโตช้ากว่ามาตรฐานผู้เลี้ยงต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าปัญหาการเกิดอาหารเกิดจากอาหารพันธุกรรมสุขภาพสัตว์หรือในเรื่องของการจัดการนะคะแล้วจึงปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องนี่คือหลักสำคัญของการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสรุปท้ายหัวข้อนี้นะคะดังนั้นในส่วนของระบบการผลิตกระบือไม่ได้หมายถึงเพียงการผลิตสัตว์ให้มีชีวิตรอดเท่านั้นแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดอย่างเป็นระบบเริ่มจากการเลือกปัจจัยนำเข้าที่มีคุณภาพดำเนินการในส่วนของกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเมื่อทุกองค์กรประกอบในส่วนของเมื่อทุกองค์ประกอบในส่วนของการทำงานเชื่อมโยงอย่างเหมาะสมนะคะฟาร์มกระบือก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนสร้างกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระบบยาวนานประเภทของระบบการผลิตกระบือนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาคือเกษตรกรสามารถเลือกวิธีการเลี้ยงกระบือแบบใดได้บ้างในความเป็นจริงระบบการเลี้ยงกระบือมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่จำนวนสัตว์เงินลงทุนแรงงานเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงโดยทั่วไปสามารถแบ่งได้3ระบบหลักได้แก่1ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิม2ระบบการเลี้ยงแบบกึ่งเข้มข้น3ระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้นเรามาศึกษารายละเอียดของแต่ระบบกันนะคะ1ระบบการเลี้ยงแบบดั้งเดิมระบบนี้จะเป็นรูปแบบของการเลี้ยงที่พบมากที่สุดในอดีตโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยลักษณะสำคัญคือเกษตรกรปล่อยกระบือออกหากินตามธรรมชาติเช่นเราอาจจะพบในส่วนที่กระบือไปอยู่นะคะในส่วนของบริเวณป่าชุมชนพื้นที่สาธารณะพื้นที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงกลางวันกระบือจะออกหากินเองและในช่วงเย็นจะถูกต้อนกลับเข้าคอกการจัดการส่วนใหญ่ใช้แรงงานภายในครอบในส่วนของครอบครัวอาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติจึงมีต้นทุนค่อนข้างต่ำข้อดีของการเลี้ยงระบบดั้งเดิมประการแรกคือใช้เงินลงทุนต่ำเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่หรือซื้ออาหารคนจำนวนมากนะคะ

ประการที่2ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นหญ้าธรรมชาติฟางข้าวและเศษวัสดุทางการเกษตรประการที่3เหมาะกับการทางเกษตรกรรายย่อยที่มีเงินลงทุนจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามระบบนี้มีข้อจำกัดหลายประการเช่นไม่สามารถควบคุมการกินอาหารได้อย่างแม่นยำกระบืออาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในฤดูแล้งการผสมพันธุ์เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้ยากต่อการวางแผนการผลิตรวมทั้งมีความเสี่ยงของการติดต่อโรคและพยาธิสูงตัวอย่างเช่นในฤดูแล้งหญ้าธรรมชาติมีปริมาณลดลงกระบืออาจได้รับพลังงานและโปรตีนไม่เพียงพอส่งผลให้น้ำหนักตัวลดอัตราการผสมติดต่ำและอัตราการเจริญเติบโตชะลอตัวค่ะ 2. ระบบการเลี้ยงแบบกึ่งเข้มข้นระบบนี้ถือเป็นรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากการผสมผสานข้อดีของระบบดั้งเดิมและระบบความเข้มข้นเข้าด้วยกันกระบือจะถูกปล่อยออกหากินในแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในบางช่วงเวลานะคะแล้วก็กลับมาสู่คอกเพื่อรับอาหารเสริมในช่วงเช้าหรือในช่วงเย็นอาหารเสริมที่ใช้ได้แก่อาหารข้นอาหารในส่วนของหญ้าหมักฟางปรับปรุงคุณภาพนะคะมันสำหรังหมักยีสต์รวมถึงการจัดการด้านสุขภาพที่เป็นระบบมากขึ้นเช่นมีการทำวัคซีนการถ่ายพยาธิชั่งน้ำหนักการบันทึกข้อมูลข้อดีของระบบกึ่งเข้มข้นสามารถควบคุมการผลิตได้ดีกว่าระบบดั้งเดิมกระบือได้รับอาหารที่เพียงพอนะคะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงของการขาดแคลนอาหารในฤดูแล้งใช้เงินทุนน้อยกว่าระบบเข้มข้นจึงเหมาะกับเกษตรกรส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์หลายแห่งมีการปลูกหญ้าเนเปียสำหรับตัดสดร่วมกับการใช้ฟางข้าวและอาหารเสริมทำให้สามารถผลิตคกกระบือขุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ระบบการเลี้ยงแบบเข้มข้นระบบนี้เป็นระบบการเลี้ยงเชิงธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการค้าอย่างเต็มรูปแบบกระบือจะถูกเลี้ยงภายในโรงเรือนหรือคอกตลอดเวลาอาหารทุกชนิดถูกคำนวณสูตรอาหารอย่างแม่นยำตามอายุน้ำหนักและวัตถุประสงค์ของการผลิตเช่นกระบือขุนกระบือพ่อพันธุ์กระบือนมฟาร์มประเภทนี้มักมีในส่วนของโรงเรือนมาตรฐานระบบน้ำอัตโนมัติระบบการจัดการมูลสัตว์ระบบการบันทึกข้อมูลโปรแกรมการบริหารจัดการฟาร์มรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเซ็นเซอร์ตรวจสุขภาพ GPS tracking นะคะและระบบสมาร์ทฟาร์มข้อดีของระบบเข้มข้นสามารถควบคุมทุกปัจจัยการผลิตได้อย่างแม่นยำทำให้สัตว์มีอัตราการเติบโตสูงคุณภาพผลผลิตสม่ำเสมอเหมาะสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์และการส่งออกแต่อย่างไรก็ตามระบบนี้ต้องใช้เงินทุนสูงทั้งในส่วนของด้านโรงเรือนอุปกรณ์อาหารบุคลากรที่มีความรู้หากบริหารจัดการไม่ดีอาจเกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากหากเปรียบเทียบทั้ง3ระบบนะคะจะพบว่าระบบดั้งเดิมเหมาะกับผู้ที่มีเงินทุนต่ำแต่ควบคุมการผลิตได้จำกัดระบบกึ่งเข้มข้นทางเลือกที่เหมาะแล้วก็สมดุลที่สุดระหว่างต้นทุนและประสิทธิภาพส่วนระบบเข้มข้นเหมาะสำหรับการผลิตเชิงธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการผลผลิตสูงและคุณภาพสม่ำเสมอดังนั้นไม่มีระบบใดที่ดีสุดสำหรับทุกสถานการณ์นะคะแต่เกษตรกรต้องเลือกให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีเงินลงทุนสภาพพื้นที่เป้าหมายการผลิตแนวโน้มระบบการเลี้ยงกระบือในอนาคตในปัจจุบันแนวโน้มการเลี้ยงกระบือในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมไปสู่ระบบกึ่งเข้มข้นและระบบเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ลดลงต้นทุนในส่วนของแรงงานสูงขึ้นและตลาดต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอขณะเดียวกันเทคโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้เกษตรกรสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างแม่นยำลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ดังนั้นการเข้าใจระบบการเลี้ยงแต่ละรูปแบบจึงเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนากระบือในอนาคตและเป็นก้าวแรกของการเป็นนักสวัสดิ์ศาสตร์หรือผู้ประกอบการฟาร์มกระบืออย่างมืออาชีพนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาแนวคิดระบบการผลิตและรูปแบบการเลี้ยงกระบือแล้วคำถามสำคัญที่ควรพิจารณาต่อไปคือการพัฒนาระบบการผลิตกระบือในยุคใหม่มีเป้าหมายเพื่ออะไรในอดีตเกษตรกรมักเลี้ยงกระบือเพื่อใช้แรงงานในไร่นาเป้าหมายหลักคือการมีสัตว์ไว้ใช้

ในการช่วยงานทำงานแต่ในปัจจุบันบทบาทของกระบือได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากกระบือไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นเป้าหมายของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงไม่ได้มุ่งเน้นเป็นเรื่องของการเพิ่มจำนวนสัตว์แต่เป็นการพัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพและความยั่งยืนในทุกมิติโดยเป้าหมายที่1 นะคะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป้าหมายแรกที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคำว่าประสิทธิภาพการผลิตหมายถึงการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่สามารถสร้างผลผลิตได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากฟาร์มแห่งหนึ่งใช้หญ้า100กิโลกรัมแล้วสามารถผลิตน้ำหนักตัวกระบือเพิ่มขึ้นได้มากกว่าฟาร์มอื่นแสดงว่าฟาร์มนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกว่าการผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการปรับปรุงพันธุกรรมพัฒนาอาหารสัตว์ป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีช่วยจัดการในส่วนของการจัดการฟาร์มตัวอย่างนะคะกระบือที่ได้รับอาหารสมดุลจะมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการจัดการที่เหมาะสมมีอัตราการเติบโตสูงกว่าใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าและสร้างผลตอบแทนได้เร็วกว่าเป้าหมายการผลิตที่2นะคะลดต้นทุนการผลิตแม้ว่าฟาร์มจะสามารถผลิตได้มากแต่หากมีต้นทุนสูงเกินไปก็อาจจะไม่มีกำไรดังนั้นเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งคือการลดต้นทุนการผลิตต้นทุนหลักในการผลิตกระบือได้แก่ค่าอาหารสัตว์ค่าแรงงานค่ายาและวัคซีนค่าโรงเรือนและค่าอุปกรณ์ปัจจุบันค่าอาหารสัตว์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของต้นทุนทั้งหมดดังนั้นการลดต้นทุนทางด้านอาหารจึงมีความสำคัญมากตัวอย่างเช่นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นการทำในส่วนของหญ้าหมักการใช้มันสำหลังหมักยีสต์การใช้ฟางปรับปรุงคุณภาพด้วยยูเรียวิธีเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของการผลิตนะคะเป้าหมายที่3เพิ่มผลผลิตในอดีตผู้ผลิตอาจจะมุ่งเน้นปริมาณผลผลิตแต่ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นตลาดเนื้อกระบือพรีเมียมต้องการเนื้อที่นุ่มสะอาดปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ในด้านน้ำนมกระบือผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผ่านมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยดังนั้นฟาร์มยุคใหม่จึงได้ให้ความสำคัญและคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงการจัดการสุขภาพการขนส่งและจนไปถึงในเรื่องของการแปรรูปเป้าหมายที่4นะคะส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นสวัสดิภาพสัตว์หมายถึงการที่สัตว์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมการมีสุขภาพที่ดีไม่หิวไม่กระหายไม่เจ็บปวดไม่เครียดและสามารถแสดงพฤติกรรมธรรมชาติได้หากกระบือมีสวัสดิภาพที่ดีจะส่งผลให้การกินอาหารได้ดีการเจริญเติบโตดีการสืบพันธุ์ดีและเกิดโรคน้อยนะคะยกตัวอย่างการจัดให้มีกลางแจ้งสำหรับแช่น้ำและมีระบบพ่นหมอกลดความร้อนจะช่วยลดความเครียดให้กระบือได้อย่างมากเป้าหมายที่5นะคะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมบริษัทในปัจจุบันต้องเผชิญความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการจัดการมูลสัตว์และการใช้ทรัพยากรน้ำดังนั้นระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการนำมูลกระบือมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์การผลิตก๊าซชีวภาพการปลูกพืชอาหารสัตว์แบบอนุรักษ์ดินและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยนะคะเป้าหมายที่6การสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมเป้าหมายสูงสุดของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่คือความยั่งยืนคำว่ายั่งยืนหมายถึงสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปในระยะยาวได้นะคะโดยไม่สร้างปัญหาให้กับคนรุ่นต่อไปในมิติทางเศรษฐกิจเกษตรกรต้องมีรายได้ที่มั่นคงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องในมิติสังคมการเลี้ยงกระบือก็ต้องช่วยสร้างงานสร้างรายได้และสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับกระบือเช่นจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในปัจจุบันการผลิตบริษัทสมัยใหม่มักใช้แนวคิดที่เพิ่มบอททอลไลน์นะคะหรือหลัก 3 P ประกอบด้วย People

คือประชาชนและชุมชนแพนเดตคือสิ่งแวดล้อมโปรฟิตคือผลกำไรทางเศรษฐกิจหากฟาร์มสามารถสร้างสมดุลทั้ง3ด้านได้จะถือว่าเป็นระบบการผลิตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงสรุปท้ายหัวข้อนี้นะคะเป้าหมายของการผลิตกระบือยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการเพิ่มจำนวนกระบือหรือเพิ่มผลผลิตเท่านั้นแต่มุ่งสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพของการผลิตและการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชุมชนอุตสาหกรรมกระบือไทยเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเชื่อมโยงเป้าหมายทั้ง6ด้านนะคะของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่นักศึกษาอาจสังเกตได้ว่าเป้าหมายทั้ง6ด้านที่กล่าวมานั้นไม่ได้แยกออกจากกันอย่างอิสระแต่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่ยกตัวอย่างเช่นหากฟาร์มสามารถพัฒนาระบบอาหารให้มีคุณภาพดีขึ้นผลที่เกิดขึ้นคือกระบือได้รับสารอาหารที่เพียงพอส่งผลให้อัตราการเติบโตสูงขึ้นเมื่อสัตว์เจริญเติบโตดีสุขภาพสัตว์ก็จะดีขึ้นอัตราการเกิดโรคต่ำนะคะค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลก็จะลดลงต้นทุนการผลิตจึงลดลงตามไปด้วยเมื่อกระบือภาพดีผลผลิตก็จะมีคุณภาพสูงสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงขึ้นส่งผลให้รายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าการปรับปรุงเพียงอย่างจุดเดียวสามารถส่งผลต่อเป้าหมายหลายด้านพร้อมกันนี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการฟาร์มแบบองค์รวมตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายการผลิตคำถามสำคัญคือเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าฟาร์มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่การบริหารจัดการฟาร์มสมัยใหม่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดหรืออินดิเคเตอร์ในการประเมินผลตัวอย่างตัวชี้วัดด้านการผลิตอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันน้ำหนักยานมอายุเมื่อน้ำหนักตลาดอัตราการคลอดอัตราการผสมติดตัวอย่างตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจต้นทุนการผลิตต่อตัวต้นทุนต่อกิโลกรัมน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะรายได้สุทธิอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตัวอย่างตัวชี้วัดด้านสุขภาพอัตราการป่วยอัตราการตายความถี่ในการใช้ยาตัวอย่างตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมปริมาณมูลสัตว์ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรน้ำปริมาณของเสียจากฟาร์มหากไม่มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เกษตรกรจะไม่สามารถประเมินได้ว่าฟาร์มกำลังพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่แนวคิดฟาร์มกระบือที่ประสบความสำเร็จในอดีตหลายคนอาจวัดความสำเร็จจากจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงเช่นผู้ที่มีกระบือ100ตัวอาจถูกมองว่าประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่มีกระบือ20ตัวแต่ในปัจจุบันจำนวนสัตว์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพของฟาร์มได้ตัวอย่างเช่นฟาร์ม A มีกระบือ100ตัวแต่มีต้นทุนสูงอัตราการเกิดโรคมากและกำไรต่ำในขณะที่ฟาร์ม B มีกระบือเพียง40ตัวแต่มีการจัดการที่ดีใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารต้นทุนต่ำและมีกำไรสูงในกรณีนี้ถือว่าฟาร์ม B มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากที่ดีมากกว่านะคะดังนั้นเป้าหมายของฟาร์มยุคใหม่จึงเน้นในเรื่องของคุณภาพของการจัดการมากกว่าการเพิ่มจำนวนสัตว์เพียงอย่างเดียวบทบาทของข้อมูลในการบรรลุเป้าหมายนะคะในยุคดิจิทัลข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งฟาร์มกระบือสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลเช่นวันเกิดน้ำหนักตัวประวัติการผสมพันธุ์ประวัติการฉีดวัคซีนประวัติการรักษาโรคปริมาณอาหารที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถวิเคราะห์ปัญหาวางแผนการผลิตและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำตัวอย่างเช่นหากพบว่ากระบือกลุ่มหนึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตต่ำกว่าปกติข้อมูลที่บันทึกไว้จะช่วยให้ทราบสาเหตุได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันนะคะการสร้างมูลค่าเพิ่มตามเป้าหมายของการผลิตในปัจจุบันฟาร์มกระบือไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะในส่วนของการขายสัตว์ที่มีชีวิตแต่ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายรูปแบบเช่นการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพสูงการผลิตนมกระบือการแปรรูปชีสหรือโยเกิร์ตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือการผลิต

ช้การผสมเทียมฉีดวัคซีนตามโปรแกรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือจำหน่ายทั้งในส่วนผู้พันธุ์และกระบือขุนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือต้นทุนอาหารลดลงอัตราการผสมติดสูงขึ้นอัตราการเกิดโรคลดลงรายได้เพิ่มขึ้นและมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายทั้ง6ด้านสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หากมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวคิดวันเฮลนะคะกับการผลิตกระบือยุคใหม่ปัจจุบันโลกได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดวันเฮลซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันหากสัตว์มีสุขภาพดีความเสี่ยงของการติดต่อก็จะลดลงหากสิ่งแวดล้อมดีสัตว์ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยดังนั้นเป้าหมายของระบบการผลิตกระบือยุคใหม่จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไรแต่คำนึงถึงสุขภาพของทุกภาคส่วนในระบบการผลิตด้วยสรุปนะคะการผลิตกระบือในยุคใหม่ไม่ใช่เพียงในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้โตแต่เป็นการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน6ด้านได้แก่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมกระบือในอนาคตค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาสถานการณ์อุตสาหกรรมกระบือและแนวโน้มในอนาคตแล้วนะคะคำถามสำคัญที่ตามมาคืออะไรคือปัจจัยที่ช่วยให้อุตสาหกรรมกระบือสามารถแข่งขันและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนคำตอบสำคัญประการหนึ่งคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอดีตการเลี้ยงกระบืออาศัยประสบการณ์ของเกษตรกรเป็นหลักการตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาในครอบครัวแต่ปัจจุบันการผลิตสัตว์กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเทคโนโลยีและวรรณกรรมกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตและประสิทธิภาพของการผลิตของฟาร์มนะคะลดต้นทุนและยกระดับการผลิตให้สูงขึ้นความหมายของนวัตกรรมในงานปศุสัตว์คำว่านวัตกรรมไม่ได้หมายถึงเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเพียงเดียวแต่หมายถึงการนำความรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานยกตัวอย่างเช่นการทำหญ้าหมักการใช้แอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลฟาร์มการใช้เครื่องผสมอาหารหรือการใช้เซ็นเซอร์ตรวจสุขภาพสัตว์ล้วนเป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นเพราะช่วยให้เรื่องของการจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะบทบาทของเทคโนโลยีในการจัดการพันธุกรรมพันธุกรรมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตสัตว์เพราะว่าศักยภาพของสัตว์แต่ละตัวถูกกำหนดตั้งแต่ระดับพันธุกรรมในอดีตการคัดเลือกพันธุ์อาศัยเพียงการสังเกตลักษณะภายนอกเช่นขนาดลำตัวรูปร่างสีขนลักษณะเขาแต่ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลการผลิตและข้อมูลพันธุกรรมเพื่อช่วยในการคัดเลือกสัตว์ตัวอย่างเช่นการบันทึกข้อมูลน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักยานมอัตราการเจริญเติบโตประวัติการให้ลูกข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีศักยภาพสูงได้อย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีการสืบพันธุ์นะคะเทคโนโลยีในเรื่องของการสืบพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มจำนวนสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่การผสมเทียมหรือ artificial insemination ข้อดีของการผสมเทียมคือการใช้พ่อพันธุ์ดีได้อย่างกว้างขวางลดปัญหาเลือดชิดเพิ่มความก้าวหน้าทางพันธุกรรมนอกจากนี้ยังจะมีในของการย้ายฝากตัวอ่อนหรือ embryo transfer ซึ่งช่วยขยายพันธุ์จากแม่พันธุ์ชั้นดีได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์นะคะต้นทุนอาหารคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดในการเลี้ยงกระบือดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์จึงเป็นมีความสำคัญอย่างมากตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในปัจจุบันหญ้าหมักฟางปรับปรุงคุณภาพด้วยยูเรียมันสำปะหลังหมักยีสต์อาหาร TMR โดยในส่วนของอาหาร TMR คืออาหารผสมทุกชนิดเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลในทุกคำที่กินเข้าไปช่วยลดเรื่องของการเลือกกินอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากอาหารเทคโนโลยีการจัดการด้านสุขภาพในอดีตเพราะว่าเกษตรกรมักทราบว่าสัตว์ป่วยเมื่อ

แสดงการชัดเจนแล้วแต่ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ติดตามตัวสัตว์แบบเรียลไทม์ตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับกิจกรรมสัตว์เครื่องวัดตรวจอุณหภูมิร่างกายอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวระบบแจ้งเตือนความผิดปกติเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลดความสูญเสียจากโรคและลดค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะระบบฐานข้อมูลฟาร์มปัจจุบันข้อมูลถือเป็นทรัพยากรสำคัญฟาร์มยุคใหม่จะมีการจัดการการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเช่นข้อมูลประจำตัวสัตว์ประวัติการผสมพันธุ์ประวัติการคลอดประวัติการรักษาโรคข้อมูลการให้อาหารเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างต่อเนื่องผู้เลี้ยงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆได้และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแนวคิดสมาร์ทฟาร์มในส่วนของสมาร์ทฟาร์มหรือฟาร์มอัจฉริยะนะคะคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้นะคะอินเทอร์เน็ตออฟธิงคลาวด์คอมพิวเตอร์อาร์ติฟิเชียลอินเทลเจนซ์นะคะบิ๊กดาต้ายกตัวอย่างเช่นเมื่อกระบือดื่มน้ำน้อยลงระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีหรือเมื่ออุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินกว่าปกติระบบก็จะสามารถเปิดพัดลมและพ่นหมอกอัตโนมัติได้ค่ะการใช้โดรนในการผลิตสัตว์นะคะปัจจุบันมีการนำโดรนมาใช้มากขึ้นเช่นสำรวจแปลงหญ้าอาหารสัตว์ประเมินผลผลิตหญ้าตรวจสอบพื้นที่เลี้ยงสัตว์ติดตามสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มช่วยลดเวลาและแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการมากขึ้นเทคโนโลยีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมไม่ได้ช่วยเฉพาะในส่วนของการผลิตเท่านั้นแต่ยังช่วยลดเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลกระบือช่วยลดปัญหากลิ่นและผลิตพลังงานภายในฟาร์มได้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะความท้าทายในการใช้เทคโนโลยีแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันเช่นต้นทุนการลงทุนสูงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตและใช้ไฟฟ้าที่เพียงพอต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีจึงควรพิจารณาความเหมาะสมและขนาดของฟาร์มและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะบทบาทของนักสัตวศาสตร์หรือผู้ที่ทำงานทางด้านกระบือนะคะในยุคดิจิทัลในอนาคตจะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเลี้ยงสัตว์เท่านั้นนะคะแต่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวางแผนธุรกิจฟาร์มประยุกต์ใช้นวัตกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรดังนั้นนักศึกษาที่กำลังนี้ควรพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วยนะคะสรุปในส่วนของท้ายหัวข้อนี้นะคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกในการพัฒนาอุตสาหกรรมกระบือยุคใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับคุณภาพการผลิตส่งเสริมสุขภาพสัตว์ลดผลกระทบที่เกิดสิ่งกับสิ่งแวดล้อมนะคะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกระบือไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคตค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดระบบการผลิตองค์ประกอบของระบบการผลิตกระบือรูปแบบการเลี้ยงกระบือเป้าหมายของการผลิตกระบือยุคใหม่สถานการณ์อุตสาหกรรมกระบือบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมคำถามสำคัญช่วงสุดท้ายนะคะของบทเรียนนี้คือเราจะนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในความเป็นจริงองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับในวันนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อใช้ในการสอบแต่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพการวิจัยการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมบริษัทของประเทศการประยุกต์ใช้ในระดับฟาร์มหากนักศึกษาต้องเป็นเจ้าของฟาร์มกระบือในอนาคตสิ่งแรกที่ต้องทำคือการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นมีพื้นที่เท่าไหร่มีแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่มีแรงงานกี่คนมีเงินลงทุนเท่าไหร่ตลาดเป้าหมายคือใครข้อมูลเหล่านี้จะช่วยกำหนดรูปแบบของการผลิตที่เหมาะสมไม่ใช่ทุกฟาร์มที่จะต้องใช้เทคโนโลยีราคาแพง

แต่ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองด้วยนะคะตัวอย่างการวางแผนฟาร์มกระบือยุคใหม่สมมุติว่าเกษตรกรมีพื้นที่20ไร่นะคะสามารถแบ่งพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์พื้นที่โรงเรือนพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่จัดการมูลสัตว์จากนั้นวางแผนจำนวนสัตว์ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีแทนที่จะเพิ่มจำนวนสัตว์อย่างไม่มีขีดจำกัดแนวคิดนี้เรียกว่าการบริหารจัดการตามศักยภาพของฟาร์มซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอาหารลดต้นทุนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะในอดีตเกษตรกรอาจตัดสินใจจากประสบการณ์เพียงเดียวแต่ในปัจจุบันการตัดสินใจควรอาศัยข้อมูลร่วมด้วยตัวอย่างเช่นหากบันทึกน้ำหนักตัวสัตว์ทุกเดือนจะสามารถทราบว่าสัตว์ตัวใดเจริญเติบโตดีสัตว์ตัวใดมีปัญหาหรือสูตรอาหารใดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การบริหารจัดการมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยสำหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของงานวิจัยระบบการผลิตกระบือยังมีประเด็นที่สำคัญที่สามารถศึกษาต่อยอดได้อีกมากมายเช่นการพัฒนาอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการปรับปรุงพันธุกรรมกระบือการลดต้นทุนการผลิตการจัดการสุขภาพสัตว์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกงานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่และช่วยแก้ไขให้กับเกษตรกรได้จริงการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในหลายพื้นที่การเลี้ยงกระบือไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดังนั้นการพัฒนาระบบการผลิตกระบือจึงสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนได้ตัวอย่างเช่นการสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือการจัดตั้งวิสาหกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกาดและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาอย่างยาวนานคุณลักษณะของผู้ที่เลี้ยงกระบือในอนาคตนะคะในยุคปัจจุบันผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนะคะนอกจากความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงแล้วยังต้องมีทักษะด้านอื่นร่วมด้วยได้แก่ทักษะด้านวิชาการความเข้าใจหลักในเรื่องของการผลิตสัตว์อย่างถูกต้อง 2. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสามารถใช้โปรแกรมและเครื่องมือดิจิทัลได้3. ทักษะทางด้านการบริหารจัดการสามารถวางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิตได้ 4. ทักษะในเรื่องของการสื่อสารสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและชุมชน 5. ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาธุรกิจได้ค่ะกระบือกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable developmentการผลิตกระบือสามารถสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวได้หลายด้านเช่นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการลดความยากจนการส่งเสริมอาชีพในชนบทการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดังนั้นการพัฒนากระบือจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของบริษัทแต่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศโดยรวมข้อคิดในส่งท้ายของการเรียนในบทนี้นะคะในอนาคตนักศึกษาอาจมีบทบาทจะเป็นในส่วนของนักสัตวศาสตร์นักวิจัยผู้ประกอบการฟาร์มนักส่งเสริมการเกษตรผู้พัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดสิ่งสำคัญคือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสร้างคุณค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมบริษัทให้ก้าวหน้าค่ะสรุปท้ายบทเรียนนะคะระบบการผลิตกระบือยุคใหม่เป็นการบริหารจัดการฟาร์มแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงพันธุกรรมอาหารสุขภาพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเป้าหมายสำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนยกระดับผลคุณภาพผลผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชนหากสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกระบือไทยจะยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศต่อไปในอนาคตขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะที่ติดตามบทเรียนในวันนี้และพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษากันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรร

ทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: การสร้างสื่อวิดีโอคอนเทนต์ด้วยเทคโนโลยี AI
1: ดร.ลลิศรา
2: ไอเรีย
1: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พัวนาอีเมลลลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
3: บทที่3การกำหนดแนวทางคอนเทนต์และการใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียเราจะมาใช้ AI ช่วยคิดคอนเทนต์กันเพื่อสร้างไอเดียที่โดนใจลงโซเชียลมีเดียมาวางแนวทางลงสมุดเล่มนี้กันเลยค่ะให้ AI เป็นผู้ช่วยคุณสิคะสร้างคอนเทนต์ปังได้ง่ายๆ
0: มาดูอาจารย์กันบ้างเมื่อกี้เราก็ชม AI กันไปเดี๋ยวจะมาสนใจอาจารย์นะที่ AI ออกแบบมาน่ารักซะด้วยบทที่3ค่ะกับการกำหนดแนวทางคอนเทนต์และการใช้ AI สร้างไอเดียนะคะในบทที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของคอนเทนต์และก็พฤติกรรมของผู้ชมกันแล้วนะคะและปัจจัยที่ทำให้คอนเทนต์ได้รับความสนใจในบทนี้เราจะพยายามเข้าใจผู้ชมมาสู่การวางแผนสร้างคอนเทนต์อะไรและจะเรียนรู้ว่า AI สามารถเข้ามาช่วยเราในขั้นตอนอะไรหรือไอเดียอะไรได้อย่างไรบ้างค่ะในบทนี้นะคะเราก็จะขยับการเข้าใจผู้ชมมาสู่การวางแผนว่าจะสร้างคอนเทนต์อะไรและจะเรียนรู้ว่า AI สามารถเข้ามาช่วยเราในขั้นตอนการคิดไอเดียได้อย่างไรหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากทำคลิปอยากทำเพจหรืออยากสร้างคอนเทนต์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนบางครั้งเรามีไอเดียจำนวนมากมีความคิดผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าไอเดียจะเหมาะกับผู้ชมหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจะพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ยังไงบทนี้นะคะจะมาช่วยเราเห็นกระบวนการตั้งแต่กำหนดทิศทางว่าจะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการเลือกหัวข้อเป็นส่วนการใช้ไอและการช่วยสร้างและพัฒนาไอเดียค่ะสิ่งสำคัญที่อยากให้จดจำไว้นะคะตั้งแต่ต้นก็คือ AI เข้ามาช่วยเราคิดแต่ไม่ได้เข้ามาแทนความคิดสร้างสรรค์ของเราช่วยทำให้คิดได้เร็วขึ้นให้ทางเลือกมากขึ้นและลดเวลาในการเริ่มต้นของงานได้เราก็มาดูผลลัพธ์กันในหน้าสไลด์นี้นะคะว่าผลลัพธ์ที่อาจารย์ขึ้นในหน้าสไลด์นี้จะมีผู้เรียนคนที่สามารถได้รับ5เรื่องสำคัญในเรื่องแรกก็จะเป็นกระบวนการการกำหนดแนวทางคือสามารถที่จะกำหนดแนวทางคอนเทนต์ได้หมายถึงรู้ว่าคอนเทนต์กำลังจะสร้างอะไรมีเป้าหมายอะไรต้องการสื่อเรื่องอะไรและคนดูในรูปแบบไหนเมื่อเรากำหนดแนวทางในเรื่องแรกได้เราผลลัพธ์ที่ได้เรารู้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ที่2ก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้เพราะคอนเทนต์ที่ดีไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราชอบเพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ผู้ชมรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเราด้วยเมื่อเกี่ยวข้องกับเราด้วยคอนเทนต์ก็จะได้ตรงตามเป้าหมายที่เราวิเคราะห์ออกมาเลยค่ะในเรื่องที่3นะคะผลลัพธ์คือสามารถใช้ AI ช่วยสร้างไอเดียได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการคิดหัวข้อคิดชื่อคลิปหรือฮุกหรือแนวทางการนำเสนอถ้าใน3วินาทีแรกเราจะให้เป็นจุดสนใจหรือทำให้คนกลับมาหยุดและที่จะดูคลิปของเราให้เกิน3วินาทีได้ในผลลัพธ์ที่4นะคะคือสามารถที่จะเขียนพร้อมหรือสร้างไอเดียได้ให้งานของเราที่เราสั่ง AI ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณภาพของคำตอบจาก AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพที่เราสั่งคราวนี้ก็มาดูกันแล้วค่ะว่าเราจะสั่ง AI ให้ทำงานได้ตรงตามเป้าหมายของเราหรือเปล่าส่วนเรื่องสุดท้ายนะคือสามารถที่จะเลือกไอเดียได้เหมาะสมเมื่อเราคัดเลือกไอเดียได้เหมาะสมแล้วเราก็มาประเมินจากไอเดียที่เราสั่ง AI มาเลือกใช้ให้เหมาะสมไม่ใช่รับทุกคำตอบจาก AI มาทันทีนะคะเพราะบางทีAI ไม่ได้ทำงานถูก 100% เราก็ต้องมาพิจารณาไอเดียว่าในเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายไหนเหมาะกับคอนเทนต์อะไรและเป้าหมายของคอนเทนต์เป็นยังไงทรัพยากรที่เรามีหรือไม่ตรงไหมดังนั้นบทนี้ไม่สอนเพียงการวิธีใช้ AI นะคะแต่ยังสอนให้เราใช้ AI อย่างมีเหตุผลและถูกทิศทางด้วยค่ะ
3: ทำไมต้องมีแนวทางคอนเทนต์Content Direction คือแผนที่ก่อนเริ่มสร้างคอนเทนต์เริ่มจากไอเดียกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายและคอนเทนต์
0: แล้วมันย้อนกลับไปดูในการซึ่งเขาทำไมถึงต้องมีคอนเทนต์หลายคนเริ่มสร้างคอนเทนต์ในความคิดง่ายว่าอยากทำคลิปหรืออยากมีเพจแต่เมื่อเริ่มทำจริงกับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้ใครดูและไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรผลที่เกิดขึ้นก็คือคอนเทนต์ในแต่ละวันจะไม่มีความต่อเนื่องวันนี้โพสเรื่องนึงพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีกเรื่องนึงผู้ชมจึงไม่เข้าใจว่าเพจนี้มีจุดเด่นอะไรและควรติดตามเพราะเหตุเพราะอะไรนี่คือเหตุผลที่ต้องมีคอนเทนต์ไดเรกชันหรือแนวทางคอนเทนต์ค่ะและคอนเทนต์ไดเรกชันก็เปรียบเสมือนแผนที่ก่อนออกเดินทางช่วยเราดูว่าจุดหมายของเราคืออะไรกำลังพูดกับใครแล้วก็เลือกเส้นทางแบบไหนเราก็มาดูกันที่รถแมพเลยค่ะแผนที่จะไปสู่คอนเทนต์ที่มีเป้าหมายและสร้างคุณค่าอย่างตัวอย่างเช่นนะคะเราต้องการที่จะทำเพจเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาเราก็อาจกำหนดแนวทางว่าต้องการที่จะให้ความรู้และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างไรโดยเราเริ่มจากไอเดียที่อยากจะสื่อสารค่ะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารแนวทางที่จะชัดเจนเพื่อที่จะให้ตัดสินใจง่ายเมื่อเรามีไอเดียแล้วนะคะว่าเราจะทำเพจเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาเมื่อแนวทางเราชัดเจนแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราควรที่จะทำคลิปเกี่ยวกับการปรับตัวการเรียนการเลือกกิจกรรมหรือการจัดการค่าใช้จ่ายดังนั้นการสร้างคอนเทนต์ก็จะเพิ่งเริ่มจากคำว่าจะถ่ายอะไรดีแต่ควรจะเริ่มจากคำถามว่าเรากำลังจะสร้างคอนเทนต์ให้ใครและต้องให้อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าผู้ชมมีความต้องการอะไรแล้วกำหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือจะถ่ายเราจะสร้างให้ใครเรารู้แล้วเราจะสร้างให้เด็กปีหนึ่งแล้วเราจะสร้างให้เด็กปีหนึ่งต้องการอะไรและมีอะไรให้เกิดขึ้นเราก็กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนโดยกำหนดจากคอนเทนต์ของเป้าหมายค่ะเมื่อเราได้คอนเทนต์ของเป้าหมายแล้วเราก็สามารถที่จะนำคอนเทนต์ของเราเกี่ยวกับเพจชีวิตนักศึกษาเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้กับนักศึกษาปีหนึ่งอย่างมากและกลับมาอีกแล้วค่ะ

0: 4คำถามก่อนสร้างคอนเทนต์เหมือนเดิมค่ะผู้สร้างคอนเทนต์ต้องคิดอะไรก็ใช้หลักการเดิมเลยค่ะ 5W1S จากที่เราเคยเรียนจากบทที่แล้วจำกันได้ไหมเอ่ย Who What Why When Where How ใช้กันอย่างไรและก่อนจะสร้างคอนเทนต์ทุกครั้งนะคะเราก็จะใช้4คำถามง่ายๆ4ข้อนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยให้แนวทางชัดเจนขึ้นคำถามแรกคือ Who ผู้ชมของเราคือใครเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังพูดกับใครเช่นนักเรียนมัธยมศึกษาคนทำงานผู้ประกอบการผู้สูงอายุเพราะแต่ละกลุ่มจะมีความสนใจที่ต่างกันปัญหาก็ต่างกันและวิธีรับสารก็ยิ่งแตกต่างกันไปอีกคำถามที่2นะคะก็คือ What เราจะพูดอะไรพูดเรื่องอะไรหัวข้อที่มีความชัดเจนไม่กว้างจนเกินไปเช่นแทนที่เราจะบอกว่าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนก็อาจจะปรับเป็นเทคนิคการอ่านหนังสือภายใน7วันและคำถามที่3ก็คือ Why ทำไมผู้ชมต้องดูและคอนเทนต์ของเรามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ชมต้องมาดูหรืออาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ช่วยในการตัดสินใจง่ายขึ้นและ Where ค่ะเราจะเผยแพร่ที่ไหนช่องทางใดเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเราก็ต้องนำแพลตฟอร์มนั้นมาดูว่าผู้ชมของเราสนใจแพลตฟอร์มอะไรเลือกใช้แพลตฟอร์มไหนเยอะที่สุดเราก็ดูได้จากคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์นี้เข้าไปดูเลยค่ะว่าเราใช้แพลตฟอร์มอะไรจะรับแพลตฟอร์มเขาจะมีให้เราดูว่าคอนเทนต์ที่เราต้องการที่จะสื่อมีผู้ชมในแพลตฟอร์มนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลือกปรับใช้ได้ทำแพลตฟอร์มของเราเมื่อเรารู้แล้วเราต้องใช้แพลตฟอร์มอะไรมาที่คำถามสุดท้ายเลยค่ะคือ how คือเราจะทำยังไงเราจะเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจหัวข้อเดียวกันเลยค่ะหัวข้อเดียวกันสามารถที่จะเล่าได้หลายรูปแบบอย่างเช่นเล่าคลิปสั้นสาธิตการทีละขั้นรีวิวเปรียบเทียบเล่าเรื่องหรือการทำเป็นอินโฟกราฟิกค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างของฟุตบอลนะคะเราสามารถนำมาเล่าแล้วเล่าอีกได้แต่ในเรื่องของฟุตบอลเราก็สามารถเปลี่ยนประเด็นได้คือไปเป็นเสื้อไปเป็นรองเท้าไปเป็นกางเกงหรืออาจจะไปเป็นทรงผมของนักเตะหรืออาจจะเป็นชุดหรือกลุ่มที่เข้ามาชมฟุตบอลนั้นเหตุที่เมื่อเราได้คำตอบทั้ง4นะคะเราก็จะเห็นภาพของคอนเทนต์ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลดโอกาสของคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์ของเราจะไม่มีทิศทางทำให้ผู้ชมเข้ามาดูมากขึ้นเนื่องจากคอนเทนต์เราสร้างคุณค่าให้กับผู้ชมแล้วก็เล่าเรื่องดึงดูดน่าสนใจเหมาะสมต่อแพลตฟอร์มเหมาะสมต่อผู้ชมหลังจากนั้นเราก็สามารถนำคอนเทนต์ของเรามาวัดผลแล้วก็ประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงให้คอนเทนต์ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆไปค่ะ
1: มาเรียนรู้หลัก 5W1H ในการวิเคราะห์ข้อมูลกันครับเริ่มด้วย Who ใครคือกลุ่มการตรวจสิบใจอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ Why ทำไมต้องเลือกเราม
2: าลองดูตัวอย่างทางคอนเทนต์สร้าง How to อ่านหนังสือสอบเป็นชอร์ตวีดองสือสอบเริ่มจากไอ้ง่ายกลุ่มเป้าหมายก็ได้ไอเดียพร้อมใช้แล้วค่ะ
0: ชมคลิปวิดีโอจาก AI กันแล้วนะคะจากที่จันเจนให้ AI ก็จะสร้างคลิปขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าเราใช้ AI ฟรีเราจึงแต่ละคนนึงเราจึงใช้เวลาในการที่จะสร้างคลิปขึ้นมาได้แค่10วินาทีเดี๋ยวเราจะสลับกันดูระหว่างคลิประหว่างอาจารย์แล้วก็เป็นภาพสไลด์ภาพนิ่งกันนะคะเรามาดูคอนเทนต์ฟิลเลอร์นะคือหัวข้อหลักของเพจค่ะว่าในหัวข้อหลักของเพจนี้เราต้องมีขั้นตอนต่อไปคืออะไรและกำหนดฟิลเลอร์ในหัวข้อหลักยังไงเมื่อเรารู้ทิศทางแล้วคอนเทนต์ฟิลเลอร์ก็คือกลุ่มหัวข้อใหญ่ที่เราจะใช้สร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนสอนหลักที่ช่วยให้เราสร้างเพจได้มีความชัดเจนและไม่หลุดจากแนวทางที่เรากำหนดไว้อย่างการสร้างบ้านนะคะเราก็ต้องออกแบบบ้านไปก่อนไม่งั้นบ้านของเราจะกลายเป็นบ้านค่ะ ออกนอกงบประมาณออกนอกจากการที่เรากำหนดไว้อาจารย์ก็จะย้ำในเรื่องของอดีตกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเนื่องจากเราจะนำอดีตค่ะมาเพื่อสร้างอดีตปัจจุบันและทำอย่างต่อเนื่องไปจนถึงอนาคตที่ยั่งยืนค่ะทุกครั้งอาจารย์ก็จะพูดย้อนกลับเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกันไปด้วยเมื่อสร้างคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะและตรงกับความสนใจของผู้ติดตามก็จะทำให้คอนเทนต์วิลล่าของเราชัดเจนมากขึ้นทำให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นและการสร้างคอนเทนต์ก็จะไม่ขาดตอนต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะอย่างตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีเราทำร้านกาแฟเราก็จะทำเพจร้านกาแฟและในเพจร้านกาแฟคอนเทนต์วิลล่าก็อาจจะประกอบไปด้วยหัวข้อแรกคือความรู้ด้านกาแฟก็จะมีประเภทเมล็ดกาแฟต่างๆความแตกต่างเมนูส่วนหัวข้อที่2ก็จะมีเมนูใหม่เช่นแนะนำเครื่องดื่มประจำเดือนว่าแต่ละเดือนของเรามีอะไรบ้างส่วนหัวข้อที่3ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะอย่างเช่นเราจะให้เห็นถึงบรรยากาศของเราในมุมต่างๆมีกิจกรรมในร้านและก็สร้างไวรัลของคลิปของกิจกรรมในร้านเพื่อให้บอกต่อและในหัวข้อที่4นะคะคือ behind the scene เช่นขั้นตอนเบื้องหลังว่ามีการคัดกาแฟยังไงและชงกาแฟยังไงเตรียมวัตถุดิบแบบไหนหรือจะเป็นเรื่องราวของพนักงานแต่ละคนหรือจะเป็นขั้นตอนของการเข้ามาซื้อต้องเริ่มจากอะไรวิธีการนั่งเก้าอี้ถ้าเก้าอี้ของเราหรือต้องลองแตกต่างเราก็อธิบายถึงเรื่องราวภายในร้านถึงเบื้องหลังผู้ชมก็จะเห็นขั้นตอนแล้วเหมือนจะเข้ามาแทรกซึมหรือเข้าลึกซึ้งต่อกิจการของเราหรือต่อเพจของเราเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและในหัวข้อสุดท้ายค่ะคือโปรโมชั่นเมื่อมีคนเข้ามาดูเยอะแล้วเราก็สร้างโปรโมชั่นสร้างส่วนลดสร้างเมนูพิเศษหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายให้เราการมีพิลล่าคอนเทนต์นะคะก็จะช่วยให้เราวางแผนคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นโดยที่เพราะบางทีเราไม่ต้องเริ่มคิดใหม่ทุกวันแต่เราเอาสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันมาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนมุมมองเพราะนอกจากนี้ยังช่วยผู้ชมเข้าใจได้ด้วยว่าหากติดตามเพจแล้วจะได้รับอะไรบ้างได้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างโดยทั่วไปแล้วนะคะไม่ควรที่จะมีคอนเทนต์คล้าให้มากเกินบางทีอาจจะเริ่มแค่ 3-5 หัวข้อหลักแล้วในแต่ละวันเราก็อาจจะโพสตั้งแต่2คลิปขึ้นไปหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า2คลิปก็ได้ค่ะแต่วันหนึ่งเราจะต้องโพสให้ได้มากกว่า2คลิปขึ้นไปโพสกันอย่างต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย30วันค่ะเพื่อให้การบริหารและการจัดการได้ง่ายแล้วก็ยังคงความชัดเจนในธุรกิจร้านกาแฟของเราและAI ก็ยังช่วยจับอัลกอริทึมของเราเนี่ยค่ะส่งตรงบอกต่อไปยังกลุ่มคนที่รักกาแฟกลุ่มคนที่ชอบกาแฟแบบนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปรับชมและรับฟังในคลิปที่ให้ AI เป็นคนเจเนเรตภาพขึ้นมาให้เราเลยนะคะ
2: ในตอนที่ตัวอย่างพิลเลอร์ของร้านกาแฟกันโดยเราจะแบ่งออกเป็น4เสาหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเมนูใหม่ในแต่ละช่วงหรือจะเป็นการถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ชิลๆในร้านค่ะในตอนที่ตัวอย่างพิลเลอร์ของร้านกาแฟไปที่บรรยากาศและการใช้ชีวิตหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอ
3: พี่ให้ลูกค้
2: าเห็นภาพและอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองสวัสดีค่ะทุกคนเคยไหมคะที่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีมาจัดระเบียบด้วยคอนเทนต์แมทริกซ์กันค่ะไปเริ่มเรียนกันเลย
0: จบกันไปแล้วนะคะกับคลิก AI เมื่อเรามีคอนเทนต์พิลเลอร์แล้วเราก็สามารถใช้คอนเทนต์แมทริกซ์เพื่อช่วยกระจายประเภทของคอนเทนต์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างในสไลด์ก็จะแบ่งคอนเทนต์เป็น4ประเภทนะคะโดยที่คอนเทนต์ของเราจะวางให้หลากหลายมิติและให้ครบทุกมิติโดยตอบโจทย์ผู้ชมในทุกช่วงทุกเวลานะคะเพจแรกค่ะคือ knowledge นี้ก็คือให้ความรู้อย่างที่เรารู้กันและความรู้นี้ค่ะจะเป็นคอนเทนต์ให้ความรู้เ เช่นเทคนิคขั้นตอนวิธีการใช้หรือทำ

0: แนะนำต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะหรือแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจโดยตัวอย่างก็จะเป็นการทำง่ายๆเป็นทริคเป็นเคล็ดลับต่างๆที่จะอธิบายสิ่งต่างเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ชมของเราในรูปแบบที่เหมาะสมนะคะจะก็จะมีวิดีโอสั้นอินโฟกราฟิกหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราและของผู้ชมผลลัพธ์ที่ได้นะคะผู้ชมก็จะเชื่อถือแล้วก็ติดตามเพราะว่าเป็นการให้ความรู้เฉพาะทางหรือเฉพาะที่ผู้ชมต้องการเสียรับชมในเรื่องของความรู้นั้นในประเภทที่2นะคะคือ entertainment หรือคอนเทนต์ที่สร้างความบันเทิงหรือเพื่อความบันเทิงเช่นเรื่องตลกเกมการเล่าเรื่องหรือสถานการณ์ที่ผู้ชมรู้สึกเชื่อมโยงรู้สึกผ่อนคลายสร้างความสนุกเพลิดเพลินคลายเครียดให้กับผู้ชมว่าในตัวอย่างนะคะก็จะเห็นว่าentertainment เนี่ยค่ะจะมีเรื่องตลกเรื่องราวสนุกจะเป็น challenge เป็นเกมแล้วแต่เราจะนำเสนอส่วนรูปแบบที่เหมาะสมก็จะเป็นวิดีโอไลฟ์สดเรียลอย่างที่บอกเคยบอกเสมอค่ะก็ขึ้นกับแพลตฟอร์มหรือขึ้นกับผู้ชมที่รับชมในแพลตฟอร์มนั้นๆผลลัพธ์ที่ได้ผู้ชมก็จะมีส่วนร่วมมีการแชร์มีการกดติดตามมีรีวิวมียอดวิวเพิ่มขึ้นและในคอนเทนต์ที่3นะคะก็จะเป็น inspiration หรือคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องราวความสำเร็จคำคมข้อคิดแรงบันดาลใจจากการเชื่อชีวิตหรือการให้กำลังใจต่างๆเราก็จะเห็นว่า inspiration ก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจังๆจากตัวอย่างหลายข้อนะคะและรูปแบบที่เหมาะสมของการสร้างอินสไพเรชันนะคะจะเป็นสตอรี่ภาพคำคมวิดีโอยาวในยูทูบส่วนผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากอินสไพเรชันก็คือผู้ชมจะรู้สึกเชื่อมโยงจะรู้สึกเหมือนอย่างที่จันบอกในเรื่องของกับแบรนด์ว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ของคอนเทนต์จะเป็นการจดจำแบรนด์ที่ดีเพิ่มความภักดีให้กับแบรนด์ของเราและกับผู้ชมซ้ำบอกต่อกันเรื่อยๆและคอนเทนต์ประเภทสุดท้ายค่ะคือโปรโมชั่นหรือคอนเทนต์ที่ส่งเสริมการขายแนะนำสินค้าแนะนำบริการสินค้าใหม่หรือบริการพิเศษตัวอย่างเช่นการกระตุ้นยอดขายนะคะก็คือจะเป็นการรีวิวสินค้ารีวิวบริการรีวิวโปรโมชั่นจะแนะนำส่วนลดเปรียบเทียบแล้วก็แนะนำสิ่งต่างๆในสินค้าและบริการหากเพจขายสินค้าเพียงอย่างเดียวผู้ชมก็อาจจะรู้สึกเหมือนถูกขายมากเกินไปเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ดีควรมีทั้งการให้คุณค่าการสร้างสัมพันธ์แล้วก็ค่อยๆเชื่อมโยงไปสู่การขายเหมือนเรากำลังสร้างคอนเทนต์อยู่แต่เอาสินค้ามาวางโดยที่ผู้ชมไม่รู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังขายของอยู่ดังนั้นผู้สร้างก็ควรที่จะวางแผนให้เพจมีหลากหลายมิติให้รู้สึกว่ามีประโยชน์สนุกแล้วก็ไม่สะดุดน่าติดตามไม่เหมือนการขายมากเกินไปไม่ใช่มีแต่โฆษณาเราไม่ควรที่จะเจาะจงเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เราต้องการที่จะขายอย่างเดียวแต่เราควรที่จะสร้างความหลากหลายและเพิ่มความสมดุลให้กับคอนเทนต์ของเราให้น่ารับชมและน่าติดตามมากขึ้นค่ะเรามาดูกันค่ะว่าน้องกิ๊กหรือน้อง AI ของจะขายกันแบบไหน
1: อยากตัดคลิปปังๆในมือถือทำแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนกิ๊กก็ทำไม่เป็นลองผิดลองถูกอยู่นานแค่เริ่มลงมือทำคุณก็เก่งขึ้นแล้วค่ะตัวช่วยดีๆต้องขาตั้งรุ่นนี้เลยค่ะสนใจจิ้มลิงที่ตะกร้าได้เลยนะ
0: น้องกิ๊กก็ขายของกันไปเสร็จแล้วนะคะหากเรายังคิดหัวข้อกันไม่ออกอีกเราก็สามารถใช้เฟรมเวิร์กง่ายเหล่านี้ช่วยกันสร้างไอเดียได้นะคะ
2: แบบง่าย EP 1เริ่มจากเพนพอยต์ของผู้คนมองหาปัญหาที่เขาเจอตั้ง question เพื่อหาคำตอบและดูเทรนด์ที่กำลังมาลองใช้เฟรมเวิร์กนี้ดูนะครับฝากติดตาม EP 2ครับแบบง่าย EP 1เริ่มจาก experience ประสบการณ์หรือเกาะกระแสนิวส์ข่าวสารหยิบสินค้ามาทำรีวิวและเปรียบเทียบ before after นี่คือ4แหล่งไอเดียลองไปใช้กัน P 2ครับ
0: จบกันไปกับคลิปสั้นๆนะคะเราอาจจะเข้าใจชัดเจนแต่ยังไม่เข้าถึงลึกเพราะฉะนั้นเพิ่มลึกเหล่านี้จะช่วยเราสร้างไอเดียได้อย่างเป็นระบบไม่ต้องร้อยแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเพียงเดียวนะคะตัวอย่างเช่นเราทำร้านคอนเทนต์ร้านกาแฟอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็จะใช้เพนพอยต์เป็นคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จะเลือกกาแฟแบบไหนก็จะใช้รีวิวเป็นรีวิว3เมนูนิยมค่ะหรือ before after เป็นจากเมล็ดกาแฟสู่1แก้วเมื่อเราได้วิธีคิดแบบง่ายๆกันแล้วนะคะเราก็

0: มาดูกันว่า AI ช่วยคิดอะไรได้บ้าง AI สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการสร้างคอนเทนต์ได้หลายขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะช่วยคิดหัวข้อคลิปท่อนฮุกคลิปไตเติ้ลคลิปสคริปต์คลิปแคปชั่นหรือจะแม้กระทั่งแฮชแท็กแล้วก็ตามนะคะแถมยังช่วยปรับพร้อมให้เราได้ตั้งคำถามได้ชัดเจนมากขึ้นข้อดีของ AI ก็คือช่วยเราเห็นทางเลือกจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วค่ะจากเดิมที่เคยใช้เวลา30นาทีเพื่อคิดหัวข้อ5เรื่องแต่เมื่อเราใช้ AI ก็ได้หัวข้อมาเพิ่มอีก20เรื่องในเวลาไม่กี่วินาทีแต่สิ่งสำคัญที่สุดของ AI นะคะก็คือ AI จะเป็นได้แค่เป็นผู้ช่วยนะคะไม่สามารถตัดสินใจแทนเราได้เพราะนั้น AI จะไม่รู้จักผู้ชมของเราเท่ากับตัวเราเองไม่รู้ข้อจำกัดของทีมว่าทีมมีอะไรบ้างและอาจสร้างข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่เหมาะสมด้วยอย่างตัวอย่างของคลิปที่อาจารย์ให้ดูเดี๋ยวจะมีคลิปในส่วนของที่ AI สร้างขึ้นมาซ้ำซ้อนทั้งที่เราใช้คำสั่งแค่คำสั่งเดียวนะคะดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้เลือกปรับและตัดสินใจว่าไอเดียไหนเหมาะกับเป้าหมายของเราจริงๆในสไลด์นี้เราจะมาพูดถึง AI tool คือเครื่องมือ AI ว่าเราจะใช้อะไรกันบ้าง
1: สุดยอดเครื่องมือ AI ที่คุณต้องรู้ChatGPT Claude ปลอดภัยข้อมูลแม่นยำ Gemini Microsoft Copilot ผู้ช่วยจัดการทุกงานเพิ่มพลังให้คุณวันนี
0: ้ Notebook L เอง
1: สรุปข้อมูลอัจฉริยะ Claude AI เนรมิตงานดีไซน์ Gamma สร้างเว็บสไลด์ทันใจ Napkin AI เปลี่ยนข้อความเป็นแผนภาพลองใช้เลยวันนี
0: ้เรามีเครื่องมือ AI tool ที่ดีแล้วต่อมาเราก็มาดูกันว่าพร้อมที่ดีควรเป็นยังไงสูตรในการใช้พร้อมนะคะมี Role Audience Format Example เรื่องหัวใจสำคัญของการใช้ AI การเขียนพร้อมหรือคำสั่งให้ชัดเจนมีพร้อมที่ดีนะคะคนประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายๆส่วนแรกคือโรก็คือมีบทหน้าที่ที่เราจะต้องให้ AI ทำเช่นคุณคือ Content Creative หรือคุณคือนักการตลาดดิจิทัลและส่วนที่2นะคะคือ Task หรืองานที่ต้องการเช่นช่วยคิด Content ช่วยเขียนฮุกหรือช่วยเขียนตารางโปรดต่างๆส่วนที่3นะคะก็จะเป็น Audience Audience ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นนักศึกษาที่1คนทำงานหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนที่4นะคะคือ Format หรือรูปแบบผลลัพธ์อย่างเช่นขอเป็นตารางของหัวข้อ10หัวข้อหรือแบ่งหัวข้อแล้วก็อธิบายคำอธิบายเป็นรูปแบบของระบบรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนตารางหรือบทความจะเป็นตัวอย่างเช่นเมื่อกี้10หัวข้อก็มีไอเดียคอมเมนต์ประเภทคอมเมนต์จุดเด่นตัวอย่างหัวข้อส่วนสุดท้ายนะคะคือ example คือการให้ตัวอย่างเพื่อให้ AI เข้าใจสไลด์ที่ต้องการมากขึ้นตัวอย่างพร้อมก็คือคุณคือ creation content creator ช่วยคิด content TikTok สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาจำนวน10หัวข้อและจัดผลลัพธ์เป็นตารางแค่นี้ค่ะเราก็สามารถนำพร้อมที่ยกตัวอย่างไปใส่ให้กับ AI เพื่อที่จะสร้างพร้อมตารางเขาก็จะออกเป็นตารางให้เราตามคำสั่งค่ะเราไม่ทั้งบทบาทงานกลุ่มเป้าหมายจำนวนและรูปแบบของคำตอบเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอาจจะเพิ่มรายละเอียดกรีดย่อยลงไปอย่างเช่นน้ำเสียเป็นยังไงระยะเวลาคลิปเท่าไหร่จุดประสงค์คืออะไรหรือจะเป็นข้อจำกัดอื่นๆค่ะยิ่งรายละเอียดชัดเจนผลลัพธ์ก็ยิ่งใกล้กับสิ่งที่เราต้องการผลลัพธ์ก็ยิ่งตรงใจมาดูกันนะคะว่าพร้อมฟรีที่เราเจนไปจะเป็นยังไง
1: การสร้างพร้อมที่ดีมี5องค์ประกอบเริ่มจากระบุบทบาทและงานที่ต้องทำกำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบและเพิ่มตัวอย่างให้ชัดเจนเพียงเท่านี้เพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบที่ส
0: มมาลองดูความแตกต่างระหว่างพร้อมแบบสั้นกับพร้อมแบบละเอียดนะคะพร้อมแรกคือจะช่วยคิดคอนเทนต์คำสั่งนี้จะกว้างมากเมื่อ AI รู้ว่าเราต้องการคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรจะทำให้ใครที่ดูใช้แพลตฟอร์มแบบไหนโดยจำนวน AI กี่ไอเดียผลลัพธ์ที่ได้มันถึงกว้างแล้วก็ซ้ำไม่อาจที่จะเราก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีส่วนพร้อมที่2นะคะคือคุณคือผู้เชี่ยวชาญ TikTok ช่วยคิด10ไอเดียสำหรับนักศึกษาสปีดที่1ความยาวไม่เกิน30วิโดยพร้อมนี้ให้ข้อมูลมากขึ้นเราก็เพิ่มเข้าไปว่ามีจำนวนพร้อมเท่าไหร่แล้วก็ให้กับใครความยาวไม่เกินเท่าไหร่เมื่อพร้อมมีข้อมูลมากขึ้นบทบาทแพลตฟอร์มจำนวนกลุ่มเป้าหมายและความยาวดูได้นะคะจากซ้ายและขวาซ้ายคือพร้อมสั้นค่ะส่วนขวาจะเป็นคำสั่งของพร้อมยาวใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นโดยที่ไม่เขียนแค่ว่าช่วยคิดคอนเทนต์ผลลัพธ์ที่ได้ของพร้อมทางด้านขวามือนะคะหรือสีเขียวเนี่ยค่ะจะถ้าในสไลด์ก็จะบอกว่าฟอนต์เดียวกัน

0: มันอยู่ตัวคำเรียกเรียกว่าฟอนต์สั้นแล้วก็ฟอนต์ยาวกันนะคะฟอนต์ยาวเนี่ยค่ะจะเป็นฟอนต์สีเขียวทางด้านขวาผลลัพธ์ที่ได้จึงชัดเจนแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเพราะว่าการเขียนพร้อมก็เปรียบเสมือนการสั่งงานคนค่ะถ้าเราสั่งเขาน้อยเขาก็ไม่เข้าใจคําสั่งถ้าเราบอกว่าช่วยทํางานนี้หน่อยแต่ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงบางทีอาจจะงานอาจจะออกมาไม่ตรงจุดคนทํางานก็ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนแต่ถ้าในทางกลับกันเราบอกว่างานคืออะไรทําให้ใครต้องส่งรูปแบบไหนและมีข้อจํากัดอะไรผู้รับงานก็จะทํางานได้ตรงมากขึ้นของพร้อมที่ดีก็คือเฉพาะเจาะจงงานเลยชัดเจนมากแล้วก็สร้างสรรค์เห็นถึงความแตกต่างและตอบโจทย์ผู้ชมทุกๆคนสรุปพร้อมที่ดีนะคะผลลัพธ์ชัดเจนตรงใจน่าสนใจไม่ซ้ำใครแล้วมีความน่าสนใจที่แตกต่างส่วนซ้ายมือก็จะเป็นพร้อมสั้นจะกว้างไม่เจาะจงไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อาจจะซ้ำกับคอนเทนต์เดิมเพราะว่าไม่มีจุดเด่นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจปัญหาที่พบก็คือเมื่อกว้างมากเกินไปทิศทางของ AI เขาก็จะไม่เห็นว่าเราต้องการทิศทางแบบไหนและเขาก็จะทำให้แบบเราใช้ได้กับทุกเพจไม่โดดเด่นไม่น่าสนใจซ้ำกับคนอื่นแล้วก็ไม่แตกต่างทำให้ไม่ชวนมองไม่ดึงดูดนั้นพร้อมถ้าทำให้กว้างก็จะทำให้งานของเราจะออกมาไม่น่าสนใจแต่ยังไงก็ตามนะคะใช่ว่าพร้อมที่ยาวจะดีเสมอไปสิ่งสำคัญที่สุดเลยของการสั่งพร้อมหรือเราใช้คำสั่งสั่ง AI คือต้องให้รายละเอียดเกี่ยวข้องกับงานเรามากที่สุดและไม่ขัดแย้งในตัวข้อความเองค่ะจะทำให้พร้อมของเราออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงใจเราที่สุดอาจจะไม่100%แต่ตรงจุดที่สุดตามคำสั่งที่เราสั่งงานไปนะคะอาจารย์พิมพ์สั่ง AI ไปว่าสร้างวิดีโอขนาด16:9
1: It is all about precision.
0: เป็นยังไงบ้างคะกับสร้างวีโอค่ะแล้วได้มาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเจนมาให้แล้วค่ะนาฬิกาแล้วนาฬิกาคืออะไรเราก็ยังได้เสียงเพิ่มอีก
1: It is all about precision.
0: และมาดูคำสั่งพร้อมแบบยาวกันนะคะ
2: เปิด ChatGPT ขึ้นมาครับพิมพ์พร้อมที่เราเตรียมไว้ลงไปกดส่งให้ AI ช่วยคิดรอแป๊บเดียวได้มาแล้ว10ไอเดียที่ชอบไปปรับใช้เอามาทำคลิป TikTok สนุกสนุก
0: ทดลองเล่นกันดูนะคะเราเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ได้ชัดเจนเลยค่ะระหว่างคอนเทนต์คำว่าช่วยคิดคอนเทนต์ก็คือช่วยสร้างวิดีโอเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำคลิปสั้นๆกับใส่พร้อมเพิ่มรายละเอียดขึ้นไปอีกผลลัพธ์เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะจะมีไอเดียใหม่ๆน่าสนใจแล้วถ้านำไปใช้จริงเราก็จะดูกันว่าควรปรับตรงไหนและการสาธิตนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าคุณภาพของคำตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับ AI เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการสั่งงานและปริมาณของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาด้วยค่ะหลังจากที่เห็นตัวอย่างกันแล้วนะคะนักศึกษาจะได้ทดลองไอเดียด้วยตนเองให้เลือกหัวข้อจากธุรกิจ1ประเภทในหัวข้อที่อาจารย์ให้ตัวอย่างในสไลด์เนี่ยค่ะจากนั้นก็กำหนดเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครและต้องการคอนเทนต์ช่วยอะไรเมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วให้เขียนพร้อมเพื่อให้AIช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์จำนวน5ไอเดียสิ่งสำคัญคืออย่าพิมพ์เพียงแค่ช่วยคิดคอนเทนต์ร้านกาแฟนะคะควรใส่รายละเอียดให้มากกว่าเดิมอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายคือใครรูปแบบคอนเทนต์เป็นยังไงใช้แพลตฟอร์มอะไรมีน้ำเสียงยังไงและจำนวนไอเดียเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เลือกคำตอบจาก AI ให้เลือกเพียงไอเดียเดียวที่คิดว่าดีที่สุดนะคะเมื่อพิจารณาแล้วสิ่งการเลือกสิ่งที่ควรเลือกการเลือกก็คือพิจารณาว่าไอเดียนั้นเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่น่าสนใจหรือไม่สามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าและแตกต่างจากคอนเทนต์ทั่วไปยังไงแตกต่างหรือไม่เป้าหมายของกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันว่าใครใช้ได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดนะคะแต่คือการฝึกใช้ AI อย่างมีทิศทางและ

เลือกคำตอบอย่างมีเหตุผลมากันอีกแล้วค่ะกับเวิร์กช็อปเบื่อกันหรือยังคะเราเรียนกันไปแล้วเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนหรือเปล่าการทำกันบ้านหรือทำโจทย์ตามที่อาจารย์ได้ให้ไปถือเป็นการทบทวนด้วยค่ะว่า

0: บทเรียนบทนี้นะคะเรายังมีบทเรียนถัดไปต่อกันอีกนิดนึงค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะรับชมสไลด์ถัดไปเลยค่ะหลังจากเราเลือกไอเดียกันได้แล้วนะคะแล้วก็ให้เตรียมนำเสนอประมาณ1 นาทีด้วยนะคะและในการนำเสนอนั้นให้ตามถามสำคัญ5 ส่วนส่วนแรกคือ who ใครกลุ่มเป้าหมายคือใครส่วนที่2คือ what content เลือกเกี่ยวกับอะไรส่วนที่3คือ why ทำไมผู้ชมควรดูหรือคอนเทนต์นี้ช่วยผู้ชมได้อย่างไรและในส่วนที่4นะคะคือพร้อมใช้อะไรสั่งในการให้ AI สร้างไอเดียค่ะส่วนสุดท้ายคือไอเดียที่เลือกและเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกไอเดียนี้การนำเสนอไม่จำเป็นจะต้องอธิบายในทุกคำตอบนะคะและไม่ต้องอธิบายในคำตอบที่ทุกคำตอบที่ AI สร้างขึ้นด้วยค่ะแต่ให้เน้นกระบวนการการตัดสินใจว่าเราเลือกเพราะอะไรและอาจารย์และเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เข้ามาเห็นถ้าใครต้องการที่จะเห็นไอเดียของคนอื่นก็ส่งอีเมลกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์กันทั้งอาจารย์เป็นผู้สื่อสารและเราก็เป็นผู้รับสารและเราก็กลายเป็นผู้สื่อสารให้อาจารย์เป็นผู้รับสารได้ด้วยเพราะนั้นเราก็เสนอข้อเสนอแนะเข้ามาเช่นกลุ่มเป้าหมายชัดเจนพอหรือไม่แล้วก็ท่อนฮุกน่าสนใจไหมไม่น่าสนใจยังไงและแนวคิดสามารถพัฒนาหรือต่อยอดคอนเทนต์ได้ไหมได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมเตรียมคลิปนำเสนอด้วยนะคะไม่ต้องเกิน1 นาทีค่ะเพื่ อเป็นการทำให้น่าสนใจในคลิปของเราด้วยเพราะถ้าเราเกิน1 นาทีเดี๋ยวเราต้องมาอยากจะตัดต่อภาพแบบนี้ใส่เสียงแบบนั้นเติมเอฟเฟกต์นี้เดี๋ยวมันจะเพิ่ม ข้อมูลในการที่จะส่งให้จานนานขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกแค่ไม่เกิน1 นาทีเท่านั้นค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปกันไปแล้วอย่าลืมไปทำกันนะคะต่อไปเราจะไปดูสไลด์ถัดไปกันค่ะ
1: เลือกหัวข้อฟิตเนสครับพิมพ์พร้อมที่เราเตรียมไว้ช่วยคิดส่งข้อมูลให้ประมวลผลรอแป๊บเดียวได้5ไอเดียเลือกไอเดียที่ดีที่สุดเอามาปรับปรุงเป็นคลิปพร้อมโพสต์ลง TikTok ครับ
0: เราก็มาดูกันต่อเลยค่ะกับ AI Workflow ค่ะการใช้ AI ที่เหมาะสมควรเป็นกระบวนการไม่ใช่แค่การพิมพ์คำสั่งครั้งเดียวแล้วก็นำคำสั่งไปใช้งานได้ทันทีนะคะเราต้องตรวจทานก่อนที่จะนำงานที่ AI สร้างมาเป็นตัวสร้างชิ้นงานให้เราออกมาแล้วในขั้นแรกก็คือ
1: เริ่มจากไอเดียเปลี่ยนเป็นพร้อมส่งให้ AI ประมวลผลเลือกไอเดียที่ดีที่สุดแล้วเอามาปรับปรุงด้วยมนุษย์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่สมบูรณ์แบบ
0: กระบวนการนี้นะคะ AI จะช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นแต่ก็ยังรักษาคุณภาพความเป็นตัวตนของคอนเทนต์ของเราไว้ได้ด้วยและ AI คือผู้ช่วยที่ทรงพลังแต่คุณก็คือคนสร้างความแตกต่างให้กับ AI ได้ด้วยค่ะและสุดท้ายท้ายสุดค่ะของการเรียนบทเรียนนี้ก่อนจบบทเรียนนี้นะคะลองทบทวนสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันว่าประการแรกการสร้างคอนเทนต์ควรเริ่มจากผู้ชมไม่ใช่เริ่มจากสิ่งที่เราอยากพูดอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าผู้ชมคือใครและต้องการเนื้อหาแบบไหนมีปัญหาอะไรในส่วนของประการที่2นะคะเราต้องกําหนดเป้าหมายก่อนสร้างคอนเทนต์ค่ะเราต้องรู้ว่าการให้ผู้ชมได้รับรู้ความรู้ความรู้สึกสนุกในการเกิดแรงบันดาลใจหรือการตัดสินใจบางอย่างให้เขารับรู้ก่อนค่ะแล้วเมื่อเขารับรู้แล้วประการที่3คือเราสามารถที่จะใช้เฟรมเวิร์กก็เพื่อช่วยคิดคอนเทนต์อย่างเป็นระบบค่ะและในประการที่4นะคะ AI ช่วยเราคิดได้เร็วขึ้นช่วย AI ช่วยสร้างทางเลือกและช่วยลดการเริ่มต้นงานช่วยลดยังไงก็คือช่วยลดเวลาค่ะเวลาที่เราต้องใช้เยอะขึ้นเมื่อเราใช้ AI ก็จะสั้นลงและในประการสุดท้ายค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือมนุษย์ต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาโดยใช้ AI เข้ามาช่วยในการสร้างคำตอบจำนวนมากแต่เราจะเป็นคนเลือกคำตอบค่ะว่าคำตอบใดเหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับผู้ชมที่สุดดังนั้นสูตรสำคัญของบทเรียนนี้ก็คือเริ่มจากผู้ชมกำหนดเป้าหมายโดยใช้ AI

0: ช่วยคิดและมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจจาก AI ที่ช่วยคิดและกำหนดเป้าหมายนั้นเมื่อเราเข้าใจกระบวนการนี้แล้วในบทถัดไปเราจะนำไอเดียที่เลือกมาพัฒนาเป็นสคริปต์วิดีโอเพื่อให้เข้าสู่ขั้นตอนของการผลิตจริงค่ะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดแล้วก็อย่าลืมทำเวิร์กช็อปกันด้วยเราจะได้รู้ถึงผลลัพธ์ของเราว่าเราได้เรียนรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกถึงการใช้เครื่องมือได้ฝึกถึงการคิดการอธิบายและการปกป้องแนวคิดของตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกฝนแล้วก็ทบทวนหลังจากนั้นก็ส่งเวิร์กช็อปที่เราทำผ่านทางอีเมลที่อาจารย์ไว้ให้ไว้ถ่ายคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปที่อาจารย์พร้อมลงไปใน AI นะคะอันนี้จะเป็นเชมินายที่เข้ามาช่วยในการพร้อม AI ของการสรุปบทเรียนบทสุดท้ายกันจะดูกันว่า AI ไม่ได้ถูก 100% จริงๆแม้ว่าพร้อมของเราที่เขียนไปจะละเอียดแล้วก็สมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นตัวช่วยสำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองจะต้องตรวจสอบความถูกต้องในคลิปนี้อาจารย์จะไม่แก้ความผิดพลาดนะคะจะให้เห็นถึงความผิดพลาดของ AI ที่เกิดขึ้นจากคลิปนี้เลยค่ะ
1: สรุปบทเรียนนะคะเริ่มจากพุชเมอร์ก่อนต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเลือกใช้เฟรมเวิร์กช่วยให้ AI ช่วยคิดจะเร็วขึ้นมากแต่สุดท้ายมนุษย์ต้องตัดสินใจครับ
0: และก่อนจบบทเรียนนี้นะคะลองย้อนกลับมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งนะคะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการสร้างคอนเทนต์เริ่มต้นจากการเปิดกล้องการถ่ายวิดีโอหรือคิดว่าการโพสอะไรในวันนี้จะโพสอะไรดีแต่แท้จริงแล้วคอนเทนต์ที่มีคุณภาพก็เริ่มจากการคิดให้ถูกก่อนเสมอนะคะเมื่อเราคิดถูกแล้วในบทเรียนนี้เราก็จะได้รู้ว่าขั้นตอนแรกของการสร้างคอนเทนต์คือการกำหนดแนวทางคอนเทนต์หรือ content direction ค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเข็มที่จะช่วยบอกว่าเรากำลังสร้างสื่อกับใครเราต้องการสื่อเรื่องอะไรและเราจะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากคอนเทนต์นั้นเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะคะการตั้งคำถามง่ายๆผ่านหลัก5W1H ก็จะช่วยให้คอนเทนต์มีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมไปถึงแนวคิดของ Golden Cycle คือสิ่งที่เราเริ่มต้นเรียนรู้จาก 5W1H เนี่ยค่ะว่าเหตุผลที่เราต้องสร้างคอนเทนต์เพราะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไปเพื่ออะไรเราสามารถออกแบบเนื้อหาและเลือกวิธีการนำเสนออย่างเหมาะสมเราก็จะรู้แนวทางของคอนเทนต์ของเรานอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ถึงคอนเทนต์สกิลล่าซึ่งจะช่วยให้เราวางโครงสร้างของเพจหรือช่องทางการสื่อสารได้อย่างเป็นระบบและคอนเทนต์เมทริกซ์ที่ช่วยเราสร้างคอนเทนต์ได้อย่างสมดุลทั้งด้านความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจและการประสานพันธุ์ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของเรามีหลากหลายไม่น่าเบื่อมีคุณค่าอย่างต่อเนื่องที่อยากให้จำไว้นะคะคือ AI ไม่ได้เข้ามาแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะแต่มนุษย์ค่ะเป็นคนที่จะสั่งให้ AI ทำงานแทนความคิดของมนุษย์เนื่องจากว่า AI เสนอทั้งเลือกให้เราจำนวนมากแต่ AI ไม่รู้จักผู้ชมของเราว่าผู้ชมของเราเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนต้องการหรือบริบทขององค์กรหรือยังไงและไม่สามารถตัดสินใจแทนเราได้ว่าไอเดียอะไรที่เหมาะสมที่สุดดังนั้นผู้สร้างคอนเทนต์ที่ดีจึงไม่ใช่คนที่ใช้ไอเดียเพียงเดียวนะคะแต่เป็นคนที่สามารถตั้งคำถามได้ดีเพื่อที่จะเขียนพร้อมได้ชัดเจนดังนั้นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่AIสร้างขึ้นและนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมมาพัฒนาต่อกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ AI ช่วยเราคิดเร็วขึ้นคิดให้ถูกทางขึ้นแต่การคิดให้ถูกทางยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์นะคะเมื่อเรามีแนวทางที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีไอเดียที่เหมาะสมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นค่ะให้มาเป็นการเล่าเรื่องเป็นแผนการเล่าเรื่องเพราะเมื่อมีไอเดียที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะแล้วก็ยังไม่พอหากเราถ่ายทอดไอเดียนั้นไปให้ผู้ชมเข้าใจไม่ได้และติดตามให้จนจบไม่ได้การมีไอเดียอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอค่ะในบทเรียนถัดไปเราจะพบกันในบท

ที่สี่นะคะการเขียนสคริปต์วิดีโอด้วย AI จะสังเกตเห็นกันในคลิปนะคะมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้างและลองดูว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่น่าสนใจเวลาเราดูคลิปเราก็ต้องลองวิเคราะห์ดูค่ะว่าตามที่อาจารย์บอกมาว่าสิ่งที่เราดูจากคลิปเราได้อะไรบ้างใช้หลักการ W5W1H ได้เลยค่ะได้เหมือนกันเลยเข้ามาเพื่อที่วิเคราะห์ของคลิปเมื่อกี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ส่งผ่านอีเมลมาให้อาจารย์กันเลยค่ะว่าเราได้อะไรจากคลิปวิดีโอของบทเรียนบทที่3นี้บ้างมีอะไรที่เป็นส่วนผิดบ้างและอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มเติมให้กับคลิปวิดีโอหรือพร้อมหรือ AI ที่สร้างขึ้นมาหรือใครมี AI ใหม่ๆที่จะแนะนำเพื่อนๆหรืออาจารย์จากที่อาจารย์แนะนำไปอาจารย์ยังบอกไม่ครบเลยนะคะให้มีส่วนนี้เข้ามาด้วยหนูใช้อันนี้ใช้ดีมากดียังไงก็ส่งความรู้ที่เรารู้เนี่ยค่ะผ่านอีเมลให้อาจารย์เพื่อที่อาจารย์จะได้แลกเปลี่ยนให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้จาก AI ที่พวกเราได้ใช้งานกันมาว่ามีประสบการณ์ดียังไงไม่ดียังไงเพื่อผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เราก็จะได้บอกต่อและเพื่อลดระยะเวลาในการที่จะศึกษาเผื่อบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานและอาจบางทีอาจแพลตฟอร์มไม่พร้อมหรืออุปกรณ์ของเราอาจจะไม่พร้อมในการที่จะใช้ AI นั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ค่ะใครใช้อะไรไม่ใช้อะไรดียังไงเราก็บอกต่อแล้วก็แชร์กันจะได้สังคมในการเรียนรู้นี้จะได้เป็นสังคมที่สนุกและน่าเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ

และคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

0: วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
1: ยังจำ7มหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้ง7เดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
2: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่า7มหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: มีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
1: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
0: ไปกันไปกัน
5: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่เจ็ดมหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่7มหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: งับสี่
5: เจ็ดมหันต์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆอืม
0: เหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพดิฉันอาจารย์ณกิตตาบัวคล้ายรัตนชัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของรายการการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพตอนที่3การย้อมสีธรรมชาติจากขมิ้นเราจะนำวัตถุดิบที่หลายบ้านมีอยู่ในครัวนั่นก็คือขมิ้นเราจะมาย้อมผ้าสีจากขมิ้นกันค่ะขมิ้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะด้านอาหารหรือสมุนไพรเท่านั้นแต่ยังมีสารธรรมชาติที่สามารถนำมาย้อมผ้าได้อีกด้วยในวันนี้เราจะย้อมขมิ้นเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมขมิ้นนะคะไปจนถึงกระบวนการย้อมและต่อด้วยการมัดย้อมสีธรรมชาติจากขมิ้นและการดูแลรักษาผ้าหลังการย้อมค่ะสิ่งที่อยู่ในมือดิฉันนะคะก็จะเป็นตัวขมิ้นนะคะเราจะใช้ส่วนที่เป็นรากนำมาย้อมสีธรรมชาตินะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวขมิ้นสดนะคะท่านผู้ชมในการย้อมขมิ้นสดย้อมยังไงอันดับแรกนะคะเราต้องนำขมิ้นไปทำความสะอาดก่อนที่เราจะมานำมาย้อมเพิ่มเติมข้อมูลนะคะส่วนที่เรานำมาย้อมค่ะเรียกเง่าค่ะหรือบางคนก็เรียกว่ารากใช้ได้เหมือนกันนะคะรากหรือเง่าใช้ได้ทั้งสองเลยค่ะถ้าเรานำเง่าขมิ้นมานะคะตัวเง่าเขาก็จะอยู่ในดินใช่ไหมคะก็จะมีสิ่งสกปรกจากดินเราจึงต้องล้างทำความสะอาดเขาก่อนที่เราจะนำมาย้อมผ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำความสะอาดขมิ้นกันเลยนะคะไปเลยค่ะสิ่งที่ดิฉันถืออยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเป็นตัวขมิ้นสดของเราค่ะเป็นขมิ้นชันสดเห็นไหมคะเดี๋ยวโฟกัสตัวนึงนี่ค่ะเขาก็จะมีตัวเศษดินค่ะติดอยู่ค่ะทีเนี้ยการที่เราจะนำขมิ้นสดเนี่ยไปย้อมสีได้คือเราจะต้องกำจัดเศษดินออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการล้างเพื่อนำเศษดินออกค่ะก็คือเราก็เปิดน้ำล้างได้เลยนะคะน้ำที่เราเห็นดำๆอยู่เนี้ยค่ะก็คือจะเป็นน้ำของเศษดินวิธีการล้างถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีแปรงขัดหรืออะไรนะคะก็สามารถนำมาขัดได้เพื่อล้างเศษสิ่งสกปรกที่อยู่บนรากขมิ้นออกเพราะว่าส่วนที่เรานำมาใช้เนี่ยเป็นรากแล้วเวลาขุดมา

ะมีดินติดนะคะค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันก็โอเคได้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเศษดินก็จะหลุดเดี๋ยวเราใส่น้ำเข้าไปใหม่เนี่ยค่ะเราก็ล้างเขาจนกว่าจะแบบไม่มีตะกอนดินออกมานะคะเพื่อที่เวลาตอนย้อมอะค่ะจะได้เศษดินจะได้ตกน้อยที่สุดอันนี้คือการทำขมิ้นที่เป็นขมิ้นจริงๆนะคะหรือใครสะดวกใช้ขมิ้นผงก็ได้นะคะทีนี้เราล้างไปน้ำที่สองแล้วนะคะก็ยังมีเศษดินอยู่นะคะก็ขยี้เขาเลยค่ะเพื่อให้เศษดินหลุดออกให้หมดนะคะก็ถูเลยหรือถ้ามีแปรงซักผ้าอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันอันนี้อาจารย์เอาแปรงสีฟันที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาแปรงเขาให้เศษดินออกบางส่วนออกให้เยอะที่สุดนะคะเราก็ล้างใช้เวลาพอสมควรนะคะอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ถุงมือได้นะคะขมิ้นอันนี้เราชั่งน้ำหนักประมาณ500กรัมนะคะสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะสูตร1ต่อ10นะคะตอนขัดบางส่วนก็ได้อันไหนที่ดำๆก็เอาออกเดี๋ยวเราล้างอีก1น้ำนะคะก็จะเป็นเศษดินเศษรากเขานะคะตกอยู่ที่เราล้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กลิ่นขมิ้นด้วยนะคะเป็นปกตินะคะขมิ้นนี่ถ้าจะให้ออกสีมากๆเดี๋ยวเราจะนำไปตำหรือว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกใช้เครื่องปั่นบดก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะทำให้เครื่องปั่นเราเป็นสีเหลืองซึ่งล้างออกค่อนข้างยากโอเคเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะหั่นซอยนะคะค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะนำมาใช้ในการย้อมขมิ้นจากย้อมสีขมิ้นจากธรรมชาติในวันนี้นะคะได้แก่อันดับแรกค่ะเป็นตัวขมิ้นของเราค่ะอันดับที่2ตัวผ้าสำหรับย้อมค่ะผ้าสำหรับการย้อมต้องเป็นผ้าจากใยธรรมชาติเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าริ้นินผ้าไหมได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขอให้เป็นผ้าจากเส้นใยธรรมชาติค่ะค่ะต่อมาวันนี้เราใช้ขมิ้นสดนะคะเราก็ต้องเตรียมเขียงกับมีดค่ะเพื่อหั่นเขานะคะแล้วก็ตัวครกครกหรือถ้าไม่ใช้ครกเป็นเครื่องปั่นก็ได้นะคะเราจะให้ตัวขมิ้นเพื่อไปบดตัวขมิ้นเขาอะค่ะสำหรับการมาย้อมสีต่อมานะคะเป็นภาชนะค่ะภาชนะไม่ว่าเราจะภาชนะใส่น้ำหรือใส่ขมิ้นนะคะควรแยกกับภาชนะที่เราใช้ประกอบอาหารนะคะค่ะต่อมาค่ะเป็นสารส้มค่ะอันนี้อาจารย์ซื้อแบบสารส้มบดละเอียดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะสารส้มต่อมาค่ะเป็นเกลือนะคะอุปกรณ์การมัดย้อมค่ะก็จะเป็นเชือกฟางและหนังยางค่ะค่ะอุปกรณ์ในการต้มก็จะเป็นหม้อและเตาจะใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะที่ขาดไม่ได้คือตาช่างค่ะต่อมาวันนี้เป็นจำเป็นต้องใช้เลยค่ะกับการที่เราทำขมิ้นสดนะคะจะเป็นที่กรองขมิ้นค่ะผ้ากรองนั่นเองค่ะอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะมีเท่านี้นะคะผ้ากรองและทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลืมอีกชิ้นหนึ่งก็คื

0: ที่คีบค่ะยังใช้อยู่นะคะที่คีบแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีสารโมเดนให้อ่ะสารโมเดนวันนี้ก็จะเป็นตัวสารส้มสารส้มและก็จะเป็นสนิมเหล็ก
1: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการบดขมิ้นค่ะว่าเราจะบดยังไงวิธีการไหนเราจะเริ่มจากการหั่นขมิ้นก่อนแล้วเราก็จะนำขมิ้นไปตำนะคะไปกันเลยค่ะเราก็จะนำขมิ้นมาหั่นเป็นแว่นๆนะคะ
0: หั่นเล็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวขมิ้นเนี้ยไปตำ

หรือถ้ามีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดก็ได้นะคะนะคะแล้วก็หั่นเขาชิ้นเล็กๆ

ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตำขมิ้นกันนะคะก็ใส่ขมิ้นที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตำไปเลยค่ะตำให้แบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะ

คือการที่เราตำเนี่ยค่ะตัวสีอ่ะขมิ้นอ่ะเขาจะออกได้ดีกว่าที่เราหั่นแว่นเฉยๆแล้วก็ตำเวลาพอเขาไปโดนน้ำใช่ไหมคะก็จะสีออกเร็ว

0: ความแหลกประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตักขมิ้นใส่ภาชนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในสตูนะคะค่ะ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราบดขมิ้นทำความสะอาดขมิ้นบดขมิ้นเรียบร้อยแล้วเราจะนำขมิ้นมาต้มน้ำร้อนค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ต้มน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้มไว้เรียบร้อยแล้วขมิ้นเราก็ทำการบดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือขมิ้นเราหนัก500กรัมนะคะน้ำเราก็จะใช้วันนี้เราใช้น้ำประมาณ4ลิตรค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเทตัวขมิ้นลงไปในผ้ากรองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมัดไว้เดี๋ยวเราเทเลยลงไปเลยเทลงไปในผ้ากรองเลยนะคะเอากรองสองชั้นดีกว่าโอเคขออนุญาตเก็บอุปกรณ์โอเคเราจะเทขมิ้นลงไปในผ้ากรองหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านไม่กรองก็ได้นะคะเทลงไปแต่ว่าตอนที่เปลี่ยนน้ำค่ะจะต้องเทกรองอาจจะต้องมีคนช่วยจับของอาจารย์ก็มัดไปเลยค่ะผ้ากรองเราก็จะมัดเขาแบบนี้ใช้หนังยางมัดนำร่องไปก่อนก็ได้นะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานำเชือกฟางมามัดอีกทีหนึ่งจริงๆถ้าอยากให้สีออกดีอะค่ะเทขมิ้นผงไปเลยในหม้อถ้ามีคนแบบช่วยยกหม้ออะไรเงี้ยวันนี้อาจารย์ใช้ต้มโดยผ่านผ้ากรองนะคะถ้าปกติเราก็จะไม่ผ่านผ้ากรองวันนี้ไม่มีคนช่วยยกก็เลยต้องใช้ผ้ากรองนะคะแล้วก็มัดไปเลยค่ะให้แน่นแล้วเราก็นำลงใส่หม้อเลยค่ะสีเขาก็จะค่อยๆออกมาแต่จริงๆนะคะท่านผู้ชมคือถ้าสีเขาจะออกมาช้านิดนึงถ้าเราแบบใช้ตัวผ้ากองอ่ะนะสีจะออกค่อนข้างช้าเลยแหละเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะคะสักครู่เพราะว่าอย่างนี้สีออกช้าเดี๋ยวอาจารย์ใช้วิธีเอาออกจากผ้าดีกว่าแล้วค่อยกองทีหลังแบบนี้จะใช้เวลานานกว่าที่เราเทขมิ้นเข้าไปเลยอะค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีขออนุญาตเปลี่ยนวิธีกระทันหันนะคะเพราะว่าด้วยถ้าเราใช้ผ้ากองเนี้ยเราจะต้องเพิ่มเวลาในการต้มของขมิ้นไปเสียเวลากรองหน่อยแล้วกันเนาะเสียเวลากรองตอนเสร็จขอเปลี่ยนแผนกระทันหันนะคะแอบร้อนอยู่เหมือนกันแหละ

ด้วยแบบเวลาเรากระชั้นชิดนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแผนเป็นเดี๋ยวเราจะเทตัวเนื้อขมิ้นเข้าไปในหม้อเลยนะคะแล้วเราค่อยกรองทีหลังแอบร้อนแอบร้อนโอเคอันนี้อาจจะต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าร้อนถ้าผู้ชมทางบ้านมีถุงมือก็แนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราย้อมสีธรรมชาติมาเท่าไหร่สีนี้สีที่3ใช่ไหมสีนี้จะเป็นการเลอะมือมากที่สุดสีขมิ้นเนี่ยขมิ้นเนี่ยจะเลอะมือมากๆเลยเดี๋ยวเราเทใส่เข้าไปโอเคแบบนี้ดีกว่าทีนั้นเราก็คนเลยค่ะสีเขาออกดีมากท่านผู้ชมขมิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจับเวลา1ชั่วโมงจับเวลา1ชั่วโมงก่อนนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะจับเวลาในการต้ม1ชั่วโมงนะคะขมิ้นสีเขาติดไวมากติดง่ายมากเลย

ขมิ้นท่านผู้ชมแป๊บเดียวสีแบบติดไวเวอร์เดี๋ยวขมิ้นนะคะเดี๋ยวเราต้มไว้ครึ่งชั่วโมงพอยิ่งถ้าเป็นตัวที่เป็นขมิ้นที่เป็นผงอะค่ะน้ำเดือดก็ใช้งานได้เลยตัวขมิ้นนะคะต้มค่อนข้างไวเลยแหละสีเขาติดง่ายมากท่านผู้ชมคะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะวันนี้ที่เราจะนำมาย้อมขมิ้นก็คือจะเป็นเสื้อผ้าเก่าค่ะของเราที่เป็นเสื้อผ้าสีขาวเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าสีขาวที่เก็บไว้นานแล้วนะคะเราก็จะนำมาย้อมขมิ้นกันในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาแอบก่อนนะคะค่ะก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะที่เราจะนำมาย้อมแล้วก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะเดี๋ยวเราจะมานำย้อมกันแล้วระหว่างเรารอน้ำเดือดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างลวดลายบนผืนผ้ากันนะคะด้วยวิธีการมัดค่ะโอเคไปชมกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมลายที่เราจะมามัดในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายหัวใจค่ะวิธีทำลายหัวใจอันนี้อาจารย์ก็จะใช้ด้านหลังเสื้อนะคะนี้เป็นชิ้นหลังของเสื้อจะใช้ชิ้นหลังหรือชิ้นหน้าก็ได้นะคะแต่นี้อาจารย์ขอใช้ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังของเสื้อเพราะว่าเนื่องจากกึ่งกลางผ้าค่ะเป็นสันทบนะคะง่ายต่อการทำมัดย้อมลายหัวใจของเรานั่นเองวิธีทำลายหัวใจนะคะก็คือเราจะวาดหัวใจครึ่งหนึ่งก่อนค่ะวาดหัวใจครึ่งหนึ่งก่อนนะคะประมาณตรงนี้เนาะวาดเลยค่ะใช้ดินสอนะคะวาดไปเลยหัวใจครึ่งหนึ่งวาดหัวใจครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ไหมล่างไปให้ใช้ดินสอนะคะไม่ต้องใช้ปากกาล่างไปเลยค่ะหัวใจครึ่งหนึ่งล่างเสร็จแล้วหัวใจครึ่งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะพับครึ่งนะคะของหัวใจครึ่งหนึ่งเมื่อกี้พับครึ่งพับครึ่งนะคะขออนุญาตไปฝั่งนู้นนะคะพับครึ่งหัวใจอุ้ยอะไรหัวใจนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ตึ๊บแบบนี้นะคะหัวใจของเราเดี๋ยวทีนี้วิธีการทำยังไงถึงจะเป็นหัวใจนะคะทำยังไงถึงจะเป็นหัวใจตอนนี้หัวใจเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทึบหัวใจเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เรามีเส้นดินสออ่อนๆของเราแล้วใช่ไหมคะให้เราทบผ้าไปค่ะเราจะเก็บผ้าตามรอยดินสอสมมติเนี่ยรอยดินสอของเราเป็นแบบนี้เราก็จะเก็บตามเส้นให้เส้นตรงกันกับที่เราเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะเราจะเก็บตามเส้นแบบนี้เขาก็จะเป็นหัวใจให้เราเราก็ค่อยๆเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหัวใจของใครสวยนะคะเราก็จะค่อยๆเก็บไปเราก็จะพยายามให้เส้นเขาตรงกันนะคะปึ๊บแล้วก็ใช้หนังยางมัดสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเอาใหม่อันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตด้านหลังเสื้อคอกลมก็ทำได้เหมือนกันนะคะทำได้หมดทุกผ้าเลยแต่แค่ให้อยู่กึ่งกลางเราจะยึดเส้นนี้นะคะเส้นที่ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะคะเส้นนี้เป็นเส้นกึ่งกลางเราจะวาดหัวใจนะคะวาดหัวใจซีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะวาดหัวใจซีกหนึ่งอันนี้อาจารย์จะวาดเข้มๆเลยแต่ท่านผู้ชมทางบ้านก็วาดล่างๆก็ได้นะคะล่างหัว

จะเป็นลักษณะนี้นะคะหัวใจอาจารย์จะเป็นเห็นไหมคะโอเคแล้วจากนั้นเราวาดหัวใจครึ่งนึงเสร็จแล้วใช่ไหมคะพับครึ่งของหัวใจแบบนี้นี่คือหัวใจของอาจารย์เราวาดเข้มๆหน่อยหัวใจของอาจารย์นะคะทีนี้เราจะพับเส้นต่อเส้นให้ตามเคิร์ฟของรูปหัวใจนะคะตามโครงร่างที่เราวาดไว้ของรูปหัวใจใครถนัดพับจากหัวไปหางหรือพับจากหางไปหัวก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกเลยนะคะเนี่ยอาจารย์พับเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นนะคะเส้นต่อเส้นพับเส้นต่อเส้นเส้นต่อเส้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใช้หนังยางมัดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผ้ากำลังดิ้นใช้มัดไว้มัดแล้วเรียบร้อยมัดให้แน่นเลยนะคะส่วนที่เรามัดนะคะจะไม่เกิดสีมัดให้แน่นเลยค่ะส่วนที่เรามัดนะคะจะไม่เกิดสีเราก็จะมัดให้แน่น

จารย์ไม่อยากให้ข้างในเกิดสีนะคะอาจารย์เลยมัดแน่นๆเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากให้เกิดสีก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องมัดได้อาจารย์อยากให้สีเข้าบางส่วนชึบเรียบร้อยต่อมาในส่วนอื่นๆนะคะส่วนไหนอีกที่เราอยากให้เกิดลายเหมือนกันอ่ะส่วนที่เราอยากให้เกิดลายเหมือนกันก็คือด้านหน้าเนาะในการพับอะค่ะก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกเลยจริงๆไม่มีกฎตายตัวค่ะว่าจะต้องพับแบบไหนพับยังไงอันนี้เดี๋ยวอาจารย์พับแบบนี้เนาะมัดแค่2ทบพอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไร

เหลือสามหน้าอันนี้อาจารย์ก็พับเป็นทบๆไปเหมือนพับชึบชึบชึบ

เนี่ยค่ะเราก็มัดเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะเสื้อตัวที่2นะคะอาจารย์มัดแบบนี้เนาะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแบ่งครึ่งก่อนครึ่งเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งครึ่งเสร็จแล้วแบ่งครึ่งจากนั้นทบไปทบมาค่ะสังเกตมุมแหลมตรงนี้นะคะมุมแหลมสันทบกึ่งกลางเสื้อเราจะทบไปทบมาแบบนี้นะคะชึบชึบชึบชึบแบบนี้แล้วเราก็มัดเลยค่ะ

อันนี้อาจารย์มาทั้งหมด4 ปอจะไม่แน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากเดี๋ยวผ้าไม่ผ้าเขาค่อนข้างหนาพอสมควรนะคะเดี๋ยวหนีบตรงนี้ไว้ด้วย

เรียบร้อยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เราพับครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวทบไปทบมาม้วนค่ะ

วันนี้ทั้งหมด4ผืนนะคะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็จะกรองขมิ้นออกค่ะเราจะกรองขมิ้นออกนะคะท่านผู้ชมจะกรองขมิ้นกันนะคะในขั้นตอนนี้ระวังนะคะท่านผู้ชมค่อนข้างร้อนเลยแหละเดี๋ยวอาจารย์ไปล้างหม้อสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ไปล้างคลีนหม้อเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะกรองขมิ้นนะคะระวังร้อนนะคะท่านผู้ชมถ้าถุงมือกันความร้อนนะคะก็บีบๆจะกรองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทน้ำกลับเข้าไปในหม้อนะคะแล้วก็ทำการต้มตอนนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าหม้อแอบร้อนไม่แอบน่าจะร้อนมากใส่ถุงมือสักครู่นะคะตอนนี้ก็น้ำร้อนค่อนข้างร้อนเลยค่ะเพราะว่าน้ำเพิ่งเดือดเราจะใช้การวิธีการตักลงไปก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้มทีนี้เราจะลงย้อมเลยค่ะท่านผู้ชมเราจะทำการลงย้อมนะคะเราจะทำการลงย้อมนะคะให้เราใส่เกลือลงไปค่ะใส่ไปเลยค่ะครึ่งถุงนะคะหรือ1ช้อนโต๊ะค่ะใส่เกลือไปเลยระวังน้ำกระเด็นใส่นะคะใส่เกลือหลังจากนั้นคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงย้อมกันนะคะตอนนี้เรามีผ้าอยู่4ผืนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะลงย้อมกันโอเคเราเริ่มลงย้อมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจับเวลา

โอ้สีเหลืองสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสีเหลืองแบบกินสีเร็วมากเดี๋ยวเราจับเวลาที่เป็นเสื้อค่ะที่แบบเสื้อผ้าใช้แล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปล้างผ้าก่อนย้อมนะคะแต่ถ้าเป็นตัวผืนผ้าซื้อมาจากแหล่งต่างๆที่เป็นผืนผ้าค่ะยังไม่ผ่านการซักให้เรานําไปล้างผ้าก่อนย้อมก่อนนะคะนําไปต้มเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปเอาไว้ว่าการต้มผ้าก่อนย้อมต้มยังไงเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเข้ามาดูใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จับเวลา15นาทีค่ะแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเตรียมสารมอแดนกันนะคะสารมอแดนหรือสารช่วยติดสีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกันอันนี้เราจะมีสารช่วยติดสีหรือสารมอแดนทั้งหมด2ตัวค่ะสารมอแดน2ตัวก็คือ 1. เป็นสารส้มค่ะก็คือสารส้มบดละเอียดนะคะเดี๋ยว2ก็จะเป็นน้ำสนิมเหล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมาที่สารส้มก่อนสารส้มบดละเอียดเราก็ตักไปเลยค่ะ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะตักไปเลยสารส้มบดละเอียด1ช้อนใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปจากนั้นแล้วก็คนค่ะคนให้สารส้มละลายเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ําสารมอแดนน้ํามอแดนนะคะสารส้มแล้วก็คนไปเลยค่ะคนจนกว่าเขาจะละลายส่วนในขวดนี้นะคะในแกลลอนนี้ที่อาจารย์ถืออยู่เป็นน้ําสนิมเหล็กน้ําสนิมเหล็กทําอย่างไรน้ําสนิมเหล็กคือการเราหาวัสดุที่เป็นสนิมเช่นตะปูหัวน็อตต่างๆที่ขึ้นสนิมอะค่ะเรามาใส่ขวดไว้แล้วก็ใส่น้ําเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะทิ้งน้ําสนิมเอาไว้ประมาณ1สัปดาห์จนให้เขาเปลี่ยนสีค่ะจากสีขาวๆเขาก็จะเปลี่ยนสีออกประมาณเป็นสีน้ําตาลอ่อนค่ะอันนี้เราจะอาจารย์จะใช้เทหมดเลยน้ําสนิมค่ะก็จะเทไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะคนน้ําสนิมไปเลยค่ะน้ําเขาก็จะมีลักษณะออกสีน้ําตาลเหมือนแบบก็เหมือนเป็นสีสนิมอะค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1ก็ได้หรือเททั้งหมดเลยก็ได้นะคะอันนี้อาจารย์ทําไว้ทั้งหมด2แกลลอนเทไปแล้ว1แกลลอนนะคะส่วนสารส้มแล้วก็คนจนกว่าเขาจะละลายเลยค่ะสารส้มเราจะเอาขึ้นจากน้ําย้อมนะคะแล้วก็แช่สารมอแดนเอาไว้แล้วเดี๋ยวตอนไปล้างเราจะไปล้างที่ซิงค์นะคะเพื่อความสะดวกนะคะตอนนี้เรามีสารมอแดนนะคะแนะนําให้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าน้ําสนิมเหล็กเนี่ยถ้าโดนมือไปก็จะไม่ดีค่ะเนื่องจากเป็นโลหะหนักเนาะโดนผิวหนังมากๆจะไม่ดีส่วนสารส้มถ้าหักมือเกิดบาดแผลโดนไปก็จะเกิดการแสบระคายเคืองได้ค่ะฉะนั้นควรใส่ถุงมือนะคะน้ําสนิมเหล็กอะค่ะก็จะทําให้มือเราดําด้วย

ตอนนี้เราก็ต้มน้ำนะคะที่ในขณะย้อมนะคะครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดเตานะคะท่านผู้ชมถุงมือทีนี้เดี๋ยวเราจะนำผ้าขึ้นมาจากหม้อนะคะก็ครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วเราจะนำผ้าขึ้นมาจากหม้อเสื้อตัวแรกนะคะที่เป็นเสื้อเชิ้ตเดี๋ยวเราจะนำเขามาแช่ตัวน้ำสนิมเหล็กเป็นเวลา5นาทีค่ะเท่ากับตัวสารส้มนะคะเดี๋ยวเราจะแช่เลยสนิมเหล็ก5นาทีต่อมาเป็นเสื้อนะคะเราก็จะแช่น้ำสารส้มเป็นเวลา5นาทีเช่นกันนะคะเป็นเวลา5นาทีส่วนผืนเล็กนี้เราก็จะลงน้ำเปล่าเลยผืนนี้อ่ะ

ไปไหนผืนหนึ่งอ่ะเจอแล้วโอเคส่วนผืนนี้เราก็จะลงน้ำสารส้มค่ะทีนี้ตอนเราลงก็ให้เราขยำขยำเขานะคะเพื่อให้ตัวสารช่วยติดสีค่ะเข้าไปในผืนในผ้าเอออาจารย์เปิดไหมหรือเปล่าอ๋อเปิดโอเคเนาะค่ะประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจับเวลาแล้วก็บีบๆเข้าไปเลยค่ะแช่ไว้ผื่นเล็กก็เหมือนกันค่ะบีบเขาต่อมาจะเป็นน้ำสนิมเหล็กนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะบีบๆน้ำสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะให้เฉดสีที่เข้มขึ้นส่วนน้ำสารส้มอะค่ะจะให้เฉดสีที่สดเฉดสีที่อ่อนลงใสขึ้นอันนี้จะเป็นแบบเฉดที่ต่างพอสมควรครั้งที่เราย้อมฝั่งเนาะเราแช่สารโมเดิร์นไปแค่นิดเดียวแป๊บเดียวสีก็จะไม่ต่างกันมากแต่ว่าเนี่ยครั้งนี้เราแช่นาน5นาทีนะคะสีก็จะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซิงค์นะคะบีบเขาแช่ไว้5นาทีค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการล้างทำความสะอาดในวิธีการล้างนะคะก็คือเราล้างให้เขาล้างจนเป็นน้ำใสเลยนะคะจนสีเหลืองหายไปนะคะผืนนี้จะไม่ได้ลงสารโมเดิร์นใดๆนะคะก็คือจะเป็นการย้อมขมิ้นและน้ำเปล่าย้อมขมิ้นและลงด้วยน้ำเปล่าไม่ได้ลงสารโมเดิร์นอะไรอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแกะหนังยางออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายการว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ล้างแล้วก็น้ำใสเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊ยเริ่มเห็นสีเหลืองอะดีมากเลยท่านผู้ชมคือเห็นชัดอุ๊ยอุ๊ยลายก้นหอยเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปอวดกันเนาะพับไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแล้วก็ล้างเขาจนกว่าน้ำเขาจะใสนะคะจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไงนะเราก็ล้างเขาจนกว่าเขาจะใส่นะคะอ่ะเดี๋ยวแกะหนังยางออกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นยังไงนะอุ๊ยสวยอยู่นะคะท่านผู้ชมจอสระอึ้งอันนี้สารต้มนะคะ

ตอนนี้น้ำก็ค่อนข้างใสถือว่าไม่แย่นะคะนี่ที่เราหนีบไว้เขาก็ได้เห็นไหมเขาก็กั้นสีนะคะไม้หนีบเราก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโชว์กันอีกทีหนึ่งในสตูอุ๊บอุ๊บอุ๊บสนุกค่ะมัดย้อมรีแลกดีแกะหนังยางครั้งนี้แกะหนังยางไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ามัดไม่เยอะอันนี้เราใช้สารช่วยติดสีก็คือสารส้มนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูลายกันอีกทีนึงเนาะว่าเป็นยังไงสนิมเล็กเนี่ยต้องใส่ถุงมือเพราะว่าทำให้มือเราดำค่ะมาดาเห็นไหมคะว่าตัวน้ำสนิมเล็กอะสีเขาค่อนข้างแบบเข้มไปเลยแบบเหลืองแบบเหลืองเข้มออกน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะหรือมองก็แบบเป็นเขียวแบบออกไปทางแบบเหลืองเหลืองอมอมเขียวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็ล้างเขาจนกว่าเขาจะ

ก็ใส่เลยอันนี้จะได้กลิ่นมีความกลิ่นออกสนิมเลยค่ะท่านผู้ชมกลิ่นเป็นแบบกลิ่นสนิมเลยกลิ่นจะแบบน้ำสนิมอันนี้แบบล้างหลายๆน้ำหน่อยนะคะกลิ่นค่อนข้างแรง

ค่ะเราก็จะพอเราแก้หนังยางเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยค่ะถ้าเป็นน้ำสนิมเหล็กเนาะให้เนี่ยมือดำแล้วไม่ใส่ถุงมือมือค่อนข้างดำเลยล่ะค่ะถ้าเป็นน้ำสนิมเหล็กเราก็ล้างจนกว่าน้ำเขาจะใสเลยต่อมานะคะก็จะเป็นการเก็บน้ำย้อมนะคะเราจะเก็บน้ำย้อมอย่างไรให้อยู่ให้ได้นานนะคะน้ำย้อมนี้นะคะเราเก็บไว้ได้ค่ะท่านผู้ชมวิธีการเก็บก็ให้อุณหภูมิหายร้อนก่อนให้เป็นอุณหภูมิปกติก่อนแล้วก็เก็บใส่แกลลอนไว้ค่ะล้างแกลลอนให้สะอาดนะคะล้างข้างในไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าเป็นแกลลอนสารส้มอะไรเงี้ยล้างให้สะอาดค่ะแล้วจากนั้นก็นำน้ำย้อมมาใส่ค่ะแต่ว่ารบกวนท่านผู้ชมไว้นิดนึงใส่น้ำย้อมเสร็จแล้วให้เราเขียนวันที่เราปรุงน้ำย้อมค่ะเราปรุงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรให้เราระบุไว้ค่ะน้ำย้อมเก็บได้นานค่ะยิ่งนานยิ่งดีนะคะค่ะแต่ส่วนน้ำที่เป็นสารโมเดนสารช่วยติดสีแนะนำให้ทิ้งนะคะไม่ต้องเก็บไว้ให้ทำครั้งต่อครั้งค่ะต่อมานะคะจะเป็นการกรองน้ำใส่ภาชนะเพื่อเก็บไว้นะคะเราก็ทำการล้างขวดก่อนนะคะล้างขวดให้สะอาดอันนี้ก็จะหลังจากที่เราทำการล้างภาชนะเรียบร้อยแล้วที่เราจะนำตัวน้ำขมิ้นนะคะใส่ลงไปในภาชนะนะคะอุณหภูมิเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะตักใส่ได้เลยกองใส่ไปได้เลยนะคะ

หลังจากที่เราล้างผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูลายผ้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่เรามัดอ่ะเริ่มที่ผืนแรกเลยนะคะผืนนี้จะเป็นลายก้นหอยนะคะที่เราย้อมไม่ได้ใช้สารโมเดิร์นใดๆนะคะผืนแรกจะเป็นผืนนี้นะคะโอเคลายเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นก้นหอยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวอาจารย์จะแขวนเอาไว้ต่อมานะคะจะเป็นผืนที่เราลงสารช่วยติดสีหรือสารโมเดิร์นเนี่ยเป็นสารส้มก็คือจะได้แก่เสื้อยืดตัวนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ที่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมฝั่งขวาของอาจารย์เนี่ยเป็นสีเข้มเพราะว่าตอนที่เรามัดนะคะตัวทางด้านเสื้อด้านขวามือของอาจารย์หรือซ้ายมือหรือซ้ายมือของทางท่านผู้ชมทางบ้านนะคะตัวเนี้ยจะอยู่ทางด้านนอกเหมือนเวลาเราพับเป็นเนี้ยค่ะจะอยู่ทางด้านนอกสีอ่ะจะโดนเขาก่อนฝั่งด้านซ้ายมือของอาจารย์หรือฝั่งด้านขวามือของท่านผู้ชมเลยจะทําให้สีฝั่งเนี้ยอ่อนกว่าส่วนฝั่งขวามือของอาจารย์หรือฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมสีจะเข้มกว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ตัวผ้าอยู่ข้างนอกโดนสีมากกว่าสีซึมนานกว่าตัวฝั่งซ้ายกว่าสีจะซึมไปถึงสีอยู่ข้างในก็เลยเป็นสีอ่อนนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นลักษณะสีค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะว่าเขาอยู่

ตรงกลางนึกออกไหมเหมือนฟิลแบบว่าอ่ะแซนด์วิชชั้นนอกชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นนอกนะคะชั้นที่สองชั้นที่สามและชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ก็จะอ่อนสุดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราแขวนไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสารมอร์แดนจากสารส้มเราลงสารมอร์แดน5นาทีนะคะเดี๋ยวแขวนไว้สารส้มอยู่ฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าสีเขาเนี่ยจะมีความใสค่อนข้างใสเลยแหละใสกว่าสดกว่ากับอันที่ไม่ได้ลงสารมอร์แดนใดๆจะมีความสดกว่าใสกว่านะคะไม่แน่ใจว่าพอกับกล้องเนี่ยเห็นหรือเปล่าต่อมาเป็นรายนี้จำได้ไหมที่เราพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็ทบไปทบมาใช้หนังยางมัดนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นลายทแยงเป็นไงได้ฟิลได้ไอเดียนะคะเดี๋ยวเราแขวนไว้เช่นกันเห็นไหมคะว่าเขาจะมีเฉดสีที่ต่างกันต่อมาเป็นสารมอร์แดนจากสนิมเหล็กอันเนี้ยพอสารมอร์แดนจากสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะให้สีค่อนข้างเข้มหรือไปทางอึมครึมสีออกจะแบบผสมแบบโทนดำอะไรประมาณเนี้ยค่ะจะมีแบบให้เฉดสีที่เข้มขึ้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้แอบก้มดูว่าไมค์แบตหมดหรือเปล่ามีความระแวงนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วไมค์แบตหมดนะคะอันนี้เราจะเห็นเฉดสีต่างเลยต่างกันมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะจะค่อนข้างต่างเลยแหละเดี๋ยวขอติดกระดุมเฉดสีเขาค่อนข้างต่างอ๋ออันนี้เราทำลายหัวใจแป๊บนึงนะคะอาจารย์ขอติดกระดุมสักครู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเฉดสีก่อนเนาะเฉดสีอ่ะค่อนข้างต่างเลยอันเนี้ยจะเสื้อตัวเนี้ยจะลงสารมอร์แดนก็คือสนิมเหล็ก5นาทีสนิมเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้สีค่อนข้างที่เข้มถ้าอย่างของครั้งที่แล้วเราไม่ได้ใช้สนิมเหล็กเนาะถ้าเป็นสนิมเหล็กเนี่ยเขาจะถ้ากับฝางสัปดาห์ที่แล้วเราย้อมแกนฝางเนาะก็สีเขาก็จะออกไปทางสีม่วงก็จะเป็นเฉดที่เข้มสีชมพูเฉดเข้มไปทางม่วงอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนสีเหลืองก็เฉดเข้มก็จะออกในความแบบตองเขียวหรือไปทางน้ำตาลอะไรประมาณนี้ค่ะตามที่เห็นเลยนี่ต่อมาเราจะมาโชว์ลวดลายของเรากันนะคะที่เรามัดตึ๊ดๆเดี๋ยวเราจะโชว์หัวใจนะเป็นไงคะหัวใจไหมคะลายหัวใจไม่ยากเลยเห็นไหมนี่ออกมาเป็นแบบหัวใจจะเป็นรอยดินสอนิดนึงถ้าไม่อยากให้เป็นรอยดินสอแนะนำให้ใช้หมึกที่ลบออกด้วยความร้อนมีขายตามร้านออนไลน์นะคะก็ไปเลือกได้เลยนะคะเซิร์ชว่าหมึกลบออกด้วยความร้อนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะน่ารักมากเลยหัวใจสวยนะคะแบบผ้าพันคอก็เหมาะอันนี้คือกระดุมเขาก็ไปด้วยนะคะย้อมสีกระดุมไปด้วยหมดเลยย้อมป้ายไซส์ไปด้วยหมดเลยนะคะเป็นไงบ้างคะการย้อมสีจากผงขมิ้นอันนี้อาจารย์ไปซื้อที่ตลาดแถวบ้านมานะคะถุงแบบนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ30บาทถ้าเราใช้ผงขมิ้นนะคะให้สมมุติว่าผ้าเราหนักกี่กรัมให้ใช้ตัวสารประมาณนั้นค่ะสมมุติว่าผ้าเราหนัก20กรัมก็ให้ใช้ผงขมิ้นหนัก20กรัมเหมือนกันค่ะน้ําก็อัตราส่วน1ต่อ10นะคะค่ะหรือถ้าง่ายๆเลย1ช้อน1ช้อนโต๊ะก็คือใช้ได้เลยค่ะสีติดดีข้อดีของผงระหว่างผงขมิ้นกับตัวที่เป็นขมิ้นสดอันไหนให้สีดีกว่ากันนะคะก็ตอบเลยในเรื่องข้อดีก็จะเป็นขมิ้นผงค่ะขมิ้นผงจะด้วยเขาสกัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องสกัดเองนะคะข้อดีหนึ่งก็คือประหยัดเวลาค่ะเราแค่ใส่ต้มน้ําให้เดือดใส่ผงใส่เกลือเสร็จต้มได้เลยก็จะประหยัดเวลาไปได้มากเลยค่ะเราก็จะไม่ต้องเตรียมขมิ้นที่เป็นเง่ามาทําความสะอาดอันนี้เขาผ่านการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยจะค่อนข้างประหยัดเวลากว่าแล้วก็ดีกว่าสีเข้มกว่าอย่างถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวเงาของขมิ้นใช่ไหมคะเราต้องตัวสีอะด้วยความที่เราสกัดเองเนาะเราไม่ได้มีกรรมวิธีสกัดแบบในโรงงานอะไรเงี้ยในการสกัดสีก็จะออกสีได้น้อยกว่ากับทั้งที่โรงงานสกัดค่ะแต่ถ้าท่านใดอยากได้แบบเป็นทําเองฉันมีอยู่แล้วที่บ้านอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะค่ะแต่ว่าท่านใดที่ไม่มีก็ซื้อก็ได้หมดเอาตามที่ท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกค่ะใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขมิ้นผงหรือว่าจะเป็นขมิ้นสดจริงๆค่ะหรือจะเป็นขมิ้นตากแห้งก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยค่ะวิธีการเก็บรักษาในการเก็บรักษาไม่ต้องใส่สารฟอกขาวใดๆนะคะใส่ผงซักฟอกธรรมดาแล้วตอนตากในร่มนะคะถ้าโดนแสงแดดสีก็จะค่อยๆจางไปค่อยๆจางไปด้วยความเป็นสีธรรมชาติอะค่ะความคงทนของสีก็จะไม่เท่ากับสีเคมีค่ะแต่ว่าปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ค่ะก็จบไปแล้วกับสัปดาห์นี้การย้อมสีจากขมิ้นนะคะค่ะสนุกไหมคะท่านผู้ชมสนุกมากถ้าแบบหรือจะเป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยผ้าพันคอก็ย้อมสวยนะคะผ้าพันคอกระเป๋าผ้าแต่ว่าในการย้อมสีเนี่ยขอให้เป็นสีธรรมชาติเท่านั้นหลักการย้อมสีธรรมชาติก็คือต้องใช้สีธรรมชาติสีถึงจะติดดีนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามนะคะเจอกันสัปดาห์ถัดไปนะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาอวดกันนะ

ิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆ บริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาจริงอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้ว

เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วยางลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจเด็ดฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: เราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็พบเราอีกครั้งนะครับในเทอมนี้ในตอนที่3นะฮะของผิดพันธุ์ทำความสะอาดและการนะครับกลิ่นกายผิดพันธุ์นะครับกลิ่นกายนะครับเป็นตอนที่3ของเทอมนี้
1: ตอนที่3ของเทอมน
0: ี้เทอมนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของผิดพันธุ์ทำความสะอาดอีกแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ก็คือที่อาจารย์อภิชาติเตรียมมาก็เป็นสบู่เหลว
1: สบู่เหลวทำความสะอาดอันเนี้ยเขาวงเล็บให้เราด้วยนะว่าสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะ
1: นะครับจะเอาจริงๆอาจารย์อันเนี้ยเราขยายความตรงที่เขาวงเล็บให้เรานิดนึงว่าสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเอาจริงๆถ้าในทางที่จะต้องเกี่ยวกับเครื่องสำอางมันใช้ได้ไหมสูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: คือจริงๆเราต้องบอกว่าแบบมันก็สูตรฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราจะใช้คำนี้มันก็ดูแบบ
1: ตรงเกินไป
0: มันอาจจะแบบเรียกว่าโฆษณาเกินจริงนะเราต้องบอกสูตรลดแบคทีเรียส
1: ู
0: ตรใช้เหมาะสำหรับคนมีแบคทีเรียกินคือไอ้แบคทีเรียที่มันติดตามเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเคยซักผ้ามาแล้วหืน
1: ๆใช่
0: มักจะกินแบบผ้าถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันก็แบบจะเหม็นหืนเลย
1: ใช
0: ่จริงๆเนี่ยในการทำผิดทันทองความสะอาดเนี่ยพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือพวกเอาง่ายๆนะคือตอนสมัยที่เราเป็นโควิดกันเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีเจลล้างมือ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะใส่มีเปอร์เซ็นต์ให้ใส่สารฆ่าเรียกว่าใส่สารที่ทำความสะอาดแบบฆ่าเชื้อโรคก็ยังมีสารตัวนึงที่ใส่ไปแล้วซึ่งอนุญาตที่ใช้ทางเครื่องสำอางได
1: ้ครับ
0: เพื่อแบบฆ่าเชื้อโรคเช่นตอนนั้นก็คือล้างมือมีโควิด
1: ครับ
0: ตอนแรกตอนนั้นเขาจะแบบเหมือนว่าไอ้ตัวเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปผลิตโดยโรงงานที่เป็นโรงงาน
1: เครื่องสำอาง
0: แต่ละเขาจะย้ายไปเป็นโรงงานเกี่ยวกับทำยาใช่ไหมฮะโรงงานเกี่ยวกับทำให้ทางยาทำแต่มองว่าจริงๆแล้วมันผิดพันธุ์ชำระล้างใช้ทำความสะอาดมือใช้โรงงานเครื่องสำอางก็ทำได
1: ้
0: นะเพียงแต่มีการให้ใส่อนุญาตให้ใส่สารที่เกี่ยวกับฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือฆ่าเชื้อโรคได้ในปริมาณหนึ่ง
1: ใช่
0: ซึ่งไม่ได้อันตรายต่อการนำมาใช้นะครับก็อย่างที่บอกว่าสูตรเนี้ยเราก็สามารถใส่สารที่ลดแบคทีเรียใช่ไหมซึ่งอาจารย์แบบบางทีเราคนเราอยู่วันนึงเนี่ยตากแดดมีเหงื่อ
1: ใช
0: ่มีเหงื่อมีใครแล้วก็มีเหงื่อแล้วก็ไปเจอฝุ่นละออง
1: ใช่
0: แล้วก็หรือว่าเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าไอตัวเราเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสิ่งที่สะสมนะ
1: ใช่
0: มันก็ทำให้เกิดกลิ่นแบคทีเรียนู่นนี่นั่นบางทีอาบน้ำอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ที่ใช้สบู่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ชำระล้างไม่เพียงพอนะเป็นช่วงคนที่แบบไปมีสารปนเปื้อนหรือว่าเอาง่ายๆบางคนไปทำงานแบบในจุดที่ตึกกระปุกอย่างเง
1: ี้
0: ยเก็บขยะมาทำความสะอาดห้องอย่างอาจารย์พิชาติเนี่ยเกิดวันหนึ่งทำความสะอาดบ้านเยอะๆเนี่ยไปลุยห้องฝุ่นเยอะ
1: ๆครับ
0: มีอับห้องที่มีหนังสือเก็บมีเชื้อลงเชื้อรา
1: ฝุ่นเยอะๆเนี่ยตัวดี
0: บางทีเรามาทำความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องการผิดพันธุ์หรือสบู่ที่ล้างแล้วสะอาดอย่างเดียวไม่พออาจจะต้อง
1: ลดแบคทีเรียด้วย
0: มีการลดแบคทีเรียไปด้วยนะประมาณนี้เราก็ต้องมีสบู่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นสูตรที่นำมาเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ที่มาดูเราเนี่ยเก็บไว้เพื่ออยากจะทำตรงนี้นะครับหรือบางทีแม้แต่ใช้กับตัวเองเนี่ยแล้วเอาสารที่ใช้อยู่เนี่ยไปทำผิดพันธุ์เดียวกับทำความสะอาดพื้นก็ได
1: ้
0: ที่มีสัตว์นอนอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ลดแบคทีเรียไปได้แบคทีเรียก็ทำให้เกิดกลิ่นบางทีหรือว่าสบู่ลดแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อที่เคยเห็นมาบางคนเป็นกากเกื้อนเชื้อรา
1: ใช่พื้นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะพื้น
0: มันก็จะมีสบู่ที่แรงๆหน่อยที่เรียกว่าสบู่ฆ่าเชื้อโรคอ
1: ่
0: ะใช่ไหมฮะคือแต่เราไปขายเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราจะไปใช้คำว่าฆ่าเชื้อโรค
1: ลด
0: แบคทีเรีย
1: ใช่ไหมคร ับ
0: การที่มีแบบบางทีแบบผิวพรรณเราเนี่ยนอกจากมีเชื้อโรคแค่นั้นก
1: ็
0: ลดไปพอใช้ไปปุ๊บจำนวนแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหรือว่าตามที่เรามีโรคตัวนั้นน่ะมันก็ลดลง
1: ใช่ไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกเนี่ยมันเป็นภัยใกล้ตัวเราเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: มันลามได้
1: ใช่ครับอาจารย์มันสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้
0: ใช
1: ่แล้วก็มาเกาะตามร่างกายเราได้ใช่ไหม
0: หรือบางทีแบบเรามีเนี่ยปุ๊บไปอยู่ใกล้ๆคนอื่น
1: ติด
0: ก็ทำให้เกิด ลามไปติดคนอื่นได้นะครับบางทีว่าใส่เสื้อผ้าหรือใช้เสื้อผ้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำกันอย่างเงี้ยเคยไหมอาจารย์ผมเคยไปต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไปปุ๊บบางโรงแรมเนี่ยไอ้ผ้าเช็ดตัวมีกลิ่นกลิ่นแอบกลิ่นหืนเนี่ยบางทีบางคนนะออกจากห้องน้ำมาเนี่ยไม่ทันดมกลิ่นผมมีเช็ดหน้าเลยเอาแบบไปโรงแรมเนี่ยพึ่งซึ่งโรงแรมอาจจะไม่สะอาดเอาผ้าเช็ดตัวนะเช็ดหน้าปุ๊บผื่นขึ้นเลยนะ
1: ใช
0: ่หลังจาก
1: เข้าไปในร่างดม
0: หลังจากเช็ดหน้าเนี่ยหน้าเป็นผื่นแดงขึ้นมาเลยแสดงว่าไอ้ผ้าเช็ดตัวอันนั้นอาจจะมีผื่นบางทีเราก็ไม่รู้จะรีบไปล้างยังไงก็ถ้ามีสบู่ที่ลดแบคทีเรียแล้วก็รีบไปล้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็อาจจะลดประมาณพวกเชื้อพวกนี้ลดลง
1: ใช่
0: ส่วนจะเอายาทงยามาทงมาทาอะไรก็ที่หลังนะถูกไหมบางทีเนี่ยผมเคยเจอจริงๆนะครับเคยไปนอนโรงแรมเนี่ยละเอาภาชนะโรงแรมที่บางทีเราไม่รู้ว่าสะอาดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้โทษทุกโรงแรมนะแต่เป็นบางโรงแรม
1: ใช่
0: ที่เขาม
1: ันก็สามารถเกิดขึ้นได้แหละ
0: เพราะบางทีเราจะใช้พวกนี้กับหน้าเนี่ยเราต้องสังเกตดูก่อนว่ามันสะอาดไหมนะครับต้องระวัง
1: มันก็สามารถเกิดขึ้นได้แหละนะครับเชื้อตัวนี้มันมองไม่เห็น
0: เพราะทางเครื่องสำอย่างที่เราบอกว่าเราสอนทำสบู่เนี่ยอันนี้เรามาทำในสบู่เหลวนะสบู่เหลวในการใส่สารพวกนี้มันก็ใส่ง่ายหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นะเพราะในการใส่สารต่างๆในเครื่องสำอางเนี่ยอาจารย์พิชาติลองอธิบายดีว่าปกติแล้วมันใส่อะไรลงไปได้บ้างปกติแล้วเนี่ย
1: อยากใส่อะไรอ่ะ
0: ใส่ยังไง
1: อยากให้แอคทีฟเยอะๆ
0: วันนี้เราใส่
1: เรา
0: ใส่
1: สกัดนู่นนี่นั่นฆ่านู่นนี่นั่น
0: ใส่สมุนไพรเราใส่ได้ไหม
1: ใช้ได้หมด
0: ถ้าสมุนไพรเป็นแบบเป็นผงมาเนี่ย
1: คนชอบ
0: คือถ้าเป็นผิดพันธุ์ถ้าเป็นสบู่ก้อนอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นผงมาเนี่ยอย่างที่ดูถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยเราต้องเป็นบดเป็นผง
1: ใช่ครับ
0: ผงแล้วก็ต้องแห้ง
1: ใช
0: ่คืออยู่ๆถ้าเป็นสบู่ก้อนนะเราใส่ผงที่มีน้ำผสมลงไปเนี่ยมันก็จะ
1: มันละลายไปหมด
0: มันก็จะไม่ก็ต้องเป็นผงแห้งก็ใส่เข้าไปเป็นเท็กเจอร์แต่ว่าถ้าเป็นแบบสบู่เหลวแบบเนี้ยสบู่เหลวที่เรามองเห็นเนื้อเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผงเนี่ยมันจะตกตะกอน
1: ใช่มันตกตะกอนไม่เหมาะ
0: นะฮะถ้าอยู่ๆแบบทำสบู่สมุนไพรแล้วจะใส่แบบเกิดไปเจอสมุนไพรที่ลดนู่นนี่นั่นแล้วจะใส่เราต้องเอาสมุนไพรเป็นสกัดมาก่อนสกัดเป็นสารที่จะเป็นน้ำหรือเป็น
1: ของเหลว
0: เปรตออยมาก่อนมาใส่เพราะว่าถ้าเป็นสบู่เหลวเนี่ยเป็นสบู่ที่เป็นน้ำเนี่ยตัวผิดพันธุ์ที่เอามาใส่ก็ควรจะเป็นสารที่เป็นน้ำจะดีกว่านะจะดีกว่าที่ใส่เป็นผงมาแล้วก็ตกตะกอนอยู่ที่พื้นซึ่งมันไม่ดูไม่น่าใช้ถ้าใครไปซื้อสบู่เนี่ยแล้วมีตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่น่าใช้ใช่ไหมเพราะเราไม่แน่ใจว่าไอ้ตะกอนนั้นอ่ะมันเอามาใช้แล้วดีไหม
1: บางคนเขาจะคิดว่าเสียด้วย
0: ใช่อันนี้ถึงบอกว่าเป็นข้อแนะนำว่าถ้าเราจะทำผิดพันธุ์ที่เป็นสบู่เหลวเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นสารสกัดหรือว่าสารที่เอามาใช้ตัวนั้นมันต้องละลายในน้ำได้
1: อะไรก็ตามที่เป็นของเหลวจะดี
0: กว่าหรือละลายน้ำได้
1: ใช่
0: ไม่ควรจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบมีรอยๆในน้ำหรือว่า
1: ใช
0: ้แล้วจมตกตะกอนอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำสบู่เหลวเนาะก็คือทำให้ใช้ง่ายนะฮะมาฟอกตัวแล้วก็สามารถทำให้ลดเชื้อแบคทีเรียกลิ่นเหม็นกลิ่นหืนนะฮะที่หลังจากใส่เสื้อผ้าแล้วไปติดเสื้อผ้า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมอาจารย์นะครับ
1: มันทำสบู่เหลวเนี่ยก็เหมือนกับเราสามารถใช้ได้ทุกคนในครอบครัว

0: ใช่ไหมบางทีสบู่ก้อนอย่างเงี้ยมันใช้ใครใช้มัน
1: ใช้ใครใช้มัน
0: แต่ถ้าเป็นสบู่เหลวเนี่ยมีอยู่ขวดหนึ่งในห้องน้ำเนี่ยก็สามารถปั๊มใช้ได้ทุกคน
1: ปั๊มใช้ได้นะครับก็จะมีข้อดีแต่ข้อเสียของสบู่เหลวนี่ที่บางคนไม่ชอบเพราะว่าสบู่เหลวใช้แล้วเนี่ยบางทีมันจะทำให้เกิดผิวลื่นนะครับแล้วบางทีแบบมันเหมือนกับถ้าคนผิวมันเนี่ยจะรู้สึกว่าคือคนผิวมันเนี่ยผิวเขาจะมีน้ำมันที่ผิวเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคนวัยรุ่นอะไรเงี้ยบางทีว่าผู้ใหญ่ผู้ชายบางคนที่ทำงานหนักๆผิวมันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาบน้ำแล้วมันเหมือนยังไม่สะอาด
0: ยังรู้สึกไม่สะอา
1: ดไม่เฟรชอันนี้สำหรับคนที่มีผิวมันนะแต่ถ้าคนผิวแห้งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ผิวแห้งผิวอ่อนบางนี่ก็จะชอบสบู่เหลว
0: ใช่
1: เพราะอาบน้ำมันก็ยังชุ่มชื้นอยู
0: ่ใช่
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ส่วนเป็นความชอบส่วนบุคคลเลย
1: แล้วแต่คนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแต่คนแต่ถามว่าในสูตรนี่ใช้ดี
1: แต่จริงๆสบู่ก้อนเราสอนมาหลายเทอมแล้วท
0: ุ
1: กท่านเจ้าที่เคยมาดูเราเนี่ยก็อาจจะสะสมไว้รหัสทำนะแต่เทอมเนี้ยหลักๆเลยแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที
0: ่มาอยู่ในรูปแบบของเหลวซะส่วนใหญ่
1: ของเหลวซะส่วนใหญ่แล้วก็ของเหลวที่เราทำเนี่ยวันนี้เป็นอยู่ในรูปของตัวสบู่ที่เป็นเกี่ยวกับเหมือนกับซินเทติกคือเป็นสารสังเคราะห์นิดนึงไม่ใช่ธรรมชาติ 100% นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้สบู่วันนี้อย่างที่บอกว่ามันก็คือเป็นเครื่องสำอาง
0: ครับ
1: ก็เรียนรู้จากเราปุ๊บก็อยากดูการทำง่ายๆเนี่ยอย่าลืมนะฮะเราเน้นเสมอว่าทำเรียนรู้นะครับจากการทำเล็กๆน้อยๆเพื่อจะใช้เองนะหลังจากทำเก่งแล้วเกิดไปบอกเพื่อนคนในบ้านใช้ดีแล้วอยากมีความชำนาญและอยากขายต่อศึกษานะฮะเพื่อจะไปจดแจ้งอย.
0: อันนี้สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้อาจจะต้องฟังบ่อยหน่อยฟังเราทุกเทปอ่ะ
1: ไม่ได้ยากนะฮะก็คือไปแจ้งอย.ในหน่วยงานที่ท่านอยู่ในจังหวัดนั้น
0: ใช่
1: นะฮะเช่นสสจ.จังหวัดหน่วยงานอย.เครื่องสำอางนะฮะขอคำแนะนำว่าเราทำตรงเนี้ยจะจดอย.ยังไงนะฮะซึ่งการจดแจ้งอย.ตามหมายเลขเนี่ยก็สามารถมีอายุอยู่ได้3ปีเพียงแต่ว่ามีสูตรมีการเรียนรู้ทำสูตรแล้วก็คงตัวเนาะก็สามารถทำได้นะลงทุนไม่ได้สูงนักนะครับในการทำเบื้องต้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็นี่แหละดูจากเราไปนี่แหละก
1: ็
0: ใช้หมดอุปกรณ์เหมือนที่เราสอนไปผ่านรายการนี่แหละครับก็คืออย่างนี้เลยและวันไหนเก่งแล้วค่อยว่ากัน
1: ใช
0: ่ไหมวันไหนเก่งแล้วอยากจะขยายค่อยว่ากันนะครับแต่ก็มาดูรายการเราก็จะเน้นเสมอเรื่องกฎหมายนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะใช่ไหมครับอาจารย์
1: ก็คือมีทั้งจำทั้งปรับ
0: ใช่ขายของไม่ถูกกฎหมายเนี่ย
1: ใช่ก็คือถ้าขายเครื่องสำอางก็ต้องมีไปดูถ้าท่านซื้อมาขายนะไม่ได้ผลิตเองเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไปดูเลขที่อย.ให้ถูกต้องว่าเลขที่อย.นั้นเนี่ยเขายังไม่หมดอายุนะมีชื่อโรงงานถูกต้องนะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่
1: ประมาณนี้
0: เพราะว่าทุกวันนี้เลขที่จดแจ้งทุกวันนี้สวมของปลอมก็เยอะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับเราเพื่อความมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่ขายของเถื่อนเนี่ยอาจารย์เราก็
1: เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจเรียนจากเราบางทีแบบดูง่ายจังทำไมทำแล้วไม่ยากไหมไม่ยากนะฮะเพียงแต่ว่าทำให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ถูกระบบระเบียบนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้เป็นสูตรที่เป็นที่เรียกว่าสารสังเคราะห์นะอธิบายนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเราทำสบู่ที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยสมมติบางคนมาเรียนกับเราหลายครั้งแล้ว
0: ครับ
1: เอ๊ะใหญ่ก็อาจารย์ตั้งสูตรอ่ะคือให้คำนึงเนี้ยในสูตรที่ปกติเราสอนสบู่ธรรมชาติ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมสบู่ถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยเขาจะเป็นสบู่ธรรมชาติก็คือเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างด่างกับน้ำมัน
0: ใช่
1: ไหมอาจารย์คือไม่มีสารเคมีเลยมีด่างก็คือเป็นสารธรรมชาติตัวนึง
0: ใช
1: ่ไขมันก็คือน้ำมันพืชไขมันพืชไขมันสัตว์ก็เอามาผสมแล้วก็อาจจะมีกลิ่นมีสีเทลงมอก็เป็นสบู่ก้อนแต่คราวนี้เราทำสบู่จากสารที่เรียกว่าสารสังเคราะห์นะ
0: ใช
1: ่ในการตั้งสูตรสารสังเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกว่า1มันต้องมีเบสก็คือตัวเนื้อของมันว่าอาจารย์อภิชาติเนี่ยอยากจะทำเนื้อ
0: ครีมเนื้อเจล
1: เนื้อเจล
0: เจลในที่เนี่ยมีเจลขุ่นเจลใสนะ
1: เจลขุ่นเจลใสใช่ไหมจะมีเนื้อครีมเนื้อเจลนะครับ
0: ใช
1: ่ก็คือถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยก็ต้องมีเบสครีมก่อนมีตัวที่เป็นเบสครีมถ้าเป็นเนื้อเจลก็ต้องมีเบสที่เป็นเจลใช่ไหมฮะเนื้อใสเนี่ยคุณก็คือมีเบสเขาเนี่ยนอกจากมีเบสแล้วเราเป็นสบู่ก็ต้องมีสารชำระล้าง
0: มีฟองมีสารชำระล้าง
1: คือถ้าเนื้อเบสก็คือเบสครีมเบสเจลเบสนู่นเบสนี่ใช่ไหมฮะคราวนี้เมื่อเป็นสบู่มีสารชำระล้างสารชำระล้างก็เช่นพวก N8000
0: ใช่
1: ไหม N70 ใช่ไหมครับก็คือเป็นเนี่ยแหละ

0: คือเป็นเพื่อมันเป็นสบู่ต้องมีการทำความสะอาดหรือชำระล้างให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ต้องไหมฮะ
1: ใช่
0: คราวนี้เมื่อเป็นสารชำระล้างเนี่ยถ้าคุณทำสบู่จากธรรมชาติเนี่ยอาจารย์พิชาต้องเข้าใจก่อนว่าสบู่มันต้องมีฟอง
1: ใช
0: ่เอ๊ะทำไมมีคนถามว่าทำไมสบู่ต้องมีฟอง
1: โอ้โหไม่มีฟองก็จะไม่สะอาดไง
0: ไม่มีฟองได้ไหม
1: ไม่มีฟองก็ได้แต่คุณก็จะบอกว่ามันไม่สะอาดอีก
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยสอนมาแล้วนะว่าจริงๆเนี่ยฟองกับการทำความสะอาดไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช
0: ่แต่ผู้ที่ใช
1: ้
0: ผู้ที่ใช้นะ
1: ความรู้สึกไง
0: ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าคนอาบน้ำหรือแม้คนซักผ้าเนี่ย
1: ใช่ความรู้สึกไง
0: ต้องมีฟองเยอะถึงจะสะอาด
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ใช่แล้ว
0: แต่จริงๆแล้วการชำระล้างให้สะอาดเนี่ยกับฟองไม่เกี่ยวข้อง
1: ใช่คร
0: ับสบู่บางก้อนไม่มีฟองแต่ชำระล้างสะอาดก็มีถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แม้แต่ผงซักฟอกสารทำความสะอาดซึ่งไม่มีฟองแต่ทำความสะอาดได้มากก็มี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นฟองกับการทำความสะอาดไม่เกี่ยวข้องกัน
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นสบู่มันมีฟองธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เราทำสบู่ที่เราเป็นเรียกว่าจากสารสังเคราะห์เราต้องใส่สารทำฟองมา
1: ใช่
0: เพราะอะไรเพราะคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยชอบฟอง
1: ไม่ได้ชอบเลยครับผมว่าติดต้องใช้คำว่าติดฟอง
0: คืออาบน้ำสบู่ไม่มีฟองไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ถูกไหมอาจารย
1: ์รวมถึงตัวพวกเราเองด้วยใช่ไหม
0: คือถ้าฟองต้องฟองมาก
1: ใช่
0: ฟองนุ่ม
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: คือใครสังเกตมากว่าการอาบน้ำเนี่ยฟองของสบู่แต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: บางคนคิดว่าสบู่ปุ๊บมันมีฟองก็คือฟองไง
1: มันก็เหมือนกันแหละ
0: มันก็เหมือนกัน
1: แหละสบู่ฟองเหมือนกันหมด
0: ถ้าเป็นนักทำสบู่เนี่ยเขาจะสังเกตเลยว่าเอ้ยสบู่บางก้อนเนี่ยฟองมันเป็นบับเบิ้ลนะเป็นลูกโป่งนะลูกโป่งใหญ่ๆใช่ไหมล
1: ู
0: กโป่งใหญ่ๆแบบปุ๊บแต่มันจะหนาอ่ะมันจะไม่หนามันจะแบบใสๆแต่สบู่บางก้อนเนี่ยจะเป็นฟองละเอียด
1: ใช่ครับ
0: เป็นฟองละเอียดเลยมีแต่ฟองเยอะๆละเอียดและถ้าละเอียดมากไปกว่านั้นเนี่ยฟองมันสบู่เนี่ย
1: เป็นครีมเลยใช
0: ่บางคนที่มันไม่มีฟองมันเป็นฟองแต่ฟองมันเล็กมากถูมาฟองเป็นครีมแต่ถ้าเราจะทำสบู่ให้คนชอบเนี่ยเราต้องมีฟอง 2-3 อย่างอยู่แล้วมีฟองเป็นครีมอยู่ในก้อนด้วยฟองที่เป็นลูกโป่งอยู่ในก้อนด้วยฟองที่เป็นฟองเล็กๆถ้าฟอง3ตัวเนี่ยอยู่ในก้อนเดียวกันเนี่ยมันทำให้สบู่ฟองมากฟองเยอะ
1: ใช
0: ่มั้ยฟองหนาฟองนุ่มถูกมั้ย
1: ครับฟองมันจะแน่น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ๆ
1: มันจะแน่น
0: บางคนไม่รู้ไงเอ๊ะทำไมเพราะฉะนั้นในการทำสบู่ที่ว่าสบู่เหลวเนี่ยเราก็ต้องมีสารเพิ่มฟอง
1: อันนี้สำคัญเลย
0: จริงๆอย่างที่บอกว่ามันก็ทำให้มีความน่าใช้อะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ทำให้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสารเกี่ยวกับสารให้ฟองอย่างพวกอะจีติลคาร์บิโอโพพิลบิวเทนถูกไหมฮะนู่นนี่นั่นก็คือสารให้ฟองหรือแม้กระทั่งตัวสารชำระล้างที่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดฟองอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ที่เราใส่จากฟองที่มันแบบเป็นฟองก้อนใหญ่ๆก็ทำให้เกิดฟองนุ่มๆขึ้นมา
1: ใช่
0: ไหมอาจารย์ก็คือมีสารทำฟองจำได้ไหมฮะอย่างที่บอกว่าในสัดส่วนของการทำสบู่เหลวที่เป็นสังเคราะห์นะหนึ่งก็คือมีเบสใช่ไหมฮะมีเบส
1: เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำเบสอะไร
0: เบสอะไร
1: ใช่
0: อันที่สองจากเบสปุ๊บคุณก็ต้องมีสารชำระล้างแล้วคุณจะเลือกสารชำระล้างยังไงนะฮะอันที่สามก็คือ
1: มี
0: สารให้ฟอง
1: ใช่
0: ตัวที่สี่ก็คือแอคทีฟ
1: ใช
0: ่แอคทีฟหรือว่ากิมมิกแหละ
1: ใช่ครับอ
0: าจารย์พิชาติอยากทำสบู่อะไรอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราทำสบู่ให้ผิวนุ่มเราก็ต้องใส่สารเพื่อทำให้ผิวนุ่มลงไปถูกไหมอาจารย
1: ์เชฟที่แล้วเราอะไรมุกเนื้อมุก
0: เนื้อมุก
1: ครีมอาบน้ำเนื้อมุก
0: ก็ใส่สารที่ทำให้เกิดเนื้อมุกลงไป
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรียกว่ากิมมิกหรือว่าเป็นเรียกว่าแอคทีฟ
1: ครับ
0: หรือว่าต้องการสบู่ที่มีอะไรอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยสบู่อะไรอ่อนโยน
1: ใช่
0: ไหมครับก็ต้องใส่สารที่ทำให้นุ่มชุ่มชื้นนุ่มนี่นั่นอ่อนโยนลงไปต่างๆเนาะวันเนี้ยสบู่แบคทีเรียก็ต้องใส่สารที่ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรียหรือว่า
0: สบู่ที่ลดสิวใช่ไหมฮะก็ต้องใส่สารที่ช่วยลดสิวลงไป
1: ใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับสิว
0: ใช่หรือต้องการกลิ่นหอมอะไรก็ว่ากันไปพวกกลิ่นหอมก็จะเป็นแอคทีฟหรืออะไรอย่างหนึ่งในนั้น
1: ใช่
0: ไหมเป็นแอคทีฟใช่ไหมครับอ่ะอันที่หนึ่งเบสอันที่สองสารชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: อันที่สาม
1: ตัวทำฟอง
0: ตัวทำให้เกิดฟองนะตัวที่สี่แอคทีฟต่างๆนะฮะอันที่ห้าที่ต้องใส่ก็คือพวก
1: เอาจริงๆถ้า5เนี่ยมีสารสกัดด้วยนะสารสกัดที่เรา
0: อ
1: ยากจะใส่ไป
0: ก็คือแอคทีฟชนิดนึงแหละที่อยากจะใส่ก็คือว่ากันไปอันที่6ก็เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของสารกันเสีย
1: ใช่ครับ
0: สารกันเสียนะฮะสารกันเสียที่เราต้องใส่ใช่มั้ยครับใส่สารกันเสียนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของสีกลิ่น

0: พื่อความสวยงาม
1: ใช่ถ้าระดับนั้นนะคือต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องระดับแบบนะตะกิ้วค่อนข้างทำมาเยอะ
0: ใช่
1: ทำมาเยอะ
0: ครับก็คือในเมื่อบางทีเรามีกลิ่นแล้วเนี่ยปุ๊บกลิ่นเนี่ยสบู่เราเนี่ยต้องสังเกตว่าถ้าสบู่เราเนี่ยเป็นเบสที่เป็นน้ำใช่ไหมฮะเป็นของเหลวเลย
1: ครับ
0: เราใส่กลิ่นที่เป็นมีสัดส่วนที่เป็นออยเนี่ยต้องอย่าลืมตัวอิมเมนชั่น
1: ต้องเชื่อม
0: ตัวเชื่อม
1: ตัวเชื่อม
0: นะครับตัวเชื่อมเพื่อเชื่อมน้ำออกมาวันนี้เราอธิบายละเอียดนิดนึงนะเพื่อทำให้ท่านมีความรู้เพิ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะเข้าใจไม่เข้าใจแต่พอขึ้นขนาดที่ไอตัวชีทของสูตรเนี่ยให้ท่านไปไล่ตามที่เราพูดเลย
1: ใช่
0: หรือทุกสูตรที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็จะมีสารอยู่ในโครงสร้างนี
1: ้ใช่
0: ส่วนที่ว่าหลังจากที่ท่านรู้โครงสร้างแล้วอยากจะรู้ไล่ตัวไหนไม่ใส่เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเช่นว่าตอนที่เราไปดูสเปคของสารอาจารย์เข้าใจไหม
1: ครับ
0: อย่างเช่นตัวเบสเนี่ยในสูตรจะมีอยู่ 60-70% ของสูตรสารตัวนี้ใส่ไม่เกิน 2-3% ของสูตรใช่ไหมสารนี้ใส่ได้ไม่เกิน 15% ของสูตรเราก็จะใส่ในปริมาณนั้นไม่เกินแล้วก็จัดสัดส่วนให้ทำออกมาแล้วมันคงตัวอันนี้เราสอนเลยเข้ามาถึงการ R&D เลยนะถูกไหมอาจารย
1: ์
0: ก็คือทำให้ท่านมีความรู้ทางเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นว่าถ้าท่านจะตั้งสูตรเครื่องสำอางมาเนี่ยท่านจะทำเครื่องสำอางอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในรูปของโครงสร้างนี้ว่าเบสเป็นอะไรนะฮะแล้วผิดพันนั้นเป็นอะไรจะมีฟองถ้าเป็นผิดพันไม่มีฟองก็ต้องไม่มีฟองถูกไหมแล้วก็ผิดพันนั้นมีระบบน้ำกับระบบน้ำมันไหมใช่ไหมต้องเอามาเชื่อมกันไหมใช่ไหมฮะส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของแอคทีฟก็ใส่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ว่าไปนะฮะสารกันเสียก็ใส่ไปตามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับสารให้ความนุ่มลื่นเลยก็ว่าไปว่าเราทำผิดพันอะไรเช่นถ้าเป็นผิดพันกันแดดก็ว่าไปว่าแต่เนื้อแต่เนื้อ
1: เราก็จะเน้นไปเรื่องสารกันแดดแล้ว
0: เนื้อมันจะเป็นอะไร
1: ใช่
0: ไหมวิธีการผสมเนื้อตัวนั้นผสมยังไงตัวพอเราได้สูตรมาแล้วเราก็จะมาต้องแบ่งเป็นช่วงๆว่าสารตัวนี้มันจะละลายอะไรใช้ความร้อนไหมไม่ใช้ความร้อนใช้เวลากวนใช่ไหมฮะแล้วมันผสมขั้นตอนนี้ละลายตัวนี้ก่อนเพื่อจะเข้ากับตัวนี้ให้ได้หรือว่าตัวนี้ต้องทำปฏิกิริยากับตัวนี้เพื่อให้เกิดเป็นสบู่ให้เกิดเป็นสารเป็นเนื้อเป็นอะไรขึ้นมา
1: ใช่ไห
0: ม
1: ฮ
0: ะอย่างเช่นว่าถ้าเรามีเนื้อเจลเนื้อเจลเนี่ยเมื่อเขาโดนด่างปุ๊บจากคุณเขาจะกลายเป็นเจลง่ายอย่างสูตรที่หนึ่งที่เราทำไปนะครับอันนี้ก็คือพยายามอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของการทำเครื่องสำอางมากขึ้นนะอาจจะยากนิดนึงแต่น่าไม่ยากเกินความเข้าใจนะครับ
1: นะครับแล้วก็ระหว่างช่วงที่เราอัดมาเนี่ยมันหลายเทปมากเลยตั้งแต่เราอัดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายสูตรเผลอๆเป็นร้อยแล้วมั้งอาจารย
0: ์
1: นะครับบางทีท่านผู้ชมก็อาจจะเอาไอ้สูตรตรงนั้น
0: น
1: ่ะไปปรับ
0: ไปปรับนะ
1: ไปปรับเอา
0: ไปดูเพื่อความเข้าใจ
1: ใช่นะครับไปปรับเอ๊ะเหมือนกับที่เราบอกนี่แหละอยากจะให้สบู่อ่ะมันมีฤทธิ์ในเรื่องอะไรใช่ไหมครับเราก็เอาไปปรับอยากใส่สารอะไรลดอะไร
0: จะใส่มันยังไงนะถ้าฟังเราเข้าใจนะก็จะมีความเก่งขึ้นในการทำผิดพันใช่ไหมครับในการผิดเพี้ยนแต่ว่าถ้ายังไม่เก่ง
1: ใครที่ตามเราก่อน
0: เพิ่งมาดูใช่
1: ตามเราไปก่อน
0: เพิ่งมาดูจริงๆที่เราสอนไปเนี่ยเผื่อท่านหลายดูเรามาหลายเทปแล้วนะต้องการมีความอัดวานมากขึ้นแต่ถ้าเพิ่งมาดูวันนี้อาจารย์สองคนมาคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมครับก็บอกว่าดูตามขั้นตอนแล้วอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะขั้นตอนการผสมเนี่ยอย่าข้ามขั้นตอน
1: ใช
0: ่ให้ไปถมไปตามขั้นตอนครับเพื่อจะได้เนื้อที่คงตัวเสร็จได้รวดเร็วแล้วก็ไม่มีสารตกค้างนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ ก็อย่างที่บอกว่าเราก็เรียนมาว่าวันนี้เราทำผิดพันสบู่เหลวนะฮะทำความสะอาดสูตร
1: ลดแบคท
0: ีเรียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราพูดถึงเรื่องว่าทำขายก็ต้องจุดออยไปแล้ว
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็ทำวิธีการทำยังไงเราก็จะมาเข้าถึงว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์อภิชาติเตรียมไว้วันนี้เรามีอะไร
1: อุปกรณ์วันนี้มีอยู่3สื่อถึง5อย่าง
0: 3ถึง5อย่าง
1: ที่หลักๆเลยที่ขาดไม่ได้คือภาชนะที่เราเอามาทำ
0: วันนี้อย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ที่เราโชว์เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ท่านที่มาดูใหม่ๆหรือเพิ่งมาดูกับเราเทปเนี่ยเห็นว่านี่คืออุปกรณ์ที่เหมือนง่ายที่สุดละลงทุนน้อยที่สุดที่ท่านจะทำผิดพันไว้ใช้เองในราคาต้นทุน
1: ใช่
0: นะครับได้สบู่เหลวไว้ใช้แบบง่ายๆเลยครับอุปกรณ์แค่นี้ลงทุนไม่สูง
1: ใช่ครับเน
0: ี่ยแต่ขอให้เป็นถ้าไม่เป็นแก้วนะฮะไม่เป็นภาชนะแก้วก็ควรจะเป็นสแตนเลสที่เกรดดีนิดนึงนะฮะทนความร้อนนะครับ
1: เนี่ยครับในกรณีแบบ
0: ทนการกัดก่อนนะเป็นสแตนเลส
1: เน
0: ี่
1: ยคร
0: ับเราก็มีอุปกรณ์ใช้ผสมนะก็เป็นโบรเป็นถ้วยแก้วหรือถ้วยสแตน

0: เลดก็ได้นะครับอย่างในสุดนั้นเราก็จะมีถ้วย
1: ซิลิโคน
0: เล็กขยายแล้วก็
1: บางทีช่วยในเรื่องการเขี่ยออก
0: ตัวตะกร้อเนี่ยก็เป็นตะกร้อสแตนเลส 3.4 อย่างดีนะฮะนะครับอันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสนะครับ
1: อันนี้ราคาแพงหน่อยนะครับราคาสูงหน่อยแต่ใช้นานๆใช้ยาว
0: ๆแล้วก็ช้อนในการตักสารก็เป็นช้อนสแตนเลสยาวๆก้านยาวนิดนึงนะฮะครับปกติแล้วเนี่ยในการทำเนี่ยก่อนอันก็บอกว่าทางเทคนิคเราหรือว่าทางเราช่างมาละสารแต่ละตัวเราช่างมาแล้วเพราะเราไม่ได้อธิบายการช่างถ้าเรามาอธิบายการช่างแต่ละตัวให้ท่านดูเนี่ย
1: เวลาไม่พอ
0: ไม่ต้องทำกันพอดี
1: เวลาไม่พอ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะช่างมาแล้วปกติแล้วในการทำเนี่ยมันก็จะต้องมีแต่ช่างดิจิตอลขาดไม่ได้
1: เนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวในรายการเนี่ยเขาจะขึ้นสูตรให้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ว่า
1: อะไร
0: เน
1: ื้อ
0: แต
1: ่
0: ละต
1: ั
0: วใช้ปริมาณเท่าไหร่ในการช่างท่านก็ช่างโดยแต่ช่างดิจิตอลซึ่งมีตัวแทนก็คือพอคุณช่างเนี่ยมันจะตัดน้ำหนักของภาชนะออกให้เหลือแต่น้ำหนักของสารเพียวๆนะฮะอันนี้ถ้าให้ท่านเข้าใจว่าสารที่เราเตรียมมาเนี่ยเราช่างไว้แล้วนะฮะทำให้ดูเหมือนง่ายแต่พอดีถ้าท่านช่างเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่ามีตาช่างดิจิตอลอีกตัวนึงนะครับ
1: จะต้องมีตาช่างดิจิตอล
0: ตาช่างที่ใช้ตาช่างกิโลได้ไหมอาจารย์
1: ถ้าตัดไม่ได้ครับ
0: อัน
1: นั้นเป็นขีด
0: ไม่ได้นะฮะคือมันจะทำให้ได้ค่าไม่ตรงพอค่าไม่ตรงปุ๊บท่านใส่สารเนี่ยผิดนิดนึง
1: ไม่ได้
0: ก็ทำให้สารนั้นอ่ะก็คือไม่คงตัวแล้วค
1: ือมันจะเสียหมดเลยทั้งสูตรเลยนะ
0: นะครับถ้ามีการช่างผิดนะครับ
1: เพราะว่าตาช่างดิจิตอลมันเป็นตัวเลขด้วย
0: ครับผม
1: มันเป็นตัวเลขนะครับแต่ตาช่างกิโลมันเป็นขีด
0: ครับผม
1: มันเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเยอะ
0: ให้ระวังนะแต่ทั้งที่เดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงซื้อตัวเล็กๆก็ได้ฮะสักประมาณ500กรัม
1: ถึง500กรัมถึง1กิโลเนี่ยผมว่ากำลัง
0: ทุนนิยม2ตำแหน่ง
1: เนี่
0: ยกำลังดีนะราคาปกติ1,000 กว่าบาทสมัยนี้ก็ซื้อได้บางทีใช้ในเกรดทำอาหารก็ได้ถ้าเราทำใช้กลับบ้านนะถ้าเป็นโรงงานก็ใช้เกรดที่ดีหน่อยนะครับ
1: ราคาไม่แพงนะครับถ้าสมมติเราทำในกรณีศึกษาแบบเนี้ยในกรณีเพิ่งเริ่มทำอย่างเงี้ยเราก็ใช้สัก0กรัมถึง500กรัม
0: 500กรัมนะฮะ
1: 500กรัมถึง1กิโลกรัมประมาณเนี้ยผมก็ว่ามันน่าจะคุ้มแล้วในการชั่งสารแต่ละตัวใช่มั้ยครับแล้วถ้าทําตามรายการเราแล้วเก่งแล้วเราก็จะขยายตาชั่งอย่
0: างเราทําก็ประมาณครึ่งกิโลใช่มั้ยอาจารย์
1: ใช่ครึ่งกิโลครึ่งกิโล
0: 500กรัม
1: นะครับสารที่ชั่งเยอะสุดก็แค่เนี่ยครับ100กรัมเนี่ยครับอาจารย์เนี่ยคือเยอะที่สุดแล้วนะสารวันเนี้ยที่เราชั่งก็แค่100กรัมใช่มั้ยครับเราก็ใช้ตาชั่งในการที่มันทศนิยมเยอะๆหน่อย
0: สองตำแหน่งกำลังดีนะครับ
1: ที่อาจารย์จเดชพูดตาช่างสองตำแหน่งนี่ก็คือข้างหลังเขาจะมีทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมครับก็จะมีตั้งแต่หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่ง
0: ก็เราก็โชว์ให้ดูแล้วว่าอุปกรณ์มีปิกเกอร์มีตะกร้อชิตีไม้พายซิลิโคนไม้พายซิลิโคนก็ใช้เกรดทำอาหารที่ทนอุณหภูมิได้200องศาขึ้นไปนะฮะมีความทนทานไม่อย่าไปใช้ไม้นะอย่างที่เป็นไม้พายที่คือไม่ใช่ว่าไม้พายไม่ดีเราไม่ส่งเสริมเกษตรกรไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสารเคมีนะพอกวนแล้วมันเกิดอาการกัดก่อนมันอาจจะหลุดหรือว่าถ้าทำทิ้งไว้
1: มันจะเป็นเสี้ยน
0: แล้วถ้าไม่แห้งเนี่ยเกิดทิ้งเอาไว้ก็เป็นเชื้อรานะฮะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะ
1: ทางเราว่ามันก็ใช้ดีในรูปแบบนึงแต่มันไม่เหมาะกับเครื่องสำอาง
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับถ้าเป็นรูปแบบของเครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมครับอาจารย์เราอาจจะต้องใช้ซิลิโคนที่คุณภาพดีนิดนึง
0: นะฮะอันนี้เราก็จะบอกแต่อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้หาไม่ยากราคาไม่แพงนะครับ
1: ทุกวันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราแนะนำไปเนี่ยแทบจะหาได้ทุกที่เลยในประเทศไทย
0: ใช่ครับเซิร์ชไปได้เจอ
1: ใช่แค่เซิร์ช
0: สเปคให้ตรงแค่นั้นเอง
1: ใช่ครับแค่เซิร์ชไปเนี่ยคือเจอเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำในปริมาณเท่าไหร่เราก็ใช้ตาช่างในปริมาณเท่านั้น
0: ครับผม
1: นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าตาช่างเนี่ยอาจารย์เขาแนะนำเป็น2ตำแหน่งขึ้นไป
0: 2ตำแหน่งนะครับ
1: นะครับเพราะว่า2ตำแหน่งขึ้นไปเนี่ยการช่างจะค่อนข้างละเอียด
0: ครับ
1: ละเอียดหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอนาคตเก่งจริงๆก็ค่อยขยาย
0: ค่อยขยาย
1: ใช่
0: ว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ก็ดูจากเราเนี่ยเรามาสอนเพื่อให้ท่านผู้ชมนักศึกษาที่ดูอยู่มีกำลังใจในการทำ
1: ใช่
0: นะดูแล้วอยากทำดูแล้วมันง่ายจังเลยไม่ใช่แบบเราเอามาปุ๊บท่านเห็นแล้วก็เห็นแล้วท้ออ่ะ
1: ใช่นะครับบางท่านอ่ะตอนดูอ่ะอาจจะว่าง่ายนะแต่ตอนไปช่างจริงๆอ่ะงงเลย
0: งงนะเราก็พยายามสอนเนี่ยคือแต่ว่า อ่ะวันนี้ที่บอกมันมีสารเคมีแต่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะน้องๆดูแล้วก็ตามที่ขึ้นตามบนจอว่าสารมีอะไรบ้างเขาอย่าลืมทุก

0: ครั้งเราก็จะเน้นก็คือในการทำความสะอาดเราก็จะโชว์ให้ดูอย่างเงี้ยทำง่ายๆนะฮะก็คือต้องมีแอลกอฮอล์ก็ 15% นะฮะหรือ 70% ขึ้นไปในการมาฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์นะครับ
1: นะครับเราทำทุกเทปนะเพราะว่าในการอัดแต่ละครั้งแต่ละเทอมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมท่านใหม่
0: เพิ่งมาดูใหม่ไหม
1: ใช่เพราะว่าถ้าสมมติมีท่านผู้ชมเข้ามาเพิ่งเคยดูเราเขาก็จะทำตามเราเลย
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: เดี๋ยวว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดขึ้นมาเนี่ยปุ๊บ
1: เขาจะไม่ทำตามใช่
0: เดี๋ยวว่าเราก็ต้องทำทุกครั้งก็ต้องบอกนิดนึงว่ากระดาษที่เอามาเช็ดหลังจากที่เราฉีดแอลกอฮอล์เนี่ยขอเป็นชนิดที่ไม่มีขุยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นชนิดที่ไม่มีขุยหรือถ้าจะเป็นผ้าที่เราซักสะอาดแล้วนั่นก็ต้องไม่มีขนไม่มีใครแบบเอามาติดนะ
1: ครับ
0: ให้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะดูไม่ง่าย
1: ๆ
0: ก็อย่างที่บอกคือที่เรามาสอนเนี่ยเราอาจจะต้องนิดนึงว่าเราไม่ใส่แมสใส่หมวกใช่ไหมฮะไม่ใส่เสื้อคลุมเพราะเราอยู่ในห้องส่งเพื่อเรามาสาธิตนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงงานจริงๆหรือว่าท่านผลิตทำขายจริงๆเนี่ยท่านก็ต้องใส่แมสใส่หมวกให้เรียบร้อยนะครับ
1: ก็คือมือเราเนี่ยจะไม่ได้จับผลิตภัณฑ์เลยนะห้ามสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านถุงมือหมด
0: ใช่อย่างที่เราทำระบบ GMP มาแต่วันนี้เรามาสอนในการทำสูตรนะฮะในการทำสูตรเบื้องต้นนะฮะให้ท่านทำใช้เองนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวไม่ใช่ถ้าเราใส่มาเต็มยศอาจารย์เดี๋ยวท่านผู้ชมไปใส่ตามเราเดี๋ยวเขาจะอึดอัด
0: ครับผม
1: นะครับเราก็เนี่ยครับใช้อุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยแต่อย่าไปเอาอุปกรณ์ที่กินข้าวทำครัวมาทำนะครับ
0: อันนี้ก็เน้นอีกอย่างนึงก็คือตอนถ้าเกิดท่านไปขอทำเครื่องสำอางเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างท่านต้องแยกจากเครื่องมือทำครัวนะ
1: ใช่
0: ต้องเป็นหม้อหรือว่าหม้อสแตนเลสที่แยกจากเครื่องมือทำครัวแล้วก็ห้องหับก็ต้องแยกจากห้องที่ทำครัวก็คือไม่เกี่ยวข้องกับยืนอยู่หลับนอนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้แยกออกมานะฮะ
1: เพื่อ
0: ไม่มีการปนเปื้อนในการผลิตนะครับ
1: ใช่นะครับเนี่ยการทำความสะอาดมันสำคัญสำหรับคนที่ทำเยอะๆ
0: ใช่ครับ
1: คนที่เขาทำทีเป็นร้อยโลอย่างเง
0: ี้
1: ยครับถ้าเราไม่ทำความสะอาดเกิดเชื้อมาเนี่ย
0: ใช่
1: เสียหมดเลยนะครับอาจารย์เสียหมดเลยแต่ถ้าเราเนี่ยยังเจ็บที่เราคนเดียวใช่ไหม
0: คือทำน้อยๆเนี่ยไม่เป็นไร
1: ใช่นะครับบางทีไปเสียกับลูกค้าอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกิดวันนึงทำขายขึ้นมานะ
1: ครับลูกค้าใช้เป็นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมกลิ่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ขายไป 5,000 ขวดเสียหมดเลยนะ
1: ใช่เสียเลย
0: บางทีอาจจะหมดเป็นล้านถ้าทำขายวันหนึ่งถ้าเกิดโรงงานของท่านหรือว่าระบบของท่านที่ทำจำหน่ายให้ลูกค้าไปเนี่ยเป็นจำนวนเยอะๆนะฮะถ้าเกิดการปนเปื้อนเยอะๆนะครับ
1: เนี่ยครับแค่ทำความสะอาดไม่เกิน5นาทีใช่ไหมครับถ้าเกิดผลถ้ามันเจอมาเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ยาวเลยนะครับถึงกับเสียชื่อเสียงกันเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวเราต้องค่อยๆเริ่มทำแล้วแหละเราต้องค่อยๆเริ่มทำแล้วก
0: ็
1: ค่อยๆแทรกไปค่อยๆแทรกไปในระหว่างที่เราทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสารมันละลายไม่ทัน
0: ใช่ครับก็วันนี้ในสูตรทำความสะอาดสูตรลดเชื้อแบคทีเรียน้ำสบู่เหลวเนาะก็จะมีทั้งหมด4 พาร์ท 4 ส่วนหรือ4 พาร์ทก็คือพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3พาร์ทที่4ทางอาจารย์พิชาติเราคือเราจัดสารเนี่ยถ้าท่านดูเราจะแยกให้ดูแล้วเป็นส่วนที่หนึ่งถามว่าแยกทำไมแยกเพื่อตอนที่เราทำจริงๆเราจะทำได้ง่ายนะ
1: ตอนเราหยิบ
0: เพราะขั้นตอนการทำเนี่ยสำคัญนะฮะท่านอย่าไปสลับการทำเอาไอ้นี่มาทำไอ้นี่ก่อนไอ้นี่มาทำไอ้นี่ก่อนเนี่ยมันจะทำให้ผิดพันไม่คงตัวเนื้อไม่เนียนหรือว่าสารละลายไม่หมดนะหรือว่าใช้เวลาในการทำนาน
1: นานเกินไปนะครับเพราะว่ามันละลายข้ามขั้นตอน
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนที่1
0: ขั้นตอนที่1เลยขั้นตอนที่1เลย
1: ขั้นตอนที่1
0: ขั้นตอนที่1เนี่ยก็คืออาจารย์เอาพาร์ทที่1เนี่ย
1: นี่ไง
0: พาร์ทที่1มาเทรวมกัน
1: นะครับพาร์ทที่1นะ
0: ครับ
1: มาเทรวมกัน
0: พาร์ทที่1อยู่ทางซ้ายมือสุดนะฮะพาร์ทที่1ก็จะมีตัว N70
1: ตัว
0: N70 ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นสารหนืดๆนะฮะสารหนืดๆสีคุณๆหน่อยไม่ถึงกับใสนะสารหนืดๆ
1: ใส่ลงไปในภาชนะเลย
0: ตอนนี้อาจารย์พิชาติก็คือเอาตัว N70 เนี่ยซึ่ง N70 เนี่ยก็คือสารชำระล้างแหละคือตัวที่เราบอกว่าเป็นพาร์ทชำระล้างซึ่งเป็นตัวเบสด้วยนะฮะเป็นสารชำระล้างเป็นเบสสารชำระล้างเลยนะครับ
1: ไอ้ตัวเนี่ยเหมือนพระเอกอะอยู่ในหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ต้องมีตัวนี
0: ้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชำระล้างนะจะต้องมีตัวนี
1: ้ใช
0: ่หรือถ้าไม่มีถ้าเป็นอ่อนโยนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที
1: ่
0: มาจากตัวเดียวกันแต่เหมือนกับมีการเจือจางมีการทำให้มันอ่อนโยน

0: กว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับนะครับ
0: ตอนนี้เราตัวนี้เราเข้มข้นเราจะใช้ไม่มากตัว N70 เนี่ยเราใช้แค่20กรัมนะครับ
1: เนี่ยครับหน้าตาเขาในสูตรนะ
0: ประมาณนี้มาดูนิดๆนะฮะพาร์ทที่2ก็คือตัวคาร์มิโดโพพิลบิวเทนนะก
1: ็
0: คือเป็นสารชำระล้างแบบอ่อนโยนนะฮะ
1: อันเนี้ยแบบอ่อนโยนนะ
0: อ่อนโยน
1: แบบอ่อนโยน
0: คือเราเอามาเสริมก
1: ็
0: เป็นตัวเพิ่มฟองที่เป็นลูกโป่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเทตัวสารอ่อนโยนลงไปตัวสารชำระล้างหลัก

0: เป็นฟองครับ
1: พอเป็นฟองแล้วมันก็จะดูแบบเหมือนกับ
0: ดูมันขุ่นไปเลย
1: ขุ่นนะฮะก็ดูแบบ
0: หรือว่ามันก็มีวิธีการแก้ไขอยู่ก็คือเราเซตเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เซตเนื้อทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งคืน
1: ถ้าเราทิ้งไว้ล่วงหน้าหนึ่งคืนเขาก็จะกลับมาใสเอง
0: ใช่ไ
1: หมอาจารย์อันนี้อาจารย์เอาตัว N70 แล้วก็เทลงไปด้วยตัวคาร์มิโดโพพิวบิวเทนเนาะที่คาร์มิโดโพพิวบิวเทนเนี่ยที่5กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปครับ
1: ตัวต่อไปก็คือตัว
0: โซเดียมคลอไรด์
1: โซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์เนี่ยเป็นตัวสารที่ปรับเนี่ยจริงๆก็คือ
0: เกลือ
1: โซเดียมคลอไรด์คือเกลือนะเป็นเกลือแต่ว่าเราใช้ทางเคมีเนี่ยเราจะใช้เนื้อที่ละเอียดเป็นผงแล้วก็ค่อนข้างจะมีความชื้นต่ำนะเพราะว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยไปดูดความชื้นในนะคราวนี้ในการที่เราทำเนี่ยวิธีที่เราทำเนี่ยต้องบอกว่าเราจะใส่โซเดียมคลอไรด์ลงไปในตัว N70 เลยแล้วคนที่เข้าใจกันถ้าอยู่ๆเนี่ยท่านเอาตัว N70 ไปละลายน้ำเลยนะมันจะละลายยาก
0: ใช่
1: นะฮะคราวนี้เราจะใส่ลงไปในตัวเกลือก่อนตัวโซเดียมคลอไรด์นะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนให้ตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยละลายลงไปในเนื้อของ N70 ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่
1: คือคนจนกว่าแบบเสียงแคกๆๆๆๆเนี่ยเขาจะหายไป
0: คนที่ผสมจะรู้สึกได้เลยว่าเกลือละลายหรือยัง
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ ถ้าเราคนอยู่แล้วยังมีเสียงอยู่ที่ว่าเสียงแคกๆๆๆก็แสดงว่าเนื้อของตัวโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือเนี่ยยังมีอยู่นะฮะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของผสมสารที่1นะสารที่1มี4ตัวหนึ่งก็คือตัว N70 นะ20กรัมคาร์มาโดโพพิวบิวเทนเนี่ยสารชำระล้างแบบอ่อน5กรัมนะฮะแล้วก็ตัวโซเดียมคลอไรด์2กรัมพอควรจนไอตัวเกลือเนี่ยเสียงน้อยลงเราจะตัวเอา KD ใส่เข้าไป KD ก็เป็นสารชำระล้างอีกตัวนึงสังเกตได้คือพาร์ทที่1เนี่ยเป็นพาร์ทของเบสก็คือของเนื้อกับเป็นพาร์ทของสารชำระล้างอยู่ในตัวในพาร์ทที่1เลยนะครับ
0: ตัว KD
1: ตัวที่3เราก็จะเติมตัว KD เข้าไปนะฮะในพาร์ทที่1นะครับ
0: ถ้าสมมติสารมันหนืดเราก็หาอุปกรณ์อ่ะช่วยเขี่ยลงมาหน่อยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับอย่าให้เขาติดภาชนะเยอะ
1: ใช่ก็คืออย่าให้เขาต้องสูญเสียไปนะ
0: ใช่ครับ
1: นะคร
0: ับใช่เพราะว่าสารบางตัวมันหนืดใช่มั้ยครับเราเทอย่างเดียวมันไม่ออก
1: บางทีเราอาจจะทำให้มันเกิดมันกลับได้สารไม่ครบ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ก็จะเอาได้ดีเสียงเกลือหายไปแล้วเห็นไหมฮะ
0: หายไปแล้วครับ
1: หายไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะผสมส่วนที่1สีก็จะเริ่มทึบขึ้นจากตอนแรกๆเป็นเจลเหมือนเนื้อเจลใสๆนะฮะตอนนี้เริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับเนื้อก็จะเริ่ม
0: ส่วนผสมที่1ก็หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์
1: หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคร
0: ับ ข้อนี้ส่วนผสมที่1
1: ที่1ไปแล้วนะฮะขั้นตอนที่2เนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยเอาส่วนผสมที่2เนี่ยมาผสมให้เข้ากัน
0: ใช่ส่วนที่2เนี่ยเอาส่วนมาผสม
1: ให้เข้ากันอ
0: ีกภาชนะนึงนะ
1: อีกภาชนะนึงอี
0: กภาชนะนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบกวนอาจารย
1: ์บอกที่2เนี่ย
0: บอกชื่อสารหน่อย
1: ตัวแรกนี่ก็คือเป็นวอเตอร์เลยเป็นน้ําสะอาดนะน้ําสะอาดเป็นตัวทําละลายนะน้ําเนี่ยปริมาณในสูตรจะเยอะนิดนึงเพราะผิดพันธุ์เราก็คือสบู่เหลวน้ําที่ 58.4 กรัมนะ
0: ครับแต่ไอ้ตัวน้ําเนี่ยผมอ่ะจะขออนุญาตไปเทใส่กีซาลีนกับเทใส่ตัวไกแดนด้วยนะครับอาจารย์
1: เราจะแบ่ง
0: ใช่แบ่งน้ำเนี่ยไปเทใส่ตัวกีซาลีนกับตัวไกแดนหน่อย
1: เพื่อให้พวกนี้เทออกมาง่าย
0: ใช่ครับเพื่อให้ไอสารพวกนี้มันเทออกมาง่ายเพราะว่ามันหนืด
1: นะฮะต้องไปคนก่อน
0: จะขอแบ่งน้ำไป
1: อันนี้คือเป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคก็คือเอาน้ำเพราะน้ำมีสูตรที่เรามีอยู่มันเยอะนะฮะก็ไปเทในสารตัวที่ที่เป็นกีซาลีนกับตัวไกด์แดนหน้าสารกันเสือนะครับ
0: เนี่ยครับแล้วน้ำที่เหลือเราก็เทลงภาชนะเลยนะครับแล้วเราก็เทเรียงกันไปเลยเหมือนเดิม
1: พาร์ทที่สองก็จะเป็นตัวโพลีคอนเทเนียมนะฮะเป็นสารที่ใช้ทำให้ต้องก็คือต้องเอาน้ำใส่ไปเหมือนกันนะเพราะปริมาณมันน้อยแค่0.5กรัมเองเอาน้ำก็ไปทำละลายออกมาก่อนนะครับ
0: ครับผมก็ขอเอาน้ำใส่
1: เข้าไป
0: เพื่อที่จะให้มันหลุดออกมาได้เยอะที่สุด
1: ขึ้นนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะสารตัวนี้ทำให้ผิวนุ่มลื่นราคาค่อนข้างจะแพงนะเราใส่แค่0.5กรัมแค่นั้นเอง
0: แต่เอาจริงๆอ่ะมันมีนะครับอาจารย์เห็นไหมครับมันมีนะมันมี
1: ใช่
0: แต่บางที
1: มองไม่เห็นมันน้อยไงฮะแค่0.5กรัม
0: นะครับ
1: เราก็เอาน้ำลงไปละลายนะฮะ
0: แล้ว
1: เทกลับลงไปในน้ำนะครับอันนี้คือพาร์ทที่2นะพาร์ทที่2ที่มีว่า1น้ํา2โพลีคอนเทเนียม7นะครับ0.5กรัม
0: นะครับ
1: กีซาลีนนะฮะช่วยความชุ่มชื้นกับผิว3กรัมกีซาลีนกรัมนะครับแล้วก็สารกันเสีย0.3กรัมนะสารกันเสียยิ่งใส่น้อยใหญ่เลยแค่0.3กรัมนะฮะอันนี้ก็คือสารที่เป็นเกี่ยวกับเป็นแอคทีฟ แอคที

0: ต่างๆคือทำให้นุ่มลื่นทำให้ชุ่มชื้นทำให้กันเสียนะฮะโดยที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับครับผมอันนี้
1: ครับอันนี้ส่วนที่สองก็หน
0: ้
1: าตาก
0: ็
1: จะประมาณนี้อาจารย
0: ์ละลายลงไปหมดแล้วนะครับ
1: นะครับเนี่ยครับส่วนที่สองก็จะประมาณนี้อันนี้ส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือเป็นสารที่เป็นเรียกก็เป็นเนื้อกับเป็นสารที่ให้ฟองนะกับสารชำระล้างนะฮะ
1: ใช่หน้าตาก็จะประมาณน
0: ี
1: ้นะครับสองส่วนเสร็จแล้วเรียบร้อย
0: พอสองส่วนเราเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็เอาส่วนที่สองเนี่ยเทลงไปในส่วนที่หนึ่ง
1: ใช
0: ่ค่อยๆเทนะฮะค่อยๆเทลงไปเทไปก็คนไปให้ละลายไป
1: เอาของเหลวเนี่ย
0: ของที่มันเหลวกว่านะฮะ
1: ของเหลวเนี่ย
0: เทลงไปในของหนืด
1: ใช่
0: นะครับ
1: ห้ามเทพวดลงไปหมดเลยนะ
0: ให้ค่อยๆเท
1: ค่อยๆเท
0: ค่อยๆเท
1: เนี่ยครับ
0: ถ้า
1: ค่อยๆเททีละนิด
0: ค่อยๆเทแล้วค่อยๆค่อยๆคน
1: ใช
0: ่เพื่อจะให้มันละลายง่ายถ้าอยู่ๆท่านเอาตัวของเหลวที่เป็นน้ำเนี่ยเทลงไปทีเดียวเยอะเลยเนี่ย
1: เชงขออนุญาตเปลี่ยนภาชนะนิดนึงมันจะหก
0: จะเทยาก
1: ใช่ไหมเทยาก
0: ค่อยๆเทไปแล้วเอาสารนี่ให้มันละลายในน้ำให้มันกระจายตัวออกมานะฮะถ้าท่านอยู่ใส่น้ำเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะคนยากคือไอ้ตัวสารหนืดเนี่ยมันจะกิ้ง
1: ใช่
0: จะกิ้ง
1: เนี่ยครับค่อยๆเท
0: จนน้ำหายไป
1: ใช่แล้วก็ค่อยเทอีก
0: เพิ่มเข้าไปนะฮะค่อยๆคนจนเขาดูดน้ำเข้าไปหาตัวเขาให้เป็นของหนืดขึ้น
1: ใช่
0: ขั้นตอนนี้เป็นเทคนิคนะครับเพราะว่าเราเอาพาร์ทที่หนึ่งผสมกันก่อนบางท่านเนี่ยเคยไปหาสูตรมาทำเองเนาะแล้วเอาอีก7สูตรเนี่ยละลายน้ำเลยตอนนี้แหละ
1: ยากเลย
0: นะฮะถ้าท่านเอาเอง7สูตรไปละลายน้ำเนี่ยถามว่าละลายได้ไหมละลายได้ฮะแต่ใช้เวลานานมากเพราะว่าเอง7สูตรเนี่ยเขาเป็นของที่มันหนืดมากแล้วน้ำเขาจะกระจายตัวเขายากมากแต่พอเราผสมกับตัวโซเดียมคลอไรด์ก่อนเนี่ยเขาก็จะช่วยทำให้การกระจายตัวของตัวเอง7สูตรเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆเทน้ำลงไปนะเทพาร์ทที่สองลงไปในพาร์ทที่หนึ่งแล้วก็คนนะครับคนเรื่อยๆนะครับคนจนเนื้อเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่มีแยกน้ำไม่มีแยกของหนืดที่กิ้งอยู่บนน้ำนะฮะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยก็คนนะฮะเห็นไหม
1: เริ่มหนืด
0: เริ่มจะหนืดแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเริ่มใสขึ้นนะไม่ใช่ขุ่นอย่างนี้นะ
1: แล้วก็เอาจริงๆพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟองอย่างเงี้ยครับอาจารย์ส่วนใหญ่แหละทุกที่เขาทิ้งเนื้อไว้ก่อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: เขาทำเสร็จเขาไม่บรรจุเลยนะเขาทิ้งไว้ก่อนอย่างต่ำคืนหนึ่ง
0: เพื่อให้ฟองเนี่ยยุบไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ยุบสีขาวที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นฟองละเอียดที่อยู่ในตัวเขานะฮะอันนี้ก็ค่อยๆไปก็จะเริ่มเป็นเนื้อหนืดนะฮะเนื้อของสบู่เหลวเนื้อสบู่เหลวนะฮะ
1: ครับนี่มันก็จะเริ่มเหลวเหลวทีละนิดเหลวไปเรื่อยๆเหลว
0: แต่ยังคงความหนืดนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ไหลพวดนะฮะจะมีการยืดหนืดนะครับอันนี้อาจารย์พิชัยก็พยายามจะคนให้ตัวสารที่เป็นของเหลวน้ำนะผสมตัวกับสารที่เป็นของหนืดนะครับพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะครับถ้าท่านผู้ชมดูอยู่นะครับ
1: ใช่เปลี่ยนภาชนะเดี๋ยวมันจะ
0: มาใส่ในหม้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
1: เนี่ยครับถ้าเรามีไม้พายซิลิโคนเห็นไหมครับอาจารย์มันจะเขี่ยง่
0: าย
1: ม
0: ัน
1: จะใช้งานได้ง่ายขึ้นใช่มันจะขวาดได้แบบ 100% เลยเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับ
0: อันนี้ก็อาจจะผสมตัวสบู่เหลวเนาะสบู่เหลวให้เป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเราตีไปเนี่ยเราตีแรงเขาจะมีฟองนะฮะอย่างที่อาจารย์พิชาติบอกก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นทางโรงงานเนี่ยเขาจะตีไปปุ๊บเขาจะทิ้งไว้คืนหนึ่ง
1: ใช่คร
0: ับ นะเขาจะไม่ได้เอามาใช้ทันทีนะตอนนี้ก็ได้เป็นเนื้อประมาณสบู่เหลวแต่มองว่าท่านอาจจะมองว่ามันเป็นสบู่สีขุ่นนะแต่จริงแล้วเนื้อเขาจะใสนะครับพอเราทิ้งไว้เนี่ยเขาจะใสนะครับ
1: โอเคนะครับ
0: อันนี้เราก็ทำส่วนที่1กับส่วนที่2ผสมกันละเราทิ้งไว้ละนะครับ
1: ครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนที่
0: 3
1: ส่วนที่3
0: ส่วนที่3เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่มั้ยอาจารย์
0: ใช่ส่วนที่3เนี่ยก็คือตัวป๊อปปิงไกลคอลนะฮะ5กรัมกับตัวโคโลซินลีนอลโคโลซินอลเนี่ยสารฆ่าเชื้อเนี่ยที่1กรัม
1: ครับผม

0: Cholerolinol ตัว Cholerolinol เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผงนะฮะพิกสารฆ่าเชื้อนะที่อายุอนุญาตที่ใช้ทางเครื่องสำอางนะเราใส่แค่ 1% นะฮะ
1: แล้วก็ค่อยๆเทสารแต่ละตัวใส่ลงไปใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เราก็คนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆคน
0: ครับ
1: เนี่ยขนาดเห็นไหมครับอาจารย์ขนาดผมคนเบาสุดๆแล้วนะยังเป็นฟอง
0: เพราะว่าเราใส่สารฟองลงไปนะครับเราใส่สารฟองไปคือสบู่เนี่ยสบู่เหลวมันต้องมีฟองอยู่แล้วฮะคือคนยังไงแล้วก็หลีกเลี่ยงฟองไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตัวต่อไป
0: ก็ตัวโคโลเลลินอลนะฮะอันนี้เนื้อเขาจะเป็นผงนะครับก็ต้องเทให้กระจายตัวแล้วคนจะคนยากที่หนึ่งเพราะว่าในระบบมันเริ่มหนืดละเราก็ต้องคนให้เขากระจายตัวนะครับพยายามคนให้กระจายตัวไปนะครับก็จะมีเสียงนิดนึง
1: ใช่
0: เราคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะ
1: เห็นไหมครับความหนืดของเขาก็จะประมาณน
0: ี้ประมาณนี
1: ้นะครับเอาจริงๆพวกสารเคมีทุกวันนี้เขาก็มีการพัฒนาให้มันละลายง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับ
0: คือหลายๆตัวเนี่ยเขาผสมมาทำให้ไม่ยากเหมือนเดิม
1: ใช่
0: สมัยแรกๆในการทำเครื่องสำอางเนี่ยสารค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแฟตวัคแล้วก็ออยซึ่งบางทีเราเอาในส่วนของตัวสารที่เป็นแวคเนี้ยหรือสารที่เป็นออยเนี่ยผสมกับน้ำเนี่ยผสมยากมาก
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะหรือว่าสารที่เป็นผงบางอย่างเนี่ยละลายน้ำเนี่ยจะละลายยากมาก
1: ใช่
0: ไหมฮะกว่าจะละลายเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องทิ้งเอาไว
1: ้เป็นวัน
0: ให้เนื้อพองอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ค่อยๆจะละลายไม่ใช่ละลายง่ายหรือการผสมกันบางอย่างเนี่ยผสมกันยากมากบางอย่าง
1: ใช่ครับ
0: สมัยเนี้ย
1: ง่ายมาก
0: เขาอาจจะมีการผสมสารสองสามอย่างออกมาเป็นสารตัวเดียวละ
1: ใช่คร
0: ับทำให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้น
1: ใช่
0: บางทีบางอย่างเนี่ยแค่ได้สารมาเติมน้ำใช้ได้เลยก็มี
1: ใช่
0: แล้วก็ใส่แอคทีฟตรง
1: ไป
0: ง่ายขนาดนั้นเลยนะครับสารทางเครื่องสำอางสมัยนี้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าทางเคมีเนี่ยสามารถสกัดสารหรือว่าทำสารให้หลายๆตัวเนี่ยมาอยู่ในเนื้อเดียวกันได้
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนจะทำประมาณประเภทครีมสักอันหนึ่งเนี่ยคุณต้องใช้แว็กซ์ใช้ออยใช่ไหมครับมาทำอิมเมชั่นกวนถ้าสมมติเราตั้งสูตรไม่ดีสมัยก่อนเนี่ยกวนแล้วก็แยกตัวถูกไหมน้ำก็จะบีดออกมามันไม่เข้ากันแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีการทำเนื้อให้เป็นละลายเข้ากับน้ำง่ายขึ้นนะมีการผสมกันมาแล้วล่วงหน้านะฮะทำให้การทำง่ายขึ้นอันนี้เราใส่สารที่เป็นผงเข้าไปเนี่ยไปละลายในส่วนที่เป็นของหนืดมันก็จะ
1: เนี่ยครับแป๊บเดียวละลายหมดแล้ว
0: เนี่ยครับค่อยๆมีสารนะครับ
1: เนี่ยครับแป๊บเดียวละลายหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้าย
0: เนี่ยก็เป็นตัวน้ำหอมกับตัวอิมมันชั่นนะฮะตัวอิมมันโซเจนนะครับก็คือตาหลักๆเลยเนี่ยท่านต้องเอาตัว
1: กลิ่น
0: นะฮะเทลงไปในอิมมันโซเจนนะฮะเพื่อให้ตัวน้ำหอมเนี่ยกระจายตัวอยู่ในตัวอิมมันชั่นนะฮะซึ่งต้องทำเพราะว่าถ้าอยู่ๆท่านเอาน้ำหอมเทลงไปในสบู่เหลวเลยเนี่ยน้ำหอมท่านแยกตัวจากสบู่เหลวแน่นอนนะฮะมีน้ำหอมลอยตัวบางทีคุณใช้ไปเนี่ยสบู่คุณด้านบนหอมด้านล่างก็ไม่มีกลิ่นแล้วเพราะน้ำหอมออกไปหมดแล้วนะ
1: มันแยกชั้น
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ นะครับ
1: เอาจินตนาการเหมือนกับน้ำมันกับน้ำอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับ
0: อันนี้เราก็จะเทในส่วนของน้ำหอมลงไปนะครับ
1: ก็จะเคี่ยวออกมาให้มันได้เยอะที่สุด
0: ครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันอย่างที่บอกที่มองเห็นเนี่ยก็คือเขาต้องใช้เวลาเคล็ดตัวประมาณสักอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงเขาถึงจะใสขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ที่มองเห็นมาเป็นสบู่เหลวขุ่นๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสบู่เหลวที่ใสแนวเลยนะ
1: ใช่มันจะใส
0: สดใสนะ
1: ครับก็คือทิ้งไว้คืนนึงเนี่ยคือใสแน่นอนนะครับ
0: อาจจะทิ้งไว้เพื่อให้ตัวสารต่างๆละลายเท่ากัน
1: แล้วก็ช่วงที่เราใส่ตัวสารฆ่าเชื้อเนี่ยครับอาจารย์สารน่ะมันจะเกาะตัวเป็นก้อนใช่ไหมครับถ้าสมมติใส่ลงไปเลยมันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: เทผ่านตะแกรงร่อนนะครับอาจารย์
0: เทผ่านตะแกรงก็หรือจริงๆเนี่ยเอาสารตัวนั้นไปละลายในน้ำก
1: ่
0: อนละลายในส่วนแบ่งน้ำแบ่งส่วนน้ำมาละลายก่อน
1: ใช่คร
0: ับ แล้วค่อยเทลงไปถ้าสารจำนวนไม่มากนักถูกไหมฮะจะทำให้มีการละลายของสารก่อนที่จะเทลงไป
1: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าเราทำในปริมาณเยอะก็สมควรที่จะแบ่งน้ำขอน้ำมาละลายก่อน
0: มาละลายก่อนอันนี้เราทำอาจจะแบบไม่ได้เห็นจำนวนน้อย
1: ใช่อันนี้มันน้อยมันก็เลยเหมือนกับมันละลายได้ง่าย
0: ใช่ใช่ครับแต่ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าคุณแบ่งน้ำมาละลายนะก็จะเป็นเทคนิค
1: ใช่
0: จะเป็นเทคนิคที่ทำให้การละลายหรือทำให้ตัวสารที่เป็นเนื้อที่เป็นโซลิดเนี่ยหรือเป็นของแข็งเนี่ยมันละลายง่ายขึ้นนะครับโอเค
1: เนี่ยครับก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ตรงนี้พยายามจะที่ให้มันละลายง่ายขึ้นเนาะปกติแต่อาจารย์พิชัยก็ต้องทิ้งมันไว้1วันอยู่แล้วนะครับ
1: เห็นไหมครับขนาดผมอะคนค่อนข้างเบาเลยนะนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ใสนะครับทิ้งไว้คืนหนึ่ง
0: ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะพอดีในรายการเรามีเวลาแค่1ชั่วโมงใช่ไหมฮะก็ทำให้ท่านเห็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าท่านทำเองทิ้งเอาไว้ว่าเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อใสทำเพียงแต่ทำตามขั้นตอนเราแค่นั้นนะครับผม
1: ครับ
0: นี่มันมีสารตัวที่เป็นช่วยลดกลิ่นช่วยลดแบคทีเรียเนี่ยก็คือยังเป็นผงอยู่นิดนึงนะพอเราเทไปปุ๊บเขาไปเกาะตัวไงอย่างที่บอกว่าพอเราทำขั้นตอนที่ผิดนิดนึงเนี่ยมักจะยากขึ้น
1: ใช่ครับมันก
0: ็ทำให้การละลายยากขึ้น
1: ใช่ครับโอเค
0: นะครับ
1: นะครับโอเคเนี่ยครับเนื้อเขาจะเห็นไหมครับ
0: ครับก็จะเป็นเนื้อหนืดพอดี
1: ใช่เราจะรู้สึกได้เลย
0: คือสบู่เหลวนี่จะต้องมีความหนืดถ้าไม่หนืดมันจะเป็นน้ำอยู่เป็นเราเอาน้ำมาอาบน้ำเนี่ยเท
1: ตัวมันไหลออกจากมือไปหมดแน่เลย
0: การที่ทำให้หนืดเนี่ยทำให้อยู่บนอุ้งมือเราได้ถ้าจะเอามาล้างหน้าล้างตัวนะฮะครับผม
1: หนืดประมาณนี
0: ้ครับผมก็จะมีความน่าใช้ก่อนจะหมดเวลานะเราทวนสารให้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านดูตามจอไปเลยนะส่วนวิธีทำก็อย่างที่บอกว่าทำตามขั้นตอนที่เราอธิบายให้ฟังนะครับพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเรามีตัว N70 นะเป็นสารชำระล้างที่20กรัมนะฮะตัวที่สองนะตัวคาร์มิโดโพพิลบิวเทนนะเป็นสารชำระล้างแบบอ่อนนะที่5กรัมนะฮะรายการที่3เนี่ยเป็นตัวโซเดียมคลอไรด์นะฮะสารปรับความหนืดที่2กรัมนะฮะตัวที่3ตัวที่4เนี่ยเป็นตัว KD นะเป็นสารชำระล้าง3กรัมเนี่ยนี่คือพาร์ทที่1เป็นพาร์ทสารชำระล้างและตัวสร้างเนื้อนะฮะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกแอคทีฟต่างๆนะก็จะมีก็เป็นตัวทำละลายก็คือมีน้ำนะฮะที่58กรัมค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีโพลีคอนโทเนียม7นะฮะสารให้ความนุ่มมือกับผิวนะฮะที่จุด5กรัมกีซาลีนให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับที่3กรัมนะฮะ
1: แล้ว
0: ต
1: ั
0: ว
1: 3
0: กรัมนะฮะแล้วตัวไกด์แดนนะไกด์แดนเนี่ยเป็นสารกันเสียนะฮะอยู่ที่จุด3กรัมนะฮะพาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทเกี่ยวกับช่วยทำให้ผิวนุ่มต่างๆนะเป็นแอคทีฟชนิดนึงส่วนพาร์ทที่4เนี่ยตัวโพลีไกคอนเนี่ยช่วยทำให้ผิวลื่นเนี่ย5กรัมกับตัวโคโลเรซินอลนะฮะเป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะฮะเป็นที่อนุญาตให้ใช้ทางเครื่องสำอางนะฮะที่ในเปอร์เซ็นต์เราใส่แค่ 1% นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะส่วนพาร์ทที่4เนี่ยก็คือเป็นกลิ่นกับตัวอิมเมนชั่นก็คือตัวอิมาโซเจนนะฮะ1กรัมกับน้ำหอมที่จุด8กรัมนะฮะอันนี้ท่านก็จะได้สูตรสบู่เหลวนะฮะสบู่เหลวทำความสะอาดที่ลดเชื้อแบคทีเรียนะฮะไปใช้ประดับบ้าน
1: ใช้เลยแหละ
0: เอาไปใช้ได้เลย
1: ใช้จริงจังเลย
0: บ้านใคร
1: ใช้จริงจัง
0: เป็นผู้หญิงทำเนี่ยสามีกินตัวแรงมีนู่นนี่นั่นมีเชื้อลงเชื้อราเป็นกากเกลื่อนอะไรเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะ
1: แต่ตอนที่จะเอาไปขายอย่าลืมมาดูย้อนหลังของเรานะ
0: ใช่ครับพยายามดูย้อนหลังเราไปเรื่อยๆถ้าใครติดตามเราเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้ความรู
1: ้ใช่
0: นะฮะครับผม
1: โอเคก็
0: ครับผมในตอนที่3วันนี้น่าหมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนก็ขอลาก่อนนะครับผมพบกับเราตอนที่4ของเทอมนะเดี๋ยวว่ากันว่าจะทำอะไรต่อนะครับผม2คนก็ต้องขอลาเทอมตอนนี้ไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดในหัวข้อกุญแจสู่โลกศิลปะเข้าใจประเภทและคุณค่าของศิลปะนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัยสุริพันธ์ผมสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ผมตั้งใจจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจฟังผมจะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของสุนทรียภาพลองนึกภาพโลกของเรานะครับให้เป็นผ้าใบขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากทุกเฉดสีที่ป้ายลงไปเนี่ยทุกเส้นสายที่ตะวัดผ่านทุกพื้นผิวที่เราสัมผัสได้รอบตัวล้วนไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือร่องรอยที่สะท้อนถึงความคิดจินตนาการอันลึกล้ำและสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ที่สั่งสมมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเมื่อเราหยุดยืนอยู่เบื้องหน้างานศิลปะสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่เพียงสีที่อยู่บนผ้าใบนะครับหรือว่ารูปทรงจากก้อนหินที่มาวางไว้หรือเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกจัดวางไว้นะครับแต่เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางบทสนทนาอันไร้เสียงระหว่างมนุษย์กับโลกใบนี้และก็ศิลปินนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านสายตาและก็หัวใจแปลงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสุนทรียภาพที่สัมผัสได้จริงงานศิลปะในโลกนี้จึงไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับแต่มันมีความหลากหลายอย่างมหาศาลที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตามเงื่อนไขของกาลเวลาสถานที่และก็บริบททางวัฒนธรรมนะครับงานบางชิ้นนี่ถูกสร้างขึ้นด้วยความประณีตเพื่อมอบความรื่นรมและปลอบประโลมจิตใจด้วยความงามที่บริสุทธิ์งานบางชิ้นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังที่สื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองความหวังแม้กระทั่งเรื่องของความขัดแย้งงานบางชิ้นนี่อย่างรากลึกลงไปในความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนดังนั้นศิลปะจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่นะครับที่สะท้อนชีวิตของมนุษย์ในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับทั้งในแง่ของความยุ่งรุ่งเรืองความเจ็บปวดและก็การแสวงหาความหมายของชีวิตนั่นเองในวันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมกันก้าวข้ามธรณีประตูนะครับไปสู่โลกของประเภทของงานศิลปะซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขความลับและเปิดประตูให้เราเนี่ยเข้าไปไปเข้าใจงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับการเรียนรู้ประเภทและก็ลักษณะของงานศิลปะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมองเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นเห็นความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผู้กันและเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในทุกชิ้นงานตั้งแต่ศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียบง่ายศิลปะแบบปรับเพณีที่เคร่งครัดในระเบียบแบบแผนไปจนถึงศิลปะร่วมสมัยที่ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆและศิลปะทดลองที่พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดเทคโนโลยีนะครับการเรียนรู้เรื่องของประเภทของงานศิลปะจึงไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำชื่อหรือการแยกแยะหมวดหมู่ตามตำรานะครับแต่มันคือการฝึกมองโลกผ่านเลนส์ของศิลปินมันคือกระบวนการฝึกฝนการตีความสิ่งที่เราเห็นนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์หรือความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกนั้นด้วยการรู้จักประเภทของงานศิลปะจึงเปรียบเสมือนการมีแผนที่นำทางที่จะพาเราสำรวจไปในดินแดนแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตนี้ช่วยเรานี่ไม่ต้องหลงทางในโลกแห่งจินตนาการที่กว้างใหญ่แล้วก็ช่วยเรานี่สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของตัวเองเข้ากับเจตนารมณ์ของผู้สร้างได้อย่างแนบแน่นนะครับดังนั้นในวันนี้

นี้ขอให้เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยการเปิดตาเพื่อมองเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นแล้วก็เปิดใจเพื่อยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายรวมไปถึงเปิดความคิดนะครับเพื่อจะทำให้ไปทำความรู้จักกับประเภทของงานศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะทุกชิ้นงานบนโลกใบนี้นี่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีเรื่องราวที่มีลมหายใจและมีคุณค่าเฉพาะตัวที่รอให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเดินเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ชื่นชมมันอย่างแท้จริงการแบ่งประเภทของศิลปะนี่ก็มีอยู่หลายประเภทนะครับการจำแนกประเภทและคุณค่ามีอยู่หลากหลายมิติการทำความเข้าใจศิลปะเปรียบเสมือนการเรียนรู้ภาษาใหม่หากเราเข้าใจโครงสร้างและประเภทของมันเราสามารถอ่านจิตนารมณ์ของศิลปินได้ชัดเจนขึ้นการแบ่งประเภทศิลปะไม่ได้มีกฎเกณฑ์เดียวนะครับแต่สามารถมองได้หลายมุมมองมุมมองแรกก็คือการแบ่งประเภทตามทฤษฎีดั้งเดิมนั่นเองนะครับทฤษฎีดั้งเดิมเป็นอย่างไรนี่คือเกณฑ์การแบ่งที่เป็นรากฐานและได้รับความนิยมสูงสุดได้รับความนิยมที่สุดในแวดวงวิชาการศิลปะเลยนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่าและเป้าหมายสูงสุดของการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือวิจิตรศิลป์นะครับหรือว่าไฟอาร์ตคือศิลปะที่อุบัติขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณเป็นสำคัญเลยนะครับศิลปินที่สร้างสรรค์งานเหล่านี้เพื่อถ่ายทอดความงามที่บริสุทธิ์ประสบการณ์ทางอารมณ์และปัญญาอันลุ่มลึกโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพนะครับผลงานในกลุ่มนี้มีไว้เพื่อให้เราได้หยุดนิ่งเพื่อพิจารณาและก็ซึมซับความงามทางด้านสุนทรียภาพล้วนๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประยุกต์ศิลป์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Applied Art คือการนำจิตวิญญาณของความงามมาผนวกเข้ากับหน้าที่ใช้สอยนั่นเองเป็นการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันให้ดูดีและก็มีรสนิยมนะครับเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายแต่สวยงามหรือการตกแต่งภายในนะครับที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายการแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับการแบ่งในบทนี้จะพิจารณาจากเจตจำนงของผู้สร้างเป็นหลักว่าต้องการให้ผลงานนั้นทำหน้าที่อะไรในสังคมศิลปะเพื่อประโยชน์ใช้สอยเน้นการสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการใช้งานในวิถีชีวิตประจำวันเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่ออกแบบมาเพื่อใส่อาหารได้อย่างเหมาะสมบ้านทรงไทยที่ออกแบบให้ใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและก็ระบายอากาศไปในตัวเลยนะครับงานเหล่านี้มีพิสูจน์ว่าความงามนี่สามารถเคียงข้างไปกับการประโยชน์ใช้สอยได้เสมอในส่วนของศิลปะเพื่อการแสดงออกนะครับเป็นศิลปะที่เป็นอิสระจากกรอบของประโยชน์ทางกายภาพมุ่งเน้นการระบายอารมณ์ภายในการตั้งคำถามต่อสังคมหรือการบูชาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่นภาพวาดนามธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่ใช้สีสื่อสารความโกรธที่มากรรมรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและก็ความศรัทธาในด้านศาสนาของผู้คนนะครับการแบ่งประเภทตามวิธีการสื่อสารก็เป็นอีกการแบ่งประเภทหนึ่งนะครับศิลปะเป็นเรื่องของการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆเราสามารถแบ่งหมวดหมู่ช่องทางที่เราใช้รับสารได้ดังนี้อันดับแรกก็คือทัศนศิลป์นะครับ Visual Art เป็นศิลปะที่สื่อสารผ่านดวงตาเป็นหลักนะครับผลงานกลุ่มนี้มีความเป็นรูปธรรมกินพื้นที่ในอากาศก็คือต้องดูด้วยตานั่นเองและสามารถจับต้องได้ในเชิงมิติเช่นงานจิตกรรมที่ใช้สีและก็งานสถาปัตยกรรมที่สร้างพื้นที่ว่างให้เราได้เข้าไปอยู่ภายในได้ในส่วนของโสตศิลป์นะครับ Audio Art นี่ศิลปะที่สื่อสารผ่านการได้ยินเป็นศิลปะที่ไม่มีรูปทรงถาวรในอากาศแต่เคลื่อนไหวไปตามกาลเวลานะครับเช่นท่วงทำนองของดนตรีเพลงคลาสสิกเพลงต่างๆหรือวรรณกรรมที่กลายเป็นศิลปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงอ่านที่เต็มไปด้วยพลังนะครับสูตรทัศนศิลป์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ Audio Visual Arts เป็นการรวมตัวกันของทั้งภาพและเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบเช่นภาพยนตร์ที่ภาพนี่สื่อความหมายและดนตรีประกอบเพื่อเร้าอารมณ์หรือละครเวทีที่ใช้การแสดงสดร่วมกับการแสดงแสงสีและเสียงนั่นเองนะครับมาดูการแบ่งอีกประเภทนึงก็คือการแบ่งประเภทตามวิธีการสร้างสรรค์หัวข้อนี้มีความละเอียดที่สุดนะครับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนวิชาศิลปะเลยนะครับ
ดยจำแนกตามวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์นั่นเองตัวแรกก็คือจิตกรรมนะครับการถ่ายทอดจินตนาการลงบนผืนระนาบแบบเรียกว่าลงบนพื้นระนาบสองมิตินะครับผ่านเทคนิคการระบายสีการเขียนเส้นแล้วก็การสร้างน้ำหนักต่อมาก็เป็นงานประติมากรรมนะครับการสร้างรูปทรงสามมิติผ่านการเพิ่มการหรือปั้นและหล่อหรือการลดเช่นการแกะสลักนะครับเพื่อเกิดปริมาตรที่สัมผัสได้รอบด้านงานที่ผมเคยดูก็เป็นงานปั้นงานปั้นเนี่ยเป็นปฏิเรียกว่าเป็นการบวกนะครับบางทีปั้นไม่ได้ก็เอาออกแต่ในเรื่องของการแกะสลักเนี่ยมีแต่เอาออกอย่างเดียวนะครับถ้าเอาออกมากเกินไปเนี่ยก็จะงานก็จะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของผมนะครับงานปั้นเนี่ยจะง่ายกว่างานแกะสลักถ้าพูดถึงงานที่เหมือนจริงนะครับอย่างรูปเอต้าที่ผมขึ้นให้ดูนี่เป็นงานแกะสลักนะครับส่วนงานปั้นก็เป็นชิ้นนี้ครับทีนี้มาดูงานสถาปัตยกรรมกันบ้างนะครับศาสตร์แห่งศิลป์เขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบโครงสร้างอาคารที่เน้นความมั่นคงนั่นเองและก็ประโยชน์ใช้สอยรวมไปถึงความงามเชิงพื้นที่นะครับอีกประเภทนึงก็คือภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์นี่เป็นกระบวนการสร้างงานศิลปะที่ทำซ้ำได้ผ่านแม่พิมพ์ซึ่งแต่ละชนิดก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเทคนิคของการทำพิมพ์เนี่ยจะให้ความเรียกว่าผิวสัมผัสที่แตกต่างกันอีกตัวนึงก็คืองานวรรณกรรมนะครับศิลปะแห่งการใช้ภาษาและตัวอักษรเพื่อสร้างจินตภาพและแง่คิดผ่านบทประพันธ์รูปแบบต่างๆในส่วนของดุริยางคศิลป์นะครับการจัดระเบียบของเสียงและเวลาให้กลายเป็นท่วงทำนองที่กระทบใจผู้ฟังฟังเพลงแล้วเศร้าฟังเพลงแล้วฮึกเหิมนาฏศิลป์ก็คือการใช้ร่างกายมนุษย์นี่ครับเป็นสื่อกลางในการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อความหมายและก็อารมณ์นั่นเองทีนี้มาดูการแบ่งประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือการแบ่งประเภทตามมิตินั่นเองนะครับพิจารณาจากกายภาพแล้วก็พื้นที่ของผลงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะของการมองเห็นนะครับศิลปะสองมิติผลงานที่ปรากฏบนผิวพื้นผิวแบนมีเพียงความกว้างและความยาวความลึกที่เห็นนี่จะเกิดจากภาพลวงตานะครับศิลปินสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความลึกอย่างเช่นภาพเขียนหรือภาพถ่ายนะครับที่จริงๆแล้วก็อยู่บนแผ่นกระดาษหรือบนแผ่นเฟรมในพื้นที่เรียบๆนะครับแต่ศิลปินก็จะใช้ค่าน้ำหนักใช้ขนาดของรูปทรงใช้ความคมชัดหรือความเบลอแยกระยะให้อยู่ข้างหน้าข้างหลังนะครับทำให้เรารู้สึกว่าลึกเข้าไปข้างในนะครับภาพถ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับเราดูของจริงกับดูภาพถ่ายเนี่ยต่างกันนะครับภาพถ่ายอยู่บนกระดาษแบนๆหรือถ้าดูจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็มันแบนแต่ว่ามันรู้สึกให้ถึงความลึกนะครับและข้ออีกตัวนึงก็คือศิลปะแบบ3มิติผลงานที่มีปริมาตรจริงมีความกว้างยาวและความหนากินเนื้อที่ในอากาศและสามารถมองเห็นได้จากหลายมุมมองก็เช่นงานปั้นงานแกะสลักหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองนะครับการจำแนกประเภทศิลปะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นนี่ไม่ได้มีไว้เพื่อขีดเส้นแบ่งให้ศิลปะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับแต่มีไว้เพื่อเราเห็นถึงความร่ำรวยทางความคิดของมนุษย์ในโลกแห่งความจริงงานศิลปะ1ชิ้นนี่อาจคาบเกี่ยวอยู่หลายประเภทก็ได้นะครับการมีแผนที่แห่งหมวดหมู่นี้จะช่วยเราเนี่ยก้าวเข้าไปในโลกแห่งการสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจและชื่นชมคุณค่าที่ศิลปินบรรจงใส่ไว้ในผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ออกเดินทางสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ของศิลปะมาด้วยกันนะครับเราคงเห็นได้แล้วนะครับทั้งรายละเอียดที่ซับซ้อนและเทคนิคที่หลากหลายและประวัติความเป็นมานะครับที่บ่มเพาะกันมาอย่างยาวนานหลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามในใจแล้วนะครับว่าท่ามกลางความงามอันหลากหลายเหล่านั้นเราจะมีวิธีจำแนกศิลปะอย่างไรให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราลองถอยห่างออกมาเพื่อมองภาพใหญ่และมองผ่านม่านของเทคนิคหรือวิธีการที่ซับซ้อนออกไปนะครับ
เราก็จะพบความจริงที่น่าทึ่งเลยนะครับโลกศิลปะทั้งใบนี้ดูเหมือนจะไร้ขอบเขตนั้นแท้จริงแล้วถูกค้ำจุนอยู่สองเสาหลักสำคัญนะครับซึ่งเป็นรากฐานที่ทรงพลังของวงการสร้างสรรค์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเสาหลักที่1ที่ผมจะพูดถึงก็คือวิจิตรศิลป์นั่นเองผมพูดมาแล้วนะครับเรื่องวิจิตรศิลป์เดี๋ยวนี้มาลงเข้าไปในรายละเอียดวิจิตรศิลป์นี่ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกเลยนะครับเสาหลักแรกที่เราต้องทำความรู้จักอย่างลึกซึ้งก็คือวิจิตรศิลป์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าไฟอาร์ตให้เราลองนิยามงานกลุ่มนี้นะครับว่าเป็นศิลปะอะไรแบบไหนบ้างมาดูศิลปะเพื่อศิลปะกันนะครับมันคืออาณาจักรของความรู้สึกและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงศิลปินที่สร้างสรรค์งานในกลุ่มนี้พวกเขาไม่ได้สร้างงานขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทางกายภาพนะครับแต่ตอบโจทย์คำถามพื้นฐานที่ว่าสิ่งนี้ใช้ทำอะไรหรือมันมีประโยชน์อย่างไรในเชิงเครื่องมือแต่ในทางกลับกันนะครับงานวิจิตรศิลป์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโยนคำถามทันกว่านั้นใส่เรานะครับมันถามเราว่าสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรและคุณเห็นอะไรในความเงียบงันของงานชิ้นนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยรอยฝีแปรงอันรุนแรงจนเราสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดหรือบทเพลงคลาสสิกที่บรรเลงเพียงไม่กี่ตัวโน้ตแต่กลับสั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจงานเหล่านี้นี่ไม่มีฟังก์ชันทางกายภาพเลยนะครับเราไม่สามารถเอาภาพวาดล้ำค่าไปใช้ปูพื้นได้ต้องแฝงไปที่ผนังอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถเอาบทกวีที่สวยงามไปทำให้เป็นหลังคากันแดดกันฝนได้แต่มันทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยนะครับก็คือการเป็นกระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์มันช่วยขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างให้ละเอียดอ่อนขึ้นช่วยปลอบประโลมใจของเราในวันที่โลกใจร้ายและก็ช่วยให้เราได้สัมผัสกับสุนทรียภาพที่ประเมินค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้มาดูเสาหลักที่2นะครับซึ่งเรียกว่าประยุกต์ศิลป์เมื่อความงามในรับใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์เรานี่ไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยจิตใจเพียงอย่างเดียวนะครับเรายังมีร่างกายที่ต้องการดูแลยังมีชีวิตประจำวันที่ต้องดำเนินไปนั่นจึงนำมาสู่เสาหลักที่2ที่ผมพูดก็คือประยุกต์ศิลป์ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับภาษาอังกฤษก็ apply art งานกลุ่มนี้นี่คือการเอาความดีงามของสุนทรียภาพที่เราได้สัมผัสจากวิจิตรศิลป์นั่นแหละครับมาลงทะเบียนรับใช้ชีวิตประจำวันของเราให้สมบูรณ์ขึ้นต้องกวาดสายตาดูรอบๆตัวของคุณในตอนนี้นะครับตั้งแต่เก้าอี้ที่คุณกำลังนั่งฟังผมอยู่รถยนต์ที่ขับไปทำงานแก้วกาแฟที่ดูแล้วเรียบง่ายแต่จับถนัดมือไม่ใหญ่มากไปไม่เบี้ยวไม่จับแล้วรู้สึกว่าไม่หนักเกินไปหรือแม้แต่หน้าจอสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังดูผมพูดอยู่ตอนนี้ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนถูกออกแบบมาทั้งสิ้นเลยนะครับโดยใช้หลักการของศิลปะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ทฤษฎีสีที่สบายตาใช้รูปทรงที่สอดคล้องกับสรีระของเราหรือจังหวะการจัดวางที่ลงตัวนะครับแต่ประยุกต์ศิลป์มีเงื่อนไขเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรรู้ไหมครับเงื่อนไขนั้นก็คือต้องใช้งานได้จริงมันคือศิลปะที่ลงมาจากหอคอยงาช้างเพื่อมาอยู่เคียงข้างเราในทุกฝีก้าวนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นศิลปะเพื่อชีวิตจริงประยุกต์ศิลป์นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่สวยงามนะครับว่าความงามไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ที่เข้าถึงได้ยากเสมอไปแต่มันสามารถสอดแทรกอยู่ในมือของเราในบ้านของเราและในทุกการใช้ชีวิตของเราได้ในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหรือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองอย่างวิเคราะห์เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายและจุดประสงค์นะครับวิจิตรศิลป์เนี่ยมุ่งตรงไปที่การตอบสนองความพึงพอใจทางสติปัญญาอารมณ์และความงามที่
บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่ส่วนประยุกต์ศิลป์นี่มุ่งตรงไปที่การสร้างความสะดวกสบายในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตทางกายภาพได้ทำให้เราได้ใช้สิ่งของที่สวยงามได้เสื้อผ้าที่สวยๆมาใส่ได้ช้อนตักอาหารที่ถูกใจทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นทำให้รู้รสนิยมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมองว่าทั้งสองประเภทนี้เปรียบเสมือนแขนซ้ายและแขนขวาที่แยกออกจากกันไม่ได้ของวงการสร้างสรรค์เลยนะครับพวกเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะแต่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวก็คือการทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะครับโลกที่สะดวกสบายขึ้นด้วยการออกแบบจากประยุกต์ศิลป์และโลกที่งดงามมั่นคงและลึกซึ้งทางจิตวิญญาณด้วยงานวิจิตรศิลป์นั่นเองนะครับเมื่อกุญแจทั้งสองดอกนี้ทำงานร่วมกันเมื่อนั้นเราจึงจะเข้าไปถึงหัวใจสำคัญของคำว่าศิลปะที่แท้จริงครับในการศึกษาศาสตร์แห่งศิลปะการแบ่งแยกระหว่างวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ไม่ใช่เพียงการแยกประเภทตามลักษณะงานแต่คือการแยกแยะตามปรัชญาและการดำรงอยู่ของผลงานชิ้นนั้นๆ นะครับงานวิจิตรศิลป์เนี่ยอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและก็สุนทรีภาพที่บริสุทธิ์วิจิตรศิลป์คือศิลปะที่อุบัติขึ้นเพื่อการดำรงอยู่ของความงามเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณระหว่างศิลปินกับจักรวาลเลยทีเดียวนะครับโดยมีรายละเอียดเชิงลึกประกอบกันด้วยคุณค่าดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือการสกัดอารมณ์และจิตใต้สำนึกนั่นเองนะครับวิจิตรศิลป์นี่ทำหน้าที่เป็นทางออกของสิ่งที่ภาษาพูดไม่สามารถที่จะอธิบายได้ศิลปินเนี่ยจะใช้ทัศนธาตุหรือ element of art นะครับก็คือเส้นสีแสงเงาสิ่งเหล่านี้แหละครับเพื่อขุดค้นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกออกมาไม่ว่าจะเป็นความปวดร้าวที่งดงามหรือความหวังที่ริบหรี่ผลงานเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่มันคือบันทึกภาวะทางอารมณ์ที่ตกผลึกจนกลายเป็นวัตถุที่จับต้องได้นะไงล่ะครับมาดูประการต่อมาก็คือสุนทรียภาพที่ไร้พันธนาการในขณะที่วิชาชีพอื่นจะต้องคำนึงถึงหน้าที่แต่วิจิตรศิลป์ได้รับอนุสิทธิพิเศษเลยนะครับให้คำนึงถึงความพึงพอใจในความงามเท่านั้นความงามในที่นี้อาจจะไม่ใช่ความสวยงามตามสมัยนิยมนะครับอาจจะเป็นความงามในความอัปลักษณ์ก็ได้หรือความงามที่สร้างแรงสะเทือนทางสติปัญญาก็ได้เพื่อให้มนุษย์ได้ฝึกการซาบซึ้งซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงที่แยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองนะครับอีกประการต่อมาก็คืออัตลักษณ์หนึ่งเดียวและก็มนต์ขลังของต้นฉบับนั่นเองตามแนวคิดปรัชญาของตามแนวคิดของนักปรัชญานะครับงานวิจิตรศิลป์นี่เขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าออร่าซึ่งเกิดจากความเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพียงชิ้นเดียวร่องรอยของการสัมผัสผู้กันที่หนักเบาไม่เท่ากันหรือรอยนิ้วมือบนดินปั้นหรือก็คือหลักฐานของวงเวลาที่ไม่มีวันหวนกลับมานะครับทำให้ผลงานชิ้นนั้นมีคุณค่าในฐานะพยานทางจิตวิญญาณที่ไม่อาจจะประเมินค่าได้ด้วยตัวเลขเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็มาถึงการถ่ายทอดจินตนาการและก็แรงศรัทธาวิจิตรศิลป์นี่มักจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่อยู่เหนือโลกทางกายภาพนะครับเช่นความเชื่อทางศาสนาความศรัทธาในเทพเจ้าหรือปรัชญาอันเป็นอุดมคตินั่นเองนะครับศิลปะประเภทนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณช่วยเราเห็นความเชื่อที่เป็นนามธรรมผ่านรูปทรงที่วิจิตรบรรจงเลยทีเดียวนะครับหลักที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของวิจิตรศิลป์นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของประยุกต์ศิลป์ในเชิงลึกลงไปบ้างนะครับประยุกต์ศิลป์เนี่ยเมื่อความงามรับใช้ความจริงแห่งชีวิตศิลป์ก็คือการนำจิตวิญญาณของวิจิตรศิลป์มาลงทะเบียนนั่นเองนะครับเพื่อรับใช้ความสะดวกสบายของมนุษย์มันคือศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าความงามและประโยชน์สามารถล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้กันได้อย่างไรข้อแรกก็คือมาดูในเรื่องของปรัชญารูปทรงตามหน้าที่กันนะครับหัวใจของประยุกต์ศิลป์คือการตอบสนองต่อร่างกายมนุษย์งานชิ้นหนึ่งจะสวยงามเพียงใดก็ตามหากใช้งานไม่ได้จริงจะถือว่าล้มเหลวในเชิงประยุกต์ศิลป์นะครับ
ศิลปินหรือนักออกแบบเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับในการซ่อนฟังก์ชันการใช้งานไว้ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูงดงามและก็เรียบง่ายส่วนประการต่อมาประการที่2ก็คือวิทยาศาสตร์การสื่อสารและระบบการผลิตงานกลุ่มนี้ก็คือการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาการศิลปินต้องเข้าใจเรื่องวัสดุศาสตร์ทฤษฎีวิศวกรรมการตลาดและก็พฤติกรรมศาสตร์นะครับเพื่อให้ผลงานนั้นสามารถผลิตซ้ําและกระจายออกไปสู่คนหมู่มากได้โดยที่ยังรักษามาตรฐานความงามเอาไว้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับมาเจาะลึกแขนงสําคัญของประยุกต์ศิลป์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนแรกก็คืองานออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็คือการสร้างอวัยวะส่วนเกินที่ทรงประสิทธิภาพให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับตั้งแต่เครื่องใช้ครัวเรือนที่จับแล้วถนัดมือนะครับไปจนถึงนวัตกรรมดิจิตอลมันคือการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วใส่ความใส่ใจลงไปในสิ่งของเพื่อให้ทุกการสัมผัสเกิดความสุนทรีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในส่วนของงานตกแต่งภายในนะครับไม่ใช่ว่าแค่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์แต่คือการบริหารจัดการพลังของพื้นที่นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นความปลอดภัยหรือความกระตือรือร้นในการทำงานนะครับทำงานได้นานขึ้นมีความสุขในการทำงานมากขึ้นทีนี้มาดูในส่วนของงานออกแบบกราฟิกก็คือการเป็นล่ามภาพนั่นเองนะครับที่เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายขึ้นศาสตร์นี้ใช้ทั้งจิตวิทยาสีการจัดวางองค์ประกอบและตัวอักษรนะครับเพื่อชี้นำความรู้สึกและสื่อสารข้อความได้อย่างเฉียบคมในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกก็เช่นกันนะครับก็คือหนึ่งในประยุกต์ศิลป์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติก็เลยทีเดียวนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงธาตุธรรมชาติเนี่ยพวกดินน้ำลมไฟให้กลายเป็นภาชนะที่รองรับการดำรงชีวิตรวมทั้งสอดแทรกลวดลายที่สะท้อนวัฒนธรรมและการให้ความหมายต่อชีวิตนั่นเองก็มาถึงพวกแฟชั่นและก็สิ่งทอนะครับคือศิลปะที่เคลื่อนไหวได้มันทำหน้าที่ปกป้องร่างกายของเราไปพร้อมๆกับการประกาศตัวตนและสถานะทางสังคมที่ผ่านเสื้อผ้าสีสันและรูปทรงที่มีมากกว่าแค่เครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะครับเรามีเสื้อสวยๆใส่เวลาเดินไปไหนเราก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจเราแต่งตัวดีนี่เราก็จะรู้สึกว่าอยากจะเข้าสู่สังคมเพื่อให้ใครเห็นว่าเรามีเสื้อผ้าดีๆสวมใช่ไหมครับมีเสื้อผ้าแพงๆสวยๆใส่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในงานหัตถกรรมบ้างก็คือจุดบรรจบของภูมิปัญญาและการฝึกฝนอย่างหนักเลยนะครับงานหัตถกรรมนี่แต่ละชิ้นก็คือการถ่ายทอดจิตวิญญาณของชุมชนผ่านวัสดุในท้องถิ่นซึ่งเป็นงานประยุกต์ศิลป์นะครับไม่ใช่วัสดุเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับซึ่งเป็นงานประยุกต์ศิลป์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แทรกซึมอยู่ในทุกอนุของชิ้นงานเลยนะครับหากงานวิจิตรศิลป์นี่ก็คือการที่ศิลปินตะโกนบอกโลกถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขานะครับงานประยุกต์ศิลป์ก็คือการที่ศิลปินนี่ยื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือและโอบอุ้มการใช้ชีวิตของผู้อื่นนั่นเองทั้ง2แขนงนี้นี่แม้จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสุดท้ายเหมือนกันนะครับก็คือการยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นทั้งในด้านอารมณ์และคุณภาพของชีวิตนะครับมันมีอีกศิลปะอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือศิลปะพื้นบ้านภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟล์กอาร์ตศิลปะพื้นบ้านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญาและก็สุนทรียภาพที่ยังรากจากวิถีชีวิตจริงๆเลยนะครับเรามาดูนิยามและความหมายที่ลึกซึ้งกันนะครับว่าเป็นอย่างไรในคำว่าศิลปะพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่เพียงผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายตามสภาพแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่คือมรดกทางปัญญาที่กินความหมายถึงรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ซึ่งถูกกลั่นกรองและถ่ายทอดสืบต่อกันมาผ่านทางสายเลือดและก็ประสบการณ์จริงศิลปะประเภทนี้มีลักษณะพิเศษก็คือความงอกงามที่ไม่ได้เกิดจากตำราแต่งอกงามขึ้นจากโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือวิถีการดำรงชีวิตการเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านจึงเป็นการเรียนรู้
วิธีการปรับตัวของมนุษย์นั่นเองนะครับให้เข้ากับธรรมชาติได้เข้ากับความเชื่อและประเพณีที่ได้รับผู้คนในสังคมท้องถิ่นไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นแนบเนียนเลยนะครับเรามาเจาะลึกลักษณะสำคัญของศิลปะพื้นบ้านกันนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ทำให้ศิลปะพื้นบ้านมีเสน่ห์และคุณค่าอันเป็นอมตะเราสามารถจำแนกลักษณะสำคัญได้ลุ่มลึกดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือสุนทรียภาพที่ผนวกเข้ากับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์หลักที่เป็นหัวใจของศิลปะพื้นบ้านก็คือการตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการทำมาหากินภาชนะในครัวเรือนหรือเครื่องนุ่งห่มทว่าชาวบ้านนี่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความใช้งานได้นะครับแต่ยังสอดแทรกความงามความละเอียดประณีตลงไปในชิ้นงานอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือลายจักสานบนตะกร้าหรือกระบุงนะครับลองตั้งใจดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับจะเห็นว่าตะกร้าหรือกระบุงเหล่านี้นี่ลวดลายมีลวดลายที่สลับซับซ้อนเหล่านี้นี่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสวยงามสะดุดตาอย่างเดียวนะครับแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงทนทานต่อการแบกรับน้ำหนักใช่ไหมครับหรือลายผ้าทอนี่นอกจากจะใช้สวมใส่แล้วยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงสถานะทางสังคมและค่านิยมของชุมชนนั้นๆด้วยศิลปะพื้นบ้านจะมีความงามที่เรียกว่าไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแต่เป็นความงามที่ซื่อตรงและก็ทำงานรับใช้มนุษย์ในทุกย่างก้าวของการดำรงชีวิตนะครับทีนี้มาดูเจาะลึกในส่วนของความงามที่เรียบง่ายซื่อจริงและปราศจากการปรุงแต่งนะครับศิลปะพื้นบ้านนี่นำเสนอความงามที่ไม่ได้ผ่านการขัดเกลาด้วยกฎเกณฑ์ทฤษฎีทางศิลปะที่ซับซ้อนจากสถาบันการศึกษาใดๆเลยนะครับแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกจากใจสู่มือนะครับโดยตรงความงามในลักษณะนี้มักเรียกว่าศิลปะแห่งความจริงใจนะครับตรงนี้ผมเรียกขึ้นเองนะครับศิลปะแห่งความจริงใจวัสดุที่ใช้นี่มักจะทำจากสิ่งที่หาได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนั่นเองนะครับเช่นไม้ไผ่จากป่าข้างบ้านดินเหนียวจากริมคลองที่อยู่ข้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านเส้นใยจากธรรมชาติที่ได้มาจากท้องนานะครับกกพวกเหล่านี้กกจอกแหนถ้าเลือกใช้และจัดการวัสดุเหล่านี้ก็คือการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างเชี่ยวชาญของชาวบ้านเลยจริงๆนะครับศิลปินพื้นบ้านนี่รู้จักวิธีการคัดเลือกไม้ไผ่ในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อกันมอดรู้จักการผสมดินเพื่อความแกร่งเมื่อเผาไฟซึ่งเหล่านี้นี่ก็คือความงดงามแบบธรรมชาติรังสรรค์ร่วมกับมือมนุษย์นะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่จริงใจอบอุ่นและสะท้อนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มนุษย์นี่มีต่อธรรมชาติรอบตัวนั่นเองนะครับมาดูกระบวนการสืบทอดที่ไร้รูปแบบแต่เข้มแข็งนะครับเรามาดูส่วนเจาะลึกกันในส่วนนี้ศิลปะพื้นบ้านบอกแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่มีครูสอนศิลปะนะครับอย่างเป็นทางการไม่มีห้องเรียนแบบสากลทั่วไปที่เราเห็นนะครับแต่ใช้กระบวนการที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและจิตวิญญาณนั่นเองนะครับมันคือการบอกเล่าเรียนแบบและฝึกปฏิบัติซ้ำๆภายในครอบครัวของตัวเองหรือในชุมชนที่เขาอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นภาพเด็กที่นั่งอยู่แล้วก็มองปู่กำลังจักเรียกจักสานนะครับหรือลูกที่ช่วยแม่ปั่นได้หรือกำลังช่วยผู้ใหญ่ทำอะไรต่างๆที่ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมากระบวนการที่ศิลปะถูกแทรกซึมเข้าสู่สายเลือดโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าค่อยๆแทรกค่อยๆซึมเข้าไปในความรู้สึกนะครับความเข้มแข็งของการสืบทอดแบบนี้นี่อยู่ที่ความเป็นเนื้อเดียวกันของชีวิตช่างพื้นบ้านไม่ได้แยกเวลาทำงานศิลปะออกจากเวลาการดำรงชีวิตนะครับถ้าไม่เกิดเทคนิคเฉพาะถิ่นและความลับถึงช่างดำรงอยู่ได้อย่างนานนับศตวรรษเลยทีเดียวเป็นมรดกที่ยังมีลมหายใจ
ที่ส่งต่อจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างมั่นคงนะครับมาดูส่วนเจาะลึกในเรื่องของการแสดงออกถึงอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของชุมชนนะครับเป็นอย่างไรในแต่ละพื้นที่

ถึง DNA ของชุมชนนั้นๆเช่นลายผ้าสิ้นตีนจกที่บอกถิ่นกำเนิดและชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจนหรือรูปแบบการแกะสลักไม้ประดับสารที่สะท้อนถึงจารีตประเพณีและความศรัทธาของคนในท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นมีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติที่เขารู้สึกได้หรือจินตนาการได้ศิลปะกลุ่มนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูตัวบุคคลหรือศิลปินคนใดนะครับแต่ทำหน้าที่เป็นภาษาภาพของกลุ่มคนนั่นเองเป็นจุดเชื่อมโยงความเชื่อศาสนาและตำนานท้องถิ่นให้กลายเป็นรูปธรรมศิลปะพื้นบ้านจึงทำหน้าที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความภาคภูมิใจและก็สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับคนในสังคมได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับมาดูคุณค่าและความสำคัญในโลกสมัยใหม่นะครับจากภูมิปัญญาสู่สินทรัพย์แห่งอนาคตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างถูกผลิตด้วยเครื่องจักรจนดูจะเหมือนกันไปหมดนะแต่ศิลปะพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงวัตถุโบราณที่วางสงบนิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าของบรรพบุรุษที่กำลังจะเลือนหายไปแต่มันได้อุบัติใหม่ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาตอนนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับและก็ส่งคุณค่าและก็มีมูลค่ามหาศาลอย่างที่เรียกว่าไม่มีนวัตกรรมใดๆมาทดแทนได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้มาดูเจาะลึกถึงการสร้างอัตลักษณ์และก็อำนาจลำบุญแหมผมไม่อยากแปลว่าอย่างนี้เลยนะครับแต่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าแปลแบบนี้ก็คืออำนาจลำบุญนั่นเองนะครับเรียกว่าในระดับท้องถิ่นศิลปะพื้นบ้านคือรหัสพันธุกรรมทางวัฒนธรรมนะครับที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมโลกที่ล้อมรวมกันนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ผู้คนหอยหาเรื่องราวศิลปะพื้นบ้านทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตช่วยปลุกความภูมิใจในถิ่นกำเนิดให้แก่คนรุ่นใหม่เมื่อคนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าศิลปะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อำนาจลำบุญโอ้โหคำแปลนี้แบบซอฟต์พาวเวอร์นะครับศิลปะที่มาจากรักเง่าเนี่ยจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสนะครับก็ให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยยกระดับจิตใจของคนในสังคมนั่นเองนะครับมาเจาะลึกในส่วนของรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันบ้างนะครับเป็นอย่างไรหัวใจสำคัญที่สุดคือการที่ศิลปะพื้นบ้านกลายเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโลกสมัยใหม่เราไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้านะครับแต่เราขายดีในทางปัญญาด้วยการเพิ่มมูลค่าผ่านการออกแบบหลายชิ้นงานในปัจจุบันถูกนำมาสลัดภาพลักษณ์เดิมๆและใส่ความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยเข้าไปนะครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่งานศิลปะหัตถกรรมระดับชุมชนอย่างโอท็อปที่ยกระดับสู่สากลนะครับไปจนถึงแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอ็นที่นำลายทอหรือเทคนิคพื้นบ้านนี่แหละนำไปใช้บนรันเวย์ระดับโลกเลยนะครับนวัตกรรมที่เกิดจากดินศิลปะพื้นบ้านพิสูจน์ให้เราเห็นว่าศิลปะที่เกิดจากดินและชีวิตจริงคือนวัตกรรมที่แท้จริงเพราะมันผ่านการทดสอบด้วยกาลเวลานะครับมีความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะเติบโตงดงามได้ในทุกยุคทุกสมัยผ่านการตีความใหม่ของนักสร้างสรรค์ในรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับมาเจาะลึกการสร้างความยั่งยืนความเป็นธรรมทางสังคมนะครับความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านในโลกใหม่ยังคงครอบคลุมถึงมิติของความยั่งยืนด้วยเนื่องจากงานของพื้นบ้านนี่มักจะใช้วัสดุธรรมชาติและกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนศิลปะประเภทนี้จึงกลายเป็นกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโดยตรงนะครับลดช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจและก็สร้างงานให้แก่ผู้คนในท้องถิ่นโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดสิ่งนี้คือคำตอบของโลกยุคใหม่ที่ต้องการการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับศิลปะพื้นบ้านจึงไม่ใช่เป็นเพียงเงาของอดีตแต่เป็นแสงสว่างที่นำทางสู่อนาคตเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างภูมิปัญญาอันเก่าแก่กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบแสดงให้เห็นว่าความงามที่แท้จริงนั้นไร้กาลเวลาและสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติเนี่ยเติบโตได้อย่างมั่นคงและสง่างามนะครับความสำคัญและคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน

ก็เป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมและอนาคตสร้างสรรค์ฟุตบาทพื้นบ้านนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของอดีตที่หยุดนิ่งแต่มันคือพลังที่มีชีวิตที่กระทบต่อสังคมในหลายมิติหากเรามองลึกลงไปเราจะพบว่าความสำคัญของเสบาพื้นบ้านครอบคลุมมิติที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกคือมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดหมายเหตุที่มีลมหายใจเสบาพื้นบ้านเนี่ยทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และก็มนุษยวิทยาที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างซื่อตรงที่สุดเลยนะครับทุกลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาทุกสีที่ทอบนผืนผ้าทอไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่คือการบันทึกเรื่องราวการย้ายถิ่นฐานภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์และการปฏิสัมพันธ์ของความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิลปะพื้นบ้านยังเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยคนรุ่นหลังสามารถไขย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงรากเหง้าและตัวตนที่แท้จริงของบรรพบุรุษได้อย่างแจ่มแจ้งเลยนะครับมาดูภูมิปัญญาแห่งความสมดุลและการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนกันนะครับในยุคที่โลกกำลังโหยหาความยั่งยืนศิลปะพื้นบ้านคือต้นแบบของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อโลกนั้นทุกชิ้นสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับชาวบ้านเนี่ยรู้วิธีการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปของใช้ที่ทนทานโดยกระบวนการผลิตมักเรียบง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับความสำคัญในส่วนนี้จึงเป็นการแสดงเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แบบพอเพียงที่มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างมีความสุขหรือที่เรียกว่ามีสุนทรียภาพแห่งชีวิตนั่นเองนะครับมาดูเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์และความภูมิใจในท้องถิ่นกันนะครับในโลกที่เข้าสู่สภาวะของโลกาภิวัตน์จนทุกอย่างดูเหมือนกันไปหมดนะครับศิลปะพื้นบ้านคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่ทรงพลังมันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับคนในพื้นที่เมื่อเยาวชนได้เห็นและเรียนรู้งานศิลปะของบรรพบุรุษพวกเขาจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดศิลปะพื้นบ้านจึงทำหน้าที่เป็นกาวใจที่ยึดโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันนะครับสร้างความรักและความรู้สึกรับผิดชอบต่อพื้นที่ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็งนั่นเองมาดูในส่วนของรากฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันอีกนิดหนึ่งนะครับความสำคัญที่โดดเด่นมากในยุคปัจจุบันก็คือการที่ศิลปะพื้นบ้านกลายเป็นวัตถุดิบทางปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายชุมชนได้นำเอาทักษะและก็ลวดลายดั้งเดิมมาพัฒนาไปสู่งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงอาทิเช่นโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ในโอทอปหรือการที่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกนำลายผ้าพื้นเมืองไปต่อยอดสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านสั่งสมมานั้นสามารถเปลี่ยนเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลโดยที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้นะครับศิลปะพื้นบ้านนี่ไม่ได้ถูกแยกออกจากผู้คนเหมือนวิกฤตศิลป์ที่ต้องวางอยู่บนแท่นหรือในหอศิลป์เพื่อเฝ้ามองจากระยะไกลนะครับแต่มันคือศิลปะที่ถูกอุบัติขึ้นจากความจำเป็นของการดำรงชีพผสานเข้ากับแรงศรัทธาในความเชื่อและระเบียบแบบแผนของประเพณีมันคือศิลปะที่กินดื่มและสวมใส่ได้จริงเป็นส่วนหนึ่งของอายวะในการใช้ชีวิตแม้ว่าศิลปะกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นแกนกลางแต่ในทุกอดูของงานพื้นบ้านกับซ่อนไว้ซึ่งความงามที่เรียบง่ายทว่าส่งพลังอย่างยิ่งต่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมนะครับมันคือความปราณีตที่ไม่ได้อวดตัวนะครับแต่แฝงอยู่ในรอยสานของตะกร้าในน้ำหนักของฝีเข็มบนผืนผ้าและในผิวสัมผัสของดินเผานั่นเองนะครับความงามเหล่านี้นี่ทำหน้าที่เป็นสายใยเงียบที่ร้อยรัดคนในชุมชนจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรามีสำรวจโลกของประเภทงานศิลปะกันอย่างละเอียดกันพอสมควรเลยนะครับเราจะพบว่าความจริงที่น่าอัศจรรย์ว่างานศิลปะแต่ละประเภทนี่ไม่ว่าจะเป็นวิจิตรศิลป์ที่มุ่งเน้นการสกัดอารมณ์พิสุทธิ์อันบริสุทธิ์ออกมาเป็นรูปธรรมหรืองานประยุกต์ศิลป์ที่เน้นการยกระดับการใช้งานให้รื่นรมล้วนมีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีบทบาทเฉพาะตัวนะครับในการสื่อสารความคิดของมนุษย์ศิลปะนี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่เรามองเห็นได้ด้วยตาในเชิงกายภาพเท่านั้นนะครับแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตที่สั่งสมปัจจุบันที่กำลังเป็นไปและอนาคตที่กำลังจะมาถึงเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ได้การเข้าใจประเภทงานศิลปะโดยเฉพาะศิลปะพื้นบ้านจึงไม่ใช่แค่การรู้จำหมด

หมู่หรือเรียกในตำราเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูหัวใจให้กว้างพอที่จะรับฟังบทสนทนาอันแผ่วเบาแต่ลึกซึ้งนะครับระหว่างศิลปินกับโลกใบนี้นั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยพบความงดงามที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่เราได้พบเจอนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในหอศิลป์หรูหราหรือเพิงพักหลังเล็กๆของชาวบ้านก็ตามการเดินทางผ่านโลกของประเภทงานศิลปะที่เราได้ร่วมกันสำรวจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เราได้ตระหนักถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งนะครับว่างานศิลปะแต่ละประเภทไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของที่ไร้ความรู้สึกแต่มันมีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีบทบาทหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นทูตวัฒนธรรมที่สื่อสารอารมณ์สื่อสารความคิดและความปรารถนาของมนุษย์ได้อย่างไร้พรมแดนศิลปะไม่ใช่เพียงวัตถุที่วางตั้งโชว์เพื่อความสวยงามเพียงเปลือกนอกเท่านั้นนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์ที่บรรจุความเชื่ออันแรงกล้าวิถีชีวิตที่ลุ่มลึกและสภาวะอารมณ์อันลึกล้ำของผู้สร้างสรรค์เอาไว้ในทุกฝีแปลงที่ตะวัดและทุกรอยสลักที่บรรจงกดลงไปบนชิ้นงานนั้นงานศิลปะประเพณีและศิลปะพื้นบ้านเนี่ยก็คือเครื่องเตือนใจที่ส่งพลังให้เราหันกลับมองและเห็นคุณค่าของรากเหง้าความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและก็ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนอย่างยิ่งกับธรรมชาตินั่นเองนะครับงานเหล่านี้สอนเราคิดถึงความสำคัญของความต่อเนื่องในวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงที่ไม่อาจตัดขาดระหว่างผู้คนในสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันได้ส่วนศิลปะร่วมสมัยและศิลปะทดลองก็คือหน้าต่างบานใหม่ที่เปิดกว้างออกสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเป็นพื้นที่เสรีที่อนุญาตให้มนุษย์ได้ตั้งคำถามต่อโลกสังคมและก็ความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามานะครับงานประเภทนี้นี่สอนให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่มีหัวใจเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างความหลากหลายและมองหาความงามในมุมมองที่ท้าทายกรอบเดิมๆนั่นเองการเข้าใจประเภทงานศิลปะจึงเปรียบเสมือนการได้เป็นเจ้าของกุญแจทองที่จะช่วยเราไม่เพียงแต่มองในสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านะครับแต่ยังสามารถเข้าใจและก็ตีความเรื่องราวอันมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงดงามเหล่านั้นเมื่อเรามีความเข้าใจและก็เริ่มมองเห็นความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในเส้นสายที่คดเคี้ยวมองเห็นหยาดเหงื่อแห่งความพยายามในรูปทรงที่ซับซ้อนและมองเห็นหัวใจที่เต้นระรัวในสีสันที่สัดกระจายนั้นนะครับทุกงานศิลปะก็คือบทสนทนาที่จริงใจที่สุดซึ่งชวนให้เราร่วมรับฟังและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันท้ายที่สุดนะครับการเรียนรู้เรื่องประเภทของศิลปะคือการเรียนรู้ศิลปะแห่งการมองโลกในหลายมิตินะครับมองทั้งมิติของอดีตที่คอยปรากฏครับประคองอย่างรากให้เรามั่นคงมองมิติของปัจจุบันที่ท้าทายแล้วก็ปลุกเราให้เราตื่นตัวและก็มองมิติของอนาคตที่เราให้เราไปเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทับลงบนผืนผ้าใบแห่งการเวลานั้นเมื่อเรามองโลกด้วยตาที่เปิดกว้างและหัวใจที่พร้อมรับรู้อย่างแท้จริงนะครับเราจะพบงามและก็ความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งรอบตัวเราตั้งแต่ก้อนหินริมทางเดินไปจนถึงงานศิลปะชิ้นเอกเลยทีเดียวนะครับและก็เมื่อนั้นศิลปะจะเป็นสะพานที่แกร่งที่สุดในการเชื่อมโยงความเข้าใจความเมตตาและความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์เข้ากันอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณก้าวออกจากบทเรียนนี้ไปเนี่ยจงพกความสงสัยที่สร้างสรรค์ความสนใจที่กระตือรือร้นและความเคารพในความแตกต่างติดตัวออกไปด้วยนะครับในการมองศิลปะในครั้งหน้าเพราะนั่นคือหนทางเดียวนะครับที่เราทุกคนจะได้พบกับความงดงามที่ไร้กาลเวลาและคุณค่าแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกผลงานสร้างสรรค์บนโลกใบนี้และในทุกจังหวะของชีวิตของคุณเองนะครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจศิลปะดีขึ้นนะครับผมให้กุญแจไปแล้วกระดอกเพื่อที่จะไปไขดูความหมายของศิลปะชนิดต่างๆลองใช้มันเป็นประโยชน์นะครับและก็ที่ผมพูดมาในวันนี้ถ้ามีสิ่งไหนขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยด้วยนะครับขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะนี้

บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: ได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: โตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนจุดนะคะในพิกัดฉากค่ะให้เป็นพิกัดเชิงคั่วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มที่ตัวอย่าง1.2.6กันนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่6นะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากค่ะก็คือ point เนาะแล้วก็ x ก็คือรูท3แล้วก็ y ก็คือ0นะคะให้เป็นพิกัดเชิงคั่วเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามโจทย์เลยแล้วกันนะคะวิธีทำแบบนี้จะขอปิดตรงนี้แป๊บนะคะเรียบร้อยนะคะเราจะไล่ไปแบบนี้ค่ะก็คือว่าอันนี้คือพิกัดฉากที่เราคุ้นเคยอยู่ละแกน x แล้วก็แกน y x เป็นรูท3ก็คือ1.7กว่ากว่าก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะแล้วก็ y แกน y ค่ะ y เป็น0ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะได้ก็คือจุดนี้ค่ะจุดในพิกัดฉากก็คืออยู่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าอยู่ในควอดรันท์ที่1บางคนก็อาจจะบอกว่ามันครึ่งกลางๆระหว่างควอดรันท์ที่1กับควอดรันท์ที่4นะคะก็ไม่ได้สำคัญตรงนั้นแต่สำคัญว่าถ้าอาจารย์มองเนาะ x ก็เป็นบวกค่ะ y ก็เป็นบวกค่ะเนาะมันอาจจะอยู่ระหว่างอยู่บนแกน x พอดีก็ได้นะคะทีนี้

แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่บนแกนนะบนแกนแต่ถ้าเป็นพิกัดเชิงขั้วมันก็จะเป็นค่าเหมือนกัน x ก็คือการเชิงขั้วนะคะทีนี้เราก็ต้องท่องสูตรค่ะอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วก็คือต้องเป็นรัศมีกับมุมนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มต้นกันทีนี้สูตรที่เราจะต้องท่องค่ะอันนี้ตอนสอบก็ท่องเข้าไปด้วยนะคะรัศมีเนี่ยก็จะเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนี่คือสูตรนะคะเราจะหา r ก่อนละกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือรูทสามกำลังสองแล้ว y ก็คือตรงนี้ค่ะศูนย์กำลังสองเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเรามีรูทสามเนี่ยสองตัวค่ะรูทคูณรูทก็จะได้ตัวเลขตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือบวกลบรูทสามหมายความว่ารัศมีเนี่ยก็จะเป็นรูทสามและอีกอันหนึ่งก็คือลบรูทสามแบบนี้นะคะแล้วยังไงมีบางคนบอกว่าถ้ามีรัศมีสองอันอย่างเงี้ยก็แปลว่าคำตอบของจุดในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันจะมีสองชุดคำตอบใช่หรือเปล่าน่าสนใจนะคะคำถามตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็มาที่เซตานะคะเราก็ท่องต่ออันนี้ก็จะเป็นสูตรเนาะสีแดงก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ r tan y ส่วน x ซึ่ง r tan เนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นมุมค่ะยังไงเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น r tan เหมือนเดิม y y ก็คือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นเลขศูนย์จริงๆคุณย้อนกลับไปดูที่โจทย์ได้เลยเนาะ x ค่ะ x ก็จะเป็นก้อนนี้นะคะก็คือรูทสามแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ r tan เศษคือศูนย์ส่วนคูณรูทสามคุณก็จะได้ศูนย์นั่นแหละค่ะถ้าเราจำไม่ได้เนาะอาจารย์เคยแนะนำไว้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเค้กข้างบนอะข้างบนเนี่ยจะเปรียบเหมือนว่าการที่เรามีเค้กแต่ข้างล่างเนี่ยจะเปรียบเหมือนว่าเรามีคนรอกินเค้กกี่คนนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะแต่มีคนรอกินนะการที่เราไม่มีเงินซื้อเค้กเนี่ยก็จะจบไปเลยว่าคุณไม่มีเงินมันก็จะได้ศูนย์อาร์คแทนศูนย์ทีนี้อาร์คแทนศูนย์เนี่ยเซต้ามีค่าเท่ากับ r แทนศูนย์หมายความว่าเซต้าก็คือมุมและเราเรียนมาเนาะวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราเรียนมุมเนี่ยก็คือว่านี่คือมุมศูนย์อาจารย์กดนิ้วโป้งชูมือซ้ายเนาะแล้วก็มุม30มุม45แล้วก็มุม60แล้วก็มุม90นะคะอาจารย์ก็บอกว่ากดนิ้วไหนแล้วได้ศูนย์นะคะเนาะเราจะกดนิ้วไหนดีถ้าเรากดนิ้วโป้งเราจะได้ทางซ้ายเนาะให้ใส่รูทไว้ด้วยเราจะได้รูทศูนย์ส่วนรูทสี่นี่คือกดนิ้วโป้งเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนเยอะๆเลยเนาะถ้ามุม30ก็คือได้รูทหนึ่งส่วนรูทสามนะถ้ามุม45ได้รูทสองส่วนรูทสองถ้ามุม60จะได้รูทสามส่วนรูทหนึ่งเรารู้ละรูทหนึ่งก็คือหนึ่งเฉยๆแล้วก็มุม90ก็จะได้รูทสี่ส่วนรูทศูนย์ก็คือศูนย์นั่นเองใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าไออันเนี้ยค่ะข้างบนค่าเปรียบเหมือนมีเค้กก็คือเราไม่มีเงินซื้อเค้กเราก็จะได้ศูนย์ไปเลยพอจำได้อยู่มั้งนะคะอันนี้ก็จะได้ศูนย์ไปเลยอันนี้อาจารย์ก็จะได้รูทหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนรูทสามมีเค้กนะหนึ่งก้อนมีคนรอกินนะใช่ไหมอันนี้ค่ะ

ก็จะได้หนึ่งเนาะก็ถัดมาก็จะได้รู้สามส่วนหนึ่งไม่เขียนเราก็ได้อันนี้ค่อยค่อยคิดนะเรามีเงินซื้อเค้กซึ่งรู้สี่อย่างมันก็มีค่าเป็นสองแต่เราลืมกินค่ะเราไม่ได้แบ่งให้ใครกินเลยเราลืมมันทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเรียกว่าหาค่าไม่ได้ที่เราใช้ตัวอินฟินิตี้นะคะมุมก็สามสี่ขอโทษศูนย์สามสิบ45 60แล้วก็90ค่อยๆไปทำเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือมุมศูนย์ตรงนี้อ่ะอาจารย์ก็จะได้มุมศูนย์มุมศูนย์แต่ในเมื่อรัศมีเนี่ยยังมีสองค่าเลยมุมก็ต้องมีสองค่าค่ะเนี่ยอาจารย์ค่อยๆคิดให้ดูเนาะอันเนี้ยตอนที่เราวาดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมุมศูนย์อยู่ตรงนี้จำได้หรือเปล่าเอ่ยมีการ x การ y ปกติเนาะแล้วเราเหมือนเราจะหาค่าในควอดรันท์ที่สองอะที่เราลอกคำตอบมาเราก็จะบอกว่ามุมตรงเนี้ยไปลอกคำตอบจากตรงนี้เนาะซึ่งมุมตรงเนี้ยคือมุมอะไรก็คือมุม180 องศาค่ะคือมุมพายอะค่ะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบกันว่าเราจะตอบยังไงดีนะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจุดนะคะในพิกัดเชิงคู่อะจุดของอาจารย์ก็เลยเป็นเราจะเริ่มจากรัศมีก่อนก็คือรูทสามมุมก็คือมุมศูนย์ตรงนี้ตรงนี้คู่อันนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะแล้วอันนี้ค่ะก็จะคู่กับอันนี้รัศมีติดลบนะแล้วก็เป็นมุมพายคู่กันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะวาดจุดในพิกัดเชิงคั่วแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือแกนเชิงคั่วอันนี้คือแกนแนวฉากอาจารย์ก็เริ่มต้นแล้วนะตอนเราวัดตอนเราจะหาค่าจุดในพิกัดเชิงคั่วเนี่ยขอให้คุณเริ่มจากมุมก่อนอันนี้มุมศูนย์ก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็นับรัศมีได้รู้สามมันก็คือหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยหนึ่งกว่ากว่าก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยค่ะที่อาจารย์กากบาทไว้เนี่ยก็คือรัศมีเป็นรู้สามมุมเป็นศูนย์เราทำถูกไหมแอบนะคะมันก็คือจุดที่อยู่บนแกน x ใช่ปะแล้วอันเนี้ยมันก็คือจุดที่อยู่บนแกนเชิงคั่วมันจะต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันนะคะที่เดียวกันอ่ะเอาอีกจุดหนึ่งนะคะมันจะได้ที่เดียวกันหรือเปล่าแกนเชิงคั่วแกนแนวฉากมุมพายเราจะวัดจากมุมก่อนนะมุมพายก็ขึ้นไปแล้วหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์เรียกว่ามุมพายนะคะและอาจารย์ก็ลากเส้นทึบพอจำได้เนาะอาจารย์ก็วางแผนจะนับรัศมีละแต่รัศมีติดลบค่ะมันจะต้องไปนับในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็ต่อเส้นตัดไปทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้-1-2อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือจุดที่เราสนใจคือลบรูท 3ค่ะ1.7กว่ากว่าแล้วก็ที่มุมพายก็จะเป็นจุดที่อยู่ในควอดรันท์ที่1อันนี้ก็คือคำตอบของจุดในพิกัดเชิงคั่วทีนี้อาจารย์จะมาใส่รายละเอียดในตัวอย่างถัดไปหน่อยเนาะเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ได้คำตอบละแต่แบบยังไม่ได้อธิบายรูปให้ดูอีกนิดนึงอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะขอลบตรงนี้ก่อนอ่ะอาจารย์ก็จะมาตัวอย่างที่1.2.7ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่หน้าที่7นะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากขอเขียนแค่โจทย์แล้วกันนะคะอ่ะตัวแรกกับตัวหลังพอจำได้ไหมตัวแรกคืออะไรนะ x ตัวหลังคือ y ให้เป็นพิกัดเชิงคั่วอันดับแรกเลยเราได้มาแบบนี้เราก็บอกว่าเราต้องวาดก่อนว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะลงอยู่ในควอดรันท์ที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็เริ่มอันนี้คือแกน x นะคะอันนี้คือแกน y f เป็นลบค่ะมาที่แกน x เนี่ย x เป็นลบนี่ x เป็น0 x เป็นบวกก็ไปทางขวา x เป็นลบก็ไปทางเนี้ยค่ะจะลบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร

เราก็รู้ว่าลบอย่างเดียวพอเราต้องการเช็คว่ามันคอนแทนที่เท่าไหร่ y ก็คือตรงนี้ค่ะ y เป็นบวก y เป็นบวกก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ในคอนแทนที่สองซึ่ง x เป็นลบ y เป็นบวกโอเคนะต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะหาพิกัดเชิงคั่วอาจารย์ก็ต้องไปท่องโจทย์เขาพูดอะนะว่าให้คุณหาพิกัดเชิงคั่วคือเราจะต้องไปหา r กับเซตาอาจารย์ก็เริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะเราก็ต้องท่องสูตรให้ได้เนาะ r เนี่ยเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับบวกลบสแควร์รูทเริ่ม x คือก้อนนี้ค่ะมันก็คือลบสองรูทสามทั้งหมดกำลังสอง y ก็คือตัวนี้ค่ะสองกำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นก็แปลว่าเรามีลบสองรูทสามเนี่ยคูณกันสองตัวแบบนี้นะคะซึ่งลบๆก็กลายเป็นบวกละตัวเลขคูณตัวเลขก็ได้เลขสี่รูทคูณรูทก็ได้เลขสามเฉยๆนะคะสองกำลังสองก็เป็นสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น12บวกสี่ก็เลยได้รูท16รูท16เนี่ยถ้าเราถอดรูทมาปุ๊บมันหมายความว่าเราค่อยๆหารมาอย่างนี้เนาะแต่อาจารย์รู้ไงว่า4416อาจารย์ก็เลยรู้ว่าในรูทเนี่ยอาจารย์จะมี4คูณกันอยู่2ตัวคำตอบของอาจารย์ก็คือบวกลบ4หมายความว่าอาจารย์จะได้4ตัวหนึ่งแล้วก็ลบ4อีกตัวหนึ่งคำตอบที่เป็นรัศมีก่อนนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปท่องสูตรค่ะว่าเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ r แบบนะคะ r แทน y ส่วน x อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเท่ากับ r แทน y ก็คือจำได้ไหมเอ่ยแป๊บนะคะนี่ y ก็คือตัวนี้ค่ะ x ก็คือตัวนี้ค่ะเอามาหารกันนะคะอาจารย์ก็จะได้2ค่ะแล้วก็หารด้วยลบ2รูท3ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น arc tan ตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนรูทสามโอเคนะแบบนี้อาจารย์ก็ใส่วงเล็บไปด้วยทีนี้ตอนคุณคิดนะคะคุณยังไม่ต้องเอามุมที่มันเป็นลบมานะจะพูดว่ายังไม่ต้องคิดค่าของลบค่ะไปหามุมก่อนนะคะเราก็จะมีหน้าที่กดว่า r แทนเนี่ยแทนก็คือซ้ายส่วนคอสนิ้วที่เหลือทางซ้ายส่วนขวาเนาะเรากดนิ้วอะไรอ่ะแล้วได้หนึ่งส่วนรูทสามจริงๆนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็ใส่รูทนิ้วที่เหลือทางขวาก็ใส่รูทเนาะเรากดนิ้วอะไรจะบอกกดนิ้วชี้ค่ะได้รูทหนึ่งส่วนรูทสามเนาะเดี๋ยวขอเขียนไว้หน่อยเนาะรูทหนึ่งคือซ้ายรูทสามคือขวาซึ่งรูทหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นการกดนิ้วชี้ค่อยๆไล่ไปนะการกดนิ้วชี้เนี่ยคำตอบของอาจารย์เนี่ยก็คือ30องศาแล้วมันก็เลยทำให้อาจารย์รู้ว่ามันก็คือมุมพายส่วน6 180หารด้วย6จะได้30นะคะทีนี้คำตอบถ้ามันเป็นพายส่วน6เนี่ยเราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นแบบนี้พายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้คำตอบของเราค่ะมันติดลบมันจะติดลบเพราะฉะนั้นคอสแดนไหนที่มันจะติดลบได้บ้างคอสแดนที่สองค่ะทำไมอ่ะเพราะว่า x มันเป็นลบเพราะว่าค่าแกน x ไปทางซ้ายค่า y อ่ะมันเป็นบวก y เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้เนาะขึ้นข้างบนค่ะแล้ว y ส่วนเนี่ยค่ะมันมีลบอยู่อันหนึ่งอ่ะตอนเอามาหารกันเราก็จะได้แทนที่ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคำตอบ

ถ้าพายส่วนหกอย่างที่อาจารย์เคยแนะนำไว้ก็คือว่ามันเป็นญาติกับไข่เพราะฉะนั้นญาติของมันก็คือ5พายส่วนหกค่ะคอร์ดแดนที่สองเนาะน้อยกว่าหกอยู่หนึ่งอะค่ะเนาะชิ้นที่ห้านะอ่ะทีนี้ต่อสมมุติเรามันไม่ได้ได้แค่คำตอบเดียวอะเนาะพายส่วนหกค่ะเราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็นหกชิ้นถ้าข้างบนหกข้างล่างก็ต้องเท่าไหร่นะคะข้างล่างก็ต้องหกด้วยทีนี้มันหกชิ้นเนี้ยค่ะแล้วในคอร์ดแดนไหนที่จะติดลบอีกพอมีแนวคิดหรืออย่างเอ่ยอาจารย์จะบอกว่าในคอร์ดแดนที่สี่ค่ะเพราะว่า x มาทางขวา x มันบวกใช่ไหมนี่คือ x y ค่ะ y ลงข้างล่างอันนี้รู้อยู่ละมันจะต้องติดลบจะเห็นว่ามันเอามาหารกันตรงเนี้ยมันจะได้ค่าลบเพราะมันมีเครื่องหมายลบหนึ่งอันนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือพายส่วนหกมุมที่เราสนใจถ้าข้างบนมีหกข้างล่างก็มีหกชิ้นรองสุดท้ายค่ะมันก็เลยชื่อว่าพายส่วนหกมันมีทั้งหมด12ชิ้นรองสุดท้ายก็คือชิ้นที่11เนี่ยค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะหาคำตอบก็คือรัศมีอันแรกกับมุมอันนี้รัศมีอันถัดมากับมุมอันนี้จริงไหมคำตอบต้องอยู่ในควอดแดนที่สองเดี๋ยวอาจารย์ทำเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุดในพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ก็จะได้ว่ารัศมีเป็น4ก่อนเนาะแล้วก็มุมเป็น5พายส่วน6พร้อมแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอันเนี้ยเรียกว่าแกนเชิงขั้วอันเนี้ยเรียกว่าแกนแนวฉากลืมแล้วนะ5พายส่วน6มันจะต้องเป็นมุมบวกขึ้น8แต่หยุดในตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ได้วาดให้ดูละใช่ไหมแล้วตรงนี้จากขั้วค่ะเราก็เขียนไว้มุมคือ5พายส่วน6บรรจุไว้ข้างในรัศมีเนี่ยอาจารย์ก็วัดไปเลยผ่านหัวลูกศรเนาะรัศมีเป็น4อาจารย์ก็นับ1 2 3 4เนี่ยจุดเนี้ยก็คือจุดที่มีรัศมีเป็น4มุมคือ5พายส่วน6แล้วก็อยู่ในควอดรันท์ที่2ด้วยอีกคำตอบหนึ่งมันก็คือรัศมีมันติดลบค่ะมุมก็คือ11พายส่วน6นะอาจารย์ก็เริ่มแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากนี่ยังเห็นอยู่เลยเนาะตรงนี้ชื่อว่า11พายส่วนด้วยเลข6ใช่ไหมตอนวัดมุมก็วัดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมมันเป็นบวกเนาะก็ขึ้นไปข้างบนหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่4แล้วก็เขียนชื่อมุมว่า11พายส่วน6แล้วก็วัดรัศมีอาจารย์ก็เตรียมจะวัดละว่ารัศมีเป็น4แต่ไม่ใช่มันต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่อยู่ตรงนี้อายขอโทษนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดในพิกัดเชิงขั้วซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยกับจุดในพิกัดฉากนะคะทีนี้อาจารย์จะไปเฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันข้อที่หกใช่หรือเปล่าต้องข้อที่ห้าค่ะขอโทษด้วยอ่ะอาจารย์ก็จะมาแบบฝึกหัดข้อที่ห้านะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้จุดในพิกัดฉากมาวันนี้เราจะหาพิกัดเชิงขั้วเนาะเอาอย่างนั้นละกันอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องทราบนะว่าอันนี้คือค่าของ x แล้วอันเนี้ยค่ะก็คือค่าของ yอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะมีแกน x มีแกน y พร้อมไหม x เป็นลบค่ะมีแกน x เป็น0 x เป็นลบก็มาทางซ้ายใช่ไหม y มีแกน y นะ y เป็นลบก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นรูปของเราคำตอบ

รอบของเราเนี่ยต้องอยู่ในควอดแดรนท์ที่สามเอาให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็ถามพิกัดเชิงขั้วก็คือเป็นอันใหม่ละต้องเป็น R กับเซตาอันนี้ก็ต้องจำให้ได้นะคะแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าสูตรที่คุณจะใช้เนี่ยมันก็คือบวกลบค่ะสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยอาจารย์ดึงลงมาหน่อยคุณจะได้แทนค่าได้ถูกต้องอ่ะเราก็ช่วยกันเพราะฉะนั้น x เนี่ยมันก็คือตัวนี้ค่ะเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบ6กำลังสอง y ก็คือตัวนี้ค่ะมันก็จะได้ลบ6รูท3แล้วก็ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยค่ะเป็นสแควร์รูทลบ6กำลังสองก็จะได้ลบ6คูณลบ6ได้36เนาะอ่ะก้อนนี้ค่ะก็จะเป็นลบ6รูท3คูณกับลบ6รูท3ลบลบกลายเป็นบวกละ6คูณ6ก็ได้36แล้วก็รูท3คูณรูท3ก็ได้3เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น36บวก6 38ทด1 339ตรงนี้ก็เป็น108นะคะซึ่งอาจารย์นำมารวมกันค่ะอาจารย์ก็จะได้กลายเป็น144เนาะนะบางคนรู้แล้วว่า12คูณ12ได้144แต่สมมุติคนที่ไม่รู้เนี่ยอาจารย์จะแนะนำให้การที่เราจะถอดรูทเนาะเราเริ่มจากสมมุติเราเริ่มจากแม่4ก่อนก็ได้4 3 12ใช่ไหม4 6 24ถ้าอาจารย์เห็นว่ามันมี4ตัวหนึ่งแล้วอาจารย์ก็จะเอา4ตัวหนึ่ง4 9 3 6และอาจารย์ก็จะรู้ว่า3 3 9เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคุณมีสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยมันจะออกจากรูทได้เนี่ย4คูณกัน2ตัวแล้วก็3คูณกัน2ตัวรูทเนี่ยมันหมายความว่าซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้รูทตัวนี้คือรูทที่2เนี่ยซ้ำกัน2ตัวแล้วออกมาตัวหนึ่งนั้นอาจารย์เอาออกเลยอาจารย์ก็จะได้เลข4ซ้ำกัน2ตัวออกมาตัวหนึ่งอาจารย์ก็ได้เลข3เพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์ก็จะเป็น12กับลบ12เนี่ยค่ะโอเคเนาะอาจารย์ก็จะมาใช้สูตรต่อไปก็คือเซต้าค่ะเท่ากับ arc tan y ส่วน x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่ากับ arc tan y ก็คืออะไรคะจำได้หรือเปล่าไปดูที่โจทย์เนาะ y ก็คือลบ6รูท3 x ก็คือแบบนี้นะคะ x ก็คือลบ6ค่ะอาจารย์ใส่วงเล็บไว้อาจารย์ก็ตัดค่ะตัดเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือ arc tan รูท3เฉยๆค่ะหายติดลบด้วยอ่ะจริงๆไม่มีเครื่องหมายลบก็ไม่ใส่ละนะคะทีนี้คุณก็มากดนิ้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมุมใช่ไหมคะกดนิ้วค่ะว่ากดนิ้วอะไรได้ซ้ายเป็นรูท3จริงๆมันคือพอมองเห็นไหมว่ามันคือรูท3ส่วนรูท1อะค่ะนี่กดนิ้วนางใช่ไหมนี่เป็นไอเดียที่ช่วยเราจำได้เนาะกดนิ้วนางนิ้วนางกี่องศาคะนิ้วนาง60ค่ะใช่ไหม60ก็ต้องเป็นพายไม่ใช่เลข6นะต้องเป็นพายส่วน3เพราะ180หาร3ได้60เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออ่ะเป็นพายส่วน3แต่คำตอบจะตอบอะไรเรามาเริ่มพายส่วน3เนี่ยเราจะต้องแบ่งครึ่งเคสเนี่ยเป็น3ชิ้นค่ะถูกเนาะแต่คำตอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในควอดแดรนท์ที่3ก่อนจากที่เราว่าตอนแรกเนี่ยค่ะเนาะอาจารย์ก็มาดูควอดแดรนท์ที่3อาจารย์จะตามไปที่ควอดแดรนท์ที่3ไม่รู้จำได้ไหมนี่คือควอดแดรนท์ที่1ใช่ไหมคือพายส่วน3ถ้ามันมีเค้กเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งบนอะนะมี3ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นเหมือนกัน

ันเนาะมันคือชิ้นนี้ค่ะพันธุ์ที่สามมันชื่อว่าพายส่วนสามเหมือนกันแต่มันจะต้องมากกว่าข้างล่างอยู่หนึ่งมันก็เลยเป็นเลขสี่แต่จะนับเป็นชิ้นก็ได้ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามและอันนี้ก็ชิ้นที่สี่

เราวาดรูปตรงนี้เนาะชัดเจนเนาะอาจารย์ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าแทนมันเป็นบวกอาร์คแทนเนี่ยมันเป็นบวกอาจารย์เอารูปเดิมเลยแล้วกันนะอาร์คแทนมันเป็นบวกเนี่ยค่ะมันคือตรงนี้ค่ะอาร์คแทนมันเป็นบวกอาร์คแทนมันเป็นบวกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทวนตรงนี้ให้ก่อนเนาะ x เป็นลบ y เป็นลบทำไมอ่ะแกน x x ไปทางซ้ายก็ติดลบ y y ลงข้างล่างก็ติดลบเนาะทีนี้แล้วอันไหนอีกล่ะที่ arc แทนเป็นบวกอีกก็มาตรฐานเลย x เป็นบวกค่ะมาทางขวา y เป็นบวกค่ะขึ้นข้างบนซึ่งมันก็คือบวกกับบวกแล้วก็มันก็จะอยู่ในควอดรันท์ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ค่ะก็คือพายส่วนสามเดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวเขียนก่อนจุดในพิกัดเชิงขั้วรัศมีอาจารย์ก็เขียนพอยต์รัศมีคือ12ตรงนี้นะคะมุมคือนะคะเรียบร้อยอีกอันหนึ่งค่ะจุดก็คือรัศมีเป็นลบ12อีกชุดหนึ่งคำตอบนะแล้วมุมก็คือพายส่วนสามแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูนะคะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากสี่พายส่วนสามเนาะมันต้องอยู่ในควอดแรนท์ที่สามจำได้ไหมโดยประมาณนี่อาจารย์ก็เขียนไว้สี่พายส่วนสามจากขั้วเนาะอาจารย์ก็นับรัศมีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในควอดแรนท์ที่สามเลยเนี่ยจุดเนี้ยชื่อว่ารัศมีเป็น12มุมคือ4พายส่วน3ต่อไปแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากนะมุมคือพายส่วน3อยู่ตรงนี้อาจารย์ก็เตรียมวัดรัศมีอาจารย์จะนับละแต่รัศมีติดลบก็ต้องต่อจุดไปต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วค่อยไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือจุดที่ชื่อว่ารัศมีเป็นลบ12และมุมเป็นพายส่วน3ก็จะอยู่ในควอดรันท์ที่3เหมือนกันมีคนบอกว่าจุดในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันพิเศษนะมันจะมีหลายชุดคำตอบนี่คือความต่างกับจุดพิกัดฉากนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปตัวอย่างต่อไปนะคะอาจารย์ก็มาแบบฝึกหัดนะคะข้อที่6ค่ะจุดในพิกัดฉากคือจุดนี้ฮะเป็นพิกัดเชิงขั้วเนาะเราก็รู้ละว่าอันนี้คือค่าของ x นะแล้วอันนี้ก็คือค่าของ y อาจารย์ก็เริ่มเลยอันนี้คือแกน x เนาะอันนี้คือแกน y เราเริ่มเลยนะคะ x เป็นบวกใช่ไหมเราก็มาทางขวาจำได้ไหมโดยประมาณเนาะแล้วก็ y เป็นลบค่ะก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ในควอดแรนท์ที่4เห็นนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วคุณก็จะต้องเปลี่ยนเป็น r เนาะก็ต้องรู้สูตรตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็แทนค่าเลยอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเท่ากับบวกลบสแควร์รูทซึ่ง x ก็คือก้อนนี้ค่ะ8รูท3กำลัง2 y คือก้อนนี้ค่ะลบ8กำลัง2แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์รู้แล้วเนาะว่าคือ8รูท3คูณ8รูท3 8 8 64รูท3คูณรูท3ก็ได้3ไอ้ลบลบคูณกันมันจะกลายเป็นบวกอันนี้ก็ได้64เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้เป็น432ทด1 638ก็เป็น19แล้วก็บวก64รวมกันก็จะได้รูท256อ่ะเรามาช่วยกันคิดตัวเลขก็จะเยอะขึ้นถ้าเดาจากเมื่อกี้ก็คือ
มันต้อง

มากกว่า12ใช่ไหมบางคนอาจจะมีคำตอบเนาะอาจารย์จะสอนถอดรูทด้วยตัวเราเองเนาะอาจารย์ก็เอาแม่สี่แล้วกันเยอะดี4 6 24 44 16และอาจารย์บอกว่าถ้าใช้สี่ไปแล้วตัวหนึ่งก็ใช้อีกมันจะตัวที่สาม4 1 4 4 6 24แล้วมีคนคุ้นๆเลยว่า4 4 16พอจำได้เนาะนั้นมันก็หมายความว่าอาจารย์ก็ทำแบบนี้เลย4ตัวนี้คูณกับตัวนี้ก็ได้16แล้ว4กับ4ตัวนี้ก็เป็น16เพราะฉะนั้นรูทตัวนี้รูทที่2ซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้คำตอบของอาจารย์ก็คือ16อันนึงแล้วก็ลบ16อีกอันนึงคำตอบอยู่ในควอดรันท์ที่4อาจารย์ก็มาต่อค่ะอาจารย์ก็จะหาเซต้าเซต้าก็จะมีค่าเท่ากับ r tan y ส่วน x มีคนบอกทำบ่อยๆก็เริ่มจำสูตรได้แล้วนะตรงนี้ก็เป็น r tan y ก็คือลบ8ค่ะ x ก็คือ8รูท3ค่ะนี่อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น r tan ตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วนรูท3ถูกเนาะ8ตัด8ถ้าเป็นลบก็ใส่วงเล็บไว้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์จะหาค่ามุมอ่ะอาจารย์ก็แนะนำคุณว่าเครื่องหมายลบตรงนี้ยังไม่ต้องคิดคุณก็แค่คิดว่ากดนิ้วอะไรคือตอนนี้เราต้องการหาเซต้าเนาะของ arc tan tan ก็คือไซน์ส่วนคอสซึ่งเรามีสูตรที่เราใช้มือซ้ายอะเนาะก็คือจำนวนนิ้วทางซ้ายส่วนนิ้วทางขวาอาจารย์กดนิ้วชี้ได้ใช่ไหมเนาะมันก็คืออะไรอ่ะรูทหนึ่งก็คือ1นั่นแหละส่วนรูท3การที่อาจารย์กดนิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้ก็คือนิ้วชี้ก็คือ30เราไล่อะเนาะ0 30 45แต่มุมที่เราเขียนเป็นเรเดียนเนี่ยมันก็คือพายส่วนด้วย6เรามีเค้กแต่มีคนมาขอกินของเราอ่ะต้อง6คนเราก็ได้กินเค้กชิ้นน้อยลงประมาณนั้นทีนี้พายส่วน6พายส่วน6เราก็จะต้องแบ่งเค้กของเราเนี่ยเป็น6ชิ้นค่ะพายส่วน6อยู่ตรงนี้พายส่วน6 6ชิ้นแต่คำตอบมันติดลบค่ะเราจะต้องไปคำตอบที่อยู่ในควอดรันท์ที่4ก่อนหมายความว่าทำไมต้องเป็นควอดรันท์ที่4จากที่เราวาดรูปจากโจทย์อะคะคำตอบไปควอดรันท์ที่4นะเพราะฉะนั้นถ้าพายส่วน6อะข้างบนเนี่ยมีเค้ก6ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี6ชิ้นเหมือนกันควอดรันท์ที่4ค่ะชิ้นรองสุดท้ายมันก็คือพายส่วน6แหละข้างบน6ข้างล่าง6ก็มี12น้อยกว่าอยู่1ก็คือ11เพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็เลยชื่อว่า11พายส่วน6แล้วค่า arc tan เนี่ยมันติดลบจริงๆหรอจริงนะเมื่อกี้เราไม่ได้สนใจลบใช่ไหมดูนะคะ x เป็นบวกก็ไปทางขวาคู่อันดับบวก y ค่ะ y ลงข้างล่างแปลว่า y ติดลบค่ะแบบเนี้ยถ้าเราเอามาหารกันมันก็จะได้ค่าที่เป็นลบมันก็เลยเป็นค่าในควอดรันท์ที่4ทีนี้ต่อไปค่ะควอดรันท์ไหนอีกที่ติดลบค่ะเราต้องมาคิดแบบนี้เราก็มาเริ่มที่พายส่วน6แบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะพายส่วน6ควอดรันท์ไหนนะที่แทนมันจะติดลบถ้าใครจำไม่ได้เมื่อกี้มันเป็นควอดรันท์4ใช่ไหมส่วนมากเลยค่ะไม่ใช่ส่วนมากอะมันจะเป็นอีกควอดแดนหนึ่งที่ทิศทางตรงกันข้ามไงค่ะนะคะแล้วมันก็จริงนะซึ่งมันก็คือแกน x เนี่ย x มันจะติดลบค่ะคู่อันดับมันก็จะติดลบอันนี้ y ค่ะ y มันก็จะเป็นบวกค่ะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าในควอดแดนที่2เนี่ยเมื่อเราเอาค่ามาหารกันเนาะ y หาร x เนี่ยคุณก็จะติดลบซึ่งคำตอบในควอดรันท์ที่2เนี่ยมันจะเป็นชิ้นที่อาจารย์เขียนพายส่วน6ก่อนเนาะตัวเนี้ยน้อยกว่าเลข6อยู่1ก็คือเลข5นะคะถ้านับชิ้นก็คือชิ้นที่1 2

สามสี่แล้วก็ห้าแบบนี้อ่ะอาจารย์ก็จะเอาคำตอบนี้คู่กับอันนี้คำตอบนี้คู่กับอันนี้แล้วก็วาดรูปให้ดูอีกทีนะคะจุดในพิกัดเชิงขั้วก็คือรัศมีก็จะเป็น16เนาะมุมก็จะเป็น11พายส่วน6อีกอันหนึ่งก็คือรัศมีเป็นลบ16มุมก็คือ5พายส่วน6เรามาวาดรูปกันเลยนะคะอันนี้ก็คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากเราจะวัดที่มุมก่อนมุมเป็นบวกขึ้นไปแต่มันหยุดอยู่ในควอดแรนท์ที่4ค่ะจำได้ไหมเขียนชื่อมุมนะ11พายส่วน6ก็นับรัศมีได้เลยมันเป็นบวกเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16เนี่ยค่ะมันก็คือจุดนี้นะคะเอาใหม่นี่คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมมันเป็นบวกเนาะก็ขึ้นไป5พายส่วน6ก็อยู่ในควอดแรนท์ที่2อาจารย์ก็เขียนชื่อมุมบรรจุไว้ตรงนี้เตรียมจะนับรัศมีแล้วแต่นับไม่ได้เพราะมันติดลบก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์อาจจะวาดมุมไม่ถูกต้องอะนะคะอาจารย์ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือจุดในพิกัดเชิงขั้วด้วยตัวอาจารย์ประมาณค่ามุมอะนะคะมุมมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่ตำแหน่งมันถูกต้องแน่นอนค่ะว่ามันอยู่ในคอร์ดแดนไหนนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ขอไปข้อที่7เลยแล้วกันนะคะอาจจะด่วนๆหน่อยเนาะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากที่ชื่อว่าลบ11กับลบ11ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะวาดรูปแขน x ก่อน x เป็นลบก็ไปทางซ้าย y ก็ติดลบก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์จะอยู่ในควอดแรนท์ที่3นะคะอาจารย์ก็วิธีทำอาจารย์ก็จะหาจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะและเปลี่ยนสีอาจารย์ก็จะได้ r เนี่ยเท่ากับบวกลบ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะอันนี้ก็จะเป็น square root x ก็คือตัวแรกตรงนี้เลยค่ะมันก็จะเป็นลบ11กำลัง2 y ก็คือตัวนี้เลยค่ะลบ11กำลัง2ลบ11กับลบ11เนี่ยอาจารย์คูณกันอาจารย์ก็ได้121ลบ11คูณลบ11อาจารย์ก็ได้121เนาะอาจารย์ก็จะรวมกันกลายเป็น242เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะสมมุติเราจะมาหารูทเนาะมันเป็นเลขคู่ค่ะได้แบบนี้และหลังจากนั้นมันเป็นเลขคี่คุณน่าจะคุ้นๆเนาะ11คูณ11ได้121แล้วเราจะได้ค่าอะไรก็หมายความว่าเรามี2คูณ11คูณ11เนี่ยมันเหมือนกันก็ออกจากรูทได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ขอโทษนะ11รูท2ตัวหนึ่งแล้วก็ลบ11รูท2อีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้เพราะฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะได้เซต้าเนี่ยเท่ากับ r แทน y ส่วน xเพราะอาจารย์จะหามุมอันนี้ก็จะเป็น r แทน y ก็คือลบ11 x ก็เป็นลบ11เนาะลบลบมันก็จะกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็จะได้ r แทน1ใช่ไหมกดนิ้วอะไรอะนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางเนี่ยก็คือนิ้วกลางก็คือมุม45ก็คือพายส่วน4ก็ต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น4ชิ้นค่ะตรงนี้พายส่วน4อยู่ตรงนี้แต่คำตอบของเราเนี่ยมันอยู่ในคอร์ดแดนที่3

จำได้ไหมชิ้นที่เท่าไหร่เอ่ยนี่เนาะมันก็ต้องเป็นมากกว่าอยู่หนึ่งค่ะเห็นไหมแล้วมีคนชักมองออกแล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยคำตอบคือ5 พายส่วน4อีกชุดหนึ่งของคำตอบอ่ะมันจะเป็นพายส่วน4เพราะมันตรงกันข้ามหรือจะบอกว่าเพราะค่าแทนของมันค่า y ส่วน x เนี่ยของมันเนี่ยในคอสแดนที่1เนี่ยนะ x เป็นบวก y เป็นบวกแทนมันก็เลยเป็นบวกค่ะเนาะแต่ก้อนนี้มันเป็นลบทั้งคู่ใช่ไหมแต่ลบกับลบมันก็จะกลายเป็นบวกอะค่ะทีนี้เรามาเช็คซิว่าจุดในพิกัดเชิงขั้วของเราเนี่ยเราถูกต้องไหมรัศมีจุดคือ P เนาะรัศมีเป็นแบบนี้มุมคือ5 พายส่วน4ต่อไปรัศมีคือแบบนี้มุมคือพายส่วน4อ่ะอาจารย์เริ่มแล้วนะอันนี้คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมค่ะขึ้นข้างบนมาหยุดอยู่ในคอสแดนที่3ตรงนี้ค่ะชื่อว่า5 พายส่วน4อาจารย์ก็นับรัศมีได้เลยใช่ไหม11คูณรูท2ก็อาจารย์ประมาณเอานะรูท2ก็ 1.4 กว่ากว่าคูณ11อะไรเงี้ยก็จะได้ค่า1อยู่ตรงนี้สมมุติเนาะอาจารย์ก็คุณไปกดเครื่องคิดเลขอีกทีก็อยู่ตรงนี้ค่ะจุดมีความรัศมีเนาะ11รูท2แล้วก็มุม5พายส่วน4เนี่ยค่ะต่อไปค่ะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมเป็นบวกนะอาจารย์ก็นับมันจะหยุดอยู่ในคอสแดนที่1ค่ะชื่อว่ามุมพายส่วน4อาจารย์ก็จะนับละถ้านับปุ๊บมันไม่เหมือนจุดในพิกัดเชิงขั้วแรกมันไม่เหมือนกับจุดในพิกัดฉากที่เราวาดเพราะมันต้องอยู่ในคอสแดนที่2เราก็เลยต้องต่อจุดไปในทิศทางตรงกันต่อเส้นนะเนาะไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อไปหาจุดค่ะอาจารย์ก็ประมาณนี้เนาะก็จะได้ตรงนี้ก็คือจุดที่มีรัศมีติดลบแล้วก็มุมเป็นพายส่วน4นะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างข้อที่8นะคะจุดตรงเนี้ยก็คือลบ4แล้วก็4รูท3ค่ะอาจารย์ก็จะวาดแกน x กับแกน y ให้แบบนี้ x เป็นลบก็ไปทางซ้าย y เป็นบวกก็ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ในคอสแดนที่2นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราต้องเริ่มท่องสูตรนะเดี๋ยวอาจารย์ขอใช้สีเดียวกันเลยเนาะ r เนี่ยก็จะเป็นบวกลบสแควร์รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะ x เนี่ยก็คือก้อนนี้ค่ะลบ4กำลัง2 y เนี่ยก็คือ4รูท3กำลัง2นะคะลบ4กำลัง2เนี่ยอาจารย์ก็จะได้16ค่ะตรงนี้44ก็ได้16รูท3คูณรูท3ก็ได้3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้16บวก6 38ทด1 313ตรงนี้ก็เป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์เนี่ยจะได้รูท64คุณน่าจะคุณละ8864แบบนี้คำตอบก็เลยมี2คำตอบบวกกับลบอ่ะคุณก็ต้องท่องสูตรค่ะว่าเซต้าเนี่ยเข้ากับ r แทน y ส่วน x นะคะอาจารย์ก็แทนค่ะ y ก็คือ4รูท3แต่ x เนี่ยคือลบ4อาจารย์เห็นมีเครื่องหมายลบก็เลยใส่วงเล็บไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ arc แทนติดลบรูท3ตอนอาจารย์คิดเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมากดนิ้วอะไรคะนิ้วนางค่ะได้รูท3ส่วน1รูทกดนิ้วนางเนี่ยคือ60 60ก็คือพายส่วน3เราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นคำตอบของเราเนี่ยอยู่ในคอสแดนที่2คอสแดนที่2เนี่ยมันก็เลยจะต้องน้อยกว่าเลข3อยู่1ต่อนะถ้าข้างบนมี3ชิ้นค่ะ

างก็ต้องมี3ชิ้นคอร์ดแดนที่2เนี่ยมันตรงกันข้ามกับคอร์ดแดนที่4ซึ่งคอร์ดแดนที่4เนี่ยเราจะตั้งชื่อมันว่าพายส่วน3รอไว้ก่อนข้างบน6ข้างล่าง6ลดไป1ชิ้นก็เลยชื่อว่า5พายส่วน3ไปทวนดูเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบนี่คือชุดแรกนี่คือชุด2เดี๋ยวมันจะจริงหรือไม่จริงเรามาดูคำตอบของเราก็คือจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะก็คือรัศมีเป็น8มุมคือ2พายส่วน3ต่อไปรัศมีเป็นลบ8มุมก็คือ5พายส่วน3เราลองมาดูกันนะคะนี่คือแกนเชิงขั้วนี่คือแกนแนวฉากวัดมุมไปจะต้องไปอยู่ในคอร์ดแดนที่2จำได้เนาะนี่ค่ะชื่อว่า2พายส่วน3แล้วก็นับรัศมีได้เลย8 2 4 6 8อาจารย์เพิ่มสเกลหน่อยเนาะนี่คือจุดที่มีรัศมีแบบนี้มุมแบบนี้อยู่ในคอร์ดแดนที่2แกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมเป็นบวกนะ5พายส่วน3ตรงนี้อาจารย์เตรียมละ5พายส่วน3จะนับรัศมีละจะนับรัศมีแต่ตอบของเรามันต้องอยู่ในคอร์ดแดนที่2อะต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับ2 4 6 8อาจารย์ประหยัดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดค่ะที่อยู่ในพิกัดเชิงขั้วแล้วก็อยู่ในคอร์ดแดนที่2ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองไปทบทวนดูอีกที

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับอาจารย์มนทิราสุวรรณประภานะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราพบกันในสัปดาห์ที่3ค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะ

อ๋อทบทวนเกี่ยวกับพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับพิกัดฉากเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะพล็อตจุดในพิกัดฉากนะคะนั่นคือเราต้องการที่จะพล็อตจุด P x y นั่นเองนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นแกน x นะคะตรงนี้เป็นแกน y นะคะตรงนี้เป็นจุดตัดระหว่างแกน x กับแกน y นั่นก็คือจุดศูนย์ศูนย์นะคะดังนั้นจุด p x y สมมติว่าอยู่ตรงนี้นะคะจุด p x y นี่นะคะนั่นหมายความว่าจุดนี้นะคะถ้าเราวัดลงมานะคะมันก็จะตัดแกน x นะคะที่ x หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัดแกน y ที่ y หน่วยนะคะอันนี้ก็คือ x อันนี้ก็คือ y นะคะนั่นก็คือตรงนี้จะมีระยะ x หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็ระยะความสูงตรงนี้ก็คือ y นะคะเช่นสมมติ x เป็น2 y เป็น3อย่างเงี้ยนะคะวัดมา x เป็น2 y เป็น3อย่างนี้เป็นต้นนะคะจุดที่เราจะพล็อตก็คือตรงนี้จุด p 2 3นั่นเองนะคะต่อมานะคะในเรื่องของพิกัดเชิงขั้วนะคะใน2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็พูดเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วมาพอสมควรโดยเฉพาะกับอาการพล็อตจุดนะคะสมมติว่าเรามีจุด P เช่นเดียวกันนะสมมติเราแทนด้วยพิกัดเชิงขั้วก็คือ R ทีตานะคะนั่นหมายความว่าสมมติจุดเป็นจุดที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับจุด P x y เลยนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นจุด P R ทีตานั่นหมายความว่าเวลาเราพลอตจุดนี้นะคะเราต้องกางมุมออกมาจากแกนเชิงขั้วนะคะเป็นมุมทีตานั่นเองนะคะสมมติว่าตรงนี้เป็นจุดนี่เป็นแกนเชิงขั้วนะคะมีอยู่ที่ศูนย์องศาเป็นจุด O ก็คือจุดขั้วนะคะอันนี้จุดขั้วตรงนี้นะคะแล้วก็มีแกนเชิงขั้วที่มุมศูนย์องศาแล้วก็มีด้านสิ้นสุดที่วัดระยะจากจุด O ไปยังจุด P นะคะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นด้าน OP นะคะซึ่งด้าน OP เนี่ยก็จะกางทำมุมธีตากับแกนเชิงขั้วนั่นเองนะคะก็คือมุมศูนย์องศานี่ก็จะกางเป็นมุมธีตาออกมานะคะและจากนั้นเราวัดระยะ OP ตรงนี้ก็จะเป็นระยะตรงนี้ก็จะเป็น R หน่วยเพราะฉะนั้นจุด P ที่เราได้ก็คือจุดทีตานั่นเองนะคะสมมติว่าเรากางออกมาสมมติเราจะพล็อตจุด P 3มุม60 องศาอย่างนี้เป็นต้นสมมตินะคะเราก็กางมุมตรงนี้มา60 องศาหกสิบองศากางขึ้นมาแล้วก็วัดระยะตรงนี้ออกไป3 หน่วยนะคะจุดไว้ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุด P จุด P ของเราก็จะเป็น3แล้วก็มุม60นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าจุดสองจุดนี้คือจุดที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะเราต้องการที่สิ่งที่เราจะดูต่อมาก็คือเราต้องการเปลี่ยนพิกัดไปมาได้นะคะระหว่างพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูรูปนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วจากรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเรายกจุด p x y กับ p r ทีตามาไว้อยู่ที่จุดเดียวกันเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นพิกัดฉากก็จะเป็นระยะตรงนี้ก็จะเป็น x ความสูงนี้ก็จะเป็น y นะคะเดี๋ยวเขียนกำกับไว้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจุด p r ทีตาก็คือมุมทีตาแล้วก็วัดตรงนี้อันนะคะตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น y นะคะระยะตรงนี้นะ y เดี๋ยวเราเขียนไว้กำกับไว้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ y นะคะพอเราได้รูปนี้ออกมาจะเห็นว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วก็มุมตรงนี้เป็นมุมทีตานะคะเมื่อสัปดาห์แรกเราเรียนเกี่ยวกับการหาค่า sin cos แทนของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ
โดยที่ธีตาเป็นมุมที่เราพิจารณานะคะเราสามารถที่จะหาได้เพราะฉะนั้นเอาสายอาศัยความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะมาช่วยในการหาความสัมพันธ์ระหว่างพี่กะฉะกับพี่กะเชิงคั่วด้วยอันแรกให้เราดูว่าเราดูคอสธีตาก่อนก็ได้ค่ะคอสธีตาคือด้านชิดฉากใช่ไหมชิดหารฉากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ x ส่วน r นะคะจากนั้นนะคะให้เราย้าย r ขึ้นไปคูณ cos นะคะก็จะได้ x เท่ากับ r cos ธีตาเป็นความสัมพันธ์แรกนะคะตอนนี้เราจะได้ x เดี๋ยวสลับด้านกันนิดนึงนะคะเท่ากับ r cos ธีตานะคะทำนองเดียวกันถ้าเราหาไซน์ธีตานะคะก็คือด้านข้ามชิดนะคะก็คือขอโทษค่ะข้ามฉากนะก็คือ y ส่วน r เพราะฉะนั้นเราจะได้ y เท่ากับก็ย้าย r ขึ้นไปคูณกับไซน์นะก็ y เท่ากับ r ไซน์ธีตานะคะสองส่วนนี้จะทำให้เราได้ความสัมพันธ์อันแรกเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะก็คือเปลี่ยนจากพิกัดเชิงคั่วเป็นพิกัดฉากโดยใช้สูตร x เท่ากับ r คูณกับ cos ธีตานะคะ y ก็เท่ากับ r คูณกับ sin ธีตานะคะตรงนี้นะได้ความสัมพันธ์แรกมาความสัมพันธ์นี้เอาไว้เปลี่ยนพิกัดเชิงคั่วเป็นฉากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง r กับมุมธีตา r กับมุมธีตาแทนลงไปในสูตรนี้จะทำให้เราหา x และ y ได้นะคะเปลี่ยนเชิงคั่วเป็นพิกัดฉากทีนี้เรามาดูต่อถ้าเราต้องการเปลี่ยนพิกัดฉากเป็นเชิงคั่วล่ะนะคะเรามาดูต่อนะคะจากสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะจะมีด้านชิดคือ x ใช่ไหมคะด้านตรงข้ามก็คือ y แล้วก็ด้านฉากก็คือ r นะคะตรงข้ามมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราสามารถใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะมาช่วยเพื่อหา r ได้นะคะทฤษฎีพีทาโกรัสบอกว่า r กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะอันนั้นถ้าเราอยากจะหา r ก็ถอดรูทเข้าไปใส่รูทเข้าไปนะคะเราเอาเฉพาะค่าที่เป็นบวกนะคะก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือมุมธีตานะคะได้มาจากเวลาเราคำนวณค่าแทนค่ะเมื่อกี้เราได้ sin ได้ cos แล้วใช่ไหมคะจากสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อสักครู่นี้เราได้แทนธีตานะก็คือข้ามชิดนะก็คือ y ส่วน x นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจากมุมธีตานะเราก็จะได้ธีตาคือ arc แทน y ส่วน x นั่นเองนะคะ arc แทนหรือแทน inverse เนี่ยนะคะ y ส่วน xอาจจะเขียนเป็น arc tan แบบนี้ก็ได้ค่ะ arc นะคะ arc tan หรือ tan ยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยนะคะอันเดียวกันนะคะ tan inverse เนี่ยนะคะ arc tan ก็ได้นะคะ y ส่วน x นั่นเองก็คือเราจะได้มุมธีตาออกมาตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้เปลี่ยนพิกัดฉากเป็นเชิงคั่วนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ชุดที่สองเลยนะก็คือถ้าเราทราบ xy ใช่ไหมคะเรานำ x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสองบวกกันถอดรูทออกมานะคะเราจะได้ r นะคะแล้วก็มุมก็คือถ้าเราหา y หาร x แล้วก็หา arc tan ออกมาก็จะได้มุมธีตานะคะในการเปลี่ยนตัวนี้เราก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพื่อบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่าทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น
การใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้กันนะคะ

ตัวอย่างแรกนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันจงเปลี่ยนจุดต่อไปนี้เป็นพิกัดฉากจงเปลี่ยนจุดต่อไปนี้นะคะเป็นพิกัดฉากก็คือเป็นจุดในพิกัดเชิงขั้วแล้วให้เราเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากนะคะอันที่หนึ่งก็คือที่หนึ่ง4,400เดี๋ยวเราดูหลายๆแบบนะคะข้อที่สองที -2 -2 5π/6นะคะข้อที่สาม P3 6แล้วก็300 องศานะคะจุดทั้งสามจุดเนี่ยเป็นจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะเรามาเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องการที่จะหาก็คือ x กับ y นั่นเองนะคะเขากำหนดมาเป็นสิ่งเขาให้มาก็คือ r กับ theta ตอนนี้ r ของเราเท่ากับ4มุมก็คือ π/4เพราะฉะนั้น x เท่ากับเดี๋ยวขอเขียนอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนเลยนะ r cos theta ใช่ไหมคะ y เท่ากับอะไรเท่ากับ r sin theta เราจะหาสองอันนี้นะคะดังนั้นแทนค่าลงไปค่ะ r ของเราก็คือ4นะคะมุมของเราคือ π/4นะคะ cos π/4นะคะπ/4ก็คือ45 องศาเพราะฉะนั้น4คูณ cos 45ก็คือสแควร์รูท2/2อันนี้เราก็มันเป็นมุมที่อยู่ในมือเราอยู่แล้วนะคะหาได้ไม่ยากแล้วก็เอามือขึ้นมาแล้วก็เอานิ้วกลางลงใช่ไหมคะแล้วก็หาไซน์ด้านซ้ายคอสด้านขวาใส่สแควร์รูทที่มือนะคะนิ้วมือที่เหลืออยู่หารด้วย2นะคะทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็มี2 นิ้วก็สแควร์รูท2/2นะคะอันนี้ก็ตัดสองตัดกันได้นะคะ2 กับ 4นะก็จะได้เท่ากับ2/√2นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดู y เท่ากับ r sin ทีตาอันนั้น r ของเราก็4แล้วก็π/4เหมือนกันนะคะซึ่งมุม45เนี่ยจะมีคอสกับไซน์เท่ากันเพราะฉะนั้นได้ค่าออกมาก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะคะ4คูณสแควร์รูท2/2ซึ่งตัดกันออกมาก็จะเป็น2/√2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุด P1 4,400ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพิกัดฉากได้นะคะแล้วก็สรุปอีกทีว่าจุดที่เราได้คือจุด P1 เนี่ยก็จะกลายเป็นจุด2สแควร์รูท2จะไม่พอนะคะขออนุญาตมาเขียนขยับมานิดนึงกันสองสแควร์รูทสองแล้วก็สองสแควร์รูทสองอีกนะคะคือจุดนี้จุดที่ x เป็น2สแควร์รูทสองแล้ว y เป็น2/√2นะคะต่อมาข้อที่สองไม่ยากข้อแรกนี่ผ่านไปนะคะข้อที่สองเราก็หา x หา y อีกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราแทนเลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้ข้อที่สองของเรา r เป็น -2นะคะแล้วก็มุมคือ5π/6นะคะอยากรู้ว่าเป็นองศาเป็นเท่าไหร่ก็แทนพายด้วย180เข้าไปใช่ไหมคะ180หาร6นะคะ638ก็คูณ5เข้าไปก็เป็น150ใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนละเราจะใช้วิธีดูจากพายนะตัวส่วนออกมาก็คือพายส่วน6แบ่งพายออกเป็น6ส่วนนะข้างบน6ข้างล่าง6แต่เรานับไป5ส่วนก็จะอยู่ควอแดรนท์ที่2นะคะควอแดรนท์ที่2นะอย่าลืมนะถ้าเรานึกภาพออกตอนที่เราแบ่งเป็นส่วนๆนะตัวนี้ก็จะอยู่ควอแดรนท์ที่2เพราะฉะนั้นเราทราบว่าควอแดรนท์ที่2เนี่ยค่าไซน์และก็ค่าคอสเนี่ยเราทราบแล้วคอสจะติดลบไซน์จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่าของมุมในควอแดรนท์ที่2เนี่ยนะเราจะใช้เช่นเดียวกัน

กับพายส่วน6เพราะส่วนมันเป็น6นะคะก็คือเราสามารถใช้พายส่วน6มาตอบได้ก็คือที่มุม30องศานะคะคิดเดเร็วก็คือพายส่วน630เนี่ยเราเอามาตอบตรงนี้ได้เลยนะคะไซน์30คอส30แต่ว่าเครื่องหมายจะต้องเป็นโคแทนที่2นะคะคอสติดลบแล้วก็ไซน์เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นเราแทนค่าเราไปก่อนค่ะคำนวณก่อนนะคะเป็นสเต็ปไปนะคะลบ2คอสใช่ไหมคะคอส5พายส่วน6ไซน์ก็เป็นลบ2ไซน์5พายส่วน6นะคะแทนค่านะคะเราใช้ค่าของมุมพายส่วน6ได้เลยก็คือมุม30ใช่ไหมคะอันนี้ชี้ลงนะคะแล้วก็คอสก็จะมีเท่ากับรูท3/2แล้วก็คอสติดลบนะคะประเด็นที่สองคอสติดลบเพราะฉะนั้นนี้ตัดกันได้เลยค่ะลบคูณลบไปเป็นบวกนะคะแล้วก็ลบสองกับสองไปนะคะลบสองคูณกับลบรูท3/2นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้คำตอบคือสแควร์รูท3มันคูณกันนะคะต่อมานะคะลบสองคูณไซน์ห้าพายส่วนหกนะลบสองไซน์ของมุม30 องศานะคะก็คือเท่ากับ1/2นะคะแล้วก็ที่มุมห้าพายส่วนหกนี่ก็เป็นด้วยประเด็นที่สองนะคะเป็นบวกเราจะได้บวก1/2เช่นเดียวกันค่ะสองกับสองไปเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่ากับลบ 1นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ของเรานะคะ P2 ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรูท 3แล้วก็ลบ 1นั่นเองนะคะต่อมานะคะเราดูข้อที่สามเลยข้อที่สามเนี่ยมุมจะเป็นองศาบ้างนะคะข้อที่สามเราก็จะหา x แล้วก็ y เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ r ของเราคือ6นะคะเราก็มุมคือ300 องศานะคะ300 องศาก็อย่าลืมว่าอยู่ในควอแดรนท์ที่4นะคะควอแดรนท์ที่4ก็จะมีคอสเป็นบวกไซน์ติดลบเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอมุมเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาคอสไซน์ไว้ก่อนเลยว่าอยู่ในควอแดรนท์ไหนนะคะแล้วก็ควอแดรนท์นั้นเนี่ยมีค่าคอสและไซน์เป็นเครื่องหมายอะไรบวกหรือลบนะคะเรามาแทนค่าเลยนะคะแทนค่าเลยค่ะ r คือ6นะคะคอส300 y ก็คือ6ไซน์300 องศานะคะอันนี้เราก็คิดแบบมุมองศาได้เลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเรเดียนแล้วนะคะแล้วก็เราทราบว่านะคะมุม300อยู่ในควอแดรนท์ที่4เพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรค่ะ360ลบอะไรได้300นะคะก็คือลบ 60นั่นเองนะคะ360ลบ60นะคะเท่ากับ300เพราะฉะนั้นมุมที่เราจะเอามาคำนวณก็คือมุม60นะคะมุม60เอามา60ก็นิ้วนางลงมาก็เอามาตอบได้เลยนะก็6นะแต่คอสเนี่ยก็เป็นบวกเหมือนเดิมนะคอสมุม60ก็คือ1/2นะคะอันนั้นตัดกันไปได้สามนะคะต่อมาไซน์หกเท่าค่ะ6 ไซน์ 300เนี่ยก็เท่ากับ6 คูณไซน์จัดรูปนิดนึง360 ลบ 60เช่นเดียวกันนะคะไซน์ของมุม60นั่นเองนะคะเราเอาไซน์มุม60มาพิจารณาแต่ที่มุม300มันจะเป็นติดลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ6 คูณลบสแควร์รูท3/2นะคะ

ก็จะเป็นสองตัดหกได้สามสามคูณกับลบสควอรูทสามนะแล้วลบสามสควอรูทสามนะไม่ต้องเอาคูณเข้าไปนะคะเขียนอย่างนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถตอบได้นะคะ P 3นะคะ P 3ของเราก็คือจุด x เป็น3แล้วก็ y เป็นลบ3สแควร์รูท3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราอยากจะทำให้เป็นตัวเลขที่เรียบร้อยเป็นทศนิยมก็ได้นะก็คือถอดสแควร์รูท3ออกมาแล้วก็คูณ3นี้นะคะก็จะได้เป็นทศนิยมนะคะก็อาจจะต้องอาศัยเครื่องคิดเลขนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากและหลายๆรูปแบบนะคะเราก็จะได้เห็นหลายๆโจทย์แล้วเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะต่อมาเราจะมาดูเวลาเราจะเปลี่ยนพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วบ้างนะคะดูตัวอย่างต่อไปนะคะจงเปลี่ยนจุดต่อไปนี้เป็นพิกัดเชิงขั้วจุดที่หนึ่งเป็นจุด Q แล้วกันนะคะ Q หนึ่งลบสองสองสแควร์รูทสามจุดที่สอง Q สองสามสแควร์รูทสามลบสามแล้วก็จุดที่สามนะคะ Q สามลบสิบลบสิบก็จะเป็นโจทย์ที่มีค่า x ค่า y แตกต่างกันไปนะคะเครื่องหมายด้วยนะคะ x เป็นบวกบ้าง x เป็นลบบ้างนะคะหรือว่า x y เป็นลบทั้งคู่นะคะเราเริ่มต้นเลยตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้สิ่งที่เราทราบก่อนแล้วกันนะอันนี้คือ x และ y นะคะอย่าลืมนะอันนี้คือ x อันนี้คือ y ทั้งสามข้อเลยนะคะแล้วก็ที่เราต้องมองอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดเนี้ยอยู่ในควอดแดนไหนนะคะอยู่ในควอดแดนไหนตอนนี้ x ติดลบแล้วก็ y เป็นบวกเพราะฉะนั้นแน่นอนอันนี้อยู่ในควอดแดนที่สองนะคะควอดแดนที่สองเราพิจารณาทุกข้อเลยก็ได้นะคะจุดแรกเนี่ยอยู่ในควอดแดนที่สองถ้าจุดที่สองเนี่ย x เป็นบวกแล้วก็ y ติดลบนะคะ x เป็นบวก y ติดลบอยู่ในควอดแดนที่สี่นะแล้วจุดที่สามเนี่ย x ติดลบ y ติดลบเพราะอันนี้อยู่ในควอดแดนที่สามแน่นอนนะคะเมื่อเราทราบตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปหามุมที่ถูกต้องที่สอดคล้องกับแต่ละควอดแดนเลยอันแรกก็คือเราจะหา r นะคะ r ก็คือเดี๋ยวเราเขียนสูตรอีกรอบหนึ่งนะคะสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะ q หนึ่งของเรานะคะมี x ก็คือลบสองแล้วก็มี y เท่ากับสองรูทสามนะคะเราก็แทนค่าลงไปได้เลยนะคะก็จะเป็นลบสองยกกำลังสองนะคะบวกสองรูทสามแล้วยกกำลังสองลบสองยกกำลังสองก็คือได้สี่นะคะค่าลบเวลายกกำลังสองแล้วยกกำลังคู่ก็จะเป็นบวกนะคะบวกสี่นะคะต่อมาตัวหลังก็จะเป็นสองรูทสามกำลังสองก็ยกทั้งสองตัวเลยนะคะก็จะได้สี่บูณสามเป็นสิบสองนะคะเพราะนั้นก็คือรูท16นะคะซึ่งก็คือสี่นั่นเองนะคะได้ละ r นะคะต่อมาเรามาดูมุมนะคะธีต้าของเราก็คือ arc แทน y ส่วน x นะคะแทนค่าลงไปตอนนี้ y ของเราก็คือมีค่าเท่ากับ2สแควร์รูท3

แทนลงไปนะคะแล้วก็หาร x ก็คือลบสองนะคะสองตัดสองไปนะคะรูทสามหารลบนะคะก็จะได้ลบรูทสามนั่นเองนะคะก็จะได้ arc แทนลบรูทสามนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าแทนของมุมอะไรตอนนี้เราจะหามุมนะคะแทนของมุมอะไรมีค่าเท่ากับลบรูทสามเนี่ยค่ะแน่นอนตอนนี้เราทราบว่าอยู่ประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สองเวลาหาแทนก็คือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมคะก็จะติดลบอยู่แล้วนะคะนี่เราจะคิดที่มุมเท่าไหร่นะคะเราเอามือขึ้นมาดูนะคะแทนของมุมอะไรที่มันได้รูทสามนะคะเราเอานิ้วมือฝั่งซ้ายหารด้วยฝั่งคอสนะคะมันก็คือจะอยู่ที่มุม60 องศานะคะเอานิ้วนางลงนะคะก็จะเป็นรูทสามส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นรูทสามนั่นเองนะคะถ้าเป็นควอดรันท์ที่หนึ่งเราจะตอบว่าเป็นมุม60นะคะ60 องศาเดี๋ยวเขียนโน้ตไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเราทราบว่าจุดนี้อยู่ควอดรันท์ที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา180นะคะลบกับ60นะคะซึ่งคำตอบก็คือจะเท่ากับมุม120นั่นเองนะคะ120 องศาถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นเรเดียนนะคะ60ก็คือไพส่วน3ใช่ไหมคะเพราะนั้น120ก็เป็น2เท่าของไพส่วน3แล้วก็ตอบ2เท่าของ60นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ไพส่วน3เรียบร้อยนะคะเพราะนั้นเราก็สามารถตอบตรงนี้ได้เลยค่ะมุมจุดนะคะ Q1ที่เปลี่ยนเป็นในพิกัดเชิงขั้วนะ r ทีต้าแล้วก็คือ c แล้วก็มุม2π/3นั่นเองนะคะต่อมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองเราก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเราก็เริ่มจากการหา r ก่อนนะคะตอนนี้ Q2 ของเรามี r มี x คือ3สควอร์รูท3มี y เป็นลบ3นะคะก็แทนค่าลงไปค่ะ3สควอร์รูท3ทั้งหมดกำลังสองนะบวกลบ3กำลังสองนะคะคล้ายๆกับข้อที่1นะคะแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขไปนะคะเราจะได้3สควอร์รูท3ก็จะเป็น9คูณ3นะคะ27นะคะบวก3 กำลัง 2ได้9นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่ากับสแควร์รูท36พอรูทออกมาก็คือได้6นะคะต่อมามุมทีต้านะคะทีต้าก็คืออาร์คแทน y ส่วน x นะคะ y ของเราคือลบ3x คือ3รูท3นะคะ y ส่วน x นะคะอย่าลืมว่าถ้ามีเครื่องหมายลบก็เอามาด้วยนะคะก็ตัดกันได้ค่ะตัวนี้3กับ3นะคะเพราะฉะนั้นจะได้ arc แทนลบ1ส่วนสแควร์รูท3พิจารณากันกับข้อแรกเมื่อกี้นะคะเราดูก่อนนะคะว่าอันนี้อยู่ควอดรันท์ไหนนะคะซึ่งเราทราบว่าอยู่ควอดรันท์ที่4นะคะถ้าเป็นมุมที่ได้แทนเป็น1ส่วนรูท3มันก็คือมุม30ใช่ไหมคะมุม30จะได้แทนคือ1ส่วนรูท3นะคะอันนี้ถ้าเป็นควอดรันท์ที่1นะจะเป็นมุม30หรือว่าไพส่วน6นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นควอดรันท์ที่4ของเราเป็นควอดรันท์ที่4เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบก็คือตอบ360ลบกับมุมที่เราคิดไว้ก็คือ30นะคะซึ่งคำตอบของเราก็คือมุม330นั่นเองนะคะทำเป็นเรเดียนก็คืออันนี้เป็น11นะคะเท่าของมุม30ของมุมไพส่วน6ก็11ไพส่วน6

ามฉะนั้นคำตอบสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ Q2 ก็คือมี R เป็น6มีทีต้าเป็น11พายส่วน6นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3อีก1ตัวอย่างนะคะ Q3 ของเราคือลบ10นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปอีกด้านหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูข้อ3ตรงนี้กันนะคะข้อ3ของเรานะคะมี x เป็นลบ10มี y เป็นลบ10นะคะเพราะฉะนั้น r ของเราก็คือสแควร์รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะก็คือลบ10กำลัง2บวกลบ10ยกกำลัง2นะคะลบ10กำลัง2ก็คือ100นะคะเป็นกลายเป็นค่าบวกไปยกกำลัง2นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะบวกกันก็ได้สแควร์รูท200แล้วก็ถอดรูทออกมาตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้อาจจะถอดรูทไม่ได้ทั้งหมดค่ะอาจจะถอดได้บางส่วนได้เท่าไหร่คะ เราอาจจะพิจารณาแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวที่200นี่อาจจะเกิดมาจาก2คูณ100แล้ว100มันถอดรูทได้นะคะ100ถอดรูทได้เท่ากับ10เพราะนั้นซึ่งมันก็คือ2คูณ10คูณ10แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ถอด10ออกมาได้บางส่วนนะเขาเรียกว่าถอดได้บางส่วนนะคะก็จะเป็น10แล้วก็รูท2ตัวที่ถอดไม่ได้ก็อยู่ในรูทเหมือนเดิมนะคะอันนี้ถอดออกมาบางส่วนนะคะต่อมามุมทีต้าของเราก็คือ arc tan y ส่วน x ก็คือของเรามี y กับ x เท่ากันนะคะลบ10หารลบ10ก็ตัดกันไปค่ะลบตัดลบ10ตัด10กลายเป็น1นั่นเองนะคะ arc tan 1 ถ้าเป็นมุมในโคไซน์ที่หนึ่งตอนนี้ก็เป็นมุม45ใช่ไหมคะแทนได้หนึ่งองศาโทษค่ะแทนมีค่าเท่ากับหนึ่งเนี่ยก็คือมุม45องศานะคะเนี่ยค่ะหรือว่าพายส่วน4นั่นเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราว่าจุด Q3 ของเราอยู่โคไซน์ที่3นะคะอยู่โคไซน์ที่3เพราะฉะนั้นเวลาเข้าสูตรตัวนี้ก็คือนำ180นะคะบวกกับมุม45นะคะบวกมุมที่เราคิดไว้นะคะซึ่งมันก็คือมุม225นะคะทำเป็นเรเดียนก็มุมนี้ก็จะเป็นกี่เท่าคะ1 2 3 5เท่านะคะก็จะเป็น5พายส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าจุด Q3 ที่เราจะได้ก็คือ R เป็น10รูท2นะคะแล้วก็มุมก็คือ5พายส่วน4หรือ225นั่นเองนะคะตอนนี้เราได้ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วเนี่ยหลากหลายแบบนะคะเดี๋ยวพอจะมีเวลานิดหนึ่งนะคะเราจะยกตัวอย่างไอ้ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนจุดนะคะเปลี่ยนพิกัดของจุดนะคะจากพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วแล้วก็เชิงขั้วเป็นฉากนะคะได้หลากหลายรูปแบบละทีนี้จะมีอีกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องของถ้าบางครั้งก็จะสามารถนำความรู้ตัวนี้ไปเปลี่ยนสมการพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากกับพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วได้นะคะซึ่งสมการเหล่านี้เราอาจจะเรียนในเรื่องถัดไปคือกราฟนะคะการเขียนกราฟนะคะแต่ว่าถ้าเราจะนำมาใช้เกี่ยวกับเปลี่ยน

ิกัดเนี่ยเปลี่ยนสมการนี่ก็ใช้ได้นะคะในเรื่องนี้ก่อนได้นะคะอย่างตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนสมการนะคะ

สมการเชิงขั้วนะคะตัวอย่างนี้ค่ะสมมติว่ามีสมการ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ 4x เท่ากับ0นะคะจะต้องไม่มีตัวแปร x กับ y แล้วค่ะมันต้องกลายเป็นตัวแปร r กับทีตานะคะแล้วเราอาจจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะในเรื่องถัดไปนะคะอันนี้เราทราบว่า x ก็คือเท่ากับ r cos ทีตา y เท่ากับ r sin ทีตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราทราบว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ r ยกกำลังสองนะคะก็คือเราสามารถใช้ความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยที่เราเริ่มต้นจากเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะจากรูปนี้เลยนะคะความสัมพันธ์เหล่านี้มาใช้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้เราจะได้นะคะแล้วก็เปลี่ยน x กำลังสองบวก y กำลังสองมันมีค่าเท่ากับ r กำลังสองนะคะแล้วก็ x จะเท่ากับ r cos ทีตาใช่ไหมคะก็ 4x ก็จะเป็น4คูณกับ cos ทีตาเท่ากับ0นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเราเปลี่ยนสมการในพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วแล้วเราอาจจะจัดรูปอีกนิดหน่อยนะคะดึง r ออกมานะคะก็จะกลายเป็น r ลบ4 cos ทีตาเท่ากับ0ย้าย r ไปหารก็จะเหลือ r ลบ4 cos ทีตาเท่ากับ0อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ย้าย4 cos ทีตาไปอีกฝั่งหนึ่ง r ก็จะได้จากลบก็เป็นบวก4 cos ทีตานั่นเองนะคะซึ่งสมการเนี้ยเดี๋ยวถ้าเราได้เรียนต่อไปเนี่ยเราจะทราบว่ามันคือสมการของวงกลมนั่นเองนะคะกราฟเนี่ยนะคะก็จะเป็นวงกลมค่ะซึ่งเราอาจจะเขียนกราฟได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อมาเราดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเนี้ยเป็นกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วนะคะสมการในพิกัดเชิงขั้วเป็นพิกัดฉากบ้างนะคะอันนี้ข้อที่สองนะคะอีกโจทย์หนึ่งก็แล้วกันนะคะตัวอย่างนี้เปลี่ยนสมการที่เป็นพิกัดเชิงขั้วนะให้เป็นพิกัดฉากเมื่อกี้เป็นพิกัดฉากเป็นเชิงขั้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรามีพิกัดเชิงขั้วบ้างก็คือสมการของเราคือ r cos ทีตานะบวก2 sin ทีตาเท่ากับลบ6เนี่ยนะคะสมการนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าในพิกัดฉากเป็นสมการอะไรนะคะเราก็เปลี่ยนโดยอาศัยความสัมพันธ์จากที่เราทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเริ่มต้นเลยตอนนี้เราทราบว่าตอนนี้เราจัดรูปก่อนดีกว่านะคะ r คูณเข้าไปข้างในก็จะเป็น r คูณกับ cos ทีตานะคะคูณ r เข้าไปตัวหลังด้วยในเวลาเราคูณเข้าไปเนี่ย r ก็คูณตัวหน้าคูณทั้งสองตัวเข้าไปในวงเล็บนะคะหลายคนมักจะคิดว่าคูณแค่ตัวแรกนะต้องคูณทั้งสองตัวนะคะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ r cos ทีตาบวก r คูณสองก็สอง r จัดรูปได้หนึ่งสอง r sin ทีตาเท่ากับลบ6นะคะทีนี้เราจะเห็นละ r cos ทีตาก็คือ x แล้วก็ r sin ทีตาก็คือ y นะคะตอนนี้เราก็ได้ x บวก 2y เท่ากับลบ6

นะคะเดี๋ยวอาจจะย้ายมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้ค่ะ x บวก 2y บวก6ทางขวาก็เป็นเท่ากับ0นะซึ่งสมการเนี้ยก็เป็นสมการที่มีตัวแปร x แล้ว y ยกกำลัง1นะอันนี้จะเป็นสมการเส้นตรงนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตัวอย่างทั้งหมดที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะก็มีประโยชน์นะคะในการที่เราจะเปลี่ยนพิกัดเชิงขั้วกับพิกัดฉากได้ทั้งที่เป็นส่วนแรกก็คือเปลี่ยนจุดนะคะพิกัดเชิงขั้วกับพิกัดฉากได้แล้วก็ในส่วนหลังก็จะเป็นเรื่องของเปลี่ยนสมการได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากพวกเราไปดูนะคะเราจะได้นำไปใช้ในหัวข้อต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการคุณจากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิลลิฟิตนะครับทิลลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่ออยู่4เส้น

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตะมีมฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาสำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน

เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะมูลนิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาที จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาตามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสมาคมตำรวจสาขา

สมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอสวเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอสวในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอสวประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประ

ท่านในพิธีทำบุญถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอโดรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวโดยมีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ตตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นค

0: คนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era.

0: Thailand 4.0 In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR, we also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ hey! คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

ขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชประสงค์ที่พระ

0: ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎรตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราแล้วช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนั้นละขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5.

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกินในหุบกระพงทุกอย่างค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าพื้นดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันนะคะขอลดขนาดหน่อยเนาะอันนี้ก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยก็จะมีสูตรเนาะให้เราต้องนำไปใช้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เนาะจริงๆเนี่ยเราจะรู้จักมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะว่าคุ้นไหมเอ่ยมันจะมีไซน์คอสแล้วก็แทนเนี้ยค่ะคุ้นคำพูดนี้อยู่เนาะไซน์มันก็จะเป็นไซน์เซต้าก็คือจะเป็นมุมของอะไรเนาะอันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะเป็นคอสมุมของอะไรแล้วก็แทนมุมอะไรเนาะแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแทนเซต้าเนี่ยคืออะไรก็แทนก็คือไซน์ส่วนคอสก็จะมีค่าเท่ากับแทนเนาะอันนี้เราคุ้นๆอยู่ละทีนี้ในอนาคตเนี่ยอาจารย์กำลังจะสอนท้องสูตรเนาะมันก็จะมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวขออธิบายก่อนตัวต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวค่อยๆบอกเนาะแทนเนี่ยมันมีตัวตรีโกณมิติต่อไปนะคะก็คือมีตัวทีเหมือนกันเรียกว่าคอสไม่ใช่คอสนะเนาะมีทีเหมือนกันเนาะทีนี้ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว S ตรงนี้ขึ้นต้นด้วยตัว C ตัวตรีโกณมิติตัวต่อไปจะชื่อว่าตัวเซกค่ะเซกเซต้าอันนี้เป็น C นะแต่อันนี้จะเป็นตัว S เนาะแล้วคำว่าเซกเนี่ยมันก็เซกเหมือนเดิมเลยนะเซกเหมือนเดิมเนาะเอาอาจารย์มันก็เป็นตัวที่ซ้ำกันสิอาจารย์ก็เลยเติมคำว่าโคเข้าไปโคเซตเซตาถ้าพูดไปก็คือว่าอันเนี้ยไซน์แต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวไซน์ขึ้นต้นด้วย S แต่โคเซตขึ้นต้นด้วย C ซึ่งหนังสือบางเล่มอาจจะใช้แค่ CSC ก็ได้แต่อาจารย์เนี่ยขอใช้เป็นขออธิบายไปก่อนเนาะว่าตรงเนี้ยมันมาจากเซตเนาะและอันเนี้ย C ก็คือโคเซตนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะเรามาท่องสูตรพร้อมๆซึ่งมันจะตรงกับทฤษฎีที่2.4.1จนถึง2.4.6เนาะแต่ตอนอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการท่องสูตรไปเลยอาจารย์บอกว่าเอออาจารย์ทำไมต้องมาเขียนเบียดเบียดกันอย่างนี้ด้วยเพราะอาจารย์กำลังจะบอกว่าคอร์ดก็คือบทกลับของแทนบทกลับคืออะไรใช่ไหมบทกลับก็คือ1ส่วนแทนเซตาเนี่ยค่ะแล้วเซกล่ะเซกก็เป็นบทกลับของคอสก็เป็น1ส่วนคอสเซตาเนาะแล้วโคเซกล่ะโคเซกน่าจะรู้แล้วเนาะทำมาบ่อยๆบทกลับของไซน์ก็เป็น1ส่วนไซน์เซตาแบบนี้โอเคเนาะเราก็มาดูสูตรกันจริงๆแล้วเนาะสูตรที่หนึ่งค่ะบังคับให้เขียนแบบเรานะแบบอาจารย์นะอาจารย์ก็จะเริ่มดิฟค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ที่เกิดไว้ละดิฟแต่ตอนนี้เราจะใช้ดิฟตรีโกณมิติเนาะดิฟไซน์ยูสูตรที่สองดิฟคอสยูเราจะท่องเป็นคู่ๆนะคะดิฟไซน์เนี่ยได้คอสดิฟคอสเนี่ยได้ลบไซน์ค่ะแล้วก็อย่าลืมเติม du by dx สรุปก็คือสองสูตรเนี้ยสลับกันใช่ไหมแต่ถ้าดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c ต้องติดลบได้สองสูตรแล้วเนาะทีนี้เรามาดูสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามก็คือเมื่อกี้แนะนำไปละไซน์คอสแล้วก็แทนอันนี้สูตรที่สี่สูตรที่ห้าแล้วก็สูตรที่หกเนาะตัวแทนเนี่ยมีตัวทีตรีโกณมิติอีกตัวหนึ่งก็คือคอสก็มีตัวทีเหมือนกันอันนี้ต้องท่องนะคะดิฟแทนค่ะได้เซกกำลังสองยูแล้วก็ du by dx
ดิฟขึ้นต้นด้วยตัว C ติดลบก่อนได้คล้ายๆเสกแหละแต่เติมคำว่าโคเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์เขียนอย่างนี้ไปก่อนเนาะโคเสกกำลังสองอยู่แล้วก็อย่าลืมเติม du by dx สูตร3กับสูตร6ก็ไปด้วยกันคู่กันต้องท่องนะดิฟแทนได้เสกยูสองตัวดิฟคอร์ดก็ได้คล้ายๆกับเสกยูแต่เติมคำว่าโคเข้าไปก็เป็นโคเสกยูแล้วก็มีสองตัวดิฟขึ้นต้นด้วยตัวซีก็ติดลบบังคับให้ท่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้สูตรที่4กับสูตรที่5ด้วยพร้อมแล้วนะทีนี้เมื่อกี้แนะนำไว้ว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วยตัว S ไอ้ตรงนี้มันต้องเป็นตัว C จำได้ไหมถ้าอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว C นะตรงนี้ต้องเป็นตัว S เนาะมันก็คือ sec อยู่ dip sec อยู่อันนี้เป็น dip cosec อยู่นะคะพร้อมหรือยังจะให้ท้องสูตรที่ห้าก่อนดิฟเซกยูก็ได้เซกยูมีคนบอกอ้าวทำไมดิฟเซกได้เซกอ่ะเหมือนไม่ได้ดิฟใช่แล้วก็อิจฉาด้วยอิจฉาตัวนี้ที่ดิฟแทนเนี่ยดังได้เซกต้องสองตัวอยากได้สองตัวบ้างอิจฉาก็เลยอืมอืมอืม

ก็เลยบอกว่าได้แต่ต้องเติมอีกตัวหนึ่งก็คือแทนยูเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรต่อไปลิปเซกลิปเซกยูแทนยูแล้วอย่าลืม DU by DX เนาะไม่รู้จำได้ไหมดีขึ้นต้นด้วยตัว C ต้องติดลบใช่ไหมก็คือสูตรที่4กับสูตรที่5ก็จะทำนองเดียวกันดิฟเซกยังได้เซกยูเลยดิฟโคเซกก็ได้โคเซกยูเหมือนเดิมอิจฉาก็มาเป็นตัวนี้อะค่ะมันเกิดจากการดิฟคอร์ดสูตรที่6ก็เลยเติมคอร์ดหรือบางคนบอกว่าสูตรที่5กับสูตรที่4ก็ต้องคล้ายกันดิฟเซกก็ได้โคได้ดิฟเซกก็ได้เซกดิฟโคเซกก็ได้โคเซกที่ติดลบตรงเนี้ยยังได้แทนเลยตรงเนี้ยก็ได้คอร์ดเพราะมีตัว T เหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็อย่าลืมเติม DU by DX อันนี้คุณต้องท่องเนาะเดี๋ยวจะเอานำไปใช้นะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเลยว่าเราจะใช้ยังไงนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่2.4.1ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณหาอนุพันธ์ของอาจารย์อยู่หน้า80นะของดิฟอาจารย์เขียนนี้ก่อนเนาะโคเซกลบ 8x บวก9อันนี้คืออาจารย์เขียนให้ตรงกับสูตรเลยเนาะเราก็มองดูสูตรซิมันตรงกับสูตรที่เท่าไหร่สูตรที่เท่าไหร่เอ่ยนี่สูตรที่4เนาะตรงนี้ค่ะ d by dx ก็คือ dip cosec u ก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็นลอกไปเลยนะคะลบ cosec u เดี๋ยวขอโทษนะ u คือตัวหลัง u ก็คือก้อนนี้ค่ะเราก็จะได้ลบโคเซกลบ 8x บวก9ใช่ไหมนี่คือ u เราก็จะได้คอร์ด u ก็คือลบ 8x บวก9แล้วก็ดิฟเนาะแต่ u ก็คือเนี่ยอาจารย์ขอเปลี่ยนสีลบ 8x แล้วก็บวก9แบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็นโคเซกตรงนี้เนาะหนังสือบางเล่มของอาจารย์เองแหละก็อาจจะเขียนเป็น CSC เพราะว่าถ้าเรามาสังเกตดูอะตัวไซน์อะมันก็ใช้สามตัวเนาะคอสก็สามแทนก็สามคอทก็สามเซกก็สามแต่โคเซกเนี่ยมันห้าตัวเนาะแต่การที่ใช้คำว่าโคเซกอ่ะมันก็ช่วยให้เราจำว่าโคเซกมันคล้ายกับเซกแต่ตัวย่อก็คือเอา CSC นะคะมาอาจารย์ก็เขียนย่อได้เข้าไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเนาะลบ 8x บวก9ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นคอร์ดของลบ 8x บวก9ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะกระจายดิฟเข้าไปเขียนเป็นสีแดงว่าเราต้องทำต่อตรงนี้ก็จะได้ดึงลบ8ออกมาแล้วก็ dx by dx พันด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็กระจายเข้าไปแล้วก็ดิฟ9เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเท่ากับลบโคเซกเนาะแล้วก็ลบ 8x บวก9แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นคอร์ดของลบ 8x บวก9เนาะ dx by dx ตรงนี้ก็เป็น1คูณกับลบ8ก็ได้ลบ8แต่ดิฟ9มีค่าเป็น0นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นลบ8บวก0ก็ได้ลบ8ลบคูณกับลบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้8เนาะเดี๋ยวขอสอนอะไรเพิ่มหน่อยเนาะโคเซกคือบทกลับของใคร1ส่วนจำได้ไหมโคเซกเนาะ C บทกลับของ S นะก็คือบทกลับของไซน์ของลบ 8x แล้วก็บวก9แบบนี้คอร์ดก็คือบทกลับของแทนจำได้ไหม
คอร์ดบทกลับของแทนเนาะแทนคืออะไรคือไซน์ส่วนคอสเพราะฉะนั้นคอร์ดก็เปลี่ยนเป็นคอสแล้วก็ส่วนด้วยไซน์แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น8คูณ1ก็ได้8แล้วก็เป็นคอสของลบ 8x บวก9แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ของมุมลบ 8x แล้วก็บวก9แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้มาต่อนะคะอาจก็จะเป็นตัวอย่างที่ 2.4.2 เนาะอาจารย์ก็ขยับไปที่หน้า81อาจารย์ก็บอกว่าให้หารดิฟของไซน์ 3x คือมุมเนาะแล้วก็คูณกับแทน 3x กำลัง2นะคะแบบนี้เพิ่งจะเห็นว่ามุมตรงนี้ต่างกันนะคะแล้วจะเห็นว่าตอนนี้ตรีโกณมิติสองตัวเนี้ยคูณกันอยู่อาจารย์ก็จะทำแบบนี้ค่ะดิฟผลคูณไม่รู้ลืมไปหรือยังนะคะอันนี้คือก้อนที่อยู่ข้างหน้าอันนี้คือก้อนที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจารย์ก็จะได้ดิฟผลคูณว่าอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะนี่คือโจทย์เนาะแล้วเราก็ทำเลยนะเราก็บอกว่าเราก็จะได้หน้าค่ะไม่เขียนวงเล็บแล้วเพราะมันมีมุมแค่พจน์เดียวพจน์ 3x ไม่ใช่เหมือนข้อเมื่อกี้มี2ก้อนที่ชื่อว่าลบ 8x แล้วก็บวก9เราก็เลยใส่วงเล็บไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าเนาะแล้วก็ดิฟตัวหลังก็ไม่เขียนมุมละหน้าดิฟหลังบวกหลังค่ะแล้วก็ดิฟหน้าคืออันนี้จำได้ไหมเออเดี๋ยวดูสูตรเนาะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแนะนำทีนี่คือหน้าดิบหลังไม่มีสูตรนะหน้าดิบหน้าเนาะหน้าดิบหลังเราจะเอาหน้าก่อนเพราะมันเริ่มตัวหน้าตัวที่มาก่อนเราเริ่มสิ่งที่เราเห็นก่อนเรากำลังจะดิบตัวเนี้ยมาเจอหน้าก่อนเราก็ทำหน้าก่อนหน้าดิบหลังบวกหลังคือซ้ำเนาะแล้วก็ดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าไม่มีหลังดิฟหลังนะคะสมมุติได้ละได้ปุ๊บถึงเวลาตอนเราท่องสูตรได้เนี่ยเราก็ตัวเนี้ยมันไม่ได้ดิฟอะไรแค่เขียนลงมาเฉยๆเลยนะคะทีนี้เรากำลังจะใช้สูตรที่3จริงๆคุณมีสูตรอยู่แล้วนะแต่ตัวอาจารย์จะคิดคูณตรงนี้แหละนะคะอีกรอบหนึ่งสูตรที่3คือ dip tan u คุณต้องท่องใช่ไหมคุณจะได้เศษ u กำลังสองแล้วก็ du by dx เราก็มาเปรียบเทียบเนาะ dip คือการหาอนุพันธ์ tan ก็คือตรีโกณมิติ u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังแทนนะคะ u ก็คือ 3x กำลัง2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เราจะดิฟแล้วนะเครื่องหมายดิฟก็หายไปอนุพันธ์ก็หายไปก็เลยได้เศษกำลัง2 u ก็คืออาจารย์ไม่เขียนวงเล็บดีกว่าเนาะ u ก็คือ 3x กำลัง2ถึงตรงนี้แล้วนะและอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u ก็คือ 3x กำลัง2มันมีก้อนเดียวก็เลยไม่ใส่วงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นไซน์ 3x เนาะมาตัวนี้บ้างตัวนี้ก็จะได้เศษของ 3x กำลัง2ยกกำลัง2เราจะมาดิฟตัวนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีน้ำเงินสีม่วงให้อันนี้ก็จะได้3ดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนทีนี้เราจะดิฟตัวนี้แล้วนะเรากำลังจะดิฟ x กำลัง2แล้วนะกระชาก2ลงมา x เนี่ยจากเดิมมี2ตัวดิฟแล้วก็ลดลงไป1ก็ได้เหลือเลข1ก็ไม่เขียนละนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบก้อนเนี้ยเป็นตรงนี้เนาะคูณกันปุ๊บก็จะได้ 6x
เอามาไว้ข้างหน้าเลย

ก็ไซน์3 x ก็คือป้องกันไม่ให้เอา6 x เนี่ยมาคูณกับตรงเนี้ยไม่ได้มุมมันก็จะเปลี่ยนไปไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะอาจารย์ก็จะแนะนำเพิ่มว่าอ้าวแล้วเซกเนี่ยมันเป็นบทบาทของอะไรมันเป็นสิ่งมันจะมีอยู่3ตัวใช่ไหม1 2 3แล้วก็จะเป็นอีก3ตัวหลังใช่ป่ะซึ่งเรารู้จักไซน์คอสแทนเนาะและไอ้3ตัวหลังเราไม่ค่อยคุ้นเนาะเราก็เลยรู้ว่าอันนี้ของเรามันเป็นตัว S มันก็ต้องเป็นบทกลับที่เป็นตัว C ก็คือ cos ค่ะลองไปหาวิธีจำดูเนาะได้แบบนี้อ่ะทีนี้มาดูก้อนนี้ต่อก้อนเนี้ยเราก็แค่เขียนแทน 3x กำลัง2เหมือนเดิมเราก็ใช้สูตรใหม่จำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้เนาะอันนี้มันก็จะตรงกับสูตรที่1เลยค่ะใช่ไหมมันก็จะเป็นdeep sin u ก็จะได้ cos u แล้วก็ du by dx เราก็ดูเนาะ deep เหมือนกันเลย sin ก็คือตรีโกณมิติ u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังตรีโกณมิติที่ชื่อว่า sin เราจะ deep ก็คือการหาอนุพันธ์อันนี้ก็จะหายไปเนาะเราก็จะได้ cosu ก็คือชื่อว่า 3x เนาะแล้วเราก็ dip u ก็คือ 3x แบบนี้เพราะฉะนั้นก้อนนี้เราก็จะได้แทนของ 3x กำลัง2แล้วก็ cos ของ 3x เราจะ dip ตัวนี้เนาะเราดึงเลข3ออกมาค่ะดึงเลข3ออกมาไม่ใช่กระชากนะแล้ว dx by dx คูณกันก็ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้3อาจารย์ก็เขียนเอาเลข3มาไว้ข้างหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอสอนอะไรเพิ่มเนาะแทนคืออะไรอะเราท่องมาละไซคอสแทนจำได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไซของ3 x กำลัง2หารด้วยคอสของ3 x กำลัง2แล้วตรงนี้ก็คูณกับคอส 3x เนี่ยค่ะก็อาจจะติดอีรุงตุงนางหน่อยก็คืออยากให้รู้ว่าเซกคืออะไรเนาะอยากให้รู้ว่าแทนคืออะไรก็ทำหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะได้ 6x แล้วก็ไซน์ 3x คูณกัน1ก็ไม่ต้องเขียนอะไรมุมตรงเนี้ยหลังตรีโกณมิติที่ชื่อว่าไซน์กับมุมของหลังตรีโกณมิติที่ชื่อว่าคอสเนี่ยตัดกันไม่ได้นะเพราะมันคนละมุมนะคะอันนี้ก็3ตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ของ 3x กำลัง2คอสของ 3x คูณกันเนาะแล้วก็หารด้วยคอสของ 3x กำลัง2นะคะก็จะประมาณนี้ต่อเลยแล้วกันนะคะตัวอย่างที่ 2.4.3 ค่ะอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า81เนาะอาจารย์บอกว่าให้คุณหาอนุพันธ์ทีนี้เป็นรูทบ้างละของรูทที่เป็นตรีโกณมิติคอสค่ะ x กำลัง3บวก 9x แบบนี้เราก็เริ่มต้นเลยถ้ามันเป็นรูทเนี่ยมันจะดิฟไม่ได้เราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไม่รู้จำได้ไหมอันนี้อาจารย์เขียนเหมือนเดิมนะคอสตัวนี้และอาจารย์ก็ใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งยกกำลัง1ให้มันสูงหน่อยรูทตรงนี้คือรูทที่2ค่ะอาจารย์ก็ส่วนด้วยเลข2อันนะซึ่งสิ่งสำคัญของสูตรการหาอนุพันธ์ก็คือ dip u กำลัง n จำได้ไหมกระชาก n ลงมา u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx แบบนี้อันนะเราก็เริ่มต้นเลยแล้วกันเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็น dip เนาะ u คือตัวข้างล่าง u ก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะ u คือตัวข้างล่าง n คือเลขชี้กำลัง n ก็คือ1ส่วน2เลขชี้กำลังก็เป็นเศษส่วนได้เราจะหาอนุพันธ์แล้วนะเราจะ dip แล้วนะตอนนี้ก็จะหายไปเราก็กระชาก1ส่วน2ลงมาอ่ะเพราะฉะนั้น
มันก็จะเป็น U กำลัง N ตัวเดิมเลยก็

เขียนไปก่อนเลยคอสของ x กำลัง3บวก9 x เนี่ยยกกำลังตัวเนี้ยตัวเดิมเลยอาจารย์ใส่ลงไปก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่อยากใส่นะทีนี้ดิฟเสร็จละก็อย่าลืมลดไป1นะคะแล้วก็ทำตรงนี้ต่อดิฟค่ะ u คืออะไร u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n ค่ะเนี่ย u ก็คือทางก้อนนี้ก็คือตัวเนี้ย u ก็คือ cos ของ x กำลัง3บวก9 x เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ขอขยับเครื่องหมายเท่ากับเนาะเศษ1ส่วน2ทีนี้เราก็ต้องไปคิดอะค่ะอย่าให้ผิดตรงนี้เนาะ1ส่วน2ลบ1 1เนี่ยมันก็คือ2ส่วน2เราต้องทำส่วนให้มันเท่ากับตรงนี้เนาะเราถึงจะได้1ลบ2แล้วก็หารด้วย2มันก็จะได้ลบ1ส่วน2เนาะอาจารย์ก็จะได้ cos ของ x กำลัง3บวก 9x แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ใช่หรือเปล่าต้องติดลบด้วยใช่ไหม1ลบ2ได้ลบ1นะคะแล้วเราก็จะดิฟตัวนี้ต่อค่ะมันก็ต้องย้อนกลับไปใช้ตรีโกณมิติเนาะซึ่งสูตรที่2ค่ะเนี่ยอาจารย์เขียนสูตรไว้ตรงนี้แล้วนะที่2ค่ะดิฟคอสขึ้นต้นด้วยตัว c ก็จะได้ลบ sin u แล้วก็ du by dx แบบนี้ก็มาเช็คเนาะดิฟตรีโกณมิติชื่อว่าคอสแล้วก็ u คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรนะใส่วงเล็บไว้นะลบ sin u เนี่ยค่ะu คือก้อนนี้ u คืออันนี้ใช่ไหม u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง cos u ก็คือ x กำลัง3บวก 9x แล้วเราก็ต่อนะก็ดิฟต่ออ่ะก็ดิฟค่ะแล้วก็ u คืออะไร u ก็คือ x กำลัง3บวก 9x แบบนี้นะคะอ่ะอาจารย์ต่อเลยละกันนะคะเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยก็จะได้หนึ่งส่วนสองอาจารย์จะทำอะไรเนี่ยก้อนนี้ติดลบดึงลงมาข้างล่างเลยค่ะเหมือนคนไม่หล่อนะคะลงมาข้างล่างเลยก็หายติดลบอาจารย์ก็เอาลงมาข้างล่างละมันก็เลยเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสองเฉยแล้วก้อนเนี้ยมันติดลบนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลขหนึ่งละอาจารย์ก็เขียนลบเลยเพราะหนึ่งคูณกับลบไซน์ก็ได้ลบไซน์ของ x กำลัง3แล้วก็บวก 9x เนาะอ่ะเราก็กระจายดิฟเข้าไปในนี้อ่ะเราก็จะได้เนี่ยอาจารย์เป็น c บางคนอาจจะได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นดิฟ x กำลัง3ดึงเลข3ดึงเลข9ออกมาแล้วก็ดิฟ x เทียบกับ x นี่ใช่ไหมบางคนคิดคำตอบได้เลยนะคะถ้าคิดได้เพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ลบไซน์ของ x กำลัง3บวก 9x เนาะหารด้วย2เดี๋ยวอาจารย์ทำอะไรให้ดู cos ยกกำลังเป็นเศษส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นรูทได้เรามาเปลี่ยนกันมันก็คือ cos ของ x กำลัง3บวก 9x ทั้งหมดยกกำลัง1เขียนไว้ก่อนก็ได้ส่วนได้2เป็นการบอกให้รู้ว่ามันคือรูทที่2แต่รูทที่2เขาไม่ชอบเขียนชื่อกันก็ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์ก็ดิฟตัวนี้ค่ะดิฟ x กำลัง3ต้องพอได้แล้วนะต้องเข้าใจแล้วนะกระชาก3มาและ x ตรงนี้ก็เหลือกำลัง2แล้วก็ dx by dx มันได้1ซึ่ง1คูณ9ก็ได้9แบบนี้นะคะอาจารย์ก็กลัวว่าเดี๋ยวคุณจะเอาตรงเนี้ยมันเป็นฟังก์ชันเนาะไปคูณกับมุมที่อยู่หลังตรีโกณมิติอาจารย์ก็เลยเอามาไว้ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น 3x กำลัง2บวก9แล้วก็คูณกับ sin x กำลัง3บวก 9x นะคะแล้วก็หารด้วยเลข2นะคะรูทที่2ไม่ต้องเขียนชื่อ cos ของมุม x กำลัง3บวก 9x แค่นี้นะคะน่าจะได้นะอาจารย์ต่อเนาะก็จะเป็นตัวอย่างที่ 2.4.4 ค่ะอาจารย์ก็เลยให้หา
ซึ่งมันอยู่ที่หน้า82เนาะหาอนุพันธ์ค่ะของอะไรเนี่ยของตรีโกณมิติที่ชื่อว่าเศษของ x กำลัง7แล้วก็ลบ3 x นี่นะแล้วก็หารด้วยคอสของ3 x ค่ะแบบนี้ซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นดิผลหารจำกันได้ไหมเอ่ยดิผลหารก็ต้องเป็นบนกับล่างค่าดิผลคูณก็คือหน้ากับหลังนะคะเราก็จะได้เป็นอ่ะเรามาเริ่มต้นกันอ่ะเราก็จะได้เป็นล่างใช่ไหมล่างอันนี้มุมไม่ใส่วงเล็บละมีก้อนเดียวล่างดิบบนเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่นี้มีสองโพสต์ก็เลยใส่วงเล็บไว้แล้วก็ลบบนสามตัวเดิมแล้วก็ดิบล่างไม่ใส่วงเล็บแล้วนะมุมแล้วก็หารด้วยล่างก็ซ้ำตัวเดิมแต่กำลังสองอาจารย์เอาสองไว้ตรงกลางนะคะไม่ต้องใส่วงเล็บเป็นการเขียนไม่ให้มันวุ่นวายมากนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันท่องสูตรคือมันเมื่อกี้เนี้ยเราทำดิบผลคูณใช่ไหมมันก็จะเป็นหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าเพราะเราเจอหน้าก่อนเนาะแต่นี้ถ้าการหารเนี่ยการคูณกับการหารมันก็ดูคนละเรื่องคนละราวอยู่แล้วเนาะทีนี้การหารเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเราไม่ได้เอาสิ่งที่เราเจอก่อนเราเอาสิ่งที่เราเจอทีหลังเราจะเห็นว่าบนเนี่ยมันอยู่ก่อนไอ้สิ่งที่เราเจอทีหลังก็คือล่างเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มจากว่าล่างก่อนล่างดิบบนไม่มีล่างดิบล่างใช่ปะแล้วก็ลบก็จะซ้ำซ้ำบนแล้วก็ดิบล่างแล้วก็หารด้วยล่างค่ะแต่กำลังสองมันก็ซ้ำอีกแบบนี้นะคะสูตรก็จะมีความยากขึ้นหน่อยแต่ก็คนจะท่องไว้อะค่ะต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นคอร์ด 3x เนี่ยก็ลงดึงลงมาเขียนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยดิบเสกเดี๋ยวอาจารย์เขียนสูตรประกบไว้ใกล้ๆนี่เลยเนาะซึ่งมันจะตรงกับสูตรที่5เนาะอันนี้ก็คือ deep sec u คุณก็จะได้ sec u tan u แล้วก็ du by dx ไปลำดับความคิดเนาะอาจารย์กำลังจะคิดให้ดูให้เห็นได้ชัดเลยเอาไว้ตรงนี้เลยเนาะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ตรีโกณมิติชื่อว่าเศษเนาะ u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคือก้อนนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ดิฟเศษก็จะหายไปแล้วนะเพราะเราจะดิฟละเราก็จะได้เศษ u แต่ u ก็คือ x กำลัง7ลบ3 x เนาะแล้วก็ tan u ก็คือ x กำลัง7ลบ3 x นะคะแล้วก็ du u ก็คือ x กำลัง7ลบ3 x ตรงเนี้ย u นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขยับนิดนึงเนาะแล้วก็ลบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเศษของ x กำลัง7ลบ3 x ดึงลงมาเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมทีนี้มาดูสูตรที่6ค่ะอาจารย์ก็เอาไว้ตรงนี้เลยเนาะสูตรที่6สูตรที่6ก็คือ deep cot u ขึ้นต้นด้วยเศษ4ก็ติดลบอันเนี้ยก็จะได้อาจารย์เขียนย่อๆแล้วนะ cosec กำลัง 2u แล้วก็ du by dx ติดลบนะขึ้นต้นด้วยตัว c นะคะ cosec ก็คล้ายกับคำว่า sec อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูสิ d by dx คือการหาอนุพันธ์ cos ก็คือตรีโกณมิติเนาะ u ก็คือ 3x นะคะน่าจะได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ลบก็เลยกลายเป็นบวกเลยเราเก่งขึ้นละอันนี้ก็ได้ cosec กำลัง 2u ก็คือ 3x ใช่ไหมตรงนี้ก็ดิฟนะก็ดิฟ u ก็คือ 3x ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็หารด้วยตัวล่างตัวล่างก็ไม่ต้องทำอะไรก็แค่เขียนเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดของ 3x ที่มี2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟ
เนาะ

ยิบอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขอทำแบบนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวพอดีมันจะมีสิ่งที่มันปรับอะไรได้นิดนึงก็คืออยากจะสอนคุณไปด้วยอะเนาะอ่ะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะไอ้ก้อนเนี้ยมันก็คือบทกลับใช่ไหมของแทนค่ะมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์เขียนเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะกลับอาจารย์มองเห็นอะไรอย่าเพิ่งกลับมีอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ตรงนี้เป็น cos 3x เนาะเขียนไปก่อนเนาะอันนี้เป็นเศษกำลัง7ลบ 3x เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นแทนของ x กำลัง7ลบ 3x นะคะเราดิฟตัวนี้ค่ะเก่งแล้วนะเราดิฟปุ๊บเราก็กระชากเลข7ลงมา7ที่อยู่บน x อะนะและ x ของเราก็จะได้ x กำลัง6ค่ะเนาะคั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วก็ดึงเลข3ออกมาแล้ว dx by dx ก็ได้1เนาะแบบนี้เรียบร้อยนะคะเครื่องหมายตรงนี้ก็เป็นบวกค่ะอาจารย์ก็เขียนตรงนี้เนาะเศษของ x กำลัง7ลบ 3x เนาะแล้วไอโคเศษตรงเนี้ยค่ะอาจารย์เขียนให้เนาะแบบนี้โคเศษกำลังสองของ 3x ดิฟ 3x เนี่ยมีค่าเป็น3อาจารย์เห็นไว้ข้างหน้าเนาะดึงเลข3ออกมาแล้วก็ dx by dx เป็น1อ่ะอาจารย์แบบจะทำยังไงดีจะคิดยังไงคือมันคิดได้หลายแบบมันก็อยากจะสอนหลายๆอย่างอาจารย์ก็เลยเอาตรงนี้ค่ะอยากให้คุณเห็นชัดว่าอันนี้มันมีคอสของ 3x อยู่2ตัวมันต้องแยกกันนะแบบนี้ค่ะเนาะแล้วมันดียังไงจะเห็นว่าข้างบนคุณมีคอส 3x ตัวหนึ่งแต่ข้างล่างคุณมี2ตัวมันก็จะหายกันไปใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เขียนเหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้ดีกว่าเอาก้อนที่อาจารย์ดิฟแล้วนะแล้วมันเป็นพหุนามันเป็นฟังก์ชันเนาะอาจารย์ก็เลย 7x กำลัง6ลบ3ไว้ข้างหน้าเลยนะคะอ่ะแล้วที่นี้ไอตัวเนี้ยมันถ้าเศษเนี่ยบทกลับก็คือ1ส่วนคอสแทนก็คือไซน์ส่วนคอสมันก็อันนั้นเราอะได้ฝึกแทนไปแล้วเนาะอาจารย์ก็ขอไม่แทนละคือตัวมันก็จะเยอะขึ้นของไซน์กับคอสอะนะเดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะสอนคืออันนี้ค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เหลืออยู่เนี่ยมันคือคอร์ดหนึ่งตัวเนาะคอร์ดคืออะไรอะอันนี้อยากจะสอนแทนคือไซน์ส่วนคอสคอร์ดก็คือคอสส่วนไซน์ค่ะนี่อยากจะแนะนำอะไรหน่อยนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมก่อนค่ะอันนี้ก็คือมีสักคู่นะอันนี้ก็จะมีเศษของ x กำลัง7ลบ 3x แล้วก็โคเศษของ 3x มันเกิดอะไรขึ้นก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยแบบนี้เนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยคอร์ดเนี่ยมันก็คือทำเหมือนเดิมเลยเนาะคือคอส 3x แล้วก็ส่วนด้วยไซน์ 3x แต่มันต่างกันนะมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ว่าคุณต้องมีคอส2ตัวแล้วก็ไซน์2ตัวไอ้ตรงนี้มันหายไปตัวหนึ่งเพราะมันโดนตัดกันไปเนาะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้เหมือนในเฉลยเนาะอาจารย์ก็จะได้7x กำลัง6ลบ3อาจารย์ก็กลับเศษเป็นส่วนค่ะกลับเศษเป็นส่วนก็คือไซน์ที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็คูณกับเศษของ x กำลัง7ลบ 3x แล้วก็แทนของ x กำลัง7ลบ3

3x เนาะแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะหารด้วยคอสของ 3x นี่นะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้ค่ะตัวเนี้ยอาจารย์ก็จะได้3แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นเศษของ x กำลัง7ลบ 3x โคเศษ

ตัวแล้วไม่พอค่ะตรงนี้เราจะกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมโคเซกตรงเนี้ยมันเป็นบทกลับมันก็คือหนึ่งหนึ่งก็ไว้ข้างบนเลยเสมอกับสามเซกของ x กำลัง7ลบ3 x ข้างล่างก็คือ sin อันนี้เราจะกลับเป็นเศษเป็นส่วนแปลว่าคอสของ3 x กำลังสองเนี่ยมันก็อยู่ข้างล่างแต่ตัวเนี้ยค่ะตัวเนี้ยมันจะย้ายขึ้นไปข้างบนมันก็คือ sin ของ3 x ยกกำลังสองกลับเศษเป็นส่วนเนาะแล้วคุณก็จะเห็นว่าข้างบนกับข้างล่างก็จะตัดกันได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะตอบอันนี้ว่าแป๊บหนึ่งนะเหมือนเขียนสลับไปสลับมาเนาะแต่เป็นการแนะนำคุณให้คุณได้นำไปใช้ไซน์ส่วนคอสคืออะไรคือคอสค่ะไปทวนอีกทีเนาะแล้วมันก็จะได้เศษของมุม x กำลังเจ็ดลบสาม x แล้วก็แทนของ x กำลังเจ็ดลบสาม x แล้วก็บวกแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้อย่างนี้เนาะสามเดี๋ยวอาจารย์ทำให้เหมือนในเอกสารนะคะอาจารย์ก็จะแนะนำว่าหนึ่งส่วนคอสคือบทกลับของใครตัว c เนาะบทกลับของ sec ค่ะแต่มีสองตัวใช่ปะเนาะแล้วถึงตอนก้อนเนี้ยก็จะเป็นเศษของ x กำลังเจ็ดลบสาม x ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแบบฝึกหัดมาเฉลยให้หน่อยดีไหมนะคะอาจารย์ก็จะมาของตรีโกณมิตินี่แหละนะคะจะได้เกี่ยวข้องกันอันก็จะเป็นแบบฝึกหัดน่าจะง่ายหน่อยนี่แหละนะคะเป็นข้อที่11ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะหาดิฟของเศษลบ 8x ลบ9เรามาดูกันนะคะซึ่งมันจะตรงกับสูตรที่5ค่ะดิฟเศษ u คุณก็จะได้เศษ u แทน u แล้วก็ du by dxเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ก็จะได้แบบนี้อาจารย์ก็จะดีฟค่ะเนาะเซกคือตรีโกณมิติค่ะยูยูคือก้อนนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ว่าจะหาอนุพันธ์แล้วนะมันก็จะหายไปมันก็จะได้เศษ u คืออะไรลบ 8x ลบ9ตัวนี้แล้วนะแล้วก็แทน u คืออันนี้สิ่งที่อยู่หลังเศษคือที่เราสี่เหลี่ยมไว้คือตัวเดิมใช่ไหมได้เศษ u แทน u เศษ u แทน u เศษตัวใหญ่ๆแทนตัวใหญ่ๆแล้วก็หาอนุพันธ์ u ก็คือลบ 8x แล้วก็ลบ9เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เศษของลบ 8x ลบ9แล้วก็แทนของลบ 8x ลบ9เราก็กระจายดิฟเข้าไปเราก็จะได้ลบ8แล้วก็ dx by dx นะแล้วก็ลบดิฟ9แบบนี้อ่ะซึ่งดิฟ9เนี่ยเป็นค่าเป็น0ใช่ไหม dx by dx มีค่าเป็น1คูณกันก็ได้ลบ8อาจารย์ก็เอาลบ8มาไว้ข้างหน้าอาจารย์ก็เก่งขึ้นเนาะก็ทวนนะคะเศษก็คือบทกลับของอะไรเอ่ยตัว s บทกลับก็คือ cos เห็นไหมแทนก็คืออะไร sin ส่วน cosบางทีคำตอบก็อยู่ในรูปของเศษกับแทนได้เลยเนาะแต่อันนี้อาจารย์ก็แนะนำเพิ่มลบ8คูณ1ก็ได้ตัวเดิมเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ของลบ 8x แล้วก็ลบ9นะคะแล้วก็หารก็จะเห็นว่าเราก็จะมีคอส2ตัวของลบ 8x แล้วก็ลบ9เนี่ยค่ะ
ว่าจะประมาณนี้เนาะลองไปทบทวนดูอีกครั้งแล้วกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสร

เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาเซลเซียส

อย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับ

0: อีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องดิจิตอลอินดีเอเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์พุ่งพบกันวันนี้เป็นตอนที่สามแล้วนะคะก็เรายังอยู่ในส่วนของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยแพลตฟอร์มแคนวาอยู่ตอนที่สองใครยังไม่ดูตอนที่สองอาจารย์ปุ้มค่ะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยแพนว่าแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแผนพับโบรชัวร์นะคะก็คือใช้แพนว่าเหมือนเดิมสามารถออกแบบดีไซน์ได้แบบสวยเก๋ไก๋สไลเดอร์เนาะก็เชื่อมต่อมาที่ตอนที่3เรายังสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยแคนวาแต่ว่าเวิร์กช็อปของตอนที่3จะเป็นการสร้างอะไรสร้างอะไรถ้าใครดูจากตอนที่2แล้วก็จะเอ๊ะอาจารย์ปุ้มบอกไว้แล้วหรือว่าเวิร์กช็อป3จะพาทำอะไรก็คือสร้างโปสเตอร์นั่นเองประโยชน์ของโปสเตอร์โปสเตอร์คือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อดิจิทัลสำหรับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะส่วนมากที่เห็นพบเห็นเยอะๆเลยก็คือโปสเตอร์ช่วงที่อาหารกำลังลดราคามีจัดโปรโมชั่นนะเนื่องจากโปสเตอร์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็

มีสีสันสวยเด่นเป็นประตังหาเนาะสวยเด่นเลยอย่างเงี้ยใครเห็นก็จะหยิบมาดูก่อนนะคะโดยทั่วไปแล้วโปสเตอร์จะมีลักษณะเด่นภาพหรือภาพกราฟิกที่นำมาใช้ประกอบในสื่อโปสเตอร์เนี่ยก็ควรเลือกภาพที่มีความดึงดูดน่าสนใจเพื่อให้ผู้ที่เห็นเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็อ่านข้อมูลเพิ่มถ้าเห็นเราไม่อ่านข้อมูลเพิ่มวันนี้แปลว่าไม่ประสบความสำเร็จในการออกแบบนะจ๊ะข้อความที่ใส่ในสื่อโปสเตอร์ควรจะเป็นข้อความสั้นๆชัดเจนเข้าใจง่ายเน้นข้อมูลเป็นสำคัญไม่ซับซ้อนสื่อสารแบบไม่ซับซ้อนบอกแบบตรงไปตรงมาต้องการจะสื่ออะไรผู้บริโภครู้ก็ตามนั้นการจัดเรียงข้อมูลอ่านง่ายเข้าใจง่ายออกแบบสวยงามใช้สีสันและการออกแบบที่สวยงามเพื่อให้โปสเตอร์มีความน่าสนใจและโดดเด่นมีเป้าหมายชัดเจนว่าทำเพื่ออะไรสิ่งใดนะคะโปสเตอร์มีวัตถุประสงค์เช่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีโปรโมชั่นอยู่นะก็คือเป็นการแจ้งเพื่อทราบเพื่อจะได้ไปซื้อที่เห็นเยอะเลยก็ใช้โปรโมชั่นคู่กับการโปสเตอร์อาจจะแบบว่าตัดส่วนนี้เอาไปเป็นส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยมีระยะเวลากำหนดแจ้งข่าวสารการโฆษณาสินค้าหรือบริการหรือการให้ข้อมูลการศึกษาก็ได้คือได้ทุกอย่างนะคะอะไรก็ได้ที่ต้องการจะสื่อให้คนรับสารเห็นคนรับสารเห็นข้อมูลเนี่ยก็ใส่ไปในโปสเตอร์ได้ถามว่าว่าโปสเตอร์กับแผ่นพับอะไรเป็นทางการกว่าการแผ่นพับเป็นทางการกว่าอันนั้นก็คืออายุของแผ่นพับจะอยู่นานนะคะครึ่งปีปีหนึ่งหรือจะเกินก็ได้ไม่ได้ทำบ่อยๆนะเนื่องจากแผ่นพับแผ่นเนี่ยมีมูลค่าหลายบาทแต่ถ้าเป็นโปสเตอร์ก็คืออายุของโปสเตอร์อาจจะอยู่แค่ช่วงของระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นอาจจะโปรโมชั่นเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งถึงสามสิบหรือ15วันหรือ7วันพอหมดอายุของโปรโมชั่นก็สร้างใหม่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะการออกแบบโปสเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะจะทุกอย่างก็จะมีหัวเรื่องก่อนหัวเรื่องก็คือเป็นข้อความที่โดดเด่นชัดเจนแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสารออกไปมีภาพหลักเป็นภาพกราฟิกสวยงามดึงดูดความสนใจเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีข้อความที่เป็นรายละเอียดนะคะเป็นข้อมูลอยู่ในสื่อโปสเตอร์ด้วยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลสำหรับติดต่อสื่อสารเบอร์โทรอีเมลเว็บไซต์ Facebook Fanpage IG TikTok มีอะไรใส่ไปให้หมดนะคะมีโลโก้แน่นอนทุกสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยก็จะต้องมีโลโก้เครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์เนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้ารู้นะคะว่ามาสาธุรกิจของใครนะสี่แล้วการออกแบบเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกับแบรนด์ของธุรกิจของท่านขนาดของโปสเตอร์มีหลายขนาดนะคะที่เห็นกันเยอะๆเลยก็คือเห็นกันที่ไหนจังกุ๊กไปเห็นที่ไหนทำไมถึงเห็นเวลาเดินตามสถานที่คนพลุกพล่านเช่นอนุสาวรีย์หรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเจอพนักงานยืนแจกนะจ๊ะยืนแจกตามบันไดเลื่อนตามอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือโปสเตอร์นะก็ถ้าลักษณะที่เห็นไม่บ่อยเลยก็คือครึ่งหนึ่งของ A4 นะจ๊ะก็ A4 แผ่นนึงก็จะแบ่งได้ครึ่งครึ่งใช่ไหมคะแผ่นพับแนวนอนอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเห็นบ่อยเป็นไซส์ที่เป็นที่นิยมซึ่งไซส์มาตรฐานเนี่ยก็จะมีประมาณ3ไซส์หรือว่าจะกำหนดตามความต้องการของเราเองก็ได้นะคะฝั่งขวานี่คือตัวอย่างของโปสเตอร์ที่มีความเก๋ไก่สไลเดอร์นะไม่ต้องใส่อะไรเยอะโปสเตอร์ไม่ใส่อะไรเยอะใส่แบบเน้นเด่นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาของการจัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือเดือนหนึ่งเดือนหน้าเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับซื้อ1แถม1ก็แปลว่าจะมีสินค้า2อย่างหรือว่าเป็นเซตเมนูอาหารหรือว่าส่วนลดอย่างเงี้ยแสดงว่าข้อมูลจะไม่เยอะมากจะไม่เท่าโบชัวแผ่นพับนะคะข้อมูลก็คือจะเป็นลักษณะสิ่งที่ต้องการจะจัดกิจกรรมทางการตลาดนั้นๆเลยนะคะถ้าตัวอย่างตรงนี้ที่เห็นหน้าจอคือเช่นน้ำกระป๋องนี้อาจจะลดราคาเนี่ยช่วงนึงอาจจะ7วันก็ได้7วัน5วัน

ครึ่งเดือนแล้วแต่ว่าทางธุรกิจของท่านต้องการจะจัดแคมเปญทางการตลาดอย่างไรเดี๋ยวไปดูตัวอย่างโปสเตอร์อีกจะเห็นบ่อยๆเลยคือโปสเตอร์อาหารนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างดีไซน์นะการออกแบบถ้าของจริงดูยังไงทิเชอร์กุ้งมันเซอร์อันนี้ของจริง

เจาะเลยแล้วกันเนาะยกตัวอย่างนะคะนี่อันนี้ของจริงนะให้ดูสื่อที่ในธุรกิจจริงสังเกตคุมโทนคุมโทนสุดๆนะถ้าแบรนด์นี้นะจ๊ะก็จะเขียวเขียวเขียวเขียวไม่หลุดตีนไม่หลุดโทนอันนี้คือเป็นการออกแบบที่ถูกต้องและที่ดีแล้วก็โปสเตอร์อย่างที่พูดไปว่าเน้นตัวกิจกรรมที่ต้องการจะจัดในมีระยะเวลาเริ่มต้นมีระยะเวลาสิ้นสุดมีเงื่อนไขเช่นถ้าอันนี้เช่นก็คือมีคำโปรยคำเด่นโปรคุ้มทะลุครอบเลยนี่เขาก็จะมีถ้าใครเห็นโปสเตอร์นี้รู้เรื่องเลยมีการจัดโปรโมชั่นเพราะว่าเขาบอกว่าโปรคุ้มทะลุครอบโปรโมชั่นเงื่อนไขคือลดเท่าไหร่ 50% เงื่อนไขแต่ละโปรโมชั่นไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการต้องการจะจัดโปรโมชั่นอะไรนะคะแต่ตรงนี้คือตัวอย่างคือลด 50% มีบอกเงื่อนไขน้อยเข้าไปอีกเริ่มต้นเพียง239 บาทจากราคาปกติเท่าไหร่ก็คือบอกราคาเต็มด้วยเพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นว่าเฮ้ยจาก400 กว่าบาทเนี่ยลดเหลือ200 กว่าบาทเลยนะมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะคือนี่มันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายในเดือน1-31ก็ได้อันนี้ก็คือ25 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคมเป็นช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นในการลด 50% สำหรับพิซซ่าของ Extreme เท่านั้นจะเจาะเฉพาะ3รายการของ Extreme อาจจะมี3หน้าตัวอย่างนะคะก็จะเห็นตัวอย่างอื่นเอาพิซซ่าเอาอันอื่นอีกไหมโอ้อันนี้พิซซ่าฮาร์ดกับคอนเวนมีอะไรลดราคาอีกสังเกตว่าในให้สังเกตในส่วนของงานโปสเตอร์นะคะก็จะมีแค่สิ่งที่จะเอามาจากโปรโมชั่นเนาะที่ต้องการจะสื่อสารถือว่าเป็นตัวผิดตัวนี้ยกไปหานี้นะอันนี้ของแบรนด์ลดแรงแบรนด์อะไรนี่มีเนสกาแฟนะจ๊ะเป็นแบรนด์ที่เราเห็นไปจะเห็นข้อความแบบนี้เรารู้เลยของค่ายใดลดเหลือเท่าไหร่55 บาทที่ไหนลดนี่7-11ก็จะมีโลโก้แปะหรือตัวอื่นอีกตัวอย่างอื่นนะอันนี้แม็กคาเฟ่ปรับขนาดใหญ่ขึ้นแต่ลดราคาลงอันนี้คือข้อความที่ต้องการจะสื่อสารให้ทราบเริ่มต้นเพียงกี่บาทอันนี้แปลว่าปรับขนาดใหญ่ขึ้นแต่ราคาลดลงอันนี้ก็คือที่จัดโปรโมชั่นมีรายการที่1รายการที่2เลยอันนี้คืออาจจะเป็นเมนูเดียวกันแสดงมี2รายการในโปสเตอร์ไม่จำเป็นจะต้องใส่ยัดเยียดเข้าไปให้เยอะนะคะก็คือสิ่งใดจัดโปรโมชั่นจัดแคมเปญส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดจะเป็นรายการไปเนี่ยก็จะอยู่ในโปสเตอร์นั้นๆ นะคะอันนี้คือตัวอย่างอันอีกทุกคนบอกทิชเชอร์กุ้งมีแต่ของกินเห็นเยอะสุดก็สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นของกินเยอะมากอันนี้ก็คือขนมเค้กลดเงื่อนไขคือ 20% ทุกขนาดทุกแบบต้องมีวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะคะเป็นรายละเอียดพื้นฐานเนาะของการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้มีกี่รายการ1 2 3 3รายการลดเท่าไหร่นี่ที่ไหนลดดาริทวีลดนี่มีเบอร์ติดต่อถ้าตรงนี้เป็น S&P เนาะขนมเค้ก

ทีนี้เราดูภาพตัวอย่างของโปสเตอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เวิร์กช็อปนี้เวิร์กช็อป3เนาะเราก็จะฝึกสร้างโปสเตอร์กันถ้าฝึกทำมาตั้งแต่โลโก้แผ่นพับตามมาตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2นะพอมาถึงตอนที่3เราก็สบายเพราะว่าใช้งานคล้ายๆกันอ่ะเราไปที่ Canva เลยไปที่ Canva นะคะเซิร์ชโปสเตอร์นะคะโปสเตอร์ POSTER นะคะกด Enter นี่ดึงมาค้นมาให้ 165,274 เทมเพลตเลยเยอะมากมายมหาศาลแสนกว่าแบบรวมมาให้หมดเลยทีนี้เราทำธุรกิจนะคะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารของทีเชอร์กุ้งชอบพาทำสื่ออาหารคืออาหารหารูปง่ายไม่ใช่อะไรหรอกนะคะอันนี้เบอร์เกอร์ตัวนี้เลยตัวนี้ Special Burger แสดงว่าโพสเตอร์นี้สื่อถึงสิ่งที่สื่อให้ผู้บริโภคหรือคนเห็นรับรู้ก็คืออันนี้เขาใส่เป็นเทมเพลตให้นะคะเป็นตุ๊กตาใส่ไปให้เลยลด 25% นะมีดูข้อมูลเพิ่มที่เว็บนี้อันนี้ข้อมูลยังไม่ครบนะคะแต่ว่าเขาใส่องค์ประกอบหลักให้เราก็ดูตัวอย่างเทมเพลตสวยๆนะคะตรงนี้ฟาสต์ฟู้ดโปรโมชั่นโปสเตอร์หรือเราจะเซิร์ชคำนี้

โปรโมชั่นโปสเตอร์ก็จะเจอบนแต่เขาร่วมกันมานะอ๋อเราไม่ได้แยกเป็นอาหารฟู้ดมีฟู้ดโปรโมชั่นโปสเตอร์ด้วยนะถ้าเราจะเจาะเฉพาะเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตอาหารเนื่องจากเทมเพลตที่เป็นเทมเพลตอาหารเนี่ยสีจะสวยจะสดนะคะเท่าที่เห็นผ่านหางตามาเนี่ยอันนี้ตัวอย่างนะคีย์เวิร์ดคือฟู้ดโปรโมชั่นโปสเตอร์นะคะก็จะเห็นสีสันคัลเลอร์ฟูลแบบดึงดูดเลยแบบเซลล์ฮอตด่วนเร่งด่วนลดพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้ดูสังเกตจะเป็นโทนแดงเนาะอะไรที่ลดราคาอะไรที่พิเศษเฉพาะเจาะจงช่วงใดช่วงนิดพิซซ่าเยอะมากโดนัทอ่ะดูเทมเพลตนะคะเพื่อที่จะเลือกโครงของเทมเพลตหลักที่เราต้องการส่วนประเภทธุรกิจหรือรูปอาหารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าทำธุรกิจอะไรคือแต่ถ้าขายเสื้อผ้าลดราคาเสื้อผ้าก็เลือกสีที่เข้ากับธุรกิจของท่านนะอันนี้ก็คือเป็นฮอตโปรโมชั่นก็จะออกโทนร้อนแรงร้อนแรงอันนี้ใส่ข้อมูลได้เยอะใส่รูปได้2รูปนะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันสินค้า1รายการแต่ว่าใส่ข้อมูลได้หลายตำแหน่งเลือกเลย์เอาท์ก่อนนะเลือกตำแหน่งที่พออันนี้2รายการ2รายการมีรายละเอียดอันนี้3รายการ1 2 3สมมติเป็นน้ำ VRIN drink อ๋อน้ำโปสเตอร์สวยมากเปลี่ยนจากฟู้ดเป็น drink นะ drink โปรโมชั่นโปสเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะเห็น1รายการอันนี้3อันนี้3 1 1 1 1เชื่อกุ้งทำอะไรธุรกิจทิปนะช่างทำไข่มุกเหมือนเดิมสมมติว่าจะจัดโปรโมชั่นเดือนนี้เดือนอะไรมิถุนาเออมิถุนากรกฎาคมเนี่ยสมมติอ้อคิดล่วงหน้าโปรโมชั่นวันแม่โปรโมชั่นวันแม่ร้านชานมไข่มุกลดราคาทั้งเดือนเลยลด 10% เอากี่รายการที่ลดอาจจะมีชานมไข่มุกลดสตรอเบอรี่ชานมไข่มุกรสช็อกโกแลตยกตัวอย่างนะคะอันนี้3รายการผมซื้อ1แถม1อ้ออันนี้ก็รสอ่ะสมมติว่าวันนี้ข้างล่างสวยกว่าร้านชานมไข่มุกใช่ไหมชานมไข่มุกสีสมมติว่าวันนี้กลุ่มลูกค้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะ

ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสมมติว่าเป็นหนึ่งสิงหาแล้ววันแม่31อันนี้ล่วงหน้าไปเลยนะสิงหาคมพิเศษเทศกาลวันเดือนเทศกาลวันแม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทั้งเดือนเลยอันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยนะคะแต่ว่าธุรกิจเป็นชานมไข่มุกก็ไปเปลี่ยนรูปให้ตรง

อันนี้ลูกเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่าถ้าท่านทำธุรกิจจริงนะคะธุรกิจของตัวเองเนี่ยก็จะต้องเป็นลูกที่ถ่ายมาจากโปรดักต์ของท่านนะคะประเดี๋ยวนี้กุ้งสอนใช้สอนใช้แคนวาสำหรับออกแบบเนาะคือเพราะฉะนั้นท่านก็ฝึกพอฝึกเป็นท่านก็ไปเอารูปสินค้าของท่านเองนะคะมาใช้เนาะแต่ภาพประกอบน่ารักอะไรเงี้ยก็ยังสามารถใช้ในแคนวาได้แต่ถ้ารูปสินค้าเนี่ยต้องเป็นรูปของท่าน

เสร็จได้ความรวดเร็วซื้อ1แถม1ก็เปลี่ยนข้อมูลถามว่าองค์ประกอบผมไหมสมมติว่าจะเอาไปแจกตามห้างในห้างองค์ประกอบยังไม่ครบขาดอะไรขาดโลโก้แล้วก็ข้อมูลการติดต่อใช่ไหมคะโลโก้เราก็ไปโลโก้เรามีอยู่แล้วที่เราสร้างกันตั้งแต่เวิร์กช็อปที่1ใช่ไหมคะเราก็ไปก๊อปปี้โลโก้เก่าเรามากลับไปตอนนี้กุ้งเปิดหลายหน้าต่างนะคะก็คือหน้าต่างหนึ่งเป็นหน้าต่างของการทำโปสเตอร์อยู่นะแล้วเรากำลังจะกลับไปที่ที่เราสร้างโลโก้เอาไว้แล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่สร้างก็สร้างคอนโทรล C มาอาทิตย์ตั้งโปสเตอร์คอนโทรล V เหมือนเดิม

ถ้าอยากดูแบบอื่นก็เพิ่มหน้ามาแล้วก็กดดีไซน์อันนี้ก็คือเทมเพลตของแบบอื่นๆเผื่ออุ๊ยตรงนี้มีชานมไข่มุกเผื่อเราชอบบางอย่างเราก็สามารถ copy ไปได้แต่ก็ต้องดูว่าเข้ากันกับเทมเพลตที่เราเลือกไว้นะคะ

้าจะเอาไปปริ้นเนาะไปปริ้นเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แต่ก็ดูขนาดตัวอักษรด้วยนะคะว่าไม่ควรเล็กเกินไปหรือสั่งเช่นข้อมูลร้านนี่เราก็ก๊อปมาด้วยแต่เลือกฟอนต์ให้มันเหมือนกันนะอันนี้สีพื้นสีอ่อนไม่ควรใช้ตัวหนังสือสีอ่อนนะคะก็คือพยายามให้เป็นสีตรงกันข้ามคนดูจะได้เห็นอันนี้เหรอเป็นข้อมูลเวอร์โทถ้าเราขาดองค์ประกอบชื่อร้านชื่อธุรกิจนะคะหรือชื่อแบรนด์อะตรงนี้มีโลโก้แบรนด์แล้วเนาะแต่ว่าโลโก้อาจจะใส่เว็บใส่ช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วนนะคะเนี่ยอันนี้สมมติว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมฟอนต์ไม่ควรจะเกิน2เนาะถ้าเป็นข้อมูลธรรมดาเหมือนกันก็ใช้ฟอนต์เดียวกันนะคะเอาอะไรมาอีกอาจจะไปดูจากอันอื่นเปิดทุกวันไหมอันนี้ข้อมูลดีข้อมูลดีเออถึงก็ได้ถ้าร้านเปิดทุกวันนะคะเราก็ใช่ค่ะกี่โมงกี่โมงข้อมูลให้ตรงกันด้วยนะตรวจสอบผมว่ามีเว็บภาษาที่ชื่อใช่

สื่อโปสเตอร์ถ้าต้องการจะไปปริ้นนะคะเพื่อนำไปแจกก็เซฟเป็น PDF ไปนะคะ PDF ดาวน์โหลดแล้วก็เลือกเป็น PDF สำหรับพิมพ์แต่ทีเนี้ยเราทำสื่อโปสเตอร์แล้ว1ชิ้นตัวสื่อที่เราทำเนี่ยค่ะเราสามารถนำไปใส่ใน Facebook IG TikTokโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆนะคะซึ่งการดีไซน์ครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์สื่อออนไลน์แล้วก็เอาไปใส่ในเว็บไซต์ก็ได้คือครบทุกช่องทางที่เรามีเอาไว้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ลูกค้าทราบหรือจะส่งไฟล์รูปภาพโปรโมชั่นไปทางอีเมลหรือทาง LINE LINE OAก็ได้นะคะก็คือการสร้างครั้งเดียวเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะ

เดี๋ยวเรามาสร้างอีกอู้อันนี้สวยอีกสักอันนึงทีนี้หน้านี้ชิ้นแรกคือชิ้นที่ใช้นะคะชิ้นที่1แล้วเราก็จะทําอีกชิ้นนึงนะคะอีกชิ้นนึงสมมุติว่ามีเมนูมาใหม่เนาะมีตรงนี้เลยเราคลิกเทมเพลตนะคะถ้าเราจะทับหน้าเดิมทับหน้าเดิมนะ

ก็เลือกการที่หน้าปัจจุบันอย่าไปทับหน้าที่เราใช้นะคะคือหน้าที่เราเอาไว้ดูเนี่ยถ้าเราจะทับหน้าที่เราเอาไว้ดูเราก็เลือกแทนที่เลยนะคะตรงนี้เมนูมาใหม่กับโปรโมชั่นสมมุติว่าเป็นธุรกิจเดียวกันเราต้องคุมโทนคุมโทนคือเลือกสีนะคะสีเมื่อกี้เหมือนตัวอย่างที่เปิดของธุรกิจพิซซ่าเนาะก็คือคุมโทนจะเป็นโทนเขียวทุกสื่อเลยนะคะนั่นคือเป็นตัวอย่างการออกแบบที่ดีสมมุติอันนี้ธุรกิจชานมไข่มุกของกุ้งเนาะสีจะสีชมพูพาสเทลก็พยายามคุมโทนให้อยู่ในหมวดหมู่กลุ่มชมพูพาสเทลไว้นะคะอันนี้ก็คืออันที่สองเนาะที่สร้างมาใหม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเราก็เปลี่ยนข้อมูลเข้าไปเบอร์โทรสายไป

แล้วก็เปลี่ยนข้อมูลตามที่ต้องการนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้งานออกแบบสื่อโปสเตอร์หรือว่าสื่อใดๆก็ตามที่ท่านสร้างจากแคนวาเนี่ยก็จะใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะแต่ว่าท่านต้องเตรียมรูปภาพสินค้าของท่านให้เรียบร้อยก่อนคือถ่ายภาพนะด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ใช้ทักษะในการถ่ายเพื่อได้ภาพที่ออกมาดีที่สุดหลังจากนั้นก็นำภาพไปรีทัชหรือว่าปรับแต่งให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะแล้วก็นำภาพเข้ามาใช้นะคะก็คือใช้ในสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะในการทำธุรกิจของท่านเองทีนี้พอเรามีองค์ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมก็คือคุมโทนโดยยึดโลโก้เนี่ยเป็นหลักนะคะยึดโลโก้เป็นหลักอ่ะสมมติว่านี้ยึดสีของโลโก้เป็นหลักสมมติว่านี้เลือกเสร็จแล้วเราก็ใส่โลโก้ไปปกติโลโก้จะเป็นตำแหน่งที่อยู่ข้างบนมุมใดมุมหนึ่งนะคะจะเป็นมุมนี้ก็ได้แต่พอดีโลโก้ที่ฝึกทำเนี่ยเป็นโลโก้ที่มีพื้นเป็นวงกลมเนาะก็ทำให้อยู่บนแก้วน่าจะเหมาะกว่าอยู่ที่การออกแบบนะไม่ได้ตายตัวนะคะอีกกดเพิ่มหน้านะคะเพิ่มหน้าไปที่ดีไซน์เลือกคุมโทนสีอ่ายสีตัวอย่างพุ่มสีชมพูนี่นะแค่เปลี่ยนสีให้มันลิงก์กันเนี่ยมันก็จะคุมโทนนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโปรดักต์นี่เขามีตำแหน่งให้ตำแหน่งโลโก้

เซฟนำไปใช้กดแชร์เลือกดาวน์โหลดเลือกนามสกุล PNG เลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วไฟล์จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะ

ทบทวนอีกครั้งสำหรับเวิร์กช็อป3การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยแคนวาก็คือการสร้างโปสเตอร์นะคะการสร้างโปสเตอร์เราก็ไปเซิร์ชจำได้ไหมเราเข้าแคนวาใช่ไหมคะแล้วเราก็เซิร์ชโปสเตอร์พอเซิร์ชโปสเตอร์แล้วกด enter พอกด enter มาก็จะเจอโปสเตอร์ที่มีความหลากหลายทีนี้เราต้องการโปสเตอร์อะไรโปรโมชั่นฟู้ดโปรโมชั่นฟู้ดคืออาหารนะคะฟู้ดโปรโมชั่นโปสเตอร์นะคะหรือจะเป็นตามที่เขาขึ้นมาให้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็จะเห็นโปสเตอร์ที่ดีไซน์ไว้สำหรับจัดโปรโมชั่นอาหารนะคะถ้าเราไม่ใช่ธุรกิจอาหารแต่เราชอบเลเยอร์การจัดเรียงสีดีไซน์เราก็สามารถเลือกได้แล้วเราก็เปลี่ยนองค์ประกอบให้ตรงกับธุรกิจของเราองค์ประกอบได้แก่โลโก้ภาพสินค้าข้อมูลเงื่อนไขระยะเวลาเว็บไซต์เบอร์ติดต่อนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือจะไม่ใช่ฟู้ดล่ะเป็นอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนจากฟู้ดเป็นแบบอื่นอันนี้ดริงก์นะคะดริงก์ดีไซน์สวยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะตรงนี้ช่วยให้มือใหม่หรือถ้าไม่ใช่มือใหม่แต่ว่าอยากทำโปสเตอร์จากแคนวาเนี่ยก็สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยนะคะเนื่องจากมีองค์ประกอบไว้ให้ 95% อีก 5% เหลือแค่เราแค่เปลี่ยนนะคะนี่ตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะสวยมากทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างกับเวิร์กช็อปที่3นะคะโอ้ตรงนี้เก๋ไก่มากนะคะเก๋ไก่มากสวยมากสวยมากมากเลยทีนี้เราก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้ใช่ไหมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนเงื่อนไขใส่ข้อมูลช่องทางการติดต่อเว็บไซต์ใส่โลโก้นะคะถ้าเป็นการออกแบบของต่างประเทศเนาะก็จะเน้นข้อมูลน้อย

เน้นตัวหนังสือน้อยที่จะเน้นรูปภาพเยอะแต่ถ้าเป็นสื่อบางการออกแบบก็จะเน้นตัวหนังสือเยอะข้อมูลเยอะนะคะเราก็ในมุมที่วันนี้เป็นผู้ประกอบการและจะเป็นนักออกแบบเองอะค่ะก็พยายามคุมโทนให้อยู่ในลักษณะเดียวกันก็คือจะฟอนต์ให้เป็นฟอนต์เดียวกันทุกงานนะคะคุมโทนนะคะสีก็ให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดนะคะฟอนต์ให้เหมือนกันหมดเลยนะคะเช่นจะใช้ไทม์นิวโรมันยกตัวอย่างนะก็จะเป็นไทม์นิวโรมันหมดหรือจะใช้ฟอนต์ไม่มีหัวก็เป็นฟอนต์ไม่มีหัวอย่างเงี้ยก็คือมันจะคุมโทนให้งานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตออกไปทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะจะมีความเป็นมาตรฐานนะคือเป็นรูปลักษณ์ที่ไปในลักษณะทิศทางเดียวกันนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital Indian A by Sun Kung แล้วพบกันในตอนที่4

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13 สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้เข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับโดยที่ในปีการศึกษา2518ภาคการศึกษาที่1นี้นะครับได้นำวิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับโดยที่หัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการซื้อของนะครับโดยใช้สำนวนแล้วก็คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมด้วยกันครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจัดรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับหลากหลายวิชานะครับหลากหลายแขนงนะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับของมูลนิธิเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับในภาคการศึกษานี้นะครับก็ได้นำรายวิชานะครับภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันนะครับมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันนะครับรายการนี้จะเหมาะสำหรับบุคคลที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเบื้องต้นนะครับอาจจะเคยเรียนตัวอักษรที่ญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงอาจจะเรียนการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เปิดมาเจอรายการแล้วก็ตนเองยังไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับความรู้ภาษาญี่ปุ่นรวมถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับร่วมกันจากรายการนี้นะครับวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการซื้อของนะครับในการซื้อของนะครับถ้าเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะใช้คำศัพท์แล้วก็สำนวนอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงมีวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของนะครับธรรมเนียมปฏิบัติแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของอะไรบ้างที่เราคนต่างชาตินะครับควรจะทราบนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะครับก็คือเมื่อเรียนด้วยกันแล้วนะครับท่านผู้ชมชมรายการด้วยกันไป 40-50 นาทีแล้วนะครับก็คาดหวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถพูดครับภาษาญี่ปุ่นนะครับทักทายนะครับสอบถามราคาสินค้านะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างสุภาพได้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จากสไลด์ที่ผ่านทางหน้าจอไปด้วยกันนะครับแล้วก็ในขณะที่ดูประโยคภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นท่านผู้ชมอย่าลืมออกเสียงฝึกออกเสียงตามไปด้วยนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับก็คือใช้ประโยคพื้นฐานในการซื้อของนะครับอย่างเช่นการขอทดลองสินค้าขอส่วนลดนะครับขอจ่ายเงินนะครับในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นขอจ่ายเป็นเงินสดขอจ่ายเป็นบัตรเครดิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับรวมไปถึงเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วก็บริการนะครับรวมถึงร้านค้านะครับต่างๆนะครับในภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่เรื่องของมารยาทนะครับของคนญี่ปุ่นในการซื้อของนะครับจริงๆแล้วมารยาทของคนญี่ปุ่นในการซื้อของนั้นก็มีหลากหลายครับประเด็นนะครับแต่ว่าในบทเรียนวันนี้นะครับในชั่วโมงเรียนวันนี้เนี่ยขออนุญาตสรุปมาประมาณ 5-6 ประเด็นนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องทราบนะครับก็คือคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการทักทายนะครับแล้วก็พูดอย่างสุภาพเสมอแม้ในสถานการณ์ของการซื้อของนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการไปซื้อของในร้านค้าเล็กๆก็ตามนะครับการพูดทักทายอย่างสุภาพนะครับกับผู้ประกอบการนะครับเจ้าของร้านค้าหรือพนักงานเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงถึงความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันของคนที่อยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกับสังคมไทยนิดนึงที่สังคมไทยเราจะมองลูกค้าเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ให้บริการหรือว่าพนักงานเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ำลงมารองลงมาใช่ไหมครับลูกค้าทำอะไรถูกไปหมดเลยครับสามารถที่จะทำจะตวาดจะคอมเพลนจะดุด่าว่ากล่าวอะไรพนักงานก็ได้ใช่ไหมครับพนักงานก็อยู่ในฐานะที่เป็นคนขายสินค้าและบริการก็จะต้องยอมรับในพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่นะครับแนวคิดแบบนี้ไม่มีนะครับทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมีฐานะที่เท่าเทียมกันครับต่างคนต่างต้องให้เกียรติแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเข้าไปในร้านค้าก็ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นครับก็จะกล่าวทักทายนะครับผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่อยู่ในร้านนั้นอย่างเหมาะสมด้วยนะครับทีนี้มีคำถามว่าในกรณีที่เราเป็นคนต่างชาติแล้วเราไปแล้วเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ถ้าเราชี้นิ้วนะครับชี้โบชี้เบจะเอานู่นเอานี่อะไรเงี้ยนะครับจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับในกรณีแบบนั้นก็ถ้าเราไม่สามารถจะสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ก็คงช่วยไม่ได้นะครับคนญี่ปุ่นเองก็ทำใจยอมรับ
การเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเหมือนประเทศเราเหมือนกันเราก็ยอมรับใช่ไหมครับว่ามีคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเยอะแยะเพราะฉะนั้นบางคนก็พูดไทยได้บางคนก็พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับก็เข้าใจในจุดตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นสื่อสารกับพนักงานของร้านนะครับได้อย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับก็สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการก็มีความสะดวกใจนะครับมีความสุขที่จะให้บริการเราตัวเราเองเราก็จับจ่ายซื้อของได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับเรามาดูประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆนะครับที่ไม่ยาวครับสั้นๆนะครับสามารถฝึกพูดได้แล้วก็น่าจะนำไปใช้ได้นะครับในชีวิตจริงนะครับหากใครมีโอกาสไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวก็ตามหรือว่าเดินทางไปเรียนต่อหรือว่าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามนะครับเริ่มต้นจากสถานการณ์แรกนะครับพอเราเดินเข้าไปในร้านนะครับก็จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนนะครับเห็นพนักงานเห็นเจ้าหน้าที่ของร้านเราก็อาจจะกล่าวสวัสดีอย่างที่เราเคยเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่หนึ่งครับที่ผ่านมาคืออาจจะสวัสดีตอนเช้าโอไฮโอไซมัสสวัสดีตอนกลางวันก็คอนิจิวะนะครับหรือไม่ก็สวัสดีตอนเย็นก็คอมบังวะครับอีกสำนวนหนึ่งที่เป็นสำนวนที่น่าสนใจนะครับที่เวลาคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าไปในร้านค้าหรือว่าพื้นที่นะครับของคนอื่นเนี่ยนะครับเขาก็มักจะกล่าวคำขอโทษนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นร้านค้าที่เปิดให้ลูกค้าเข้ามาชมสินค้าได้อย่างอิสระก็ตามเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามร้านค้าก็ยังถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นตัวลูกค้าเองอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการให้คนญี่ปุ่นนะเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับตัวลูกค้าเองที่จะเข้าไปชมสินค้าในร้านค้าซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าไปรบกวนเพราะฉะนั้นพอเข้าไปแล้วนะครับพอเจอพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามที่อยู่ในร้านเราก็อาจจะกล่าวขอโทษสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราได้เข้ามาในพื้นที่ของเขานะครับต่อให้เขาจะต้อนรับเรามากๆเลยก็ตามแต่เราก็ขอโทษตามมารยาทนะครับก็สำนวนที่ใช้กล่าวคำขอโทษนะครับเวลาที่เข้าไปรบกวนนะครับหรือในพื้นที่ของคนอื่นหรือว่าเวลาที่เข้าไปแล้วก็จะทำการรบกวนคนอื่นนะครับให้เขาช่วยดูแลให้บริการเรานะครับเราก็จะกล่าวคำว่าซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับทั้ง2สำนวนนี้นะครับจัดเป็นสำนวนทักทายที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับในชั่วโมงที่1นะครับวันนี้เอากลับมาใช้นะครับในสถานการณ์ที่ไปซื้อของนะครับเข้าไปในร้านค้านะครับหรือพื้นที่ของผู้ประกอบการต่างๆนะครับลองฝึกออกเสียงดูด้วยกันอีกสักครั้งนะครับเริ่มจากสำนวนแรกก่อนนะครับเข้าไปในพื้นที่ของเขารวมถึงจะเรียกให้เขานะครับมาให้ข้อมูลนะครับเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานมาให้ข้อมูลนะครับให้บริการกับเราเราก็จะพูดว่าซูมิมาเซนสุมิมาเซนสำนวนนี้ถ้าออกเสียงช้าช้าชัดชัดนะครับก็จะออกเสียงว่าสุมิมาเซอึครับตรงเซอึนะครับถ้าเกิดว่าอ่านตัวอักษรฮิราการะไม่ออกลองดูตัวอักษรโรมันจินะครับที่เขียนไว้ในวงเล็บนะครับตัวเซกับตัวอึนะครับหรือตัวอึในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นออกเสียงรวบยาวไปเลยออกเสียงว่าเซนครับออกเสียงรวบแล้วลากยาวนะครับเซนครับสุมิมาเซนครับออกเสียงเร็วๆก็สุมิมาเซนครับคำนี้ก็จะแปลว่าขอโทษครับครับอาจจะแปลว่า excuse me ในภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่นำมาส่วนมากแล้วเวลาของเราก็มักจะไปในช่วงกลางวันช่วงบ่ายใช่ไหมครับก็เป็นสำนวนคอนนิจิวะครับออกเสียงช้าๆนะครับก็จะออกเสียงว่าโคอึครับซึ่งโคกับอึออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าคนนิจิวะคนนิจิวะครับคนนิจิวะแปลว่าสวัสดีนะครับอันนี้เวลาที่เราเข้าไปในพื้นที่ร้านค้านะครับต่อไปนะครับหากเราต้องการจะถามราคานะครับถามราคาก็ใช้สำนวนนี้ครับใช้รูปประโยคนี้これはいくらですかこれはいくらですか ครับประกอบไปด้วยคำหลายคำนะครับคำที่หนึ่งこれแปลว่าอันนี้นะครับคำที่สองวะครับอันนี้เป็นคำช่วยแสดงหัวเรื่องของประโยคนะครับไม่มีคำแปลนะครับอิคุระนั้นแปลว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสองคำสุดท้ายนะครับเดซึซึ่งเดซึเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าเดสครับ
มีความหมายเท่ากับคำว่าเป็นหรือคือในภาษาไทยนะครับแล้วก็คำสุดท้ายออกเสียงสูงนะครับคะเป็นคำช่วยที่วางไว้ท้ายประโยคคำถามนะครับประโยคภาษาญี่ปุ่นถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะมีคำเนี้ยนะครับห้อยท้ายอยู่ครับkore wa ikura desu ka ครับ kore wa ikura desu ka ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับครับอันนี้ก็เป็นสำนวนสอบถามราคานะครับส่วนเขาจะตอบว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องของตัวเลขที่เราเคยเรียนไปในชั่วโมงที่2ที่ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงกลางๆท้ายๆประโยคก็จะทบทวนเรื่องของตัวเลขบอกราคาด้วยนะครับต่อไปถ้าเกิดว่ามีการได้รับครับการดูแลนะครับได้รับการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็บริการที่เราจะเข้าไปซื้อเราก็กล่าวขอบคุณเขานะครับโดยใช้สำนวนทักทายที่เราเคยเรียนไปนะครับกล่าวขอบคุณอาริกาโตะโกไซมัสอาริกาโตะโกไซมัสออกเสียงช้าๆนะครับจะออกเสียงว่าอาริกาโตะอุนะครับตรงโตะอุเนี่ยนะครับออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่าโตะอาริกาโตะครับแล้วก็ตามด้วยโกซาอีตรงซาอีออกเสียงรวบยาวซาอีซาอีมาสึตรงมาสึที่อยู่ข้างหลังสุดก็ออกเสียงรวบยาวเหมือนกันมาสโกไซมาสครับอาริกาโตะโกไซมาสนะครับก็แปลว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับอย่าลืมนะครับที่เราเรียนไปตอนชั่วโมงที่1นะครับสำนวนอาริกาโตะโกไซมาสเนี่ยเป็นสำนวนขอบคุณแบบสุภาพนะครับเราใช้กับบุคคลที่ไม่สนิทสนมคุ้นเคยด้วยอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ร้านพนักงานร้านเนี่ยเราไม่ได้สนิทสนมกับเขาใช่ไหมครับเราก็ต้องให้เกียรตินะครับแสดงความเคารพพูดสุภาพกับเขานะครับสำนวนนี้เนี่ยที่เราเรียนไปถ้าเกิดว่าพูดแค่อาริกาโตะเฉยๆนะครับไม่มีโกไซมัสจะแปลว่าขอบคุณเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสำนวนที่อยู่ในระดับธรรมดานะครับไม่สุภาพเท่าไหร่นะครับจะเอาไว้ใช้กับเพื่อนกับคนสนิทเท่านั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังไม่พูดอาริกาโตะกับพนักงานร้านนะครับซึ่งเราไม่สนิทด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะแสดงถึงความไม่ให้เกียรติครับต้องพูดอาริกาโตะโกไซมัสครับอาริกาโตะโกไซมัสครับอาริกาโตะเฉยๆจะเอาไว้พูดกับเพื่อนหรือว่าคนสนิทเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับกรณีที่เป็นสินค้าที่สามารถทดลองได้นะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ถ้าจะขออนุญาตลองสินค้านะครับก็จะพูดว่าชิชาคุชเตโมอีเดสกะชิชาคุชเตโมอีเดสกะครับออกเสียงช้าๆด้วยกันนะครับชิชาคุชิชาคุครับสำนวนคำนี้นะครับแปลว่าทดลองสวมใส่ครับชิชาคุครับทดลองสวมใส่แล้วข้างหลังนะครับมีคำหลายคำเลยชิเตโมอีครับตัวอีสองตัวเนี่ยนะครับตัวไอโรมันจิตัวไอสองตัวเนี่ยออกเสียงว่าอีครับเดสกะครับเดสออกเสียงรวบยาวอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเดสแล้วก็คะคำช่วยที่วางไว้ท้ายประโยคคำถามเสียงสูงนะครับชิชาคุชเตโมอีเดสกะชิชเตโมอีเดสกะที่อยู่ข้างหลังนะครับห้าคำที่อยู่ข้างหลังเตโมอีเดสกะอันนี้เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปประโยคนะครับที่แปลว่าทำจุดๆๆได้ไหมนะครับทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำนามที่อยู่ข้างหน้าชิเตะนะครับกรณีนี้ก็คือคำว่าชิชาคุครับชิชาคุครับทดลองสวมใส่ได้ไหมนะครับชิเตโมอิเดสกาแปลว่าขออนุญาตทำจุดๆๆๆได้ไหมนะครับทำอะไรขึ้นอยู่กับคำนามที่อยู่ข้างหน้านะครับกรณีประโยคนี้ข้างหน้าคือคำว่าชิชาคุครับแปลว่าสวมใส่ก็เลยมีความหมายว่าขออนุญาตทดลองสวมใส่ได้ไหมครับครับอันนี้เป็นสำนวนครับที่ใช้ทักทายนะครับหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับกรณีที่เราเข้าไปที่ร้านค้าต่างๆครับอย่าลืมนะครับการแสดงความเคารพแล้วก็ให้เกียรตินะครับพนักงานหรือว่าผู้ประกอบการโดยการกล่าวทักทายอย่างสุภาพนั้นถือว่าเป็นแมนเนอร์นะครับเป็นมารยาทของคนญี่ปุ่นครับเราเองถ้ามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนักท่องเที่ยวก็ตามหรือว่านักเรียนต่างชาตินะครับหรือว่าผู้อยู่อาศัยนะครับคนที่เดินทางไปทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ควรที่จะปฏิบัติครับตามแบบอย่างของสังคมญี่ปุ่นครับประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับมารยาทนะครับก็คือในการซื้อของนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วของเขาก็มีไว้ขายแล้วก็เราก็มีสิทธิ์
ที่จะชมนะครับถ้าเป็นสังคมไทยแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้เข้มงวดกับเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่เราอยากจะหยิบจะจับนะครับจะดูยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขาก็อนุญาตให้เราหยิบจับได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่กรณีที่มันมีถ้ามันมีคนนะครับหรือว่ามีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณนั้นพอดีเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นมารยาทของสังคมญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันเป็นของเขาใช่ไหมครับเขาเอามาขายก็จริงแต่มันก็ยังเป็นของเขาอยู่ถ้าเราอยากจะดูนะครับถ้ามีคนอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ขออนุญาตเขาดูครับโดยใช้สำนวนนี้นะครับมิเตโมอิเดสกะมิเตโมอิเดสกะครับเมื่อสักครู่นี้เรียนไปนะครับว่ารูปประโยคที่พูดว่าเตโมอิเดสกะนะครับมีความหมายว่าขออนุญาตจุดๆๆได้ไหมนะครับกรณีนี้นะครับขออนุญาตอะไรข้างหน้ามีคำว่ามิเตะนะครับมิเตะคำว่ามิเตะนั้นแปลว่าดูนะครับเพราะฉะนั้นเอามารวมกันมิเตโมอิเดสกะครับก็เลยมีความหมายว่าขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตชมหน่อยได้ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นครับเราก็อาจจะหยิบขึ้นมาดูได้นะครับเพราะมันไม่มีใครอยู่นะครับแต่ถ้ามีคนอยู่นะครับก็อาจจะต้องพูดนะครับขออนุญาตสักนิดนึงนะครับอันนี้เป็นกรณีที่อยากจะขออนุญาตหยิบหรือว่าดูสินค้านะครับเรื่องของการเปิดบรรจุภัณฑ์นะครับของสินค้านั้นไม่ควรทำเลยนะครับสินค้าที่บรรจุไว้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ควรจะเปิดดูถ้าอยากจะเปิดดูจริงๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นแมกกาซีนนะครับหนังสือหรือนิตยสารต่างๆที่ร้านญี่ปุ่นบางทีเขาก็ห่อปกห่อพลาสติกไว้นะครับเราอาจจะอยากดูข้างในจริงๆนะครับเนื่องจากราคามันสูงแล้วก็อยากจะรู้จริงๆว่าข้างในมันเป็นอย่างที่เราอยากจะซื้อหรือเปล่านะครับกรณีแบบนี้เราก็เอาไปเดินหยิบไปแล้วก็ไปหาอ่านนะครับแล้วก็มิเตโมอิเดสกะครับมิเตโมอิเดสกะกล่าวแบบนี้นะครับเขาก็จะเข้าใจว่าเราอยากจะดูเนื้อหานะครับสิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับก็เขาก็จะพิจารณานะครับเปิดให้เราดูหรือไม่ให้เราดูก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันต่อไปนะครับก็คือที่ญี่ปุ่นนั้นเขาไม่ต่อรองราคาสินค้ากันนะครับการต่อรองราคาสินค้าในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเนกิรุครับเนกิรุคือการทำให้ราคามันถูกลงครับสินค้าญี่ปุ่นนั้นเขาตั้งราคาไว้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับไม่ได้โกงราคานะครับไม่ได้ตั้งไว้เกินราคาอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของสังคมไทยกับสังคมญี่ปุ่นใช่ไหมครับสังคมไทยเรานั้นเป็นสังคมที่ตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงเพื่อที่จะเผื่อไว้นะครับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยได้พูดต่อรองสินค้านะครับคนญี่ปุ่นบางคนมาเนี่ยไม่รู้วัฒนธรรมนี้นะครับเขาตั้งราคาแบบไหนก็ซื้อไปเลยไงครับอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหลายคนที่เจ็บปวดกับประเทศไทยนะครับจริงๆถ้ามาประเทศไทยเราเนี่ยต้องต่อรองสินค้าโดยเฉพาะถ้าเราไปตลาดนัดหรือว่าไปตามร้านค้าทั่วไปนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่มีธรรมเนียมแบบนั้นนะครับสินค้าที่คนญี่ปุ่นเขานำออกมาวางขายเนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่

เขาตั้งราคาไว้อย่างสมเหตุสมผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปเนกิรุนะครับไปต่อรองเขาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเขานะครับเหมือนกับเป็นการไปว่าเขาหน่อยๆว่าสินค้าคุณมันไม่น่าจะแพงขนาดนั้นนะมันน่าจะถูกนะอะไรแต่ทำไมคุณตั้งราคาแพงจังอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งราคาแพงครับตั้งราคาไว้เหมาะสมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาว่ามันแพงไปนะครับเราไม่ควรซื้อหรือไม่ซื้อที่นี่ดีกว่านะครับเราก็ไม่ซื้อครับไปซื้อที่อื่นครับไม่มีการต่อรองนะครับโดยเฉพาะในห้างหรือว่าในร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยครับก็จะไม่มีวิธีปฏิบัติแบบนี้แน่นอนแต่ครับถ้าเป็นร้านตลาดนะครับเป็นตลาดแบบพื้นบ้านนะครับอย่างเช่นตลาดเช้านะครับถ้าเกิดว่าเขาตั้งราคาไว้อย่างเช่นสตรอเบอรี่นะครับตะกร้าละ900เยนแต่แหมมันดูเหี่ยวจังเลยนะครับดูมาหลายวันแล้วนะเนี่ยมันไม่น่าจะ900เยนแล้วนะครับก็อาจจะถ้าเราสนิทกันกับพนักงานร้านกับเจ้าของร้านนะครับก็อาจจะถามนะครับขอลดราคาอย่างสุภาพได้อะไรเงี้ยครับหรือว่ากรณีที่ตะกร้ามันใหญ่มากนะครับแต่เราอยากจะกินแค่ 2-3 ลูกอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะถามเขานะครับว่าถ้าซื้อ 2-3 ลูกราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับกรณีนั้นก็น่าจะพอจะเป็นทำได้เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นร้านแบรนด์เนมหรือว่าร้านสะดวกซื้อร้านห้างในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับไม่มีวัฒนธรรมของการเนกิรุนะครับประโยคที่จะใช้สำหรับขอนะครับให้เขาลดราคานะครับอันนี้อย่าลืมนะครับว่าใช้ในกรณีที่มันเป็นตลาดแบบบ้านๆ นะครับเป็นร้านแบบร้านบ้านๆทั่วๆไปนะครับถ้าเราอยากจะขอส่วนลดนะครับเราอาจจะพูดได้นะครับโดยใช้สำนวนนี้นะครับ Skoshi yasuku narimasu ka Skoshi yasuku narimasu ka ลองออกเสียงช้าๆด้วยกันนะครับมีคำว่า Skoshi Skoshi นะครับที่แปลว่าเล็กน้อยนะครับ yasuku yasukuนาลีมาสือนาลีมาสือตรงมาสือออกเสียงเร็วนะครับออกเสียงรวบยาวนาลีมาสก็เสียงสูงขึ้นนะครับยาซึคือนาลีมาสกะแปลว่าทำให้มันถูกครับหรือลดราคานั่นเองสโคชิแปลว่าเล็กน้อยทำให้มันถูกสักเล็กน้อยได้ไหมครับช่วยลดราคาลงอีกสักนิดนึงได้ไหมครับครับยาซึคือสโคชิยาซึคือนาลีมาสกะครับประเด็นต่อไปนะครับประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามไม่ไปต่อรองสินค้าราคาสินค้าของคนญี่ปุ่นนะครับเพราะเขาตั้งราคามาอย่างเหมาะสมแล้วประเด็นต่อไปนะครับญี่ปุ่นนั้นนะครับเวลาจ่ายเงินนะครับไม่นิยมที่จะมอบเงินส่งเงินให้กับพนักงานมือต่อมือนะครับแต่ว่าจะเอาวางไว้ในถาดครับเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงบริเวณที่ชำระเงินนะครับเวลาเราจ่ายเงินเราก็จะเอาเงินเรานะครับไปวางไว้ตรงถาดตรงนั้นนะครับพนักงานเขาก็จะหยิบเงินจากถาดนั้นแล้วก็เอาเข้าเครื่องแคชเชียร์ไปนะครับรวมถึงเงินทอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเอามาทอนให้กับเรานะครับไม่นิยมส่งเงินให้กับพนักงานโดยตรงนะครับจะเอาใส่ถาดไว้นะครับถาดในภาษาญี่ปุ่นนั้นนะครับถาดในกรณีที่อยู่ที่เครื่องแคชเชียร์นะครับเขาก็จะเรียกได้หลายแบบนะครับอาจจะเรียกว่าอุเคซาระครับอุเคซาระเป็นจานรองที่เอาไว้ใส่เงินนะครับเวลาลูกค้าต้องการจะชำระเงินหรืออาจจะเรียกว่าคารุตงคารุตงก็ได้นะครับแต่คนไทยเราก็จะเคยชินใช่ไหมครับประเทศเราไม่มีอุเคซาระไม่มีคารุตงนะครับเรานับเงินเสร็จแล้วเราก็มอบให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานเก็บเงินแคชเชียร์ไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นลองสังเกตดูนะครับถ้ามันมีถาดแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ขอความกรุณานะครับนำเงินที่จะชำระวางไว้ในถาดตรงนี้นะครับแล้วพนักงานเขาจะหยิบไปเองนะครับพอเอาเงินหยอดไปไว้ในอุเคซาระในคารุตงแล้วนะครับเราอาจจะพูดอะไรสักนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเราพูดสำนวนบอกว่าโอเนกายชิมัสโอเนกายชิมัสนะครับที่แปลว่ารบกวนด้วยนะช่วยเก็บเงินนี้ไปด้วยแล้วก็เอาของมาให้ฉันด้วยอะไรเงี้ยนะครับโอเนกายชิมัสครับออกเสียงช้าๆด้วยกันนะครับโอเนกะอิตรงกะอินะครับออกเสียงรวบยาวออกเสียงว่าไกโอเนกายชิมาสุตรงมาสุออกเสียงรวบยาวนะครับออกเสียงว่ามาสโอเนกายชิมัสนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับก็คือรบกวนให้เขาเก็บเงินไปด้วยนะครับขายของให้เราด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับสำนวนลักษณะแบบนี้สถานการณ์แบบเนี้ยนะครับมองให้เห็นถึงมารยาทของคนญี่ปุ่นมากๆแล้วก็การให้เกียรตินะครับพนักงานผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่ของร้านค้ามากๆนะครับต่อให้เราเป็นคน

หยิบถือเงินไปให้เขาก็ตามนะครับไปซื้อของเขาก็ตามมีร้านค้าเต็มประเทศไปหมดแต่เราเลือกจะไปใช้บริการที่ร้านนี้นะครับซื้อของเขาถ้าเป็นคนชาติอื่นอาจจะต้องอาจจะมีความคิดว่าลูกร้านค้าต้องขอบคุณเรานะถ้าเราไม่ไปเขาก็ไม่ได้เงินหน้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับตรงกันข้ามถ้าเขาไม่เอาของมาขายให้เราเราก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเราก็ต้องไปซื้อที่อื่นใช่ไหมครับก็จะลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับพอเขาเก็บเงินเก็บทองเราไปเรียบร้อยแล้วเอาของใส่มือใส่ถุงยอบมอบให้กับเราแล้วนะครับเราก็ขอบคุณเขาโดยใช้สำนวนที่เรียนไปนะครับอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสครับขอบคุณครับครับไม่ต้องกังวลว่าจะพูดผิดนะครับเพราะว่ามันพูดผิดอยู่แล้วนะครับถ้าเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยนะครับบางทีเราตื่นเต้นนะครับหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ชินกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นนะครับเราเพิ่งเริ่มเรียนชั้นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะถ้าเราไม่ลองพูดเลยมันก็จะพูดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปสถานที่จริงนะครับก็พูดไปเลยนะครับพูดผิดคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วคนชาติไหนก็ตามนะครับเวลาคนต่างชาติพูดภาษาของเราเนี่ยถ้าพูดผิดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับเวลาที่เราฟังอย่างเช่นชาวยุโรปชาวฝรั่งที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราเขาพูดภาษาไทยผิดถูกๆเราก็ดูว่าน่ารักด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับแล้วก็เราก็พร้อมที่จะเข้าใจเขาอ่ะนะครับมันไม่ใช่ภาษาของเขาอ่ะแต่เขาก็พยายามเต็มที่แล้วที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับเราเป็นคนต่างชาติเราเพียรที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นกับเขาเนี่ยเขารู้สึกเอ็นดูเรานะครับเขารู้สึกดีใจมีความสุขนะครับที่เราพยายามที่จะสื่อสารกับเขานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองฝึกออกเสียงไปดูนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ใช้จริงกับคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะในประเทศไทยก็ตามหรือไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็ตามนะครับลองใช้ดูนะครับพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรพูดไปก่อนนะครับต่อไปนะครับก็คือการต่อคิวนะครับการรอคิวอย่างมีระเบียบอันนี้เราได้ยินมาเยอะแล้วใช่ไหมครับวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติในเรื่องของการเข้าคิวของคนญี่ปุ่นนั้นเป็นอะไรที่ดังไปทั่วโลกใช่ไหมครับเวลาซื้อของก็เช่นเดียวกันนะครับคนญี่ปุ่นก็จะเคร่งครัดเรื่องการต่อแถวมากครับเลสึนินาราบุครับเลสึแปลว่าแถวนะครับนินาราบุนี่แปลว่าเข้าคิวนะครับเลสึนินาราบุก็คือการเข้าคิวครับต่อแถวกันครับเพราะฉะนั้นเวลาที่สินค้าดังๆนะครับที่เป็นสินค้าที่ไม่ค่อยได้ผลิตออกมาจำนวนน้อยนะครับไม่ได้วางขายแบบแมสมากนักเนี่ยนะครับโอ้โหต่อคิวกันตั้งแต่ตีสามเลยใช่ไหมครับยาวไปเลยนะครับลักษณะแบบนี้เป็นแบบญี่ปุ่นเป็นแบบญี่ปุ่นครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นแบบเอารองเท้าแตะมาต่อกันเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยมีด้วยเขาก็ต่อกันเขาก็เข้าคิวกันเป็นกิจลักษณะจริงๆจังๆเลยนะครับหลังๆเริ่มมีรองเท้ามาต่อกันให้เห็นบ้างแล้วนะครับเนื่องจากว่าญี่ปุ่นก็มีคนต่างชาติเข้าไปอยู่เยอะแยะมากมายนะครับการต่อแถวนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็พึงปฏิบัติในสังคมญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือว่าการทำอะไรก็ตามนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่านะครับเรามีความจำเป็นนะครับหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะครับที่เราจะต้องไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นในขณะที่ต่อแถวหรือว่าในขณะที่เรากำลังเข้าคิวรออะไรสักอย่างเนี่ยครับการกล่าวคำขอโทษนะครับขออภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับถ้าเดินชนกันหรือว่าบางทีเราเผลอไปเดินแซงหน้าเขาทั้งที่เขากำลังต่อคิวอยู่เราไม่เห็นนะครับเราก็กล่าวคำขอโทษซึ่งคำขอโทษสำนวนที่ใช้สำหรับขอโทษนะครับก็มีหลายอันเลยนะครับวันนี้หยิบมายกตัวอย่าง2อันนะครับอันที่1ชิสเลชิมัสชิสเลชิมัสครับออกเสียงช้าๆนะครับชิโรมาจิตัว TSU นะครับจะออกเสียงว่าซึครับชิซึเลอีตรงเลอีออกเสียงรวบยาวเลชิมะสึตรงมะสึออกเสียงรวบยาวมัสนะครับชิซึเลชิมัสชิซึเลชิมัสครับขออภัยนะครับอันนี้กรณีที่เราจะทำการเสียมารยาทอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างเช่นเขาอาจจะต่อแถวอยู่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจจะเดินออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราจะแซงเขาขึ้นไปแล้วก็อาจจะชิสเลชิมาสขออภัยนะฉันขอไปก่อนละกันทั้งนั้นครับหรือถ้าเกิดเราไปชนเขานะครับหรือว่าไปทำอะไรก็ตามที่อาจจะเผลอไปตัดหน้าเขาเราก็กล่าวขอโทษเหมือนที่ตะกี้เราเรียนไปนะครับซูมิมาเซนซูมิมาเซนที่แปลว่าขอโทษนะครับคำว่าซูมิมาเซนนั้นแปลว่าขอโทษนะครับที่ใช้ในหลายสถานการณ์อย่างเช่น excuse me ก็ใช้ได้นะครับหรือ I'm sorry เนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ

รยาทนะครับประเด็นที่6ครับก็คือเรื่องของการเปิดถุงสินค้านะครับรวมไปถึงเรื่องของการรับการขอถุงเพิ่มอะไรต่างๆนะครับการเปิดถุงสินค้าเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็อยากจะเห็นของที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับเวลาเราซื้อของมาแล้วเขาก็ใส่ถุงให้แล้วเราก็รีบเปิดมาดูใหญ่เลยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยทำกันนะครับเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นนั้นเขามีความพิถีพิถันในการบรรจุสินค้านะครับลงไปในบรรจุภัณฑ์รวมถึงถุงครับก่อนที่จะมอบให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่ให้อย่างดีและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เราจ่ายเงินปุ๊บแล้วเขาก็ให้ของเรามาแล้วเราก็รีบเอาของมาดูเลยแล้วก็ยัดกับเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับความพิถีพิถันนั้นนะครับเขาอุตส่าห์พิถีพิถันบรรจุสิ่งของลงไปในถุงให้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะถือมันอย่างสุภาพอย่างเรียบร้อยไปถึงที่บ้านนะครับแล้วก็ค่อยไปบ้านครับแต่ว่าเราชาวต่างชาตินะครับบางทีซื้อของมาก็ตื่นเต้นนะครับอยากจะออกมาดูอะไรเงี้ยครับก็อาจจะหลบๆไปสักนิดนึงก่อนออกมาจากร้านก่อนแล้วค่อยไปดูทีหลังก็ได้นะครับไม่ใช่ว่ารับมาแล้วเปิดเลยอันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับในสังคมญี่ปุ่นครับกรณีที่เราอยากจะขอถุงเพิ่มนะครับอยากจะซื้อถุงเพิ่มครับที่ญี่ปุ่นนั้นส่วนมากแล้วสินค้าต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีถุงให้กับเราแล้วนะครับยกเว้นร้านค้าที่เป็นร้านค้าแบบไฮเอนด์จริงๆที่ราคาสินค้าที่สูงแล้วก็ได้รวมราคาค่าถุงไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีถุงให้กรณีที่มันถุงมันเล็กเกินไปหรือว่าถุงมันไม่พอนะครับเราอาจจะอยากจะได้ถุงเพิ่มแบบที่ต้องจ่ายตังก็ได้นะครับเราก็บอกเขาไปตรงๆนะครับบอกเขาบอกว่าฟุคุโรโอะโมอิจิไมอิตาดะเคมัสกะฟุคุโรโอะโมอิจิไมอิตาดะเคมัสกะครับคำว่าฟุคุโรแปลว่าถุงนะครับถุงที่เอาไว้ใส่ของเนี่ยนะครับโอะโมอุออกเสียงยาวนะครับโมอิจิไมนะครับแปลว่า1ถุงนะครับอิตาดะเคมัสกะแปลว่าขอหน่อยได้ไหมนะครับฟุคุโรโอะโมอิจิไมอิตาดะเคมัสกะขอถุงอีกใบได้ไหมนะครับเขาก็จะบอกเรานะครับว่าเก็บตังค์นะจ่ายตังค์เพิ่มได้ไหมนะเราก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ตอบกลับไปอันนี้เป็นมารยาทนะครับพื้นฐานที่มักจะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการซื้อของนะครับตอนที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับประมาณ6ประเด็นก่อนนะครับในโอกาสหน้าครับถ้ามีบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อของนะครับก็จะนำประเด็นอื่นๆนะครับมาฝากให้เรียนรู้ร่วมกันต่อไปนะครับทบทวนตัวเลขพื้นฐานนะครับที่เราเคยเรียนไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปบอกครับราคาหรือว่าถามราคานะครับตอนที่เราซื้อของกันหน่อยนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับเราเรียนกันไปกับตัวเลขนะครับ10หลักตั้งแต่1ถึง10ก่อนนะครับโดยที่เลข1นะครับลองออกเสียงดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เรียนด้วยกันไปแล้วใครที่ยังไม่ได้เรียนด้วยกันนะครับก็ลองออกเสียงตามไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับเลข1ออกเสียงว่าอิจิอิจิเลข2นินิเลข3ซันซันเลข4ย่นย่นหรือชิชิครับพูดได้2แบบนะครับเลข5โกโกตัวอักษรที่อยู่ในวงเล็บเป็นตัวอักษรโรมันจินะครับใช้อัลฟาเบตภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมาเขียนแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงแบบภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าโกนะครับออกเสียงเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับก็เลยออกเสียงว่าโกโกแปลว่า5นะครับเลข6โลคุโลคุเลข7นานะนานะจิจิจิจิเลข8ฮาจิฮาจิเลข9คิวคิวหรือคือคือเลข10จูจูเสียงยาวนะครับเอาเสียงรวดเดียวพร้อมกันอีกสักครั้งนะครับอิจินิซันยอนชิโกโลคุนานาชิจิฮาจิคิวคือจูครับเลข4เลข7เลข9นะครับพูดได้2แบบนะครับจะพูดแบบไหนนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราจะพูดด้วยนะครับว่าจะใช้เสียงอ่านไหนดีนะครับอันนี้คือตัวเลขพื้นฐานครับออกเสียงด้วยกันอีกสักรอบไหมครับอิจินิซันยอนชิโกคุ
นานะจิจิฮาจิคิวคุจูครับต่อไปนะครับไปดูถึงหลักพันด้วยกันหน่อยนะครับตะกี้เลข10ใช่ไหมครับออกเสียงว่าจูใช่ไหมครับถ้าจะพูดว่า20นะครับก็นิจูนะครับนิที่แปลว่า2นะครับแล้วจูที่แปลว่า10เอามาประกอบกันเอามาชนกันนะครับนิจูก็คือ20 20นั่นเองครับถ้า22ก็เอายี่มาก่อนยี่ก็คือ2นิใช่ไหมครับ10ก็คือจู2ก็คือนินิจูนิครับแปลว่า22 99ก็9 Q 10 จู9 Q นะครับ99 Q จู Q นะครับเอาตัวเลขครับหลักหน่วยที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับรวมถึงเลข10เนี่ยเอามาต่อกันนะครับ20ก็คือ20ก็เอา2มาก่อนนิแล้วก็เอา10ตามหลังจู30ก็เอา3มาก่อนซังจู40ก็ย่นจูเนี่ยนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้า99ก็คิวจูแล้วก็คิวต่อท้ายไปนะครับกรณีเลขร้อยนะครับทบทวนนิดนึงนะครับเลขร้อยออกเสียงว่าเฮียคือครับเพราะฉะนั้น200ก็เอา2มาก่อนแล้วก็ตามด้วยเฮียคือ2ก็คือนิใช่ไหมครับนิเฮียคือ200นะครับ299นิเฮียคือคิวจูคิวครับนี่แปลว่า2เฮียคุแปลว่า100คิวแปลว่า9จูแปลว่า10คิวแปลว่า9ครับ299นี่เฮียคุคิวจูคิวนะครับเอาเสียงมาต่อกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขหลักหน่วยเป็นตัวเลขที่สำคัญมากนะครับเพราะเราจะต้องเอาไปใช้ประกอบนะครับกับเลขตัวอื่นๆนะครับเวลาเราจะพูดหลักที่มันสูงขึ้นไปนะครับ1ถึง9นะครับต้องท่องจำให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้นะครับมันเยอะก็ไม่เป็นไรครับก็บันทึกไว้ครับในโทรศัพท์มือถือนะครับพอถึงเวลาจะใช้ก็ค่อยมานั่งเปิดดูก็ได้นะครับใช้บ่อยๆก็จะจำได้เองนะครับแต่ถ้าเกิดให้มาท่องจำเนี่ยบางคนก็ท่องจำได้เร็วมากนะครับบางคนท่องจำอาจจะไม่ถนัดมากนักนะครับก็ใช้วิธีการบันทึกแล้วก็พอถึงเวลาจะใช้ก็ค่อยๆมานั่งเรียบเรียงแล้วก็พูดครับก็ได้ครับหลัก10จูก็ต้องท่องจำนะครับหลักร้อยเฮียคุก็ต้องท่องจำนะครับเรามาระวังที่เราเคยเรียนไปนะครับว่าคำว่าร้อยพูดว่าเฮียคุครับ200นี่เฮียคุแต่ว่าถ้าเลข300 600กับ800เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนะครับออกเสียงว่าซัมเบียคุลบเบียคุหับเบียคุนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียงที่มันมีความพิเศษแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองไปดูเทปรีลันนะครับในตอนที่2นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปนะครับหลักพันนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเซนนะครับ2,000ก็พูดว่านิเซนครับเลข2คือนิใช่ไหมครับพันคือเซน2,000ก็เอานิกับเซนมาต่อกันนะครับนิเซน9,000ก็คิวเซนเนี่ยเป็นต้นนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับมีเลข3เลขก็คือ300 600 800นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านซัมเบียคุลบเบียคุฮับเบียคุครับสำหรับเลขหลักพันนั้นมีเลขหลัก 3,000 กับ 8,000 นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่านนะครับ 3,000 ไม่ได้ออกเสียงว่าซังเซนแต่ออกเสียงว่าซังเซนครับโรมันจีใช้ตัว Z เขียนนะครับเป็นเสียงขุ่นนะครับซังเซนแล้วก็ 8,000 นะครับเลข8ออกเสียงว่าฮัจจิคำว่าพันพูดว่าเซนแต่ว่า 8,000 ไม่ได้ออกเสียงว่าฮัจจิเซนแต่ออกเสียงว่าฮัตเซนครับฮัตเซนครับเวลาเราซื้อของนะครับเราจะใช้ตัวเลขเหล่านี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปบวกกับลักษณะนามต่างๆนะครับถ้าเกิดเราต้องการของที่มันเป็นชิ้นๆนะครับเราก็จะใช้ลักษณะนามซื้อครับเป็นอันเป็นสิ่งของเล็กๆเราก็จะใช้โขครับถ้ามันสิ่งของนั้นแผ่นๆแบนๆอย่างเช่นเสื้อนะครับเวลาเขารีดมันก็จะเรียบใช่ไหมครับกระดาษตั๋วซีดีเนี่ยก็จะใช้ลักษณะนามใหม่ครับอะไรที่มันเป็นแท่งๆยาวๆอย่างเช่นล่มดินสอขวดอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ลักษณะนามออกเสียงว่าฮนนะครับแล้วก็ค่าเงินนะครับเวลาบอกราคาต่างๆนะครับเราก็จะใช้คนญี่ปุ่นก็จะถ้าเป็นคนไทยเราใช้บาทใช่ไหมครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะใช้เอ็นครับเอ็นมีประโยคตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราอยากจะขอส้ม3ลูกครับเราก็จะบอกว่าลิงโกโอมิตซึกุดาไซขอแอปเปิ้ล3ลูกครับลิงโกโอมิตซึกุดาไซครับตรงซึเนี่ยนะครับจะแปลว่าอันแปลว่าชิ้นครับแปลว่าลูกก็ได้ครับขอไข่2ฟองครับทามาโกโอนิโคกุดาไซ
ถามาโคนิโคกุดาไซนิโคแปลว่า2อัน2ฟอง2ลูก

ครับชาซโอนี่ไมกุราไซขอเสื้อ2ตัวครับนี่ไมเพนโออิปปงกุราไซครับขอปากกา1ด้ามครับลักษณะนามของสิ่งของที่เป็นด้ามๆใช้คำว่าฮนครับหรือบางทีออกเสียงเป็นปงอิปปง

เอ็นทีนี้ลองมาดูอย่างละเอียดนะครับกรณีซึก่อนนะครับถ้าจะพูด1ชิ้นภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฮิโตซึนะครับ2ชิ้นฟุตาซึ3ชิ้นมิตซึ4ชิ้นโยตซึ5ชิ้นอิซึซึ6ชิ้นมุตซึ7ชิ้นนานาซึ8ชิ้นยัตซึ9ชิ้นโคโคโนซึแล้วก็10ชิ้นออกเสียงว่าโทครับโทถ้าจะพูดว่าขอ1ชิ้นฮิโตซึกุดาไซนะครับฮิโตซึกุดาไซนะครับกุดาไซเมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอในสไลด์แผ่นนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังสุดคำว่ากุดาไซเนี่ยแปลว่าขอครับขอกี่อันครับก็เอาจำนวนที่ขอไปวางไว้หน้ากุดาไซซะอย่างเช่นขอแอปเปิ้ล3ลูกครับมิตซึกุดาไซครับมิตซึครับแปลว่า3อัน3ชิ้น3ลูกครับขอ5ลูกอิซึซึกุดาไซครับอิซึซึกุดาไซขอ8ลูกยัตซึกุดาไซนี่เป็นต้นครับกุดาไซครับแปลว่าขอครับจำนวนเอาวางไว้ข้างหน้าคำว่ากุดาไซนะครับส่วนขออะไรนะครับก็ไปวางไว้หน้าสุดของประโยคเลยอย่างเช่นถ้าขอแอปเปิ้ลก็ลิงโกลิงโกแปลว่าแอปเปิ้ลครับโอเป็นคำช่วยแสดงคำตรงครับขอไข่ทามาโกโอครับทามาโกแปลว่าไข่ครับคำช่วยโอเป็นคำช่วยแสดงคำตรงขอเสื้อเชิ้ตชาซึโอชาซึแปลว่าเสื้อเชิ้ตครับโอเป็นคำช่วยแสดงคำตรงขอปากกาก็เพนโอเพนแปลว่าปากกานะครับโอเป็นคำช่วยแสดงคำตรงนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เราจะเอานะครับอยากจะขอเนี่ยเอาวางไว้ข้างหน้าสุดแล้วก็ตามด้วยคำช่วยโอครับจำนวนวางไว้ตรงกลางหลังสุดใช้คำว่ากูดาไซนะครับเป็นคำที่ใช้บ่อยมากเลยนะครับกูดาไซทุกคนลองออกเสียงดูนะครับกูดาไซกูดาไซครับเราออกเสียงเซตนี้ด้วยกันอีกสักครั้งนะครับฮิโตซึกูดาไซฟุตาซึกูดาไซมิตซึกุดาไซยอตซึกุดาไซอิซึซึกุดาไซมุตซึกุดาไซนานาซึกุดาไซยาซึกุดาไซโคโคโนซึกุดาไซโทกุดาไซครับจริงๆแล้วในภาษาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับก็มีลักษณะนามที่มันมากนะครับเยอะมากนะครับเหมือนกับภาษาไทยเลยนะครับภาษาไทยเราก็มีลักษณะนามหรือคำที่ใช้บอกจำนวนเนี่ยเยอะมากนะครับในสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับเบื้องต้นคนที่เริ่มเรียนใหม่ๆนะครับการท่องจำนะครับตัวเลขแล้วก็ลักษณะนามต่างๆเนี่ยก็มีความยากลำบากพอสมควรนะครับทีนี้สมมตินะครับว่าเรายังเพิ่งเริ่มเรียนแล้วเราจำลักษณะนามตัวอื่นไม่ได้เลยอย่างเช่นเสื้อตะกี้เรียนไปว่าถ้าเป็นเสื้อนะครับเป็นแผ่นๆเนี่ยเสื้อมันรีดเรียบเป็นแผ่นๆเนี่ยเขาจะใช้เซตลักษณะนามไม้นะถ้ามันเป็นอะไรปากกาที่มันเป็นแท่งๆด้ามๆเนี่ยเขาจะใช้ฮอนนะอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ลักษณะนามได้ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งของนั้นๆก็ดีมากนะครับดีที่สุดแต่สมมุติถ้าเรายังจำไม่ได้นะครับแนะนำให้จำเซตนี้ไว้ก่อนนะครับเซตซึเนี่ยนะครับที่อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะนามอะไรก็ตามเป็นสิ่งของแบบไหนก็ตามนะครับเราใช้เซตนี้ไปก่อนก็ได้นะครับคนญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะเข้าใจเรานะครับว่าอ๋อเขาเรียนมาแค่นี้นะเขายังเรียนลักษณะนามมาไม่เยอะนะเขาใช้ได้แต่เซตซื้อนะก็ยังพอสื่อสารเข้าใจกันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นลองใช้เซตนี้นะครับในการพูดคุยในช่วงแรกๆนะครับของการฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นไปก่อนก็ได้นะครับเซตนี้ยาก10ตัวแรกเท่านั้นนะครับแต่พอชิ้นที่11เป็นต้นไปจนถึงชิ้นที่ล้านเลยนะครับอินฟินิตี้เลยเนี่ยนะครับใช้ตัวเลขปกติเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเราอยากจะขอ11อันเราก็พูดว่าจูอิจิครับที่แปลว่า11นะครับที่เราเรียนไปจูอิจิกุดาไซครับหรือถ้าเราจะขอ100อันคำว่า100ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้ครับคำว่า100พูดว่าเฮียคุเฮียคุครับเราจะขอ100อันเราพูดเฮียคุกุดาไซแค่นี้เลยนะครับเซตซึเนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะนามที่ใช้บอกสิ่งของที่เป็นชิ้นเป็นอันๆเนี่ยนะครับมันจะยาก10ตั้งแต่อันที่ชิ้นที่1อันที่1ถึงชิ้นที่10อันที่10เท่านั้นนะครับตั้งแต่11เป็นต้นไปถึงอินฟินิตี้เนี่ยนะครับใช้ตัวเลขเฉยๆครับพูดครับเพราะฉะนั้นท่องจำเซตนี้สักเซตนึงไว้ก่อนนะครับแล้วลองใช้เซตนี้ดูก่อนก็ได้นะครับฮิโตซึกุดาไซฟุตาซึกุดาไซมิตซึกุดาไซโยตซึกุดาไซ

すすください、むすください、ななすください、やすください、ここのすください、とください、นี่เป็นต้นนะครับเซตอื่นก็มีนะครับอย่างเช่นอิโกะครับที่แปลว่า1อันนิโกะ2อันนะครับอิจิไม1แผ่นนิไม2แผ่นซัมไม3แผ่นนะครับหรือถ้าเป็นเซตอะไรของอะไรที่มันเป็นแท่งๆนะครับอิปงครับนิฮงเนี่ยนะครับถ้าเป็นราคาค่างวดนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับใช้คำว่า N นะครับคำว่า N นั้นแปลว่าเยนนะครับ1เยนก็อิจิเยนครับ2เยนก็นิเยน3เยนก็ซังเอนครับถ้าเป็น10เยนก็จูเอน22เยนนิจูนิเอนคือเอาคำว่าเอนไปต่อท้ายนะครับต่อท้ายตัวเลขมันก็จะเป็นราคาเยนตามตัวเลขที่เรากล่าวไปข้างหน้านะครับ8,000เยนฮัตเซนเอนครับฮัตเซนเอนเรามาระวังว่าคนไทยเราออกเสียงว่าเยนนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาออกเสียงว่าเอนครับเอนเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ใช้เสียง N ครับออกเสียงว่า N ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขราคาต่างๆนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการซื้อสินค้านะครับรวมถึงตัวเลขในการบอกจำนวนนะครับที่นำมาฝากให้เรียนในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเรื่องของมารยาทในการซื้อของแบบญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงตัวเลขนะครับแล้วก็การนำตัวเลขมารวมกับลักษณะนามนะครับเพื่อที่จะบอกจำนวนนะครับแล้วก็ราคานะครับของสินค้าและบริการต่างๆค่อนข้างจะมีรายละเอียดแล้วก็มีเรื่องให้ต้องจำเยอะแยะมากมายครับแต่อย่างที่บอกไปสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นนะครับก็อาจจะจำนะครับเซตที่เป็นเซตพื้นฐานนะครับที่จะใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เช่นเซตซื้อเนี่ยไว้ก่อนก็ได้นะครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะเพลิดเพลินนะครับแล้วก็มีความรู้สึกนะครับสนุกไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากน้อยก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นหรือว่าเดินทางไปเรียนต่อรวมไปถึงไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับสังคมญี่ปุ่นก็เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีอัตราการเกิดของประชากรที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนไปทำงานที่น้อยลงเนี่ยนะครับส่งผลให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจในประเทศเนี่ยครับค่อนข้างจะฝืดเคืองนะครับดังนั้นเขาก็เลยรีครูทคนจากต่างประเทศนะครับเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นหากนักศึกษานะครับน้องๆนะครับที่สนใจจะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับลองเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นเตรียมไว้นะครับแล้วก็ตอนที่สมัครงานนะครับสัมภาษณ์งานไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีทักษะนะครับที่โดดเด่นกว่าผู้เข้าแข่งขันสัมภาษณ์งานคนอื่นๆนะครับหวังว่ารายการวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่งและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสท.บพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยทักผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง2แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลฟ์แล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็

ิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟเกตนะแมนิโฟเกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการออกอากาศภาษาญี่ปุ่นจากข่าวครับนิฮงนิวสเดมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะคายโนริไคนะครับซึ่งเป็นรายการหลักสูตรระยะสั้นนะครับนำเสนอเนื้อหาจำนวน9ตอนนะครับนำเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจากข่าวของ NHK นะครับมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ศึกษาคำศัพท์นะครับที่ปรากฏขึ้นอยู่ในข่าวนะครับรวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับข่าวนะครับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของญี่ปุ่นนะครับที่ปฏิเสธการไปเรียนที่โรงเรียนนะครับโดยที่จำนวนของเด็กเหล่านี้นะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อหาของข่าวจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับจะเน้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับควบคู่ไปกับการที่จะทำความเข้าใจสังคมญี่ปุ่นนะครับในปัจจุบันนะครับรวมไปถึงทัศนคติของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะพูดกันเกี่ยวกับข่าวจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ไปเรียนที่โรงเรียนนะครับมีจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับเนื้อหาของข่าวนะครับที่นำมาเสนอในรายการวิชานี้นะครับตลอดภาคการศึกษานี้เนี่ยก็จะนำมาจากข่าวของ NHK นะครับแล้วก็เป็นข่าวนะครับในส่วนที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆจากคอลัมน์นะครับ News Web Easy นะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวนี้นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้โดยที่ลิงก์นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเผื่อท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามข่าวจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยกันแล้วอยากจะไปอ่านนะครับเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับเกี่ยวกับรายละเอียดของประเด็นข่าวนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ New Web Easy นะครับแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูได้นะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปศึกษาด้วยกันนะครับคำที่1 นะครับมีคำว่าฟุโตโกนะครับฟุโตโกนั้นนะครับให้ความหมายถึงการปฏิเสธที่ไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับการที่นักเรียนเด็กๆนะครับอยู่ในวัยที่จะต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกที่ไม่พอใจนะครับไม่ชอบที่จะไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รักลูกนะครับก็กังวลถ้าเกิดว่าลูกบอกว่าไม่อยากไปเนี่ยก็คิดไปต่างๆนานาว่าอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ลูกไม่สบายใจหรือว่าทำให้ลูกเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือว่าอาจจะถูกหรือว่าที่โรงเรียนอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยก็หาทางนะครับที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับฟุโตโกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากสภาพสังคมอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการกลั่นแกล้งในเรื่องของการที่ถูกคุณครูดุอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวโน้มของการดูแลลูกนะครับในการที่จะประคบประงบนะครับดูแลไม่ให้เขาได้พบกับปัญหาหรืออันตรายต่างๆในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอลูกบอกว่าไม่อยากจะไปโรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะหาทางอื่นนะครับที่จะส่งเสริมการเรียนให้กับลูกแทนที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับฟุโตโกนะครับแปลว่าการปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนหรือว่าการไปเรียนที่โรงเรียนนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าอิจิเมะนะครับอิจิเมะในคำในหัวข้อข่าวที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนะครับอิจิเมะแปลว่าการกลั่นแกล้งครับการกลั่นแกล้งการกลั่นแกล้งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับ อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในทัศนะส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอิจิเมะก็มีมานานมากนะครับมีมานานมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะ
ตัวนักเรียนเองกับนักเรียนเองด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆครูกับนักเรียนเนี่ยก็มีอิจิเมะมากพอสมควรนะครับครูบางคนที่มีอคตินะครับครูบางคนที่ใช้อารมณ์ของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีไม่ชอบเด็กคนไหนหรือว่าเห็นคนเด็กคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนเกเรนะครับก็พลานที่จะไม่ชอบเด็กคนนั้นแล้วก็พอมีโอกาสก็กลั่นแกล้งเนี่ยก็มีให้เห็นมาเยอะนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับรวมไปถึงอีกอันนึงที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็เป็นไปเยอะเลยก็คือการที่เด็กนักเรียนเนี่ยกลั่นแกล้งครูนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวกของมังงะหรือว่าอนิเมะของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ติดตามการ์ตูนนะครับของญี่ปุ่นในหลายๆรูปแบบนะครับก็จะเคยเจออยู่บ้างใช่ไหมครับกรณีที่นักเรียนเนี่ยกลั่นแกล้งครูนะครับเนื่องจากอย่างที่เราทราบดีว่าปัจจุบันนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นห่วงบุตรหลานนะครับแล้วก็จะว่าไปก็คือให้ท้ายบุตรหลานด้วยนะครับอยู่ข้างบุตรหลานแล้วก็ถ้าบุตรหลานไปมีเรื่องกับใครคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกโรงช่วยปกป้องช่วยต่อต้านในขณะที่ครูเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็จะไปทะเลาะ กับเด็กหรือว่าจะไปมีเรื่องกับเด็กกับผู้ปกครองก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะเงียบแล้วพอเงียบปุ๊บเนี่ยนะครับก็แปลว่าถูกบูลลี่หรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากเด็กจากผู้ปกครองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นล่าสุดเราก็คงได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอื่นในเอเชียของเราเองเนี่ยที่คุณครูออกมารวมตัวประท้วงกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะทำงานอย่างปกติเนื่องจากว่าถูกเด็กนักเรียนถูกผู้ปกครองของลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยมาบูลลี่หรือว่ามาพูดจาที่ไม่ค่อยเหมาะสมครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งของการที่เด็กชั้นประถมเอ่ยหรือว่าชั้นมัธยมต้นเอ่ยของญี่ปุ่นในปัจจุบันจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนคืออยู่ๆก็ไม่ตื่นซะงั้นครับเขย่าตัวตอนเช้ายังไงก็ไม่ยอมลุกขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอโรงเรียนเข้าไปแล้วแล้วก็เลยเวลาโรงเรียนเข้าแล้วเนี่ยก็ค่อยตื่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ได้แต่ดูแลลูกคือเขาก็ไม่ได้ไปเกเรที่ไหนเขาก็อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยังคงสบายใจขึ้นแต่ว่าการที่ไม่ไปโรงเรียนนั้นก็ส่งผลหลายๆอย่างต่อพฤติกรรมของเขาในภายหลังนะครับอีกอันนึงที่เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับอยู่ข้างล่างสุดครับเขียนไว้ว่าคาโคไซตะนะครับคาโคไซตะครับคำศัพท์คำนี้นะครับก็จะมีความหมายว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนนะครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนการไม่ไปโรงเรียนนะครับการปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับรวมไปถึงการกลั่นแกล้งด้วยนะครับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนนะครับหรือว่าครูกับนักเรียนนะครับหรือว่านักเรียนแกล้งครูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเคสที่เป็นข่าวหรือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาในสังคมเนี่ยมากครับที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของคำว่ามากเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่เรามีโซเชียลมีเดียที่มันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนึ่งคนทั่วประเทศคนทั่วโลกก็รู้ก็แทบจะรู้พร้อมๆกันไปหมดอะครับในขณะที่เมื่อก่อนปริมาณของมันก็อาจจะมากพอๆกันกับปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าหลายคนก็เลือกที่จะไม่พูดด้วยรวมไปถึงแม้ว่าจะร้องเรียนหรือว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรมากนักครับก็เลยทำให้จำนวนมันไม่ได้ดูเยอะมากนักเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือในช่วงของหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเราเรียนหนังสือกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราทำงานกันอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยในการปรับพฤติกรรมของตัวเองให้มันสอดคล้องกับสภาพการรอบตัวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำได้ง่ายแต่ว่าเด็กประถมนะครับกับเด็กมัธยมต้นเนี่ยซึ่งเขายังเด็กอยู่มากๆเนี่ยพอช่วงโควิดแล้วเขาต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเนี่ยมันทำให้เขาไม่ได้เจอใครเลยและการที่ไม่เขาไม่เจอใครเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องไปเจอคนครับไปเจอเพื่อนไปพูดกับเพื่อนไปเจอครูไปพูดกับครูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเขาอยู่ที่บ้านเขามาตลอด 2-3 ปีนะครับเรียนออนไลน์มาตลอดพอถึงเวลาที่จะต้องไปโรงเรียนปุ๊บ
ก็เริ่มไปแต่พอไปปุ๊บเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปคือจะต้องไปเจอคนแบบสดๆเป็นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราเจอกันผ่านกล้องแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดฟุโตโกหรือว่าการปฏิเสธที่จะไม่ไปโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนที่เป็นหัวข้อข่าวนะครับที่อยู่เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพไม่ว่าจะเป็นฟุโตโกนะครับการไม่ไปโรงเรียนการปฏิเสธไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอิจิเมะการกลั่นแกล้งนะครับแล้วก็มีคำว่าคาโคไซตะนะครับที่แปลว่ามากที่สุดครับเท่าที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ลองมาดูคำโปรยข่าวด้วยกันนะครับในข่าวนี้นะครับคำโปรยข่าวที่อยู่ด้านล่างนะครับมีตัวอักษรคันจิไว้ให้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้เขียนขอโทษมีตัวอักษรคันจิแล้วก็ตัวอักษรฮิราการะคาตาคานะเขียนไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เขียนไว้ในกรอบคำศัพท์ในกรอบคำศัพท์ก็จะเขียนเป็นตัวอักษรโรมันจินะครับเป็นเสียงอ่านสำหรับคนที่ยังอ่านตัวอักษรคันจิหรือว่าอ่านตัวอักษรฮิราการะคาตาคานะไม่คล่องนะครับก็อาจจะดูตัวอักษรโรมันจิที่อยู่ในกรอบคำศัพท์ที่เขียนมาให้นะครับฟุโตโคโนโชกักเซโตจูกักเซกะอิมามาเดเดมอตโตโมโอคุนาตะครับก็เนื้อหาของข้อความก็คล้ายๆกับคำหัวข้อข่าวที่อยู่ในรูปภาพนะครับเพียงแต่ว่าก็ให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในรูปภาพนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการไม่ไปโรงเรียนนะครับการถูกกลั่นแกล้งครับรวมไปถึงจำนวนที่มีมากขึ้นเป็นประวัติการนะครับส่วนในคำโปรยข่าวนั้นก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีคำว่าฟุโตโกอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุโตโกเป็นคำสำคัญของวันนี้ก็คือการไม่ไปโรงเรียนนะครับบ้านเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นแต่บ้านเราเนี่ยน่าจะอยากไปโรงเรียนกันหรือเปล่าครับเพราะว่าอยู่บ้านก็น่าเบื่อใช่ไหมครับไปโรงเรียนนี่ก็เจอเพื่อนได้กินของอร่อยอร่อยที่โรงเรียนก็น่าจะสนุกกว่าหรือเปล่านะครับแต่ก็คงมีจำนวนหนึ่งครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับที่ประเทศญี่ปุ่นครับฟุโตโกโนโชกักเซนครับมีคำว่าโชกักเซนครับที่แปลว่านักเรียนชั้นประถมนะครับประถมนี่ก็อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะนะครับก็ถ้าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับก็ประมาณ6ขวบ7ขวบนะครับไปจนกระทั่งถึงประมาณ11 12อะไรเงี้ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นเด็กครับที่กำลังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการจากโรงเรียนรวมถึงเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การแสดงออกทางพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆซึ่งก็ค่อนข้างก็ไม่ได้เก่งยังไม่ได้เก่งมากนักเหมือนกับผู้ใหญ่หลายๆคนครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเขาที่ยังไม่เก่งมากนักแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นครับเวลาที่เขามีปัญหาที่โรงเรียนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหนีครับการไม่ไปเจอสภาพแวดล้อมที่เขาไม่พึงพอใจเนี่ยครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการในสังคมญี่ปุ่นรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังให้ความสำคัญให้ความสนใจอยู่ฟุโตโกโนโชกักเซโตจูกักเซนะครับคำว่าจูกักเซแปลว่านักเรียนชั้นมัธยมต้นนะครับก็คือม.1ถึงม.3ถ้าเทียบกับประเทศไทย

เรานะครับม .1 ถึงม .3 ก็น่าจะอายุราวๆประมาณสัก13 14 15ใช่ไหมครับก็ยังถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับที่ก็ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เขาจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับหรือว่าไม่รู้จะมีปฏิสัมพันธ์พูดกับคนอื่นอย่างไรจะตอบโต้กับคนอื่นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงวัยที่น่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องไปโรงเรียนพอดีด้วยนะครับก็เลยเกิดปัญหาของการที่พอไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับสังคมโดยรอบที่โรงเรียนได้ก็ปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนครับจูกักเซกะอิมามาเดะครับคำว่าอิมามาเดะครับก็คือจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมดโตโมมากที่สุดครับมากที่สุดโอคุนาตะครับโอคุนาตะข้างหลังสุดจะแปลว่าเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับพอรวมกันมดโตโมโอคุนาตะก็เลยแปลว่ามีจำนวนเยอะขึ้นครับมากที่สุดเลยครับตั้งแต่ถ้าดูจากข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดครับก็คือมากที่สุดเป็นประวัติการนั่นเองเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีจำนวนตัวเลขมากขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าในปีนี้ครับในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยครับจำนวนนักเด็กที่ไม่เด็กประถมนะครับแล้วก็เด็กมัธยมต้นที่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็มีเยอะมากขึ้นครับสำหรับเนื้อหาของข่าวนั้นนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันครับในเนื้อหาของข่าวนะครับกระทรวงนะครับที่ดูแลเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยกระทรวงนี้เนี่ยครับก็จะดูแลงานหลายๆด้านนะครับก็จะดูแลทั้งวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีด้วยนะครับเนื้อหาของข่าวนะครับที่ดึงมาเรียนรู้กันเนี่ยนะครับก็เป็นประโยคที่หนึ่งก็เป็นประโยคนี้นะครับมงบุคะกักฟุโชนิโยรุโตะนิเซนนิจูนิเนนโดนิโชกะโคโตะจูกะโคเดฟุโตโกดัตตะโคโดโมวะยักุนิจูคิวมังคิวเซนนินเดชตะครับในหัวข้อในข่าวนี้นะครับในเนื้อหาข่าวข้อความข่าวนี้นะครับที่ดึงมาก็แสดงให้เห็นถึงตัวเลขของปีนะครับก็คือปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2022นะครับแล้วก็จำนวนของตัวเลขนะครับตัวเลขของเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับเรามาดูคำศัพท์ด้วยกันช้าๆสักครั้งนะครับเริ่มจากคำศัพท์ชื่อกระทรวงนะครับก็คือมงบุคะกะคุโชนะครับมงบุคะกะคุโชนะครับกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับด้านหลังคำว่ามงบุคากาคุโชนะครับมงบุคากาคุโชนั้นเป็นคำนามที่เป็นชื่อกระทรวงนะครับด้านหลังคำว่ามงบุคากาคุโชนั้นมีวลีนะครับนิโยรุโตะครับนิโยรุโตะครับอันนี้ไม่ได้เขียนมาให้นะครับก็เป็นไวยากรณ์ด้วยนะครับนิโยรุโตะนั้นถ้าหลายคนจำได้นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับคำว่านิโยรุโตะนั้นเนี่ยก็จะมีความหมายว่าจากแหล่งข้อมูลครับเป็นคำครับเป็นไวยากรณ์ที่บอกแหล่งข้อมูลที่มาของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลดังต่อไปเนี้ยนะครับที่กำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยมาจากไหนนะครับมงบุคากาคุโชนิโยรุโตะก็เลยแปลว่าข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เราทราบว่าครับทราบว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับข้อความเนื้อหาของประโยคที่ตามหลังมานะครับมงบุคากาคุโชนิโยรุโตะนิเซนนิจูเนนโดนิโชกะโคโตะจูกะโคเดฟุโตโคดาตะโคโดโมวะครับโคโดโมแปลว่าเด็กครับแปลว่าเด็กครับฟุโตโกดัตตะคำว่าฟุโตโกนะครับเราก็เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับฟุโตโกที่แปลว่าไม่ไปโรงเรียนครับปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับทางที่เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปโรงเรียนแต่ไม่ไปนะครับฟุโตโกดัตตะโคโดโมวะนะครับเด็กที่ปฏิเสธที่จะไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนไหนระดับไหนนะครับก็มีคำว่าโชกะโคโรงเรียนประถมนะครับตะกี้สไลด์ที่แล้วเราเจอเด็กนักเรียนชั้นประถมโชกะเซนะครับถ้าเป็นสถานที่โรงเรียนประถมภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำนี้นะครับโชกะโคนะครับ
ปฏิเสธจะไม่ไปเรียนหนังสือที่

โรงเรียนชั้นประถมแล้วก็ที่ไหนอีกจูกะโคนะครับก็คือโรงเรียนชั้นมัธยมต้นครับม.1 ม.2 ม.3 ครับเด็กนักเรียนเด็กๆครับที่ปฏิเสธการไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับในปีการศึกษา2022ก็คือปีการศึกษา2500ปีที่แล้วปี2566เนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะครับยักคุนิจูคิวมังคิวเซนนินเดชตานะครับนิจูคิวมังคิวเซนนินก็290,000ครับ299,000คนนะครับที่ขาดที่ไม่ไปเรียนนะครับที่ไม่ไปเรียนครับจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ200,000กว่าคนครับเด็กในวัยนั้นเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่คนเองนะครับแต่ไม่ไปเรียนตั้ง200,000คนแต่ว่ากระทรวงก็ช่างเก็บข้อมูลนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าคงจะติดตามจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับว่ามีเด็กที่ประสบปัญหาลักษณะแบบนี้กี่คนอะไรเงี้ยนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับคุณพ่อคุณแม่พอลูกไม่ไปก็รีบแจ้งโรงเรียนครับโรงเรียนก็เก็บเรคคอร์ดครับแล้วก็จะได้ข้อมูลมาว่าโอ้โรงเรียนตัวเองเนี้ยนะครับประถมเนี่ยมีไม่มีปัญหาแบบนี้กี่คนละครับมัธยมมีกี่คนละอะไรเงี้ยนะครับคือส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พอลูกปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าโอเคไม่ไปก็ไม่ต้องไปลูกก็ตามใจนะครับก็เป็นผลมาจากการที่อัตราของการฆ่าตัวตายของนักศึกษาเนี่ยนะครับหรือว่าการทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็มีให้เห็นอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากถูกเพื่อนแกล้งถูกรุ่นพี่ทำร้ายถูกเพื่อนที่เป็นอันธพาลที่โรงเรียนรีดไถอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงถูกบูลลี่จากครูถูกแกล้งจากครูด้วยคำว่าแกล้งจากครูเนี่ยมันก็เป็นมันหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าใครดูการ์ตูนหรือว่าอ่านการ์ตูนสายดักดาร์กของญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะพอเห็นบ้างใช่ไหมครับเขาไม่ได้ลงมาแกล้งเด็กแบบตรงๆแบบนั้นนะครับไม่ใช่เดินมาแล้วมาตบหัวหรือว่ามาบ้านเรานี้พอจะมีอยู่บ้างใช่ไหมครับอยู่ๆก็เดินมาตบหัวนักเรียนอาจจะรักหรือเอ็นดูก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เป็นพฤติกรรมที่ปัจจุบันนี้เราก็รับไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเดินอยู่ๆมาแล้วจะมาชกนักเรียนอะไรเงี้ยหรือมาตบหลังตบหัวยังไม่ใช่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของการอิจิเมะของครูที่มีต่อเด็กเนี่ยจะเป็นออกเป็นแนวที่นินทานักเรียนครับพูดถึงนักเรียนคนใดคนหนึ่งที่ไม่ดีนักให้กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นฟังครับทำให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็รู้สึกไม่ดีกับเด็กคนนั้นไปด้วยรวมไปถึงเวลาที่เด็กคนนั้นมีปัญหาเนี่ยนะครับพอเขามีปัญหาแล้วเนี่ยจะเกิดจากอะไรก็ตามจะเกิดจากการแกล้งจากเพื่อนหรือว่าเกิดจากการที่ครูไปนินทาเขาแล้วก็ทำให้เพื่อนคนอื่นรู้สึกกับเด็กคนนั้นไม่ดีเนี่ยแล้วพอเขามาฟ้องหรือว่าเขามาร้องเรียนหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากครูครูก็เพิกเฉยแล้วก็พูดตอบกลับไปด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่หรอกอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเด็กก็ไม่มีที่ไปนะครับขนาดคนเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นครูที่ก็ไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับก็บางคนก็คิดสั้นนะครับแล้วก็จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็พ่อแม่ก็ออกมาร้องเรียนนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาโค้งคำนับขอโทษโรงเรียนก็โค้งคำนับขอโทษแต่ว่าปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับก็มีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอเด็กบอกว่าจะไม่ไปโรงเรียนพ่อแม่ก็โอเคงั้นอยู่บ้านก่อนละกันครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาละครับลูกส่งสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วอ่ะครับไม่ให้ไปดีกว่าเพราะถ้าไปแล้วเดี๋ยวเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็จะแก้ไขลำบากครับในประโยคต่อไปมีคำว่าฟุโตโกที่แปลว่าการไม่ไปโรงเรียนครับเจอหลายรอบแล้วนะครับมีเกือบในทุกประโยคในทุกส่วนของข่าวเลยทีเดียวเชียวนะครับมีคำว่าเบโอคิที่แปลว่าไม่สบายนะครับป่วยนะครับประโยคนี้นะครับมีคำว่าลิยูที่แปลว่าเหตุผลนะครับอีไกนะครับอีไกที่แปลว่านอกเหนือจากนะครับถัดมามีคำว่าอิจิเนนิซันจูนิจินะครับอิจิเนนิซันจูนิจิแปลว่า30วันต่อปีหรือว่าปีละ30วันก็ได้ครับ1ปี30วันครับอิโจแปลว่ามากกว่าครับมากกว่ากักโคแปลว่าโรงเรียนนะครับ
กักโคแปลว่าโรงเรียนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราเจอโรงเรียนชั้นประถมโชกักโคครับโรงเรียนชั้นมัธยมต้นจูกักโคครับถ้าจะพูดโรงเรียนเฉยๆก็พูดคำว่าพูดว่ากักโคเนี่ยนะครับยาซูมุโคโตะครับแปลว่าการหยุดการพักฟุโตโกวะบิโอคินาโดโนริยูอีไกเดอีจิเนนิซังจูนิจิอิโจกักโคยาซูมุโคโตะเดสึครับคำว่าฟุโตโกหรือว่าการปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนหรือการไม่ไปโรงเรียนเนี่ยครับอันนี้จะหมายถึงนะครับการที่เด็กๆนักเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยหยุดเรียนครับมากกว่า30วันต่อปีครับอิจิเนนนิซังจูนิจิอิโจะครับหยุดเรียนมากกว่า30วันต่อปีครับนอกเหนือจากเหตุผลครับที่มันจำเป็นหรือว่าที่มันเป็นเหตุผลปกติอย่างเช่นการไม่สบายอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าป่วยครับหลายคนก็ป่วยน้อยใช่ไหมครับไม่ค่อยป่วยเลยก็มีเหมือนกันครับแต่บางคนเนี่ยเขาป่วยหนักครับที่เขาจะต้องลีฟไปรักษาตัวเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็น2เดือนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับคนที่ป่วยเด็กที่ป่วยหนักๆเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นฟุโตโกะก็คือป่วยไม่สบายก็เลยลาเรียนไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าฟุโตโกะในที่เนี้ยหมายถึงนอกเหนือจากเหตุผลของการป่วยแล้วเนี่ยนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มาโรงเรียนนะครับยาวนานมากนะครับมากกว่า1เดือนมากกว่า30วันต่อปีนะครับโดยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่มาเลยอ่ะครับไม่มาเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิเสธไม่ไปโรงเรียนแบบฟุโตโกที่เราที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะครับจะมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าบุตรหลานของเรานะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ1ปีการศึกษาเนี่ยนะครับวันเรียนหนังสือเนี่ยนะครับวันเปิดเทอมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ไปเรียนเลยนะครับไม่ไปเรียนเลยก็ทะเบียนอยู่นะครับยังมีความเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไปเรียนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนจะขออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับจะขอเป็นโฮมสกูลจะเป็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเข้าข่ายการเป็นฟุโตโกะนะครับต่อไปนะครับอิมามาเดะเดะโมโตโมโอคุนาริมาชิตะจูเนนไมโตะคุราเบรุโตะโชกักเซวะโกไบจูกักเซวะนิไบนิฟูเอมาชิตะครับมีคำศัพท์คำว่าอิมามาเดะครับที่แปลว่าจนถึงปัจจุบันครับโมโตโมที่แปลว่าที่สุดโอคุนาริมาชิตะครับที่แปลว่ามากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนเยอะมากขึ้นนะครับจูเนนไมะ10ปีที่แล้ว10ปีก่อนครับคุราเบรุโตะหากเปรียบเทียบกับครับหากเปรียบกับจูกักเซครับนักเรียนชั้นมัธยมต้นนี่ใบ2เท่าครับฟูเอมาชตาเพิ่มขึ้นครับโชกักเซนักเรียนชั้นประถมโกบาย5เท่าครับอิมามาเดะเดะโมโตโมโอคุนาริมาชตาครับจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเยอะเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดเลยไม่เคยมีมากเท่านี้มาก่อนเลยจำนวนเด็กที่ไม่ไปโรงเรียน 299,000 คนนะครับเด็กประถมเด็กมัธยมต้นนะครับไม่ไปโรงเรียนจูเนนไมโตะคุราเบรุโตะครับหากเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนนะครับจูเนนไมแปลว่า10ปีก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็คุราเบรุโตะครับหากเปรียบเทียบกับครับเมื่อ10ปีก่อนโชกักเซเด็กประถมเนี่ยครับมีจำนวนเพิ่มขึ้น5เท่า10ปีก่อนไม่เยอะขนาดนี้นะครับ10ปีก่อนน้อยเนี่ยปีที่แล้วที่เช็คมาเนี่ย 299,000 คนเนี่ยเป็นจำนวน5เท่าครับกับเมื่อ10ปีที่แล้วในขณะที่จูกักเซว่านี่ใบครับเด็กมัธยมต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านิไบนิฟูเอมาชิตะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจำนวนของเด็กประถมเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าถ้าเราดูจากข้อความจากข่าวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กประถมเนี่ยรู้สึกว่าจำนวนของเด็กที่ฟุโตโกหรือว่าเด็กที่ปฏิเสธจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมีเพิ่มมาก

ขึ้นเยอะกว่าเด็กมัธยมต้นอีกครับมัธยมต้นเพิ่มขึ้นแค่2 เท่าก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่า5 เท่าอ่ะนะครับ2 เท่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเด็กประถมอย่างที่บอกนะครับถ้าเทียบกันแล้วประถมกับมัธยมต้นประถมนี่ก็เด็กมากๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพฤติกรรมทัศนคติอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาเด็กมากจนเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะมีความคิดอย่างไรหรือว่าเขาควรจะมีความคิดต่อทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างทั้งสถานการณ์รอบข้างอย่างไรแล้วก็เขาต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับตัวเขาเองต่อคนรอบข้างหรือว่าต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเขายังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของปัญหาของสังคมที่มันซับซ้อนในหลายๆเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยี disruption ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่ทำให้เขารู้สึกเอาตายละทำไงดีทำไงดีทำตัวไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยไม่อยากจะไปเจอใครเลยอยู่กับแม่สบายใจกว่านะครับที่สำคัญก็คืออีกสภาพแวดล้อมหนึ่งหรือว่าสภาพการหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นกับสังคมไทยที่ต่างกันก็คือทางนู้นก็เอื้อนะครับที่อยากที่จะตามใจลูกหรือว่าจะอนุญาตให้ลูกไม่ไปโรงเรียนนะครับอันเนื่องมาจากอย่างที่บอกไปว่ามันดันมีข่าวอิจิเมะเนี่ยเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมันเยอะจริงๆนะครับรวมไปถึงคุณแม่เนี่ยพอดีเป็นแม่บ้านนะครับหน้าที่ของภรรยาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยส่วนมากจะทำหน้าที่เป็นดูแลลูกนะครับไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านนะเพราะฉะนั้นลูกไม่ไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านแม่ก็อยู่เดี๋ยวแม่ดูแลละกันอะไรเงี้ยนะครับไม่ให้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายไม่ดีที่มันเลวร้ายที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอารุ่มอร่วยยอมแต่ว่าสังคมไทยเราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับสังคมไทยเราพ่อแม่ทำงานนะครับตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกอยู่บ้านแล้วจะอยู่ยังไงแล้วจะทำยังไงบ้านจะอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ยอมหรอกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าลูกจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเราต้องลากขึ้นลุกขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ส่งไปโรงเรียนเพราะว่าการไปโรงเรียนนั้นไม่ใช่เป็นการ เปิดโอกาสเรียนรู้เพิ่มความรู้ทักษะให้กับลูกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการฝากลูกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีเวลาไปทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นสังคมเราก็แตกต่างกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่อนุญาตหรอกนะครับที่จะให้ลูกอยู่บ้านเนี่ยจะไปอยู่ได้ยังไงใครไม่มีใครอยู่สักคนนะครับทำอะไรขึ้นมาไม่ดีไม่ร้ายขึ้นมาจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้สังคมญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับสภาพการเข้าเป็นแบบนั้นครับก็เลยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็น่าจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเรามาดูกราฟที่เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงจำนวนนะครับของเด็กมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับแนวโน้มนะครับของเด็กมัธยมต้นนั้นเนี่ยนะครับก็สูงนะครับสูงมากนะครับแล้วก็ของมัธยมปลายเนี่ยนะครับก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตัวเลขของปี2012เนี่ยมัธยมต้นก็มีถึง 193,936 คนในขณะที่มัธยมเด็กประถมเนี่ยนะครับเด็กที่ฟุโตโกโนคะโคโดโมโนคาสึคือจำนวนของเด็กที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนเนี่ยก็มีถึง 105,112 คนนะครับทีนี้พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรื่องของการกลั่นแกล้งอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่เรื่องของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันคงมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแบบที่บ้านไม่มีเงินนะครับแล้วเวลาไปโรงเรียนก็ไม่มีข้าวกินนะครับก็ไม่อยากจะไปนะครับออกไปทำงานไปหาเงินดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเด็กญี่ปุ่นแบบนั้นก็คงจะมีอยู่นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอะแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปเรียนหนังสือต้องซื้อรองเท้าเก่ารองเท้าก็เป็นคู่เก่าๆเสื้อเก่าๆเงี้ยเขาก็ไม่อยากไปก็มีเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็คงจะมีเหมือนกันแต่ว่าสาเหตุที่มันเป็นสาเหตุเยอะมากๆที่เขาคิดว่าควรแก้ไขก็คือเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งอ่ะนะครับเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นเวลาคำหัวข้อข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เลยขึ้นมาเป็นการกลั่นแกล้งอ่ะนะครับการไม่ไปโรงเรียนกับการกลั่นแกล้งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับที่ทำให้เด็กไม่ไปโรงเรียนอย่างที่บอกไปกลั่นแกล้งก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งสภาพเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งการยังไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหลังจากโควิดระบาดเนี่ยนะครับ

ครับเนื่องจากการที่จะต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านมาตลอดเนี่ยพอถึงเวลาต้องออกไปโรงเรียนเนี่ยก็ไปไม่ได้ละนะครับไม่คุ้นเคยกับคนเยอะๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับสภาพเศรษฐกิจที่ที่บ้านไม่มีเงินนะครับไม่มีเสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านเหมาะสมหรือว่าไม่มีข้าวกล่องไม่มีเงินกินอาหารกลางวันเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับทีนี้สาเหตุมีเยอะแยะมากมายอันนี้เอามาให้ลองคุยกันเฉยๆนะครับอันนี้เป็นผลการสำรวจนะครับเป็นโจสะนะครับของนักเรียนนะครับที่ถามนักเรียนทั่วประเทศนะครับที่เขาให้ความร่วมมือนะครับในการตอบแบบสอบถามเนี่ยซึ่งเป็นเด็กประถมโรงเรียนประถมนะครับกับเด็กชั้นมัธยมต้นนะครับโดยเขาถามเด็กประถม6นะครับกับเด็กมัธยมต้นนะครับชั้นปีที่2ก็คือเด็กม.2 นะครับที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเด็กที่ฟุโตโกเป็นเด็กที่ไม่มาโรงเรียนครับแต่ตอนนี้อาจจะมาแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ปีที่แล้วไม่มาแน่เด็กเหล่านี้ก็ไปถามเนี่ยคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็ไปถามเด็กป.6 กับเด็กม.2 เนี่ยนะครับซึ่งจำนวนคนที่ตอบจำนวนคนที่ถามไปนะครับมากถึง 22,000 คนเนาะครับมีจำนวนมากถึงประมาณ 22,000 คนแต่ว่าคนที่ตอบกลับมาก็ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเท่ากับจำนวนที่ถามไปนะครับรวมไปถึงคำตอบที่ตอบมาอาจจะเป็นคำตอบที่อาจจะนำมาใช้เป็นข้อมูลไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีคำตอบนะครับจากคนประมาณ 2,016 คนเนี่ยนะครับจากจำนวน 20,000 กว่าคนเนี่ยครับที่ถามไปแล้วตอบกลับมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะครับก็คือพอไปถามว่าสาเหตุที่นะครับคำถามที่ถามเด็กไปนะครับเด็กป.6 กับเด็กม.2 เนี่ยว่าสาเหตุที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรคือตอนแรกคือมันจะต้องมีความรู้สึกแรกสิใช่ไหมตอนแรกเลยอ่ะครับลองนึกดูซิย้อนนึกดูซิว่าแวบแรกเลยที่คิดว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ่ะครับตอนที่เริ่มรู้สึกความรู้สึกนั้นน่ะอะไรมันเป็นปัจจัยมันเป็นสาเหตุหรอที่ทำให้รู้สึกอู้ไม่ค่อยอยากไปเลยไปถ้าเป็นไปได้ไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยเด็กประถมนะครับตอบกลับมาจำนวน 29.7% เนี่ยนะครับจากคำตอบทั้งหมดเนี่ยนะครับตอบมาบอกว่าเข้ากับครูไม่ได้ครับครูน่ากลัวครับกลัวครูครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับนี่ขนาดญี่ปุ่นใจดีแล้วนะครับถ้ามาเจอประเทศไทยเรานี่สงสัยไม่ไปเลยตั้งแต่ป.1ครับอันนี้นะครับเด็กบอกว่าเข้ากับครูไม่ได้ครับแล้วก็กลัวครูครับแต่ก็อย่างอันนี้ยังโทษครูเลยไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูที่เด็กด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเด็กก็คือเด็กเล็กอ่ะครับเพราะฉะนั้นทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมที่เหมาะสมของเขาอาจจะยังไม่ถูกปลูกฝังชี้นำมากพอสมควรพอไปเจอผู้ใหญ่ใส่แว่นแก่ๆที่ไหนเนี่ยก็กลัวไปหมดเนี่ยก็มีเหมือนกันเด็กครูยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหมครับรวมไปถึงก็อาจจะมีบ้างที่ครูดุอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นทำไม่ถูกแล้วก็ครูก็เข้มงวดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหมือนกันแล้วก็เด็กที่เปราะบางที่อาจจะรับกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็คงจะมีด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากมากนะครับในการที่จะทำให้คนทั้งหมดทั้งร้อยคนเด็กทั้งร้อยคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันมีพฤติกรรมเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ใช่ตัวปัญหาไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ความผิดปกตินะครับมันเป็นเพียงแค่1ประเภทพฤติกรรมของเด็กนะครับที่ญี่ปุ่นเขาก็มองภาพว่าเป็นเพียงพฤติกรรมหนึ่งที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเรานักวิชาการทางด้านการศึกษารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรจะหันมาพูดคุยกันแล้วก็ลองหาทางซิว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่เป็น1คำตอบครูไม่ได้นะครับอีกคำตอบนึง 26.5% เนี่ยนะครับเขาตอบกลับมาบอกว่าเขาจะรู้สึกครับรู้สึกไม่สบายขึ้นมาทันทีเลยนะครับพอจะต้องไปโรงเรียนครับคือเสาร์ศุกร์เนี่ยสบายเลยนะครับเสาร์โอล่าเริงอาทิตย์เนี่ยเริ่มหงอยละนะครับพออาทิตย์กลางคืนจันทร์เช้าเนี่ยนะครับจะสะท้อนออกมาในอาการต่างๆอย่างเช่นปวดท้องปวดหัวอะไรเงี้ยนะครับเริ่มไม่สบายครับเด็ก
เป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับคือร่างกายมันก็สะท้อนออกมาจากความรู้สึกในใจของเขาอะในความคิดของเขาอะแปลว่าในความคิดของเขาเขาคงมีความคิดหรือว่าในใจเขาคงมีความรู้สึกที่เขา

ไม่อยากไปโรงเรียนด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาไม่รู้เหตุผลนั้นครับมันอาจจะอยู่ลึกเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยเกินไปที่เขาไม่ทันสังเกตอ่ะเด็กเขาก็ไม่รู้อ่ะนะครับเขาวิเคราะห์เองไม่ได้อาจจะต้องไปพึ่งนักจิตวิทยาในเชิงลึกกว่านี้นะครับแต่ว่าไอ้การความรู้สึกความคิดที่

เรียนเนี่ยก็ไม่สบายครับแล้วเราก็นึกว่าอุ้ยแกล้งหรือเปล่าทําไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะแต่จับตัวก็ตัวร้อนตัวรุมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไปว่าเด็กอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้จริงๆอ่ะนะครับจิตใจที่เขารู้สึกไม่อยากไม่สบายใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อยากจะไปโรงเรียนเนี่ยบางทีมันสะท้อนออกจากร่างกายแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาโกหกแล้วก็ยังฝืนให้เขาไปนะครับเกิดเขาไปล้มกลางทางระหว่างไปโรงเรียนหรือไปเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นที่โรงเรียนก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บที่ญี่ปุ่นก็ไม่ไปก็ไม่ไปลูกอยู่บ้านครับต่อไปเขาบอกว่าจะมีลักษณะของการที่เขาเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะครับพอไปแล้วเขารู้สึกหงอยอ่ะครับเขารู้สึกว่าจังหวะชีวิตเขามันผิดไปเขาแปลกไปครับคือเขาอยู่บ้านมาตลอดเขาอยู่กับพ่อแม่มาตลอดเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับทุกอย่างมันสมูทไปหมดเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอย่างดีแต่ว่าพอไปถึงโรงเรียนแล้วอ้าวต้องไปเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของเพื่อนต่างๆเพื่อนคนนี้พูดดังเพื่อนคนนี้พูดเบาเพื่อนคนนั้นพูดไม่เพราะเพื่อนคนนี้พูดสุภาพอะไรเงี้ยนะครับมันหลากหลายไปหมดแล้วตัวเขาเองเขารู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันไม่ได้อะนะครับมันมีอะไรที่จะต้องมาใส่ใจจะต้องมาคิดพะวงอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเขาขออยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องเจอใครไม่ต้องไปเจอทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบนั้นในขณะที่จูกักเซนะครับ 32.6% เนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกับเด็กประถมเลยเขาบอกว่าพอเขาจะไปโรงเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์กันลงไปว่าน่าจะเป็นผลมาจากจิตใจแหละนะครับคงจะไม่ชอบหรือว่ากลัวหรือว่าอะไรกับโรงเรียนมากๆเลยพอมันก็เลยสะท้อนออกมาที่สภาพร่างกายนะครับอีกอันนึงก็คืออีก 27.6% นะครับเขาตอบมาบอกว่าเขาเรียนไม่รู้เรื่องครับเด็กประถมนะเด็กมัธยมต้นนะครับเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่อยากไปเพราะไปแล้วก็ถูกถามนะครับครูก็ถามนะครับก็ตอบไม่ได้เพื่อนข้างๆรอบตัวเขาก็โอ้โหรู้กันไปหมดเลยมีแต่เราคนเดียวเนี่ยนะครับที่ไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียนอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ไม่อยากไปซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ความผิดของใครอีกนะครับเด็กก็มีหลากหลายแบบอะนะครับเด็กที่มีความเป็นเลิศทางสติปัญญาเด็กที่เรียนออเรียนช่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วการที่เด็กที่ไม่เรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยมันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามาปรึกษาครูเนี่ยครูก็คงจะแนะนำได้นะครับอย่างเช่นอาจจะติวให้เขาเรียนมากเพิ่มขึ้นให้เขาเข้าใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะให้กำลังใจเขาว่าไม่เป็นไรนะเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น A ทุกคนก็ได้นะครับมันก็เป็น B บ้าง C บ้าง D บ้างนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับแต่ไม่ว่าจะ A หรือจะ B จะ C จะ D เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ทั้งหมดอ่ะคนได้เกรดดีก็ยังทำงานยังหางานได้ยังใช้ชีวิตได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโทคิโดคิเบนเคียวก็วากาไนนะครับบางครั้งเราเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเขาเด็กมากทั้งประถมทั้งมัธยมต้นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอีก 27.5% เนี่ยเขาตอบกลับมาบอกว่าไม่เข้ากับครูไม่ได้นะครับกลัวครูนะครับก็เลยไม่อยากจะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คล้ายกับเด็กประถมที่ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตอบมาประเภทที่ถูกเพื่อนแกล้งนะครับถูกรังเกียจจากเพื่อนๆ นะครับมีด้วยเหมือนกัน 25.2% ครับคือจริงๆแล้วพอเราดูจากตรงนี้นะครับจากหัวข้อข่าวของ NHK เนี่ยเขาบอกว่าฟุโตโกะครับการไม่ไปโรงเรียนแล้วก็เป็นอะไรนะอิจิเมะนะครับการกลั่นแกล้งครับเราก็นึกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าโอ้อิจิเมะต้องสูงที่สุดแน่เลยอะนะครับโดยข่าวแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าพอเราไปถามเด็กเข้ามาไม่รู้ว่าเด็กตอบจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าเด็กที่ตอบประถมอะตอบส่วนใหญ่ก็ตอบว่าเข้ากับครูไม่ได้อะนะครับแล้วก็เด็กมัธยมต้นก็ไม่อยากไปโรงเรียนพอไปแล้วรู้สึกไม่สบายนะครับพอจะไปแล้วรู้สึกไม่สบายขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่ตอบบอกว่าถูกรังเกียจจากเพื่อนหรือว่าถูกแกล้งเนี่ยก็มีแต่ว่าจำนวนไม่ได้เยอะมากที่สุดแต่ก็ถือว่ามีเยอะพอสมควร 25.2% นะครับในขณะที่เด็กมัธยมต้นเนี่ยนะครับที่ตอบมาบอกว่าถูกรังเกียจถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเนี่ยนะครับก็คือเข้ากับเพื่อนไม่ได้นั่นเองนะครับก็มีถึง 25.5% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นผลนะครับ
ของการสำรวจนะครับอันเนื่องมาจากสภาพ

การของการที่เด็กนักเรียนชั้นประถมกับนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ไปโรงเรียนที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ไปไม่ต้องให้ไปนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆนักวิชาการหลายๆคนคิดอย่างนั้นเลยนะครับถ้าไม่ไปไม่ต้องไปนะครับเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมเขาน้อยแล้วเราไปฝืนเขามากเกินไปเนี่ยถ้าคือเราดูระดับนะครับถ้ามันเป็นยังพอเป็นไปได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาไปกระตุ้นให้เขาไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระตุ้นยังไงเขาก็ไม่ไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้เขาไปแต่ว่าตอนนี้รัฐญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กครับไม่ใช่เป็นเนอร์เซอรี่เด็กทารกนะครับแต่ก็คล้ายๆกันคือเด็กไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมโอเคไม่ต้องไปจะเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านก็ได้หรือจะสร้างเซ็นเตอร์นะครับสำหรับเด็กเหล่านี้เด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนก็มีสถานที่ที่เขาจะไปทำกิจกรรมสันทนาการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกับคนอื่นนะครับให้มากขึ้นอาทิเช่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยให้ไปทำกิจกรรมในบ้านพักคนชราครับหรือว่าไปทำกิจกรรมในศูนย์สันทนาการของเขตเนี่ยนะครับซึ่งจะไปไม่เจอครูครับจะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของเขตจะไปเจอกับคุณป้าคุณน้าที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วเขามาเรียนจัดดอกไม้มาเรียน เล่นหมากล้อมมาเรียนทำอาหารอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยซะให้เขาไม่ไปโรงเรียนได้แต่ว่าเขาจะต้องไปเจอคนอื่นบ้างไม่ได้อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับตอนนี้รัฐกำลังมีแนวคิดลักษณะแบบนี้ก็คือว่าโอเคไม่ต้องไปบังคับกรณีที่บังคับไม่ได้ไม่ต้องไปบังคับให้เขาไปเลยแต่ว่าเราจะต้องจัดหาพื้นที่ให้เขาได้ออกมาฝึกที่จะเจอคนต่างๆเนี่ยนะครับเยอะมากขึ้นนะครับก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ในส่วนตัวของผมก็รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคนแบบนี้เด็กแบบเนี้ยผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยฟันธงไปเลยเด็กไม่เอาไหนเด็กขี้เกียจแล้วก็ไม่สนใจเลยปล่อยให้เขาเผชิญโลกของเขาตามยถากรรมเลยอะนะครับไม่ไปเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนก็ไม่ต้องเรียนหนังสือจบมาไม่มีงานทำก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นจะมองว่าเป็นพฤติกรรมหนึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องปกติแล้วเราต้องประคับประคองเขาช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ดูแลเขาไปให้ตลอดรอดฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟุตโตโกแล้วก็เรื่องของอิจิเมะนะครับที่มาควบคู่กันครับจำนวนของนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวทั้งหมดในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าววันนี้นะครับค่อนข้างจะสะท้อนปัญหาสังคมมากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เป็นความจริงเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ NHK ก็ทำหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นข่าวนะครับพูดคุยกันในสังคมคือต้องการที่จะเผยแพร่เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมให้สังคมรับรู้แล้วก็ให้ความสำคัญร่วมกันหันมาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยเหลือที่จะแก้ไขปัญหาสังคมนี้นะครับไปด้วยกันในทุกๆภาคส่วนนะครับคำศัพท์ก็มีหลายๆคำที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคำว่าฟุโตโกเจอบ่อยมากนะครับลองย้อนไปดูรอบๆตัวเราในสังคมไทยปัจจุบันสิครับมีเด็กที่เป็นฟุโตโกแบบนี้มากหรือเปล่านะครับแล้วเราพอที่จะช่วยอะไรเขาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการขอลาแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU

ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นระยาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน

สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดิจิตอลอินดีเอ็นเอเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์กุ้งคนเดิมในตอนที่3แล้วนะคะตอนที่3จะเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะสำหรับผู้ประกอบการตั้งแต่ตอนที่3จนถึงตอนสุดท้ายของภาคการศึกษานี้เลยนะคะอาจารย์กุ้งก็จะพาฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจเนี่ยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจนะคะซึ่งในภาคการศึกษานี้นะคะในหัวข้อเริ่มต้นธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ย2ตอนแรกอาจารย์กุ้งตอนที่1อาจารย์กุ้งความเป็นมาของผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะธุรกิจออนไลน์การสร้างแบรนด์และตอนที่2อาจารย์กุ้งก็ได้พาทุกท่านสร้างแบรนด์ธุรกิจนะคะสร้างโลโก้สินค้าของตนเองนะคะโดยมีกรอบแนวทางการสร้างโดยเป็นคำถาม6ข้อนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าเรากำลังจะทำโลโก้ออกแบบโลโก้ไปเนี่ยโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครราคาสินค้าที่เราตั้งไว้ในใจเท่าไหร่นะคะเรารู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราไหมนะคะพอเรามีข้อมูลในเบื้องต้นนะคะตั้งแต่ตอนที่3จนถึงตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกิจแล้วนะคะซึ่งเทอมนี้อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวหลายๆท่านไปสักหน่อยนะคะก็คืออาจารย์กุ้งจะพาสร้างโมบายแอปพลิเคชันนะคะแต่ไม่ต้องกังวลว่าพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันไม่มีความรู้ทางด้านไอทีเลยสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์กุ้งจะพาใช้โปรแกรมที่เป็นโนโค้ดนะคะก็คือใช้การเขียนโปรแกรมน้อยที่สุดนะคะเพื่อที่ผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยที่ไม่มีความรู้ทางด้านไอทีก็สามารถพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในงานธุรกิจของท่านได้นะคะโดยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติของตอนที่3นะคะและหลายคนอาจจะนึกหน้าตาไม่ออกนะคะเดี๋ยวฉันกุ้งให้ดูหน้าตาตรงนี้คือโมบายแอปพลิเคชันนะคะที่พัฒนาด้วยแอปชีตนะคะแอปชีตเป็นตัวอย่างของเวิร์กช็อปด้วยนะคะตัวอย่างของเวิร์กช็อปแนวทางของเวิร์กช็อปที่เราจะค่อยๆทำกันนะคะทีละสัปดาห์ไปนะคะอันนี้ถ้าเห็นหน้านี้แล้วแปลว่าเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโมบายแอปด้วยโปรแกรมแอปชีตแล้วนะคะจันกุ้งจะให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมตัวอย่างตรงนี้คือหน้าต้อนรับนะคะหน้าต้อนรับจริงๆจะมีแค่เมนูหลักก็คือโฮมเบเกอรี่นะคะก็คือเป็นร้านขายเบเกอรี่อันนี้ก็คือเป็นธุรกิจนะคะที่เป็นเวิร์กช็อปเอาไว้ฝึกทำในภาคการศึกษาที่ผ่านๆมานะคะซึ่งจริงๆธุรกิจจะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้แต่ถ้าจะฝึกทำจะต้องมีแนวทางนะคะเหมือนตอนที่2ที่อาจารย์กุ้งให้คิดว่าจะขายอะไรฝึกทำคือเราต้องมีแนวทางเพราะว่าเราจะต้องไปหารูปภาพหาข้อมูลนะคะมาใช้ในการฝึกทำแต่ถ้าท่านมีธุรกิจจริงๆนะคะก็ให้ใช้ธุรกิจของท่านเองนะคะว่าท่านทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็ท่านก็ค่อยๆประกอบร่างนะสุดท้ายแล้วถ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีประกอบด้วยเมนูอาหารยกตัวอย่างนะคะเมนูอาหารอันนี้ธุรกิจของอาจารย์กุ้งนะคะเป็นเบเกอรี่ธุรกิจทิปนะคะอาจารย์กุ้งมีธุรกิจมากมายหลายธุรกิจเลยแต่ละเทอมอาจจะไม่ซ้ำกันนะคะธุรกิจเบเกอรี่ก็จะมีภาพเมนูเบเกอรี่นะคะเมื่อคลิกก็จะโชว์ภาพสินค้า
รายละเอียดราคาสินค้านะคะตรงนี้ต้องเป็นโอเคเป็นราคาเป็นรหัสสินค้าภาพสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาสินค้านะคะตรงนี้คือตัวอย่างเมนูภาพเมนูอาหารนะคะที่แอดมินอาจจะเป็นพนักงานหรือว่าผู้ประกอบการเองสามารถเพิ่มรูปภาพรายละเอียดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้นะคะเสร็จแล้วก็มาที่หน้าแรกมีหน้าเมนูอาหารมีสมัครสมาชิกนะคะสมัครสมาชิกเหล่านี้คือตัวอย่างข้อมูลสมาชิกที่กรอกใบสมัครแล้วนะคะกรอกสมัครผ่านแอปพลิเคชันจะมีหน้าฟอร์มนะคะหน้าฟอร์มก็คือกดแอดปุ๊บจะมีหน้าฟอร์มขึ้นมาก็คือ register form สำหรับให้สมาชิกกรอกข้อมูลนะคะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะให้ทางร้านจัดส่งสินค้าให้จัดส่งเบเกอรี่จัดส่งอาหารจัดส่งเสื้อผ้าจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อให้นะคะจากข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะคะก็จะมีรหัสสมาชิกวันที่สมัครสังเกตว่าอ้าวทำไมเป็นวันที่ปัจจุบันวันที่เหมือนวันที่ในตอนกำลังสอนอยู่เลยล่ะตรงนี้ตั้งค่าให้เป็นวันที่ปัจจุบันได้นะคะซึ่งจะใช้คำสั่งเข้าไปมีคำนำหน้านะคะมีชื่อนามสกุลสามารถกรอกใส่รูปภาพสมาชิกได้เลือกจังหวัดที่ท่านผู้ประกอบการมีสาขาสมมติว่ามีมากกว่า1สาขานะคะจะใช้เป็นชื่อสาขาก็ได้หรือว่าชื่อจังหวัดก็ได้ตามแต่ท่านจะออกแบบมานะคะโลเคชันนะคะลิงก์รูปภาพโลเคชันลิงก์รูปภาพตรงนี้น่าจะกรอกถึง จังหวัดนะคะจังหวัดพอกรอกเสร็จแล้วนะคะกดปุ่มเซฟข้อมูลก็จะถูกบันทึกเพิ่มสังเกตว่ารหัสสมาชิกจะรันตั้งแต่1001 1002 1003ไล่ไปเรื่อยๆนะคะถ้ากรอกเพิ่มมาก็จะเป็นลำดับเรียงถัดไปจะประกอบด้วยข้อมูลสมาชิกนะคะก็คือวันที่สมัครตรงนี้เป็นวันที่สมัครวันที่1วันที่26เดือน1นะคะมีเบอร์โทรถ้าสมาชิกให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้ก็จะมีรูปโทรศัพท์สามารถโทรหาได้จริงนะคะเพราะว่าตัวโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะได้จริงก็คือโทรหากันได้ตรงนี้ก็คือเป็น text message นะคะเป็นโลเคชันของสมาชิกนะคะตรงนี้เป็นข้อมูล register ตรงนี้คือตัวอย่างหน้าสมาชิกที่สมัครสมาชิกมาแล้วนะคะส่วนหน้า register form หน้าสมัครสมาชิกตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ที่อาจารย์กุ้งได้ออกแบบไว้นะคะว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกอย่างไรจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะคือได้ออกแบบมาเพื่อไว้ฝึกในการปฏิบัตินะคะพอนักเรียนนักศึกษาหรือว่าท่านที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยทำเป็นนะคะท่านก็ปรับนะคะให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการจะจัดเก็บข้อมูลเพราะว่าการทำธุรกิจแต่ละธุรกิจนะคะไม่จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลเหมือนกันขึ้นอยู่กับความจำเป็นของผู้ที่จะใช้ข้อมูลหรือว่าท่านผู้ประกอบการเองว่าจะต้องการข้อมูลอะไรของลูกค้าบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ต้องการทั้งหมดแบบที่ดีไซน์มาสำหรับฝึกทำก็ได้หรือจะต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้เช่นต้องการ LINE IG Facebook ของลูกค้าก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะมีหน้าสั่งอาหารนะคะหน้าสั่งอาหารนี้จะเป็นหน้าที่ลูกค้ากดสั่งอาหารเข้ามานะคะก็จะโชว์หน้าสั่งอาหารว่าเขาสั่งอาหารอะไรนะคะแล้วก็มีหน้าฟอร์มรหัส order form ก็คือรหัสสำหรับสั่งอาหารนะคะ
order form รหัสสั่งซื้อวันที่เขาสั่งอาหารเวลาตรงวันที่กับเวลาเนี่ยก็คือจะเซตให้เป็นออโต้เลยนะคะเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์นะคะจะได้ไม่ต้องกดเลือกวันที่กับเวลานะคะจะได้ประหยัดเวลาเพียงแต่กรอกข้อมูลที่จำเป็นนะคะที่ทางร้านต้องการเข้ามาเท่านั้นเองตรงนี้เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟนะคะข้อมูลก็จะมาโชว์มีหน้าสถานะการส่งนะคะตรงนี้เป็นสถานะการส่งผู้ที่ใช้งานหน้านี้ก็คือ Rider นะคะ Rider ก็จะเป็นผู้ที่แจ้งสถานะการส่งสินค้ามีรหัส Rider วันที่ส่งนะคะเวลาส่งโลเคชันนะคะที่ส่งเสร็จแล้วภาพการส่งงานนะคะลายเซ็นนะคะตรงนี้มีหน้าประเมินความพึงพอใจนะคะผู้ที่ประเมินก็คือลูกค้านะคะลูกค้าถ้าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันที่ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยฝึกพัฒนาเนี่ยมีความใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันในชีวิตประจำวันนะคะก็คือพยายามจะให้ข้อมูลมีความเสมือนจริงนะคะจากที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันกันจริงๆนะคะจะทำให้ท่านผู้ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันในมุมที่เป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยจะได้เห็นตัวอย่างหรือว่ามุมมองนะคะในมุมที่ท่านเคยใช้ในชีวิตจริงๆแล้วก็ในมุมที่เป็นนักพัฒนาก็คือจะพัฒนาตามแนวทางที่มีการใช้งานกันในชีวิตประจำวันนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะคะที่เคยสั่งอาหารผ่านแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์การสั่งอาหารหรือว่าการส่งสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนอาจจะเคยเป็นไรเดอร์ไลน์แมนนะคะก็แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายแต่ที่นี้ในเทอมนี้เราก็จะมาสมมุติบทบาทตัวเองให้เป็นทั้งผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะก็คือใช้โมบายแอปพลิเคชันในการขับเคลื่อนธุรกิจรวมทั้งเป็นผู้ที่พัฒนาด้วยนะคะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะยากเกินไปนะคะซึ่งถ้าเห็นตัวอย่างแล้วนะคะการใช้แอปพลิเคชันวันนี้นะคะมีหลายรูปแบบนะคะที่เป็นทางเลือกนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีการเขียนโค้ดแบบฮาร์ดโค้ดเลยนะคะวันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะโนโค้ดก็คือใช้โค้ดน้อยมากๆนะคะแต่ใช้การคลิกลากวางนะคะหรือ drag and drop นะคะก็สามารถพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมค่อนข้างมากในยุคปัจจุบันหน้านี้คือหน้าประเมินความพึงพอใจนะคะก็จะมีทั้งหมดนี้หมายความว่าผ่านการดีไซน์มาก่อนนะคะก็คือจังกุ๊กออกแบบมาเพื่อจะให้เป็นเวิร์กช็อปหรือว่าแบบฝึกนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกปฏิบัตินะคะจากแบบฝึกที่ดีไซน์ที่มีความใกล้เคียงนะคะกับแอปพลิเคชันในชีวิตจริงที่แต่ละท่านเคยผ่านการใช้งานกันมารวมกระทั่งการประเมินวันที่ประเมินเวลาใส่ลายเซ็นผู้ประเมินบันทึกกดเซฟนะคะเมื่อสักครู่คือประเมินความพึงพอใจนะคะแล้วก็หน้าผู้พัฒนานะคะหน้าผู้พัฒนาตรงนี้หน้าผู้พัฒนาจริงๆแล้วจะเป็นหน้าติดต่อทางร้านก็ได้นะคะติดต่อทางร้านจะเป็นหน้าที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางร้านนะคะเบอร์โทรนะคะสำหรับโทรให้ติดต่อกับทางร้านแต่ถ้าเป็นนักศึกษานะคะที่เจอกันออนไซต์นะคะออนไซต์ก็จะใส่ข้อมูลผู้พัฒนาเข้าไปนะคะหรือว่านักศึกษาที่เจอกันเฟสทูเฟสเนาะได้เจอกันก็จะมีหน้าผู้พัฒนาที่มี2หน้าหน้าที่1ก็คือหน้าเวลคัมต้อนรับสู่ร้านนะคะอันนี้ร้านโฮมเบเกอรี่ชื่อร้าน Amazing
Amazing นะคะขายเบเกอรี่บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพานะคะเปิดเที่ยงปิดเที่ยงคืนนะคะเบอร์ติดต่อของทางร้านตรงนี้ก็คือหน้าเอาไว้ต้อนรับนะคะเผื่อลูกค้าที่เข้ามาในแอปพลิเคชันเนี่ยต้องการจะติดต่อทางร้านนะคะก็จะเห็นตรงนี้เป็นข้อมูลสมมุตินะคะจัดทำขึ้นมาเพื่อฝึกนะคะในการเรียนการสอนเท่านั้นนะคะถามว่าร้านมีจริงไหมไม่มีนะคะเป็นร้านที่สมมุติขึ้นมานะคะเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกพัฒนานะคะประกอบไปด้วยหน้าผู้พัฒนาก็คือจะเป็นข้อมูลของนักศึกษานะคะตรงนี้เป็นรูปภาพอาจารย์กุ้งเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลของนักศึกษาในปีการศึกษาที่เจอกันนะคะตรงนี้คือตัวอย่างชิ้นงานของเทอมนี้นะคะเทอมนี้นะคะก่อนที่เราจะไปแอปชีตนะคะขั้นตอนของเราเนี่ยจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบดาต้าเบสกระบวนการก็คือเราต้องออกแบบดาต้าเบสก่อนดาต้าเบสคืออะไรดาต้าเบสก็คือฐานข้อมูลที่เราดีไซน์เอาไว้ว่าเราจะจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในแอปพลิเคชันที่กำลังจะพัฒนานะคะยกตัวอย่างเช่นหน้าเมนูอาหารนะคะหน้าเมนูอาหารจะประกอบไปด้วยรูปภาพอาหารรหัสนะคะรหัสอาหารตรงนี้เป็นรหัสก็จะให้รันเจเนเรตให้รันรหัสนะคะถ้าดูตัวอย่างตรงนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะจัดเก็บ1คือมีรูปภาพอาหารนะคะ2รหัสอาหารรูปภาพสินค้ารหัสสินค้านะคะตรงนี้แปลว่าจัดเก็บ2หัวข้อหรือ2คอลัมน์นะคะเดี๋ยวฉันกุ้งให้ดูตัวอย่างนะคะตรงนี้คือดาต้าเบสนะคะดาต้าเบสสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่จะเชื่อมโยงกับแอปชีตนะคะก่อนที่เราจะไปใช้โปรแกรมแอปชีตนะคะเราจะต้องมีการออกแบบดาต้าเบสดาต้าเบสถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะดาต้าเบสสมัยก่อนทุกคนก็จะคิดถึงการเขียนโค้ดการเขียนโปรแกรมนะคะที่มีการใช้ภาษาหรือคำสั่งนะคะที่ความรู้ทางด้านความรู้พื้นฐานทางด้านไอทีทางด้านการเขียนโปรแกรมมาใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะคำว่าดาต้าเบสเนี่ยหมายถึง Google Sheet ก็ได้หมายถึง Microsoft Excel ก็ได้นะคะนั่นหมายความว่าคำว่า database เนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันในเทอมนี้ที่เราเจอกันนะคะเราจะใช้ App Sheet นะคะซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการเขียนโค้ดเพราะว่าเป็นลักษณะของการคลิกลากวางนะคะแล้วก็การตั้งค่าไม่จำเป็นจะต้องใช้การเขียนคำสั่งหรือเขียนโค้ดเข้ามาอาจจะมีนิดหน่อยนะคะนิดเดียวถ้าไม่มีพื้นฐานเลยทำได้ไหมทำได้นะคะตรงนั้นก็คือในส่วนของการพัฒนาโมบายแอปนะคะส่วนดาต้าเบสนะคะที่ใช้ร่วมกับแอปชีตก็คือ Google Sheet นะคะซึ่งเป็นของค่าย Google แล้วก็แอปชีตก็เป็นวันนี้เป็นของค่าย Google แล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใดๆว่าจะยากเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนที่3เราจะใช้ Google Sheet สำหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลตะกี้อาจารย์กุ้งให้ดูภาพรวมแล้วว่าแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันจะประกอบด้วย1 2 3 4 5 6ประมาณ6หมวดหมู่ฝึกทำนะคะประมาณ6หมวดหมู่สามารถไปต่อยอดให้มากกว่านี้ได้แต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็จะดูน้อยไปหน่อยนะคะอันนี้คือกำลังดีกำลังพอดีนะคะแต่ถ้ามีเวลาเพียงพอก็อาจจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกนะคะสังเกตว่า
ภาพกราฟิกสวยๆนะคะที่เป็นภาพตรงเมนูตรงนี้นะคะเหล่านี้ใช้โปรแกรม Canva สร้างทั้งหมดนะคะเดี๋ยวในพาร์ทที่ใช้แอป Sheet ในการสร้างโมบายแอปพลิเคชันนะคะจะมีช่วงเวลานะคะที่พาไปทำปุ่มเมนูสวยๆนะคะใน Canva แล้วเราก็เอามาใส่ในแอป Sheet รวมถึงหน้าผู้พัฒนาด้วยนะคะหน้าผู้พัฒนากับหน้าต้อนรับนะคะก็จะพัฒนาใน Canva แล้วเราก็จะเอามาใส่ในแอป Sheet นะคะอันนี้คือพาร์ทในส่วนของพาร์ทหลังๆนะคะก็คือตอนหลังๆถ้าเป็นตอนที่3กับตอนที่4นะคะก็คือจะเป็นตอนของการสร้างดัตเตอร์เบสด้วย Google Sheet ก่อนนะคะพอทุกท่านเห็นภาพรวมแล้วภาพรวมว่าเราจะต้องทำอะไรทำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละสเต็ปเลยนะคะขั้นตอนที่1นะคะให้ทุกท่านเข้า Google Drive ของตัวเองนะคะ Google Drive ของตัวเองแนะนำให้ท่านใช้ Google Drive ด้วยอีเมล Gmailธรรมดานะคะอีเมล Gmail ธรรมดาที่ไม่ใช่อีเมล Gmail ขององค์กรนะคะก็คืออีเมล Gmail ธรรมดาที่ไม่ใช่ขององค์กรหรือว่าของโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดปัญหาตอนพัฒนาในแอป Sheet นะคะ1เข้า Google Drive นะคะเข้า Google Driveเข้า Google แล้วก็เลือก Drive นะคะ Google Drive 2สร้างโฟลเดอร์นะคะคลิกขวาสร้างโฟลเดอร์สำหรับงานที่จะพัฒนาทั้งหมดนะคะเช่นตั้งชื่อให้สัมพันธ์นะคะจะได้หาเจอเนาะเช่น Mobile Application นะคะอันนี้อาจารย์กุ้งสร้างใหม่แล้ว1อันอาจารย์กุ้งใช้เป็นชื่อนี้ Mobile Appปี2024ปลายปีแล้วด้วยเนาะอาจจะเป็น2025ก็ยังได้นะคะตั้งชื่อนะคะโฟลเดอร์นะคะใน Google Drive ของท่านนะคะสร้างโฟลเดอร์มีใครสร้างไม่ได้บ้างคลิกขวานะคะเลือกคลิกขวาเข้ามาที่ Google นะคะเข้ามาที่ Google ล็อกอินด้วยอีเมล Gmail นะคะแล้วก็เลือก Driveพอเลือกไดร์เสร็จแล้วท่านก็คลิกขวานะคะคลิกขวาเลือกโฟลเดอร์ใหม่ท่านก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะคะสำหรับโมบายแอปอาจารย์กุ้งลองทำให้ด้วยอันหนึ่งนะคะโมบีไอเอลอีแล้วกดสร้างแล้วปักหมุดไว้นะคะเผื่อหาไม่เจอกดดาวใส่ดาวไว้แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ท่านสร้างเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ท่านสร้างนะคะเราจะสร้าง Google Sheet นะคะข้างในโฟลเดอร์นี้นะคะที่เราสร้างเมื่อสักครู่วิธีการสร้าง Google Sheet คือ1คลิกขวาข้างในโฟลเดอร์ที่ท่านสร้างเลือก Google Sheet นะคะ

เสร็จแล้วตั้งชื่อนะคะด้านบนจะได้หาเจอนะคะจันกุ้งตั้งชื่อเป็น Database Database แล้วก็ชื่อธุรกิจของท่านนะคะชื่อธุรกิจของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะจันกุ้งตั้งไปแล้วเมื่อตอนที่2ตั้งชื่อว่า Happy Tree Happy Tree นะคะอาจารย์กุ้งก็ตั้งตรงนี้ว่า Database Happy Tree จะได้รู้ว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ Database ของธุรกิจชาไข่มุกนะคะของท่านก็จะเป็น Database แล้วก็ตามด้วยชื่อธุรกิจของท่านเองนะคะด้านบนตรงนี้เสร็จแล้วเรามาออกแบบโครงของ Database ไว้ก่อนนะคะเราจะต้องออกแบบโครงของ Database เพื่อที่จะรองรับการ Input Data หรือว่าการกรอกข้อมูลเข้ามาจากใครจาก User ที่ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมา User เช่นลูกค้าไรเดอร์ที่ใช้แอปพลิเคชันด้วยนะคะผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านแอดมินพนักงานนะคะเหล่านี้จะทำงานผ่านตัวแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาคือหน้าฟอร์มที่ออกแบบไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ให้อาจารย์กุ้งให้ดูแล้วว่าจะประกอบด้วยหน้าอะไรบ้างนะคะสำหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะเราก็ไปดูต้นแบบหรือตัวอย่างเลยนะคะดูตัวอย่างจากด้านล่างนะคะตารางหน้าแรกนะคะหน้าแรกก็คือหน้าโฮมเราก็ตั้งชื่อHOME นะคะ HOME หน้าโฮมประกอบด้วยตรงนี้คือหน้าโฮมโฮมเบเกอรี่คือหน้าโฮมนะคะคือหน้าโฮมเราก็จะสร้างดาต้าเบสเอาไว้เก็บข้อมูลในหน้าโฮมหน้าโฮมมีอะไรบ้างมีรูปภาพเมนูสวยๆ1 2 3 4 5 6เมนูจะมีกี่เมนูก็ได้แต่สิ่งที่จัดเก็บจะมีรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือใช่ไหมคะใช่ไหมเราไปดูคำตอบสิมีขออภัยประกอบด้วยชื่อเมนูรูปภาพลิงก์นะคะชื่อเมนูรูปภาพลิงก์หน้าโฮมชื่อเมนูถูกไหมถูกตะกี้บอกถูกแล้วรูปภาพมีรูปภาพไม่มีแต่ว่าลืมบอกลิงก์นะคะจริงๆแล้วมีลิงก์ตรงนี้ชื่อเมนูรูปภาพคลิกปุ๊บก็จะลิงก์ไปหน้ารายละเอียดต่างๆแสดงว่าหน้าโฮมคือหน้าต้อนรับหน้าแรกเนี่ยก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด3คอลัมน์นะคะ3คอลัมน์คอลัมน์คือส่วนที่เป็นสีเหลืองที่อยู่บริเวณด้านบนนะคะก็จะมีคอลัมน์ชื่อเมนูนะคะคอลัมน์รูปภาพแล้วก็คอลัมน์ลิงก์ท่านจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าฝึกทำให้ตั้งชื่อเหมือนกับแบบฝึกก็ได้นะคะชื่อเมนูรูปภาพลิงก์นะคะท่านก็ไปตั้งชื่อเลยท่านใดจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะรูปภาพคือเอาไว้ใส่ภาพที่สร้างจากแคนวานะคะส่วนลิงก์ก็คือเอาไว้ใส่ลิงก์เพื่อจะเปิดไปหน้าที่เป็นหน้ารายละเอียดของเมนูนั้นๆชื่อเมนูรูปภาพลิงก์นะคะเราก็ใส่สีเอาไว้คำแนะนำคือถ้าสมมุติว่าตอนสร้างนะคะตอนนี้คือกำลังออกแบบ Database สำหรับจัดเก็บข้อมูลนะคะDatabaseหน้าTable Home นะคะ Database ก็คือฐานข้อมูลนะคะที่มีTable อยู่ข้างใน Database Table ในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น Table Home ก็คือในส่วนของ
ที่เราจะจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในตาราง Home หรือ Table Home จะประกอบด้วยชื่อคอลัมน์หรือว่าชื่อฟิลนะคะฟิลที่ต้องการจะจัดเก็บมีฟิลที่ออกแบบไว้เนาะมีชื่อเมนูรูปภาพลิงก์นะคะแต่ถ้าท่านต้องการมากกว่านี้นะคะข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลมากกว่านี้ท่านก็สามารถใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปได้เลยถ้ายังไม่มีการเชื่อมกับแอปชีทนะคะท่านสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาแต่ถ้าสมมติว่าท่านมีการเชื่อมเข้ากับแอปชีทแล้วเชื่อมแล้วนะคะข้อมูลมีการลิงก์ถึงกันแล้วนะคะไม่แนะนำให้ท่านกลับมาแก้ในส่วนที่เป็นหัวล่ำหรือว่าชื่อฟิลเพราะจะทำให้โปรแกรมเออร์เลอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ตรวจสอบให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการเชื่อมกับโปรแกรมแอปชีทนะคะกลับเข้ามาแก้คือเช่นคำว่าชื่อเมนูสมมติว่าท่านเชื่อมไปแล้วแล้วท่านแบบอยากได้เป็นภาษาอังกฤษท่านกลับมาดับมันคลิกแก้ตรงชื่อคอลัมน์หรือชื่อฟิลตรงเนี้ยอาจจะทำให้เกิดเออร์เรอร์นะคะแต่มีวิธีที่เปลี่ยนเป็นชื่อที่ท่านต้องการได้โดยที่ไม่ต้องกลับเข้ามาแก้หลังจากเชื่อมดัตต้าเบสแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้แก้แต่เพิ่มฟิลที่จะจัดเก็บข้อมูลตรงนี้ไม่เออร์เลอร์นะคะสามารถเพิ่มได้นะคะตรงนี้หน้าโฮมเรียบร้อยแล้วนะคะประกอบไปด้วย3คอลัมน์หรือว่า3ฟิลที่จะใช้จัดเก็บข้อมูลนะคะใน Table Home ต่อไปนะคะหน้าเมนูนะคะเราสร้างหน้าใหม่กดเครื่องหมายบวกเพิ่มแผ่นงานนะคะตั้งชื่อเลยเมนู MENU เมนูคือเมนูอาหารนะคะเมนูหรือรายการสินค้าก็ได้ถ้าท่านไม่ได้ขายพวกของทานได้อาจจะใช้คำว่าแคตตากอรี่ก็ได้นะคะหมวดหมู่ก็ได้พวกขายเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาฬิกาเหล่านี้จะใช้คำว่าเมนูก็ไม่น่าจะเข้าอาจจะใช้คำว่าแคตตากอรี่นะคะหรือว่าหมวดหมู่แต่ถ้าท่านขายอาหารนะคะก็ใช้คำว่าเมนูได้ทีนี้ก่อนที่จะไปดูว่าดัตต้าเบสที่ออกแบบมาจัดเก็บอะไรบ้างเราลองไปดูฝึกดูนะคะฝึกดูเมนูใช่ไหมคะเมนูคืออันนี้หน้านี้จัดเก็บอะไรบ้างแน่นอน1รูปภาพอาหารนะคะรูปภาพอาหารข้อมูลอาหารรายละเอียดนะคะรายละเอียดอาหารมีอะไรบ้างมีตรงนี้คือสิ่งที่จัดเก็บนะคะมีลำดับที่รูปภาพรายละเอียดราคา1 2 3 4 4คอลัมน์นะคะ4คอลัมน์ตรงไหมตรงลำดับที่รูปภาพรายละเอียดราคานะคะบางคนบอกว่าเอาแล้วข้างล่างที่เห็นคืออะไรข้างล่างนะคะที่เห็นก็คือเป็นตัวอย่างที่ input เข้ามากรอกเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันนะคะตอนออกแบบ database เราจะออกแบบเฉพาะโครงเราไม่ต้องใส่รายละเอียดข้างในนะคะเราออกแบบโครงเอาไว้จัดเก็บพอเราออกแบบโครงเสร็จแล้วเราก็ทำการเชื่อมกับแอปชีทนะคะพอเชื่อมปุ๊บเราก็จะสามารถ user ที่ใช้งานนะคะก็จะสามารถคีย์ข้อมูลผ่านหน้าฟอร์มที่เราออกแบบไว้เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลได้ข้อมูลที่มีการคีย์เข้ามานะคะผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะถูกบันทึกเพิ่มใน Google Sheet โดยอัตโนมัตินะคะหมายความว่าข้อมูลก็จะเพิ่มอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยตรงนี้ก็คือหน้าที่ลูกค้าสมัครสมาชิกนะคะก็จะถูกบันทึกเพิ่มไล่ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เราออกแบบแค่ดัตต้าเบสเอาไว้จัดเก็บนะคะข้อมูลข้างล่างนี้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ให้ดูนะคะหลังบ้านที่ผ่านการจัดเก็บข้อมูลมานะคะ
ตะกี้อาจารย์กุ้งบอกว่ามีอะไรบ้างนะลำดับที่รูปภาพรายละเอียดราคานะคะเราก็ไปสร้างนะคะสร้างคอลัมน์หรือว่าฟิลเอาไว้จัดเก็บเลยอันนี้อาจารย์กุ้งขออนุญาต copy ไปนะคะ copy ไปจะได้ประหยัดเวลาเปิด

แล้วก็ใส่สีถามว่าทำไมต้องใส่สีใส่สีจะได้เป็นจุดสังเกตว่าตรงที่ใส่สีอะค่ะคือส่วนที่เป็นฟิลหรือว่าชื่อคอลัมน์นะคะถ้ากลับเข้ามาแก้หลังจากเชื่อมดาต้าเบสแล้วก็จะทำให้เกิดเออร์เลอร์นะคะในส่วนที่ใส่สีเอาไว้ใส่สีก็คือเตือนความทรงจำว่าถ้ากลับเข้ามาแก้ในโซนสีเหลืองสีที่เราใส่เนี่ยก็จะทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยเกิดเออร์เลอร์ได้นะคะต่อไปนะคะหน้ารีจิสเตอร์นะคะนี่ฉันก้งขออนุญาตก๊อปปี้เลยกดบวกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อชื่อเช่นเดียวกันนะคะถ้ามีการเชื่อมแล้วนะคะกลับเข้ามาแก้ก็จะเกิดเออร์เลอร์เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะคะตัวเล็กกับตัวใหญ่เป็นเคสเซนซิทีฟหมายความว่าต่างกันนะคะตัวโปรแกรมจะมองว่าเป็นคนละตัวจะเป็นคนละคำนะคะเพราะฉะนั้นท่านตั้งชื่ออะไรไว้นะคะก็พอตอนทำอะค่ะตอนเชื่อมเข้าไปกับแอปชีทแล้วถ้า copy ได้ก็ copy นะคะเช่นชื่อเนี่ยก็ดับเบิลคลิกเข้ามา copy ไปเพื่อป้องกันการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกนะคะเดี๋ยวก็ไปพิมพ์ตัวเล็กเดี๋ยวก็ไปพิมพ์ตัวใหญ่แล้วปรากฏว่าเกิด error นะคะเพราะฉะนั้นให้เข้ามา copy ถ้าเกิดกรณีต้องการใช้ชื่อหรือคำเฉพาะนะคะที่ตั้งไว้เพราะว่าโปรแกรมจะมองว่าเป็นคนละคำถ้าไม่เหมือนกันนะคะหน้ารีจิสเตอร์มีอะไรบ้างหน้ารีจิสเตอร์มีรหัสสมาชิกวันที่สมัครนะคะคำนำหน้าชื่อนามสกุลเบอร์โทรรูปภาพจังหวัดแปลว่าสาขาเบเกอรี่จันกุ้งมี2สาขานะคะชลบุรีกับระยองนะคะโลเคชั่นนะคะตรงนี้ยังไม่ต้องนะคะลิงก์อิมเมจเดี๋ยวเอาไว้ในขั้นตอนของแอปชีทนะคะที่จะต้องใช้ Link Image จันกุ้งขออนุญาต Copy ไปนะคะตรงไหมที่จะจัดเก็บมีรหัสสมาชิกนะคะนี่เราจะเก็บอะไรเราก็ออกแบบสิ่งที่เราต้องการนะคะต้องตรงกันนะคะจริงๆแล้วต้องออกแบบตัว Google Sheet ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ค่อยจะได้หน้าเนี้ยที่หลังแต่ว่ากังวลว่าจะไม่เห็นภาพก็เลยให้เห็นภาพตอนทำเสร็จแล้วให้ดูคู่กันไปด้วยแต่ว่าตอนทำจริงๆเนี่ยจะค่อยๆไล่สร้างทีละส่วนนะคะก็คือเก็บข้อมูลอะไรบ้างก็ต้องมานั่งคิดกันนะคะคิดกันในชีวิตจริงเนี่ยผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็จะมาคิดกันนะคะเช่นหน้ารีจิสเตอร์เนี่ยส่วนไหนต้องการใช้งานหน้านี้แล้วข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้าในหน้าสมัครสมาชิกเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะคะมาคุยกันเพื่อมาตกผลึกว่าจะจัดเก็บอะไรบ้างนะคะจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ที่เห็นคือเป็นเวิร์กช็อปที่สำหรับฝึกนะคะฝึกทำก็คือมีอย่างนี้อันนี้อาจารย์กุ้งดีไซน์มาให้นะคะสมมติว่าท่านออกแบบให้มีสาขาด้วยนะคะท่านจะได้เห็นภาพตอนมีมากกว่า1สาขานะคะตอนเราเลือกในแอปชีทเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงต่อไปหน้า data data หน้า data ตรงนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่

ชิกที่สาขาบางแสนนะคะบางแสนก็มี5สาขาอย่างเงี้ยหรือว่าเลือกสมัครสมาชิกที่ศรีราชาศรีราชาสมัครที่สาขาไหนอย่างนี้แปลว่าต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะให้ท่านเตรียมเป็นตามตัวอย่างที่ท่านเห็นก่อนก็ได้นะคะเพื่อเอาไว้ฝึกทำประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วย ID นะคะประกอบด้วยจังหวัดนะคะสถานที่แล้วก็สาขาก็คือเป็นภาพใหญ่ก่อนนะคะจังหวัดที่มีจังหวัดที่ออกแบบไว้มี2จังหวัดนะคะมีชลบุรีกับระยองสถานที่นะคะชลบุรีก็จะมีบางแสนศรีราชาพนัสนิคมแล้วก็ระยองก็มีแค่เมืองระยองนะคะส่วนรายละเอียดย่อยนะคะก็คือบางแสนมี5สาขามากกว่านี้ได้นะคะถ้ามากกว่านี้ท่านก็รันลงมาหน้า Data หน้านี้ท่านต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาโชว์นะคะต่อไปหน้าออเดอร์นะคะ

หน้าออเดอร์คือหน้าสั่งซื้อสินค้านะคะสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้ออาหารก็จะมีรหัสวันที่สั่งเวลาคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานะสถานที่สาขาเบอร์โทรรายการที่สั่งลายเซ็นนะคะต่อไปหน้าไรเดอร์นะคะหน้าไรเดอร์เป็นสถานะการส่งงานของไรเดอร์นะคะ

ต่อไปหน้าเรตติ้งอันนี้อาจารย์กุ้งตั้งชื่อเองทั้งหมดเรตติ้งคือเพื่ออะไรประเมินพนักงานนี่ประเมิน3ด้านตรงนี้ก็ดีไซน์มาว่าจะประเมินอะไรบ้างอาจารย์กุ้งสมมติว่าอาจารย์กุ้งเป็นเจ้าของร้านเนาะเจ้าของร้านไอ้เบเกอรี่ใช่ไหมคะต้องการประเมิน3ด้านด้านประเมินการให้บริการของพนักงานหรือไรเดอร์ก็ได้นะคะประเมินความสะอาดร้านประเมินราคาแบบเนี้ยค่ะจะมากกว่านี้ก็ได้หรือจะน้อยกว่านี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีวันที่ประเมินเวลาประเมินแล้วก็ลายเซ็นถามว่าลายเซ็นจำเป็นไหมจริงๆก็ไม่ได้จำเป็นนะคะก็ไม่ต้องมีก็ได้ต่อไปหน้าโปรไฟล์คือนั่นรับนะคะของร้านแล้วก็หน้าผู้พัฒนานะคะถ้าจริงๆเป็นหน้า contact us ก็ได้หน้า contact us contact us ก็คือติดต่อทางร้านก็จะมีข้อมูลของทางร้านอย่างเดียวนะคะตัวนี้สรุป database นะคะที่ต้องสร้างออกแบบโครงเอาไว้ก่อนนะคะตรงนี้คือ databaseไฟล์ database happy t นะคะ happy t คือชื่อ database นะคะประกอบด้วย table home table menu table register data order rider rating profile นะคะทั้งหมดนี้เราออกแบบเอาไว้สำหรับรองรับการคีย์ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนะคะโดยที่หน้าโฮมจะประกอบไปด้วยฟิลนะคะชื่อเมนูรูปภาพลิงก์ถ้าภาษาดาต้าเบสจะเรียกว่าฟิลเนาะแต่จริงๆตรงนี้คือหัวคอลัมน์นะคะหัวคอลัมน์ถ้าภาษาของ Google Sheet หรือ Excel นะคะให้เป็นคือความหมายเดียวกันเนาะฟิลลำดับที่หรือคอลัมน์นะคะรูปภาพเพื่อจัดเก็บข้อมูลรูปภาพรายละเอียดจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดราคาจัดเก็บข้อมูลราคานะคะรีจิสเตอร์ประกอบด้วยรหัสสมาชิกนะคะเพื่อจัดเก็บข้อมูลรหัสสมาชิกรีจิสเตอร์คือหน้าสมัครสมาชิกนะคะวันที่เขาสมัครเป็นสมาชิกนะคะเขากรอกมากรอกปุ๊บซัมมิทเสร็จข้อมูลก็จะขึ้นมาวันที่สมัครวันไหนคำนำหน้าชื่อนามสกุลเบอร์โทรรูปภาพจังหวัดสถานที่สาขาโลเคชันต้องการอะไรมาก

านี้นะคะก็คือเพิ่มเติมหรือจะตัดอะไรออกก็คือตามที่ท่านต้องการจะใช้ข้อมูลนะคะซึ่งธุรกิจแต่ละธุรกิจก็จะเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันนะคะหน้า Data ตรงนี้นะคะเป็นหน้าที่ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลด้านล่างตรงนี้เอาไว้เพื่อใช้ดึงข้อมูลนะคะตอนที่ใช้เชื่อมกับหน้า register นะคะถ้า register ปุ๊บมันจะ register จะมีหน้าสถานที่กับสาขาใช่ไหมคะหมายความว่าตอนเขากดเลือกเนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลจากหน้านี้ขึ้นไปให้เขาเลือกเลยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะหน้า orderจะประกอบด้วยรหัสคำสั่งซื้อวันที่เวลาคำนำหน้าชื่อนามสกุลสถานะสถานที่สาขาเบอร์โทรรายการที่สั่งลายเซ็นหน้าไรเดอร์สถานะการจัดส่งสินค้านะคะว่าจะส่งสำเร็จแล้วนะคะโดยมีภาพส่งสินค้าประกอบผลก็คือสถานะส่งสำเร็จไม่สำเร็จลายเซ็นไรเดอร์นะคะเรตติ้งคือประเมิน3ด้านนะคะที่ซันกุ้งออกแบบเอาไว้นะคะสามารถเพิ่มหรือลดมากกว่านี้น้อยกว่านี้ได้อะไรไม่จำเป็นก็ตัดออกได้นะคะหน้าโปรไฟล์นะคะหรือจะใช้คำว่าหน้า contact us ก็ได้สำหรับติดต่อกับทางร้านนะคะเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับช่อง Digital in DNA แล้วพบกันในตอนที่4นะคะสวัสดีค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่วันนี้มาในรายการวันศุกร์เสวนาพอพูดถึงวันศุกร์เนาะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยต้องยิ้มต้องมีความสุขต้องได้แบบว่าหัวเราะแล้วพอพูดถึงเรื่องของการเสวนาก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเราจะมาจอยกันแบบว่าแบ่งปันความรู้ให้แก่กันและกันอยากจะรู้จักทุกคนค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนครับเชิญเลย
1: ครับผมนายพีรพัฒน์สอนน้อยครับชื่อเล่นชื่อพีครับ
0: พีค่ะ
2: ผมธนภัทรบุญสินชื่อเล่นชื่อปูครับ
0: ค่ะปูค่ะ
3: ผมกินวัฒน์ประชิมครับชื่อเล่นชื่อริวครับ
0: ริวค่ะ
4: ผมนายนันทวุฒิกองโพครับชื่อเล่นชื่อโดมครับผม
0: โดมค่ะ
5: ผมนายนันทวุฒิสำนักเนตรครับชื่อเล่นชื่อต้นครับ
0: ต้นค่ะ5คนนี้อยู่ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ชั้นปีอะไรลูก
5: ปี3ครับ
0: ปี3 3แล้วเรียนอีกปีหนึ่งก็จะจบเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของเรานะคะพอพูดถึงเรื่องวันศุกร์เสวนาก็เหมือนกันคอนเทนต์ของเราที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามันมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ว่าเดี๋ยวเรากำลังจะตายในอีกจุดๆวันหรือจุดๆเดือนเนี่ยพวกเราจะมีแนวคิดยังไงอะเนาะก่อนอื่นอยากฟังแนวคิดของต้นก่อนละกันเนาะต้นมองเรื่องความตายเป็นยังไง
5: มองว่าความตายก็เหมือนการจบปัญหาทุกอย่างที่มีในชีวิตครับก็เหมือนการปลดปล่อยครับการที่เราหมดทุกข์ในโลกนี้ครับ
0: หมดทุกข์ในโลกนี
5: ้
0: โดมละโลกความตายสำหรับโดมน่ากลัวไหม
6: ไม่น่ากลัวครับเพราะว่ายังไงทุกคนเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วครับเพียงแค่ว่ามันจะเร็วจะช้าครับ
0: เขาคิดดีเนาะริวละโลกความตายของริวเป็นไง
3: ครับสำหรับผมนะครับในเรื่องของความตายนะครับก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลารอบตัวเราอยู่แล้วครับแต่ความตายมันก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกที่หลากหลายเช่นกัน
0: ก็พูดถึงแพทเทิร์นของความตาย
3: ใช่ครับผมประมาณนั้น
0: อย่างสมมตินะสมมติว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยหนูว่ามันจะส่งผลต่อเรายังไง
3: ก็
0: ถ้าเราเป็นคนที่ต้องสูญเสีย
3: ถ้าเราเป็นคนที่ต้องสูญเสียคนสำคัญจากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะแบบรู้สึกเศร้าเพราะว่ามันค่อนข้างกระทันหันเรายังไม่ได้ทำอะไรดีๆหรือมากกว่านั้นให้กับเขาหรืออะไรพวกประมาณนี้ครับ
0: เรียวถึงบอกว่ามันมีผล
3: ใช่ครับ
0: มันมีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบการตายกับความรู้สึกของคนที่เหลือ
3: ครับ
0: ภูละโลกความตายของภูเป็นยังไง
2: ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น
0: ไม่อยากเนาะเพราะอะไรลูก
2: ก็ผมว่าก็ไม่น่ามีใครอยากตายหรอก
0: ทำไมคนเราถึงไม่อยากตายในความรู้สึกของภู
2: ก็
0: ทั้งที่เรารู้นะว่าเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนรู้ไหมรู้แต่ทำไมเราไม่อยากตาย
2: ก็น่าจะมีสิ่งที่อยากทำครับ
0: ใช่ลูกเรายังมีสิ่งที่อยากทำทั้งที่เรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความอยากทำของแต่ละคนไม่เหมือนกันพีครับสมมุตินะสมมุติว่าพีจะมีชีวิตอยู่ได้อีก2เดือน2เดือนเรารู้แล้วพีว่าพีอยากจะพูดกับใครเป็นคนแรก
1: พูดกับแม่ครับผม
0: คุณแม่
1: ครับเพราะแม่ผมไม่ค่อยแข็งแรงอยากให้แม่ดูแลสุขภาพครับแล้วก็อย่าทำอะไรหนักครับผม
0: คำพูดที่พี่จะใช้กับคุณแม่เกี่ยวกับว่าเนี่ยเรากำลังจะบอกเขาว่าเรามีชีวิตอยู่ได้อีก2เดือนพี่จะพูดยังไงอะลูก
1: จะบอกว่าแม่ครับดูแลตัวเองดีๆนะครับบอกว่าอย่าหักโหมแล้วก็รักษาสุขภาพมากๆนะครับ

0: เป็นห่วงสุขภาพเรามองดูออกไหมพอสถานการณ์ที่ครูวางให้ว่าพวกเราจะต้องตายภายในอีก2เดือนเราดูออกไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ออกใช่ไหมในมุมมองของภูลูกภูบอกว่าภูมองไม่ออกงั้นภูจะกลัวสิ่งที่ภูมองไม่ออกหรือเปล่า
1: ก็น่าจะ
0: กลัว
1: ครับ
0: น่าจะกลัวคือเหมือนกับเวลาที่แบบเรากำลังจะเดินไปตรงเนี้ยเข้าลิฟต์นะเหมือนเมื่อกี้ที่เราออกมาจากลิฟต์อะเข้าลิฟต์แต่เราไม่รู้ว่าในลิฟต์มีอะไรกลัวไหมกลัวเหมือนกันกับแบบนี้เพราะเรามีความรู้สึกกลัวเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะวางแผนเรื่องนี้งั้นอยากฟังแผนของภูหน่อยเราจะวางแผนกับสิ่งที่เรากลัวยังไงสองเดือนมีเวลาสองเดือน
1: วางแผน
0: ว่าถ้าเรากำลังจะตายภายในสองเดือน
1: ทำอะไรบ้างใช่ไหม
0: ใช่หนูจะวางแผนยังไงว่าจะทำอะไร
1: จริงๆผมก็จะไม่ได้วางแผนมากครับแต่ว่าก็จะอยากทำอะไรก็ทำเลยครับ
0: อยากทำอะไรทำเลยแปลว่าณตอนนี้ภูมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรแต่ยังไม่ทำเลยมีไหมมีเยอะไหม
1: ก็มีอยู่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ปกติผมก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่บ้าน
0: แต่พอเรารู้ว่าเราต้องตายภายใน2เดือนหนูจะออกจากบ้านเลย
1: ใช่ครับก็จะไปเที่ยว
0: เที่ยวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสิ่งที่ผู้อยากทำไปไหนล่ะ
1: ก็จะไปเที่ยวที่ไม่เคยไปเช่นแบบไปเชียงรายไปภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับเขาอยากเที่ยวเคยรู้ไหมว่าเพื่อนอยากเที่ยวไม่เคยเออบอกเพราะว่าเพื่อนแบบไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับเออก็เราไม่รู้เลยว่าเพื่อนอยากตรงนี้นะคะเดี๋ยวถามริวบ้างริวลูก
2: ครับ
0: ที่มานะ
2: ครับผม
0: คือตอนนี้สถานการณ์ของริวอะริวกำลังคุยกับครูแล้วบทบาทของริวก็คือริวเป็นคนที่กำลังจะเล่าเรื่องราวก่อนจะตายภายในสองเดือนก่อนตายภายในสองเดือนนะ
2: ครับ
0: ริวเคยผิดหวังกับอะไรแรงๆที่สุดเลยไหมแล้วเรายังจำได้อยู
2: ่ในส่วนของเรื่องที่ผิดหวังเหรอครับถ้าเป็นเรื่องของผมก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบ
0: เรื่องนี้เรื่องเดียว
2: อ
0: าจจะมีหลายเรื่องเรื่องเดียว
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวแล้วกันครับ
0: น้องสาวริวมีน้องสาวแท้ๆ
2: ครับผม
0: กี่คน
2: 1คนครับ
0: 1คนหน้าเหมือนริวเป๊ะเลยปะ
2: ก็คล้าย
0: ๆอ่ะทำไมผิดหวังกับน้องลูก
2: ก็ผมไม่ได้ผิดหวังในตัวนะครับแต่เป็นตัวผมที่ผิดหวังในตัวเองที่แบบอาจจะสนับสนุนเขาน้องไม่ดีพอแบบประมาณว่าคือถ้าผมใส่ใจเขามากกว่านี้เขาอาจจะแบบเป็นคนที่มีนิสัยที่ร่าเริงกว่านี้ได้ก็ได้ครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวตามคนรอบข้างเพราะผมเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
0: เขาก็เลยเงียบ
2: เขาก็กลายเป็นคนแบบคล้ายๆผมไปแต่พอเขาอยู่กับพี่ชายก็จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี
0: ้พี่ชายก็คือเราม
2: ีพี่คนครับ
0: ซึ่งแตกต่างจากตอนอยู่กับเรา
2: ใช่ครับ
0: เราเลยรู้สึก
2: ครับก็อยากให้เขาเป็นตัวเองมากกว่า
0: อยากให้เขาล่าเริงแบบที่ล่าเริงกับพี่อีกคน
2: ใช่ครับอยากให้แบบไม่ต้องพยายามปรับตัวตามรอบข้างมากเท่าไหร่ครับอยากให้แสดงความเป็นตัวเองออกมาคือเราสามารถรู้ได้ผ่านการแบบสีหน้าท่าทางอะไรพวกนี้เราสังเกตเห็นได้ครับนะ
0: มันเลยทำให้ริวรู้สึกติดแงกกับความผิดของตัวเองปะ
2: ใช่ครับประมาณ
0: แต่ถ้าในมุมมองของครูนะ
2: ครับผม
0: ครูว่าน้องเห็นริวเป็นไอคอนน่ะใช่ป่ะเออก็เห็นแบบเฮ้ยพี่นิ่งพี่เงียบพี่เท่เลยทำบ้างแต่มันอาจจะสร้างแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเส้นบางๆกั้นระหว่างเรากับน้องอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะแก้ไขตรงนี
2: ้ครับผม
0: โดมค่ะ
3: ครับ
0: โดมว่าความที่แบบเราเกิดมาเนาะตั้งแต่จำความได้อ่ะนะจนถึงตอนเนี้ยที่เรารู้แล้วว่าอีก2เดือนเราจะตายเรานึกถึงความประทับใจที่สุดของเราอ่ะของโดมแล้วกันเออเรื่องอะไร เลือกมาหนึ่งเรื่อง
3: เรื่องที่ประทับใจเหรอครับก็อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวครับที่แบบว่าเราอยากทำอะไรเขาก็สนับสนุนเราเต็มที่มาตลอดครับผม
0: ทุกอย่าง
3: ครับผม
0: เช่น
3: แบบว่าอยากเรียนอะไรก็ตามใจไม่เคยบังคับครับว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี
0: ้
3: คร
0: ับ
3: ผมให้เราเลือกแผนอนาคตได้เองเลยครับ
0: หนูรู้สึกว่าหนูโชคดี
3: ครับผม
0: ที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี
3: ้ครับ
0: เสียดายไหมที่เราจะต้องแบบจากไปแล้วอ่ะ
3: ก็เสียดายนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่างเลยเรียนมาตั้งนาน
0: โดมอยากทำอะไรบ้างไหนโดมบอกครูซิลุ
3: ก็อยากทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงมากกว่านี้ครับ
0: ด้วยมือของโดมเอง
3: ใช่ครับ
0: แล้วโดมจะทำยังไง
3: ก็เรียนจบไปแล้วก็หางานที่มันแบบว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงครับผมเก็บออมเงินไว้ให้ดี
0: ๆ
3: เอาไปลงทุนอะไรเงี้ย
0: โอ้ความคิดวัยรุ่นสมัยนี้เนาะลงทุนนะคะต้นค่ะต้นว่าต้นเคยเสียใจอะไรหนักๆที่สุดในชีวิตบ้าง
4: น่าจะเป็นการเรียนนะครับเรื่องเวลาทำข้อสอบแล้วทำไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งครับทำให้เวลาสอบแล้วก็จะคะแนนออกมาไม่ค่อยดีครับ
0: อันนี้คือเรื่องที่ต้นเสียใจที่สุดนะ
4: ครับ
0: แต่พอต้นรู้ว่าต้นกำลังจะตายในอีก2เดือนเรื่องนี้เสียใจกว่าไหม
4: เสียใจกว่าครับเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่ผมอยากทำเลยมากเลยครับ
0: อะไรบ้างลูก
4: เช่นอยากเรียนให้จบแล้วก็ทำงานอยากทำให้ครอบครัวมีความสุขครับ
0: ตอนนี้เรามองว่าเขามีความสุขจากอะไรอยู่คนในครอบครัว
4: น่าจะจากการที่ยังมีกันอยู่ครับยังไม่มีใครใช่ครับ
0: แต่พวกเรารู้ใช่ไหมว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต่อให้เราแบบอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือเรามองว่ามันไม่สมบูรณ์หรืออะไรแค่ไหนแต่สุดท้ายอ่ะทุกคนมันจะไม่ได้อยู่กันไปครบถ้วนตลอดไปอยู่แล้วงั้นยกตัวอย่างสมมุตินะสมมุติว่าพวกเราสามารถที่จะวิดีโอคอลวิดีโอคอลแล้วกันเนาะวิดีโอคอลเป็นแบบเหมือนเป็นวิดีโอคอลแบบว่าล่ำลาอะไรอย่างเงี้ยครั้งสุดท้ายแต่เลือกได้คนเดียวในชีวิตเราเนาะเราจะเลือกใครอ่ะต้นเลือกใคร
4: น่าจะเป็นแม่ครับ
0: คนเดียว
4: ใช่ครับ
0: ครอบครัวมีใครบ้าง
4: มีพ่อแม่แล้วก็พี่น้องครับ
0: คนที่เหลือน้อยใจไหมลูก
4: ก็น่าจะมีบ้างครับ
0: แต่หนูเลือกแม่
4: ใช่ครับ
0: อยากจะพูดอะไรกับคุณแม
4: ่อยากจะบอกว่าให้แม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกรักแม่ครับ
0: เวลาที่เรารู้สึกว่ารักใครนะโดมนะกูถามโดมบ้างเวลาที่เรารู้สึกว่าเรารักใครเราอยากที่จะทำอะไรกับเขาบ้างอะในช่วงจังหวะที่เรากำลังจะไปแล้วอะ2เดือน
3: ก็อยากทำให้มั่นใจครับว่าหลังจากที่ไม่มีผมแล้วเขาจะอยู่ได
0: ้ทำไมเพราะเราถึงกลัวคนที่อยู่ต่ออยู่ไม่ได้ครับปลิว
2: ตัวผมมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะจมปักอยู่กับความเศร้าเสียใจมากเกินไปจนไม่เป็นอันเป็นงานการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอะไรทำนองนี้ครับ
0: คีย์เวิร์ดของริวน่าสนใจจมปักมนุษย์จะจมปักกับอะไรก็ตามจากเหตุการณ์อะไรได้บ้างครับครูจมปลักเคยผ่านเหตุการณ์จมปลักมาไหมเราเนี่ย
1: โอ้ไม่ค่อยเลยครับ
0: ไม่ค่อยใช่ไหมแต่เราเคยเห็นคนจมปลัก
1: ก็น่าจะเคยครับ
0: เหตุการณ์อะไรอ่ะที่ทำให้คนมนุษย์จมปลักแล้วแบบว่าโหดึงตัวเองออกมาได้ยากหนึ่งเลยคือเนี่ยเรื่องของว่าลูกตายใช่ป่ะหลานตายหรือคนในสมาชิกครอบครัวเนี่ยตายนอกนั้นล่ะ
1: มันจะเป็นความคาดหวังครับแล้วผิดหวังอะไรอย่างเงี้ย
0: เยี่ยมมากเลยไม่น่าเชื่อมนุษย์อ่ะจะจมปลักกับความคาดหวังแล้วก็ผิดหวังหักงอซะเองอันนี้มันเกิดจากการสื่อสารในตัวเองเลยถูกไหมเออแล้วสุดท้ายก็แบบโอ้พังเพราะความคิดความคาดหวังของเองที่มีต่อตัวเองพี่ลูกพี่ว่าถ้าเราอยู่กับความคาดหวังมากๆพี่จะเป็นยังไง
5: ก็อยู่กับความคาดหวังมากๆสมมติว่าถ้าเราแบบทำงานไม่ได้อย่างเป้าหมายไม่ได้ดังที่เราหวังเราก็แบบรู้สึกจมปากแบบทำอะไรไม่ถูกครับ
0: พอทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่มันเป็นความฝันของเรามันจะสำเร็จไหม
5: ไม่ครับผม
0: พี่ฝันถึงอะไร
5: ฝันว่าผมอยากจะทำงานให้แบบว่ามีเงินมีทองแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับ
0: อยากมีบ้าน
5: ครับ
0: บ้านหลังใหญ่เลยไหม
5: ครับ
0: ไว้ถ้าพี่มีบ้านเราจะไปเยี่ยมบ้านของพี่กันนะคะ บ้านใหญ่ทำไมเราถึงคิดว่าเนี่ยมันคือฝันของเรามีใครทำให้เราฝันอย่างนี้ไหมหรืออยู่ดีพี่ก็คิดขึ้นมาเอง
5: ผมคิดมาเองครับเพราะที่บ้านผมแบบว่ามีพ่อแม่แล้วแบบอยู่กันแบบมันไม่ค่อยเป็นส่วนตัวครับ อยากมีสร้างห้องแล้วก็ได้บ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่ด้วยครับ
0: ทุกคนต้องมีเซฟโซน
5: ครับผม
0: แต่พอไม่มีห้องส่วนตัวกันเราก็รู้สึกอึดอัด
5: ครับผม
0: แต่มีเวลา2เดือนจะตายแล้ว จะตายแล้วค่ะอ่ะภูลูกกลับมาที่ภูครับ2เดือนนะที่ภูจะอยู่ได้เนี่ยภูว่าภูจะเริ่มต้นโฟกัสจากอะไรก่อนนอกจากเรื่องเที่ยวสมมตินะสมมติเที่ยวเสร็จแล้ว
1: สมมติเที่ยวเสร็จแล้ว
0: จะไปโฟกัสอะไรต่อดี
1: ก็น่าจะเป็นครอบครัว
0: ครอบครัวเหลืออะไรที่จะต้องทำ
1: ก็กินข้าวด้วยกัน
0: ทำไมถึงยากกินข้าวด้วยกันครับ
1: เพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเลย
0: จริงปะมีโต๊ะอาหารไหม
1: มีครับ
0: มีแต่ทำไมไม่ได้กินข้าวด้วยกันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เหมือนจะกินคนละเวลาเลย
0: เป็นบุฟเฟ่มีอาหารอยู่บนโต๊ะ
1: ใช่ก็คือใครอยากกินก็ก
0: ิน ใครหิวก็ไปกิน
1: ครับ
0: เรามองว่าการกินข้าวด้วยกันมันทำให้เราเป็นยังไง
1: ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันได้คุยอะไรมากขึ้นครับ
0: อยากให้เกิดขึ้นริวลูก2เดือน
2: ริ
0: วอยากให้เกิดอะไรขึ้น
2: ก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมก็อยากจะพาเขาไปเที่ยวอาจจะเป็นทะเลหรือเที่ยววัดต่าง
0: ๆเที่ยววัดเที่ยวทะเล
2: ครับผม
0: หลังจากนั้นเราจะโฟกัสเรื่องอะไร
2: อาจจะมีเก็บเราอาจจะหาความรู้แบบเกี่ยวกับการลงทุนเอาไว้ให้เป็นข้อมูลให้พ่อกับแม่หรือพี่สืบต่อได้เราแบบทิ้งเอาไว้ได้ครับ
0: เพราะเราไม่มีเวลาเลย
2: ใช่ครับเราหาข้อมูลเอาไว้ให้พวกเขาได้แล้วก็ศึกษาต่อได้ต่อยอดเอาครับ
0: ต่อยอด
2: ครับผม
0: เราก็ยังห่วงชีวิตประจำวันเขาอยู่ดี
2: ใช่ครับ
0: อยากให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: โดมคะณตอนนี้โดมเองโดมรู้แล้วว่าโดมจะต้องตายใน2เดือน
3: ครับ
0: แต่เหมือนกับมีพรวิเศษมาให้โดมมาเลือกได้ว่าโดมจะตายแบบไหนครับจะเลือกอะไรลูกแต่ยังไงตายแน่ครับ
3: เลือกแบบไหนนะจริงๆตายแบบไหนก็ไม่สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็อยากแบบว่าหลับไปเลยครับ
0: หลับเลย
3: แบบเช้ามาไม่ต้องตื่นครับผมมันดูสงบดี
0: สงบความสงบในมุมของโดมตอนนี้นะณตอนนี้ที่ยังไม่ตายนะ
3: ครับผม
0: มีบ้างไหมครับ
3: ก็มีครับมี
0: ช่วงไหนลูก
3: เป็นช่วงเวลานอนครับ
0: นอนสงบ
3: ที่สุดแล้ว
0: ที่สุดนอกนั้นไม่เลย
3: ก็เพื่อนบ้านมาครับ
0: อ๋อแล้วในมหาวิทยาลัยล่ะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยมีไหมช่วงเวลาที่แบบสงบอ่ะ
3: มีครับมี
0: ช่วง
3: ที่แบบพักกลางวันครับไม่ค่อยวุ่นวาย
0: ไม่ค่อยวุ่นวายตอนเรียนวุ่นวายมาก ค่ะต้นคะต้นยังมีหลายสิ่งที่ยังไม่

0: ได้ทำเลยเนาะแต่มีบางสิ่งเหมือนกันที่ต้นทำไปแล้วแล้วต้นรู้สึกว่าสบายใจละทำละแล้วไม่เสียใจเลยที่ทำมันลงไปแล้วมันคืออะไร
1: น่าจะเป็นเรื่องการลองหางานทำพาร์ทไทม์ครับ
0: แล้วก็ทำอะไรลูกทำอะไรลูกทำ
1: เคยทำเซเว่นแล้วก็มินิบิ๊กซีมาครับโดยการหาเงินใช้เองครับ
0: ยังทำอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับ
0: แต่เรารู้สึกดีมาก
1: รู้สึกดีครับ
0: ที่แบบโอ้โหครั้งหนึ่งเราได้ทำละ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นสิ่งที่เราอยากทำการได้หาเงินใช้เองทำให้ต้นตอบตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงแล้ว
1: รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับ
0: ครูอยากรู้ว่าความคาดหวังของความเป็นวัยรุ่นของพวกเราอ่ะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยอย่างต้นเล่ามาใช่ป่ะมันเป็นเรื่องของว่าเราอยากแบบโตอยากเลี้ยงตัวเองใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือหนึ่งของความคาดหวังตอนที่เป็นวัยรุ่นโดมล่ะเราอยากเป็นวัยรุ่นที่เป็นยังไง
2: มีฐานะมั่นคงครับ
0: วัยรุ่นฐานะมั่นคงเป็นยังไงครับ
2: ก็อันนี้หมายถึงตอนที่มีงานแล้วหรือเปล่าหรือตอนช่วงเรียน
0: นิยามของหนูเลยวัยรุ่นที่ฐานะมั่นคงที่หนูอยากเป็น
2: ก็มีเงินเก็บครับผมสำหรับ
0: ประมาณเท่าไหร่ครับว่าเลยฮะ
2: ก็เก็บไปเรื่อยๆครับให้มันพอค่ารักษาพยาบาล
0: เท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามั่นคง
2: หลายๆแสนก็ได
0: ้หลายแสนหลายแสนนะครับแสนสาหัสไม่ใช่นะฮะหลายแสนบาทตอนนี้มีเท่าไหร่ลูกหลายศูนย
2: ์ใช่ครับมีศูนย์หลายตัวมาก
0: เร็วลูก
3: ครับผมส่วนของผมนะครับ
0: ค่ะ
3: ก็จะเป็นการร้องผิดร้องถูกทำลองไปเรื่อยๆครับเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นครับก็แบบทำหลายๆอย่างไปเลยครับ
0: นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าถ้าวัยรุ่นเราต้องทำ
3: ครับผมไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้ว
0: ไม่มีโอกาสแล้วเรามองว่าโอ้โหเลยวัยรุ่นไปนี้หมดละ
3: ใช่ครับ
0: โอเคจ้ะภูล่ะวัยรุ่นอยากเป็นวัยรุ่นแบบไหน
4: ก็น่าจะได้ใช้ชีวิตมั้งครับ
0: ใช้ชีวิตงั้นตอนนี้ภูว่าภูเป็นวัยรุ่นแบบเต็มตัวยังถ้าผูกโยงกับนิยามใช้ชีวิตเนี่ย
4: ไม่ค่อยเลยคร
0: ับ ไม่ค่อยงั้นหนูเป็นวัยอะไรอ่ะนะตอนนี้ไม่ใช่สภาพร่างกายนะแต่ว่าเนี่ยความใช้ชีวิตของเราอ่ะเราว่าเรากำลังอยู่ในวัยอะไร
4: เหมือนยังเด็กอยู่เลย
0: เด็กใช่ไหมทำไมอ่ะ
4: ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นของตัวเองเลยครับ
0: ที่บอกว่ายังไม่ค่อยได้ทำเพราะไม่มีเวลาทำหรือไม่ถูกอนุญาตให้ทำ
4: ก็น่าจะทั้งสองอย่าง
0: สองอย่างเลยลูกโอเคพวกเราอยากเห็นภูเติบโตเป็นวัยรุ่นนะคะไปดูซิว่าภูจะได้ทำในสิ่งที่ภูอยากทำหรือเปล่าพี่ล่ะวัยรุ่นเต็มตัวลูก
5: อยากจะแบบลองค้นหาสิ่งใหม่ๆทำดูครับ
0: เช่น
5: แบบว่าลองหางานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บออมเงินครับผม
0: นี่คือวัยรุ่น
5: ครับ
0: ที่ผ่านมาพี่ทำงานบ้างแล้วหรือยังคะ
5: ทำเคยช่วงปิดเทอมเคยทำงานที่โรงงานครับผม
0: ช่วงเวลานั้นเรารู้สึกไหมว่าเราเป็นวัยรุ่นเต็มตัวละ
5: ตอนนั้นก็ยังรู้สึกครับเพราะแบบเราทำงานแล้วเรามีเงินเก็บให้พ่อแม่ครับ
0: อ๋อประสบการณ์ของพวกหนูหรือแนวคิดของพวกหนูน่าสนใจมากหรอกคือบางทีเวลาที่เรามองดูวัยรุ่นแล้วเราเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันตัดสินไม่ได้ถ้าครูไม่ได้มานั่งคุยกับพวกเราทั้ง5คนแบบนี้ครูก็ไม่รู้ว่าพวกเราคิดแบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากที่มาแบ่งปันประสบการณ์มันเป็นประสบการณ์ที่สถานการณ์มันคือเรากำลังจะตายภายใน2เดือนเนาะแล้วเราก็อยากที่จะแบบเป็นวัยรุ่นแบบเต็มตัวในลักษณะไหนบ้างเอาละค่ะสุดท้ายละให้ทุกคนฝากเดี๋ยวเริ่มต้นจากพีก่อนละกันเนาะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยวันศุกร์เสวนาเราคุยกันเรื่องความตาย
5: อยากจะบอกทุกคนว่าเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับอยู่ขึ้นอยู่ว่าจะมาช้าหรือเร็วครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะพูดละลูก
4: ก ก็อยากฝากว่าอยากให้ใช้ชีวิตตามที่คิดเลยครับ อยากทำอะไรก็ทำเลย
0: ตาม
4: ความรู้สึกเลยครับ
0: ทุกคนก็รอดูภูนะคะอยากทำอะไรทำริวละลูก
3: ครับผมก็ความตายนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่รู้มันอาจจะสั้นหรือยาวแต่ว่าก็อยากให้ทำในสิ่งที่อยากทำอะทำไปเลยครับเราล้มเหลวได้ไม่เป็นไรแต่อย่ายอมแพ้ครับก็ลงมือไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ค่ะโดมละลูก
2: ก็ของผมก็จะคล้ายๆของเรียวนะครับว่าถ้าอยากทำอะไรให้เริ่มลงมือเลยครับผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงไม่สำคัญถ้าเราพลาดก็จะเป็นประสบการณ์ของเราครับ
0: ค่ะครับขอบคุณค่ะต้นสุดท้ายลูก
1: ครับอยากจะฝากให้ทุกคนที่กำลังกลัวที่จะไม่กล้าทำอะไรบางอย่างนะครับให้มาลงมือทำครับถึงมันจะไม่สำเร็จเราก็ได้ลองมันครับ
0: ไม่สำเร็จก็ถือว่าได้ลอง
1: ครับ
0: ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกับเราเดี๋ยวอีกเซตหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อเนาะว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงครึ่งหลังให้แนะนำตัวไหมเชิญเลยค่ะ
6: ผมนายธนาวุฒิปัลละวันครับชื่อเล่นชื่อโฟกครับ
0: โฟกค่ะ
7: ผมนายสุภกรครับชื่อเล่นชื่อภูครับ
0: ภูค่ะ
8: สวัสดีครับผมนายกนพิชช่างยนต์ครับชื่อเล่นชื่อกันครับผม
0: ค่ะ
9: สวัสดีครับผมนายประจันตพงศ์ดีมงคลครับชื่อเล่นชื่อฟัดครับ
0: ฟัดค่ะลูก
10: ผมพิรวิทย์มีประดิษฐ์ครับชื่อเน็ตครับ
0: โอเคเน็ต5คนนี้นะคะสถานการณ์ที่ครูให้ไปก็คือเราตายในอีกกี่เดือนคะกัน
11: 2เด
0: ือ
11: น
0: 2สู้ๆ2เดือนนะคะพูดถึงความตายนี้เราเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะต้องมานั่งแบบวางแผนกับตัวเองว่าเรากำลังจะตาย
10: สำหรับผมความตายผมไม่เคยคิดเลยครับผมแค่อยากให้อยู่ๆวันนึงมันก็เกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวมากกว่า
0: ทำไมเนทถึงไม่อยากจะรู้ตัวกับ
10: ผมจะได้ไม่ต้องมาเสียใจที่ผมจะตายผมจะได้ตายไปเลยครับ
0: ตายไปเลยนะพัดลูก
9: ครับ
0: ความเสียใจที่มันเหมือนเรารู้แล้วว่าเรากำลังจะตายเราก็เลยเสียใจอ่ะพัดเสียใจเรื่องอะไร
9: เสียใจเรื่องที่ว่าครอบครัวครับใช่ๆถ้าครอบครัวรู้แล้วว่าเอ้ยวันตายเราไปแจ้งเขาก่อนไงครับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายนะที่เราจะเสีย
0: หรือว่าเขาจะเป็นไง
9: ครอบครัวจะแบบ
0: เจ็บปวดเลยนะ
9: เจ็บปวดครับใช่ครับ
0: การลูก
8: ครับผม
0: มนุษย์หนีไม่พ้นเรื่องของความเจ็บปวดถูกไหม
8: ครับ
0: ความเจ็บปวดที่ผ่านมาของกันเอาเรื่องที่การไม่ลืมเลย ขอเรื่องหนึ่งเรื่องอะไร
8: ผมยังไม่มีแบบว่าเหตุการณ์แบบว่าที่มันแบบว่าย
0: ังไม่เคยเจอ
8: ขั้นนั้นนะครับผม
0: เอางั้นแปลว่าสมมติเนี่ยที่ครูให้สถานการณ์2เดือนกำลังจะตายอ่ะหนูว่าอันนี้เจ็บปวดที่สุดเลยไหม
8: อ
0: ัน
8: นี้ก็เจ็บปวดอยู่ครับผม
0: กันยังไม่อยากตาย
8: ใช่ครับ
0: ถ้าการเลือกได้กันจะบอกใครเป็นคนแรก
8: บอกยายครับผมเพราะว่าอยู่กับยาย2คนครับ
0: กันนึกออกไหมว่ายายจะเป็นยังไง
8: ยายผมเขาก็น่าจะเสียใจมั้งครับที่แบบผมไม่ได้อยู่แล้วผมก็กลัวยายเขาจะอยู่ไม่ได้ครับผม
0: เราเคยทำให้ยายเสียใจไหม
8: ก็เคยครับ
0: แต่ครั้งนี้เรากำลังจะตายหนูว่ายายเสียใจกว่าครั้งนั้นไหม
8: น่าจะเสียใจแบบสุดๆเลยคร
0: ับ สุดๆเลยขอบคุณค่ะพัดลูกเอ้ยภูค่ะขออภัยภูค่ะภูว่าความเป็นเด็กของภูอะแล้วก็ขยับมาเป็นวัยรุ่นแต่ยังไม่ทันถึงวัยผู้ใหญ่เลยอะต้องตายแล้วอะภูห่วงอะไร
12: พ่อแม่ครับเรายังไม่ได้เรียนยังไม่จบยังไม่ได้แบบว่าทำงานมีเงินทดแทนบุญคุณของพ่อกับแม
0: ่พอพูดถึงเรื่องของการทดแทนบุญคุณนะโฟกลูก พอพูดถึงการทดแทนบุญคุณคนน่ะกำลังจะตายอะลูกยังจะมาห่วงเรื่องแบบการทดแทนบุญคุณทำไมไอ้เรื่องของการทดแทนบุญคุณมันถึงแฝงฝังอยู่ในความคิดของเรา
6: เพราะว่าแม่เขาตั้งความหวังไว้
0: แล้วครูเดาว่าก็คงเป็นแม่ของทุกๆบ้านถูกไหมตั้งความหวังไว้งั้นครูถามลึกลงไปอีกได้ไหมว่าทุกๆความหวังของคนในบ้านอ่ะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือเป็นใครอ่ะเรารู้สึกยังไง
6: รู้สึกต้องทำให้ได้ครับ
0: ทำไมโฟกถึงรู้สึกว่าจะต้องทำให้ได้
6: เพราะว่าแม่เขามันคือความสุขของแม่ครับ
0: แล้วทำไมเราต้องทำให้แม่มีความสุข
6: เพราะว่าเขาทำให้ผมมีความสุขก่อน
0: มนุษย์เป็นแบบนี้ใครก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากที่จะทำให้เขามีความสุขบ้างครูลูกคนที่ทำให้หนูมีความสุขหนูก็อยากให้เขามีความสุขบ้างถูกไหมก่อนที่ครูจะไป2เดือนเนี่ยครูว่าครูคิดถึงใครที่เขาเคยทำให้เรามีความสุขที่สุดเลือกได้หนึ่งคน
12: ยายครับยายครับ
0: ยายคุณยายคะคุณยายทำอะไรไว้
12: ผมโตมากับยายเลยครับโตมากับยายเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่ได้ช่วงอนุบาล
0: ค่ะก็เป็นประสบการณ์ทุกประสบการณ์ที่เราอยู่ร่วมกันมาตลอด
12: ครับแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับไปหาเขาได้กลับแค่ช่วงเทศกาลอะไรประมาณนี้ครับ
0: ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยลูก
12: ครับ
0: ต้องกลับไปที่จังหวัดอะไรลูก
12: สุโขทัยครับ
0: สุโขทัยจากนี่จากพระนครศรีอยุธยานะ
12: ครับ
0: ไปสุโขทัยกี่โล
12: ประมาณ300ครับ
0: 300
12: ครับ
0: ทำไมถึงไม่ค่อยได้กลับลูกติดอะไรติดตรงไหน
12: ช่วงนี้ติดไอ้นี่นะครับทำงานเลยหยุดน้อยก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้กลับไป อย่างช่วงปิดเทอมอะไรอย่างครับอาจจะได้กลับแค่ช่วงเทศกาลไม่กี่วันปกติก็จะกลับยาวปิดเทอมก็กลับไปเป็นเดือนอยู
0: ่แต่นะเรากำลังจะตายในอีก2เดือนหนูวางแผนยังไงกับชีวิตที่กำลังอยู่พระนครศรีอยุธยาแล้วคุณยายซึ่งเรารักที่สุดใช่ไหมอยู่สุโขทัยเราวางแผนยังไง
12: ว่าผมก็น่าจะออกเลยครับ
0: ออกเลยนะ
12: งานออกจากเรียนเลยครับ
0: ทุกอย่างเทหมด
12: ครับ
0: ไม่เสียดายเหรอ
12: ไม
0: ่เพราะ
12: เราอยากกลับไปอยู่กับยายเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับเขาอยู่แล้วครับก็อยากใช้เวลาอยู่กับเขาครับ
0: ฟังภูมาถึงตรงนี้ลูกเราลองคิดดูคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างที่เราทำมันเยอะมากเลยถูกไหมแต่พอเรารู้ว่าเรากำลังจะตายแล้วอะทุกอย่างไม่สำคัญเลยการลูกในส่วนของการว่าการทุ่มเทกับหลายๆอย่างนะครูว่านะนะในชีวิตแต่พอ2เดือนสุดท้ายเนี่ยการว่าการจะทุ่มเทกับอะไร
13: โอ้อันนี้ผมก็ตอบยากเลยครับก็คงจะทุ่มเทกับทุกอย่างเหมือนเดิมอะครับ
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
13: ครับ
0: เรียนก็มุ่งมั่นเรียนต่อไปจนกว่าจะครบ2เดือนหรือเปล่า
13: ถ้าเรียนก็ถ้ารู้ตัวว่าอยู่ได้อีก2เดือนก็คงจะเหมือนเพื่อนครับไม่เรียนแล้วครับ
0: ออกแล้วนะ
13: ออกมาแบบว่าทำในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยทำอะครับผม
0: อยากรู้ว่ากันจะทำอะไรคะ
13: ผมก็น่าจะตอนนี้ผมชอบตกปลาครับก็จะอยากลองไปตกปลาทะเลสักครั้งหนึ่งครับ
0: ทะเล
13: ครับ
0: เพราะอะไรลูก
13: เพราะว่ามันแบบว่ามันก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วมั้งครับในการทำอะไรแบบนี
0: ้คือเราชอบ
13: ครับ
0: ค้นเจอแล้วสิ่งที่ชอบ
13: ครับผม
0: พัดลูก
14: ครับ
0: ตั้งแต่จำความได้เนาะจนถึงณตอนเนี้ยพัดค้นตัวเองเจอแล้วหรือยังซึ่งตอนนี้กำลังจะตายนะอีก2เดือนค้นตัวเองเจอแล้วหรือยังว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร
14: ก็อาจจะเป็นความรู้

0: สึกครับแล้วก็ความทรงจำที่ทำกับครอบครัวครับใช่
1: อันนั้นคือสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบ
0: ชอบครับเก็บเรื่องราวดีๆกับครอบครัวไว้ใช่ในระยะเวลาแค่2เดือนเนี่ยก็ออกไปทำอย่างอื่นกับครอบครัวเย็นมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
1: ช่วงนี้ทำอย่างนั้นบ้างไหม
0: ช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำครับพอดีว่าติดทำงานตอนเย็นนะใช่ครับก็เลยการกินข้าวก็จะแบบว่าจะเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลกลับไปบ้านดีใช่ใช่แล้วก็บางทีก็จะไปรับพ่อกับแม่มาอยู่ที่บ้านใหม่ใช
1: ่เอางั้นแปลว่าเดือนที่ไม่มีเทศกาลหยุดเลยอย่างเช่นเดือนกันยายนเนี่ยพัดไม่ได้กลับบ้านเลยใช
0: ่ที่ผมบอกครับไปรับพ่อกับแม่มาด้วย
1: มาด้วย
0: ก็จะไปรับเข้ามาสักอาทิตย์นึงมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยออกไปเที่ยวพี่ชายเขาจะเป็นคนจัดการพาไปแล้วก็เย็นมาก็ไปหากินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยใช่สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความรักในครอบครัวครับผม
1: ครูถามหน่อยความสัมพันธ์มันสำคัญยังไงกับวัยรุ่นอย่างเราลูกเนส
2: ความสัมพันธ์แบบไหนครับ
1: ทุกอย่างอ่ะ
2: มันเติมเต็ม
1: เติมเต็ม
2: ความรู้สึกเรามั้งครับ
1: แปลว่ามนุษย์ทุกคนพอเกิดมาปุ๊บเราขาดอยู่ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: เราต้องการสิ่งเติมเต็มซึ่งสิ่งเติมเต็มที่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์รูปแบบไหนที่เนทชอบที่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายดีมีความสุขกับมันเนี่ย
2: ผมชอบความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อย
2: ๆไม่มีอะไรบื้อบ๋าน
1: านๆ
2: ใช่ครับ อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆ
1: เจอยังไม่กล้าบอก
2: ยังครับ
1: แต่เราอยากมีความสัมพันธ์แบบนั้น
2: ครับ
1: แต่เนทกำลังจะตายในอีก2เดือนค่ะย้ำอีกแล้วเนทกำลังจะตายภายในอีก2เดือนเนทว่าเรื่องความสัมพันธ์พวกนี้ยังสำคัญกับเนทอยู่ไหม
2: สำหรับผมว่ามันไม่สำคัญนะครับ
1: อ๋อแล้วอะไรสำคัญลูก
2: สำหรับถ้าจะตายใน2เดือนสำหรับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกของตัวเองครับผมอาจจะออกไปอยู่คนตัวคนเดียวไปเที่ยวไปใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการติดต่อใครเลยครับ
1: เนทต้องการที่จะสื่อสารกับตัวเองให้มากที่สุดกลับมาคุยกับตัวเอง
2: ใช่ครับ
1: และสร้างความสัมพันธ์กับตัวเองงั้นครูขอโฟกัสที่คำถามนี้เลยนะคะพัดลูก
0: ครับผม
1: พัดว่าที่ผ่านมาพัดมีช่วงเวลาที่สร้างความสัมพันธ์กับตัวเองบ้างไหม
0: อ๋อมีครับ
1: อะไร
0: ก็คือบางอย่างอาจจะความสัมพันธ์ความทรงจำเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเสมอไปฮะ อาจจะไปข้างนอกตัวผมเป็นคนชอบแบบว่ากลางคืนเงี้ยชอบออกไปขับรถเล่นหาความสุขให้ตัวเองอะไรเงี้ยชอบเป็นคนที่ชอบขับรถรับบรรยากาศอะไรเงี้ยเข้ากับตัวเองหรือบางทีก็ไปหาความสุขบ้านเพื่อนครับอะไรอย่างงี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเติมเต็มอะไรอย่างนี้กว่า
1: ตอนขับรถเราอยู่คนเดียว
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่พอเวลาที่เราอยู่คนเดียวรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่ามันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือความรู้สึกเรามันโล่งครับความคิดมันโล่งอะไรเงี้ยครับขับรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับรับลมคลายเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ผมยิ่งเป็นคนชอบแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ครับผม
1: การลูก
3: ครับ
1: เวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับตนเอง
3: ครับ
1: กันเคยเกิดปัญหาไหมปัญหาตอนนี้อยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วมีปัญหา
3: บางทีเวลาเจอปัญหาก็จะฟุ้งซ่านมั้งครับอาจารย์
1: ฟุ้งซ่านถ้าอยู่คนเดียว
3: ครับ
1: แปลว่าถ้าเวลาเราเจอปัญหาเราต้องไม่อยู่กับตัวเองเหรอในความคิดของกันนะกันหลุดออกจากปัญหานั้นน่ะได้ด้วยตัวเองหรือผู้อื่น
3: ก็คงต้องอยู่กับคนเองอ่ะครับผมมันแบบว่าอยู่กับตัวเองก็กลัวแบบนั่นแหละครับมันแบบ
1: คิดฟุ้งไป
3: ครับผมเรื่อยครับ
1: บางคนเป็นแบบนี้ก็คือบางคนชอบที่จะอยู่กับตัวเองวัยรุ่นบางคนเนาะเป็นแบบนั้น
3: ครับ
1: แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่กับคนอื่นด้วยงั้นคุณนึกออกแล้วว่าช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายของกันคงไม่ได้อยู่คนเดียว ถูกไหมเออเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวการอยู่คนเดียวผมพูดถูกไหมกลัวการอยู่คนเดียว
3: ใช่ครับ
1: ใช่งั้นอย่างนี้เราจะเลือกใครมาอยู่ด้วยดีล่ะ
3: ก็คงจะต้องเป็นยายมั้งครับผม
1: คนเดียวเลย
3: ใช่ค่ะ
1: หนูว่าช่วงสุดท้ายของหนูกับคุณยาย

0: ชอบทำอะไรให้กินคะแล้วหนูชอบมากเลย
1: ข้าวผัดครับผม
0: ข้าวผัดข้าวผัดรถไฟอย่างเงี้ยเหร
1: อข้าวผัดไข่ครับ
0: ข้าวผัดไข่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยเหรอลูก
1: ไม่ใส่ครับผม
0: อ๋อข้าวผัดไข่ทำไมถึงว่าอร่อยคะ
1: เหมือนว่ารสชาติน
0: ึกแล้วหิวเลยค่ะ
1: รสชาติมันแบบว่า
0: ไม่เหมือนใคร
1: ใช่ค่ะ
0: หลังมอเนี่ยมีแบบนี้ไหม
1: อ๋อไม่มี
0: มือยายไม่มีดูสิคะเวลาที่เรานึกถึงแบบคนที่เรารักใช่ไหมความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการสัมพันธ์กับตัวเองเราก็จะนึกถึงเวลาที่เขามอบช่วงเวลาให้เรากินดีอยู่ดีภูลูกภูบ้างพอครูมองครูแล้วครูนึกถึงว่าเอ๊ะในช่วงจังหวะที่ภูมีความสุขมากๆเลยอ่ะจะเป็นยังไงภูนึกถึงเหตุการณ์นั้นได้ไหม
1: เหตุการณ์ที่มีความสุข
0: ใช่มากที่สุดเลย
1: กลับไปว่ายาย
0: ว่าย
1: ครับ
0: แค่ว่ายเองนะ
1: ครับก็กลับไปเราจะผมจะนอนกับยายครับทุกครั้งที่กลับแล้วก็กลับไปอยู่กับยาย
0: ตอนนั้นมีความสุข
1: ครับ
0: ทำไมเราถึงมีความสุขกับมันล่ะทั้งที่รูปแบบของมันแบบเรียบง่ายมากเลย
1: ว่ามันน้อยครับมันน้อยที่จะได้ทำแบบนั้นเพราะส่วนมากเราจะอยู่ที่นี่ทำหน้าที่อยู่ที่นี่ทำงานเรียนครับมีแค่ไม่กี่วันจะได้กลับไป
0: ดูสิคะเราเริ่มโฟกัสเราเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะโฟกัสว่าเอ้ยอีก2เดือนเรากำลังจะตายเนี่ยมันกลายเป็นแบบเรื่องวุ่นวายไปเลยเนาะโฟกคะถามโฟกบ้างครูอยากฟังโฟกในมุมมองที่ตอนนี้ครูให้สถานการณ์โฟกไปว่าโฟกจะต้องตายในอีก2เดือน
1: คร
0: ับ ให้ไปอีกโฟกสามารถที่จะเอาบุคคลไปได้หนึ่งคนโฟกจะเอาใครไปด้วยคะ
2: เอาแม่ไปด้วยครับ
0: เอาคุณแม่ไปด้วย
2: ใช่ครับ
0: ทำไมลูก
2: เพราะว่าถ้าผมตายเขาก็เสียใจครับ
0: เป็นห่วง
2: ใช่ครับผมไม่อยากให้เขาเสียใจถ้าตายก็สบายครับ
0: ตายสบาย
2: ใช่ครับ
0: สมมตินะโฟงเนี่ยจะต้องขับรถชนครับแรงไหมแรงอยู่นะขับรถชนลูกถ้าหนูบอกว่าหนูจะให้คุณแม่ตายด้วยหนูต้องเอาแม่ไปด้วยชนยังไงก็ได้อะให้แม่ตายด้วยเอาไหม
2: ไม่เอาครับถ้าแบบนั้นไม่เอา
0: ทำไมลูก
2: ทำไม่ลงครับ
0: ทำไม่ลงนี่ไงหลายอย่างที่แบบโอ้เราอยากที่จะแบบให้มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะที่เราจะไม่อยู่แล้วอะแต่สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้หรอกมันมีหลายอย่างมากที่เราอยากทำแต่เราทำไม่ได้เอาภูบ้างภูคะหลายอย่างเลยในชีวิตที่ภูอยากทำแต่ภูทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันทำได้คืออะไรครับ
1: ไม่น่ามีนะ
0: ไม่มีจริงปะเนี่ยไปซูเปอร์แมน
1: ที่อยากทำแล้วทำไม่ได้
0: ใช่ทำไม่ได
1: ้ตอนนี้ยังไม่มีนะ
0: ยังไม่มีแสดงว่าภูเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นมากเลยอ่ะถูกปะเนาะแบบว่าตั้งใจทำอะไรก็คือทำได้หมดเลยเหรอสุดยอดเลยค่ะฟังกันบ้างกันครับ
3: ครับ
0: อยากทำอะไรแล้วทำไม่ได้บ้างนี่ครูเคยฟังกันแบบเล่นดนตรีอย่างเงี้ยแบบเขาก็เก่งเนาะแต่มีบางอย่างไหมที่แบบครูที่กันแบบว่าทำไม่ได้เหมือนอย่างครูอย่างเงี้ยแบบแต่ครูบอกว่าครูไม่มีกันมีบ้างไหม
3: ก็มีครับผม
0: อะไรลูก
3: ผมอยากให้แฟนยอมรับในตัวผมครับผม
0: แต่ทำไม่ได้
3: ใช่ครับ
0: ตอนนี้แฟนยังอยู่กับเราไหม
3: อยู่ครับ
0: แต่เขาก็ยังยอมรับเราไม่ได้สักที
3: ก็แบบว่าเขาว่าสมมติผมชอบอันนี้เขาก็แบบไม่ค่อยอยากจะให้ทำสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันแบบไปขัดกับเขาอะไรประมาณนี้ครับ
0: เช่นอะไรคะที่พอเปิดเผยได้

0: ช่นผมชอบตกปลาเขาไม่ให้ผมตกปลาครับเพราะ
1: เหตุผล
0: บาปครับผม
1: ยายเขายอมรับ
0: ครับ
1: ยอมรับว่านี่คือความสุขของเราใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือสิ่งหนึ่งมาพัดบ้างอยากทำแต่ทำไม่ได้แล้วไม่มีวันทำได้
2: ไม่มีครับ
1: จริง
2: ฮะใช่ครับเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์จะมีวิธีการแก้ไขเสมอครับไม่ว่าปัญหาอะไรมันต้องมีการแก้ไขตลอดอะไรเงี้ย
1: หนูแก้ไขได้หมด
2: ใช่ครับพี่ชายผมปลูกฝังตลอดครับ
1: ปลูกฝังว่าอะไรลูก
2: ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ถ้าเรายังทำให้เต็มที่ฮะ
1: โอ้
2: ใ
1: ช่อยากเห็นพี่ชายจังเลยสุดยอดมากเลยเราโชคดีนะที่แบบมีพี่ชายคอยถ่ายทอดแนวคิดแบบนี้นะ
2: ใช่ครับ
1: ขอบคุณค่ะมาเนตบ้างอยากทำอยากทำมากปัจจุบันก็อยากทำแต่ทำไม่ได
3: ้ผมอยากตายครับ
1: อยากอะไรนะ
3: ผมอยากตายครับ
1: อยากตายเดี๋ยวทำไมอ่ะ
3: ผมเพิ่งไปประสบปัญหาทางอารมณ์มาเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วมันยังติดค้างอยู่ในใจผมต้องกินยานอนหลับทุกวัน
1: จริงป่ะ
3: ผมยังรู้สึกอยู
1: ่ยังจัดการมันไม่ได้ใช่ไหมลูก อยากทำแต่ก็ทำไม่ได้อยากตายแต่ก็ตายไม่ได้
3: ใช่ครับ
1: ที่อยากตายแต่ตายไม่ได้เพราะอะไร
3: ผมยังมีแมวที่ต้องเลี้ยงอยู่
1: ห่วงแมวนะลูก
3: ใช่ครับ
1: กลัวน้องอยู่ไม่ได้
3: ใช
1: ่สมมุติไม่มีน้องอ่ะไม่มีแมวไปไหม
3: ผมก็ยังมีอีก3ตัวครับ
1: อีก3ตัวก็เป็นแมวเหมือนกันอีก
3: ใช
1: ่มันคลอดออกมาใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับผมต้องอยู่มันไปเรื่อยๆก่อน
1: สมมุติไม่มีแมวเลยล่ะ
3: ผมก็คง
1: ยังมีอีกไหม
3: มีครอบครัวที่ยังเป็นห่วงอยู
1: ่ก็ยังตายไม่ได้
3: ใช่ครับ
1: ดังนั้นเมื่อเราคิดแล้วว่าเอ้ยยังมีอะไรอะไรอยู่สิ่งที่โฟกัสอยู่ตอนนี้ที่ยังจัดการไม่ได้วิธีการก็คือเราแค่ปล่อยกับวางสุดท้ายเดี๋ยวอยากให้ทุกคนพูดถึงนิยามของความตายกับการปล่อยวางหน่อยเอาเน็ตกันความตายกับการปล่อยวางมันเกี่ยวข้องกันยังไง
3: สำหรับผมคิดว่าความตายคือความว่างเปล่าครับมัน
1: เป็นสีอะไรความว่างเปล่าของ
3: ว่างเปล่ามันเป็นสีขาวครับมัน
1: สีขาวเลย
3: มันไม่มีอะไรเลยมันแค่ดับลงไปเฉยๆแค่นั้นจบเลย
1: เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
3: ใช่ครับ
1: ขอบคุณค่ะพัดบ้าง
2: ครับ
1: แบบไหนในความรู้สึกของเรา
2: ความตายใช่ไหม
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นเรื่อง
1: ความตายกับการปล่อยวาง
2: ก็คือการตายความตายนะก็คือเรื่องของอนาคตครับเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนที่เราอยู่อ่ะเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ความทรงจําดีๆที่อยู่กับคนรักครอบครัวแล้วก็พ้องเพื่อนไว้ให้หมดครับผมใช่ครับตอนตายจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลอะไรใช่ครับ
1: ไม่อยากกังวล
2: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเราเก็บเกี่ยวทุกอย่างได้หมดแล้วนะพานะไม่มีเก็บตกแล้ว
2: ครับ
1: แบบเก็บได้หมดอ่ะเราก็จะรู้สึกปล่อยวาง
2: ถูกต้องนะเพราะว่าเป็นความทรงจำดีๆที่เราเก็บมา
1: ค่ะ
2: ครับ
1: กันบ้าง
0: ครับ
1: ความตายกับการปล่อยวาง
0: ผมคิดว่ามันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตายแล้วก็เหมือนเราทิ้งร่างกายสังขารแล้วครับปล่อยวางก็คือเราแบบทิ้งอะไรบางอย่างไว้ครับก็เหมือนกันนะครับ
1: ชอบอ่ะการตอบดีคือมันเหมือนกันมันไม่ใช่คนละอย่างแต่มันเหมือนกันในมุมมองของกันนะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะผู้บ้างความตายกับการปล่อยวาง
4: ครับของผมน่าจะยากนะครับกับการปล่อยวาง
1: ยากใช่ไหม
4: คร
1: ับ ทำไมอ่ะ
4: ถ้าสำหรับตายภายใน2เดือนรู้สึกมันเร็วไปครับมันแบบเราเกิดมา20ปีเองครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังอยู่ในวัยรุ่นยังไม่ได้สร้างครอบครัวไม่ได้อะไรยังไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรเลยมันจะปล่อยก็น่าจะยากครับ
1: วางไม่ได้เลย
4: ครับ
1: แต่ห่วงสุดท้ายของปูจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าปูยังอยู่กับความรู้สึกที่ยังปล่อยวางไม่ได้ปู ูจะเป็นยังไงลูกตอนนั้นลองคิดดูเล่นๆจะทุกข์หรือสุขก่อนอะ
4: ทุกข
1: ์ทุกข์ใช่ไหม
4: ทุกข์มาก
1: การปล่อยวางไม่ได้มันเหมือนแบบมันเหมือนเรายังจับคนคนนั้นอยู่คนคนนั้นก็คือคุณยาย
4: ครับ
1: มันจะเป็นไงสภาพกูเดาว่าเขาก็ยิ่งจับเราอ่ะถูกปะ
4: คร
1: ับ เคยเห็นใช่ไหมว่าเหมือนในหนังเงี้ยอย่าไปอย่าไปอะไรเงี้ยนั่นคือความไม่ปล่อยวางแล้วครูจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงความรู้สึกที่ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได
4: ้ก็คิดว่าน่าจะต้องรีบทำทุกอย่างครับ
1: รีบทำทุกอย่างให้ทันเวลามีน้อยทุกวันนี้เรารีบทำทุกๆอย่างอยู่ไหม
4: ยังครับ
1: ยังเฉยๆเรื่อยๆอยู่ใช่ไหม
4: ครับ
1: ตัวผู้เองเป็นคนแบบชิลๆปะชิล
4: ครับ
1: เรื่อยๆแต่ถ้าอีก2เดือนจะตายนี่พูดรีบเลยสปีดเลย
4: คร
1: ับ โอเคค่ะมาโฟกบ้างลูกความตายกับการปล่อยวาง
5: ก็ผมคิดว่ามันก็เหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
5: ใช่ครับตายกับปล่อยวางนี่มันก็แทบจะเป็นคล้ายๆกันแล้วความรู้สึกครับถ้าตายก็คือเราก็ต้องปล่อยวางอะถึงเราจะปล่อยไม่ได้ครับยังไงเราก็ต้องทำใจให้มันปล่อยวางให้ได
1: ้จริงๆแล้วที่ครูเชิญให้พวกเรามาคุยเรื่องเนี้ยพวกเราว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมยังไงบ้างอะโฟกก่อน
5: ก็อาจจะเป็นข้อคิดหรือว่าแนวทางสำหรับคนที่อาจกำลังจะตายครับอาจจะได้ข้อคิดมากขึ้นในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู
1: ่ค่ะภูบ้างค่ะในห้องเรามีภูหลายภูนี่คือภูทูอีกคนหนึ่งคือภูวันอะ
4: ก็น่าจะทำให้คนอื่นได้เพราะว่าเห็นเป็นแบบอย่างครับ
1: เป็นแบบอย่าง
4: ได้ฟังก็น่าจะได้เตรียมตัวเรื่องการทำอะไรเงี้ยอะไรที่ยังไม่เคยได้ทำอะไรที่คิดจะทำอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ลงมือทำ
1: การเตรียมตัวสำคัญ
4: ครับ
1: การลุก
6: ครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับ
1: เราคิดว่าประโยชน์ของการที่แบบเนี่ยทุกคนมานั่งฟังกันอ่ะเขาได้อะไรบ้างลูก
6: ก็น่าจะรู้จักการแบบว่าเห็นค่าของเวลาครับผมเพราะว่าเวลามันแบบว่ามันไม่ย้อนกลับมาครับแล้วมันก็หาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยครับก็อยากทำอะไรก็ต้องรีบทำครับ
1: ค่ะ
6: จะมาเสียดายทีหลังไม่ได้ครับผมถ้ามีเวลาอยู่อีก2เดือนก็มันก็เป็นเวลาที่น้อยอ่ะครับก็คงจะไม่ทันมั้งครับถ้าจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างครับผมประมาณนี้ครับ
1: พัดลูกประโยชน์ของคนที่ฟังพัดค่ะ
2: ประโยชน์นะครับ
1: เขาได้อะไร
2: ก็จะเป็นแนวทางนะครับที่กลุ่มผู้ผมมาให้ข้อคิดครับว่าถ้าตายไปใน2เดือนเนี้ยเราจะทำอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบว่าคุณจะได้รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่อ่ะคุณจะเลือกทำอะไรกับครอบครัวกับคนรักหรือคนรอบข้างให้มีความสุขตามคุณยังไงอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: โอเคครับ
1: เนตลูก
3: ก็มนุษย์นะครับเหมือนกระดาษสีคุณเติมสีมาตั้ง20กว่าปีแล้วคุณอยากจะลบมันไหมผมว่ามันไม่คุ้มที่จะลบกระดาษนั้นหรอกครับใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆดีกว่าครับ
1: ขอบคุณทั้ง5คนมากเลยนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันนะคะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ดีแน่นอนว่ามันจะสร้างให้เมล็ดพันธุ์ที่ดูอยู่ได้รับการส่งต่อความรู้สึกดีๆไปอย่างแน่นอนค่ะความที่พออยู่ในระดับอุดมศึกษามันทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยจะมีระยะของการเรียนการสอนเนี่ยอีกแบบนึงอาจจะไกลกันมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะมีความเกรงใจเราและถ้าเราจะกระตุ้นให้เขามีกระบวนการในการสื่อสารเขาอาจจะไม่ค่อย สื่อสารสักเท่า

เท่าไหร่พอเวลาพูดคุยกับเพื่อนก็อาจจะพูดคุยแค่เรื่องที่เกี่ยวกับวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยพูดเกมพูดอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยปัญหาก็จะไม่ได้พูดลึกๆแต่ถ้าหากว่าเขามีกระบวนการในการสื่อสารภายในตนเองตัวเขาเองเนี่ยเขาจะลดการพึ่งพิงคนอื่นลงต่อให้อื่นๆในชีวิตเขาอ่ะจะห่างจากเขาหรือใกล้กับเขายังไงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาจะมีวัคซีนที่มีพลังงานสูงมากเพราะว่าพอได้สื่อสารภายในตนเองบ่อยๆเนี่ยตัวเขาเองเขาจะรู้สึกทบทวนตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงของสุนทรียภาพซึ่งวันนี้นี่ผมจะนำเสนอในเรื่องของหลักการจัดภาพนะครับการจัดภาพเนี่ยต้องใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างการบรรยายในวันนี้อาจจะเป็นการรวบรัดบรรยายแบบสรุปนะครับซึ่งภายใน1ชั่วโมงนี่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการจัดภาพให้ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยคงเป็นไม่ได้แต่การบรรยายในวันนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ศิลปะของท่านทุกคนผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับเพื่อจะได้เป็นฐานความรู้ในการที่จะก้าวไปสู่การศึกษาขั้นสูงหรือการสร้างสรรค์ศิลปะในขั้นสูงในโอกาสต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปสู่รายละเอียดผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยหลักการจัดภาพการจัดภาพให้สวยงามและมีความหมายต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์และผู้ศึกษางานศิลปะทุกคนเลยนะครับโดยผลงานศิลปะทุกชิ้นมีคุณค่าอยู่2ประการได้แก่คุณค่าทางด้านรูปทรงและคุณค่าทางด้านเนื้อหานะครับเรามาพูดถึงคุณค่าทางด้านรูปทรงกันก่อนนะครับคุณค่าทางด้านรูปทรงเกิดจากการนำเอาองค์ประกอบต่างๆของศิลปะนี่ครับที่เรียกว่าทัศนธาตุซึ่งผมได้พูดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเช่นเส้นสีแสงและเงารูปร่างรูปทรงพื้นผิวมาจัดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความงามและการจัดเรียงเหล่านี้เราเรียกว่าการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับเส้นเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรูปทรงในงานศิลปะโดยการทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้เส้นในตัวกำหนดทุกๆอย่างเลยนะครับกำหนดขอบเขตของวัตถุแสดงถึงทิศทางของรูปทรงภายในภาพการใช้เส้นในการกำหนดทิศทางต่างๆจะทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงการเคลื่อนที่หรือการที่เราจะเน้นจุดสำคัญต่างๆแล้วก็ใช้เส้นเนี่ยแหละครับนำทางไปสู่จุดนั้นช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้ไปสู่จุดที่เราต้องการที่จะนำเสนอในผลงานศิลปะตัวเรื่องสีนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอารมณ์และความรู้สึกในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นสีอบอุ่นหรือสีเย็นสีสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายความสุขความสงบความตื่นเต้นต่างๆหลายๆเรื่องเลยนะครับใช้สีที่แตกต่างกันเนี่ยจะช่วยสร้างความลึกและมิติให้เกิดขึ้นกับภาพได้ทำให้ภาพดูดีแล้วก็มีบรรยากาศมีความน่าสนใจแยกวัตถุออกจากฉากหลังได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้ภาพเขียนเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบสมจริงมากขึ้นในส่วนของแสงเงาเนี่ยก็ทำให้ภาพดูมีมิติและก็ความสมจริงการใช้แสงและเงาในงานศิลปะสามารถทำให้วัตถุมีมิติหรือเป็น3มิติได้นะครับแสงที่ตกกระทบบนวัตถุและก็เงาที่ทอดไปในวัตถุที่รองรับนั้นจะทำให้ภาพดูมีความสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นในเรื่องของพื้นผิวก็เช่นกันนะครับพื้นผิวนี่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้สร้างความน่าสนใจให้งานศิลปะโดยพื้นผิวสามารถทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงประสบการณ์ทางการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูด้วยตาหรือดูด้วยหรือว่าการใช้วิธีการไปสัมผัสโดยตรงนะครับก็มีความเรียกว่าทำให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้การใช้พื้นผิวที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจให้เกิดขึ้นกับผลงานนะครับในส่วนของพื้นที่ว่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งในงานศิลปะมันถูกใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุในภาพให้มีความรู้สึกเกี่ยวกับระยะห่างความลึกและก็การเคลื่อนไหวพื้นที่ว่างเนี่ยแบ่งออกเป็นพื้นที่ว่างเชิงบวกพื้นที่ว่างที่ถูกครอบครองโดยวัตถุหรือจุดสนใจนั่นแหละครับและพื้นที่ว่างเชิงลบพื้นที่ว่างรอบเนื้อหาตัววัตถุนั้นการใช้พื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมเนี่ยสามารถช่วยให้งานศิลปะเนี่ยดูแล้วสมดุลและก็เป็นระเบียบตัวอย่างเช่นการทิ้งพื้นที่ว่างรอบๆวัตถุสำคัญสามารถเน้นจุดสนใจนะครับทำให้ผู้ชมนี่มีโอกาสพักสายตาแล้วก็การทำความเข้าใจองค์ประกอบของภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้พื้นที่ว่างยังช่วยในการสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวกับสัดส่วนความสมดุลและการจัดวางวัตถุในภาพทำให้งานศิลปะดูมีความลึกและมีมิติมากยิ่งขึ้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีเนี่ยจะทำให้ผลงานศิลปะมีความน่าสนใจและก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมนอกจากนี้ยังช่วยสื่อสารความรู้สึกหรือแนวคิดที่ศิลปินต้องการถ่ายทอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้มาดูคุณค่าทางด้านเนื้อหากันบ้างเป็นอย่างไรนะครับคุณค่าทางด้านเนื้อหาในงานศิลปะก็คือการแสดงออกถึงเรื่องราวหรือสาระที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดโดยการนำทัศนธาตุเช่นสีเส้นแสงเงาหรือน้ำหนักรูปทรงต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างรูปลักษณ์และก็สุนทรียภาพซึ่งต้องการการวางแผนที่รอบคอบในด้านการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับเพื่อเกิดความงามและความสมดุลในภาพงานศิลปะที่จะประสบความสำเร็จสามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดีนะครับเนื้อหาในงานศิลปะทำหน้าที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเรื่องราวและความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อหากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะไม่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาของเรื่องแล้วเนี่ยงานนั้นก็จะสูญเสียคุณค่าทางความงามและอาจจะทำให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าใจหรือเชื่อมโยงกับผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านผลงานศิลปะจึงต้องใช้ทั้งความสามารถในการเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมและการถ่ายทอดเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกันนะครับทีนี้มาดูความสำคัญของการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดองค์ประกอบศิลป์นี่เป็นหัวใจของเรียกว่าหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางความงามนะครับแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสมดุลความกลมกลืนมีความเป็นเอกภาพและก็สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในผลงานนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ดีนะครับประกอบด้วยการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักลักษณะผิวและพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ความงามทางสายตาแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินได้อย่างทรงพลังการได้รู้และทำความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้นี่จะช่วยให้สามารถสร้างผลงานที่มีความหมายมีคุณค่าทางศิลปะและก็น่าจดจำอย่างแท้จริงการจัดองค์ประกอบศิลปะมีหลักการที่คำนึงหลักๆอยู่นะครับ5ประการก็คือประการแรกก็คือเรื่องของสัดส่วนสัดส่วนนี่หมายถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงต่างๆนอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างรูประหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วยนะครับสัดส่วนที่มีความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบที่นำมาจัดรวมกันจะทำให้ผลงานมีความงามสัดส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างงานศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินสามารถสื่อสารความรู้สึกและเรื่องราวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจอาการเข้าใจและก็ใช้สัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยช่วยเพิ่มความงามและความหมายในผลงานทำให้ผู้ชมเข้าใจและเชื่อมโยงกับศิลปะได้ลึกซึ้งในส่วนของความสมดุลหรือดุลยภาพก็สำคัญมากเลยนะครับความหมายของดุลยภาพก็คือความสมดุลที่เรียกว่าน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบในงานศิลปะโดยไม่เอียงเองเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับดุลยภาพไม่ได้หมายถึงแค่การมีน้ำหนักเท่ากันในด้านมุมมองทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความประสานกลมกลืนกันความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในภาพด้วยนะครับการจัดองค์ประกอบต่างๆจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ทวงเพื่อให้ผลงานนั้นมีความสมดุลซึ่งในธรรมชาตินั้นทุกสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้านนั่นเองนะครับความสำคัญของความสมดุลความสมดุลมีผลต่อความรู้สึกที่ผู้ชมได้รับจากศิลปะนะครับหากในผลงานมองดูแล้วรู้สึกว่าบางเบาไปหรือบางส่วนหนักไปแน่นไปหรือเรียกว่าโล่งไปก็จะทำให้ภาพนั้นดูเอ็นเอียงและเกิดความรู้สึกที่ไม่สมดุลซึ่งเป็นความบกพร่องทางความงามนะครับดังนั้นการสร้างความสมดุลในงานศิลปะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกสบายตาและเพลิดเพลินกับการชมผลงานศิลปะนั้นนะครับความสมดุลมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือสมดุลแบบสมมาตรสมดุลแบบสมมาตรนี่เป็นอย่างไรก็คือแบบ2ข้างเหมือนกัน2ข้างคล้ายๆกันนะครับมีลักษณะที่เรียกว่าพูดง่ายก็คือดูแล้วเหมือนกันทั้งสองข้างโดยการวางรูปทั้งสองข้างจะมีความคล้ายคลึงกันในทุกๆส่วนในทุกๆด้านซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกสงบและก็มั่นคงงานศิลปะที่มีลักษณะนี้นี่มักใช้สิ่งเหล่านี้ก็อย่างเช่นงานตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรืออาคารเพื่อสร้างความสวยงามที่เป็นระเบียบนะครับงานสถาปัตยกรรมในสถาปัตยกรรมในบางประเภทเนี่ยเช่นวัดโบสถ์ก็มักจะมีการจัดวางที่สมดุลเพื่อสร้างความสง่างามเสริมสร้างความศรัทธาในภาพวาดก็เช่นกันนะครับเช่นภาพวาดบุคคลที่อยู่ในท่วงท่าที่สมมาตรมักใช้ในการสร้างภาพที่สื่อถึงความ
สงบนะครับในงานศิลปะสมัยโบราณมักจะมีการใช้ดุลยภาพแบบสมมาตรเช่นการสร้างรูปปั้นเทพเจ้าหรือภาพพระแม่มารีในศิลปะยุโรปซึ่งจะมีการจัดองค์ประกอบอย่างตั้งใจ

ที่ให้เกิดความสมดุลเพื่อให้เกิดความงามและก็ความสง่าเกิดขึ้นนะครับจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็นิยมสมดุลระยะภาพแบบสมมาตรเช่นเดียวกันนะครับการจัดวางภายในพระอุโบสถมักใช้หลักการสมดุลแบบสมมาตรนี่แหละครับโดยเฉพาะตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะอยู่ตรงกลางของพื้นที่ส่วนด้านหลังของพระประธานก็จะเป็นเรื่องของไตรภูมิก็เห็นว่าเป็นภาพเขียนที่มีลักษณะสองด้านเท่ากันนะครับด้านซ้ายและด้านขวาของพระประธานมักจะมีองค์พระสาวกหรือรูปปั้นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกันสองข้างจะมีลักษณะของการจัดวางที่เท่าเทียมกันเพื่อสร้างความรู้สึกความสงบความสวยงามอย่างสมดุลโต๊ะหมู่บูชาแจกันต่างๆนะครับในส่วนของกิจกรรมฝาผนังก็จะมีการจัดวางที่สมดุลเช่นกันนะครับเรื่องราวถูกเล่าในภาพมักจะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งเท่าๆกันเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอุโบสถ รู้สึกถึงความสมดุลในด้านความคิดและจิตใจการจัดวางแบบสมมาตรนี้สะท้อนถึงความเชื่อในความสมดุลของธรรมชาติและความสงบที่จะเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อทุกสิ่งเกิดความสมดุลเกิดขึ้นนะครับอีกแบบก็คือดุลระยะภาพแบบอสมมาตรเรื่องนี้ก็มีความสำคัญนะครับลักษณะของดุลยภาพแบบอสมมาตรก็คือความสมดุลที่ซ้ายและขวานี่ไม่เหมือนกันนะครับการจัดองค์ประกอบในลักษณะนี้ใช้เพื่อสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถทำได้โดยการปรับน้ำหนักขององค์การใช้ขนาดและรูปลักษณะต่างๆมีความแตกต่างกันเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ชมเช่นการใช้วัตถุขนาดเล็กที่มีระยะสูงเพื่อดึงดูดความสนใจเมื่ออยู่ใกล้กับวัตถุขนาดใหญ่ที่มีลักษณะธรรมดานะครับขอยกตัวอย่างงานศิลปะนะครับในผลงาน Starry Night ของแวนโก๊ะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมนะครับของการใช้ความสมดุลแบบไม่สมมาตรหรือไม่เท่ากันในภาพนี้ในแวนโก๊ะใช้รูปร่างและวัตถุที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละด้านนะครับแต่เขายังคงสร้างความสมดุลให้เกิดความงามได้อย่างลงตัวด้วยการปรับขนาดของสีและองค์ประกอบต่างๆให้เข้ากันนะครับบทบาทของความสมดุลในงานศิลปะเป็นอย่างไรความสมดุลในงานศิลปะไม่เพียงแต่มีบทบาทในการสร้างความสวยงามแต่ยังมีผลต่อการสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงความหมายของงานนั้นๆด้วยนะครับการเลือกใช้ดุลยภาพและความแบบสมมาตรหรือไม่สมมาตรนี้หรืออสมมาตรนะครับขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ของศิลปินและความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายตามที่ตั้งใจด้วยนะครับการสร้างสรรค์ความสมดุลที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ชมสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกและก็เข้าใจแนวความคิดที่ศิลปินต้องการสื่อสารได้ยิ่งขึ้นนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของจังหวะลีลาจังหวะลีลานี่เป็นอย่างไรนะครับจังหวะลีลาในงานศิลปะมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้กับผลงานโดยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการซ้ำกันขององค์ประกอบต่างๆเช่นเส้นสีรูปทรงหรือรูปแบบซึ่งการซ้ำกันนี้จำเป็นจะต้องมีการจัดระเบียบแล้วก็การวางแผนเพื่อให้เกิดลักษณะของการเคลื่อนไหวที่สื่อความหมายความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจังหวะลีลานั้นไม่เพียงแค่สร้างความสวยงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทไปถึงการนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้จังหวะลีลาเนี่ยยังสามารถสื่อถึงเรื่องราวหรือแนวคิดที่ศิลปินต้องการนำเสนอนะครับโดยการจัดวางองค์ประกอบที่มีจังหวะคล้ายคลึงกันอาจจะสร้างความรู้สึกถึงความต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงการเดินทางไปในโลกของศิลปะและทำให้ประสบการณ์ในการชมงานนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นจังหวะลีลาเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้งานศิลปะมีชีวิตชีวาและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารอารมณ์และความคิดของศิลปินไปยังผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างความรู้สึกของการเชื่อมโยงและการเลื่อนไหลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละผลงานนะครับการสร้างจังหวะลีลามักจะเกิดจากการซ้ำของหน่วยหรือการสลับกันระหว่างหน่วยกับช่องไฟโดยมีลักษณะของการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันไปของทัศนะต่างๆเช่นเส้นสามารถสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเช่นเส้นโค้งสื่อถึงความนุ่มนวลขณะที่เส้นตรงก็สื่อถึงความมั่นคงสีการเลือกใช้สีในแบบที่ซ้ำกันหรือสลับกันในรูปแบบที่มีระเบียบเช่นการใช้เฉดสีที่คล้ายกันหรือสีที่ตัดกันเพื่อสร้างจังหวะนะครับรูปทรงการจัดวางรูปทรงในลักษณะที่มีการซ้ำเช่นการใช้รูปทรงแบบเรขาคณิตที่เป็นระเบียบเพื่อสร้างจังหวะที่เด่นชัดในส่วนของน้ำหนักก็ใช้น้ำหนักของอุปกรณ์เช่นการใช้วัตถุ

ที่หนักและเบาสลับกันเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นการเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นนะครับจังหวะลีลาเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ระดับธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่ากันจนถึงระดับที่เรียกว่าเป็นระเบียบที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งสามารถสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในงานศิลปะดังต่อไปนี้นะครับจังหวะลีลาที่เรียบง่ายเนี่ยเช่นการใช้เส้นหรือลวดลายที่มีการซ้ำกันอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเรียบง่ายและความสงบ2จังหวะลีลาที่ซับซ้อนเช่นการจัดองค์ประกอบที่มีการสลับการผสมผสานกันของสีรูปทรงและก็ลวดลายทำให้เกิดความน่าสนใจและความเคลื่อนไหวในงานศิลปะอย่างของจังหวะลีลาที่มีชื่อเสียงสามารถเห็นได้ในผลงานของศิลปินอย่างวินเซนต์แวนโก๊ะนะครับที่ใช้การเคลื่อนไหวของสีและเส้นในพาสซาลีไนท์เพื่อสร้างความรู้สึกของความเคลื่อนไหวและพลังงานที่เกิดขึ้นในท้องฟ้าการเลือกใช้จังหวะลีลาที่แตกต่างกันในงานศิลปะสามารถช่วยในการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกต่างๆนะครับขอยกตัวอย่างเช่นจังหวะลีลาที่เร็วเช่นการใช้การซ้ำของเส้นหรือรูปทรงที่มีความถี่สูงสามารถสร้างความรู้สึกของพลังงานหรือความตื่นเต้นจังหวะลีลาที่ช้าเช่นการจัดวางองค์ประกอบที่มีระยะห่างกันมากขึ้นสามารถสื่อถึงความสงบและก็เรียบง่ายเทคนิคในการสร้างจังหวะลีลานะครับในงานศิลปะนี่ศิลปินสามารถใช้เทคนิคหลายประการเช่นการใช้การจัดวางองค์ประกอบในลักษณะที่มีการซ้ำๆกันในแนวระนาบหรือแนวตั้งเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวการสร้างลวดลายการใช้ลวดลายที่มีความซ้ำกันในผลงานเช่นการใช้ลวดลายดอกไม้หรือเลขาคณิตในการตกแต่งจังหวะลีลาในงานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความเคลื่อนไหวและบรรยากาศให้กับผลงานด้วยการจัดระเบียบแล้วก็การใช้เทคนิคในการซ้ำขององค์ประกอบทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึกของผู้ชมที่เข้ามาสัมผัสผลงานศิลปะนั้นนะครับมีภาพเขียนของศิลปินหลายคนนะครับที่สามารถแสดงเห็นถึงจังหวะลีลาในงานศิลปะได้อย่างชัดเจนนะครับก็อย่างเช่นภาพซาลีไนท์ที่ผมยกตัวอย่างมา 2-3 ครั้งภาพนี้จะมีการใช้เส้นและสีที่เลื่อนไหลและวนเวียนสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เข้มข้นโดยเส้นที่โค้งงอและหมุนวนสร้างจังหวะที่ดูมีชีวิตชีวานะครับทำให้ผู้ชมนี่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและความลึกซึ้งของอารมณ์ในภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการใช้การซ้ำกันของรูปทรงและสีที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของน้ำหนักและแสงจังหวะลีลาที่เกิดจากการจัดวางองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสงบและความไหลลื่นของธรรมชาติผลงานชิ้นนี้ของศิลปินชื่อเสียงของท่านนี้ก็เช่นกันนะครับวาซิลีแคนดิสกี้ในผลงานชิ้นนี้เน้นการใช้รูปทรงเลขาคณิตและสีสันที่สวยใสเพื่อสร้างจังหวะและก็ความเคลื่อนไหวภาพนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ของศิลป์และรูปทรงที่สร้างจังหวะลีลาที่มีชีวิตชีวาและก็เปลี่ยนไปด้วยพลังนะครับในชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับภาพนี้แสดงถึงการเคลื่อนไหวของตัวละครที่เต้นรำซึ่งมีการจัดเรียงที่สร้างความรู้สึกถึงจังหวะที่เป็นธรรมชาติการใช้สีที่สดใสและรูปทรงที่โค้งงอช่วยสร้างความรู้สึกของการเคลื่อนไหวและความมีชีวิตชีวาภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นผลงานของซาวาดอร์ดาลีในผลงานชิ้นนี้มีการใช้รูปร่างและสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและความแปลกประหลาดการวางรูปทรงที่ผิดปกติและซ้ำๆการช่วยสร้างจังหวะลีลาที่ไม่เป็นระเบียบแต่ยังสื่อถึงความคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเวลาและความทรงจำภาพเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสวยงามแต่ยังช่วยสื่อสารอารมณ์และความแนวคิดนะครับผ่านจังหวะลีลาที่ศิลปินสร้างขึ้นโดยการนำเสนอองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันอย่างลงตัวทีนี้มาถึงเรื่องของการเน้นบ้างนะครับการเน้นนี่มีความสำคัญจริงๆนะครับการเน้นนี่หมายถึงการทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งในงานศิลปะโดดเด่นเด่นชัดกว่าส่วนอื่นๆโดยมีความสำคัญหรือมีบทบาทสำคัญนะครับทำให้ผลงานนั้นน่าสนใจแล้วก็มีชื่อเชื่อว่าการเน้นช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสามารถระบุสิ่งที่ศิลปินเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจนและทำให้ผลงานมีความหมายมีความน่าจดจำนะครับงานศิลปะที่ไม่มีจุดสนใจหรือการเน้นที่ไม่ชัดเจนอาจจะทำให้ดูน่าเบื่อหน่ายและไม่มีความหมายการจัดวางองค์ประกอบที่มีการซ้ำซากโดยไม่มีความหลากหลายสามารถส่งผลให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าผลงานนั้นเนี่ยขาดความมีชีวิตชีวาดังนั้นการเน้นจึงมีความสำคัญในการสร้างเสน่ห์และความสวยงามในงานศิลปะเลยนะครับการเน้นจุดสนใจในงานศิลปะนี่ทำได้หลายวิธีนะครับวิธีหลักๆ3วิธีผมที่ผม

จะอธิบายต่อไปนี้นะครับ1อันนี้โดยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกันนะครับการใช้หลักการหรือลักษณะที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันกับส่วนอื่นๆในงานเช่นการใช้สีที่ตัดกันเส้นที่แตกต่างหรือรูปทรงที่ไม่เหมือนกันจะทำให้เกิดจุดสนใจที่เด่นชัดขึ้นนะครับการตัดกันนี้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีว่าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยไม่ทำให้ความหมายโดยรวมของผลงานเปลี่ยนไปนะครับโดยต้องคำนึงว่ามีความกลมกลืนกันในองค์ประกอบโดยรวมของภาพนะครับหากมีภาพส่วนหนึ่งส่วนใดใช้สีอ่อนสีหนึ่งที่มีสีเข้มมากขึ้นก็จะเป็นจุดสนใจขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ดึงดูดสายตาให้มองไปยังจุดนั้น2การเน้นด้วยวิธีการที่เรียกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับการแยกองค์ประกอบหนึ่งออกจากส่วนอื่นๆหรือจากกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันจะช่วยทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นจุดสนใจได้เช่นการจัดวางรูปลักษณะให้อยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดหรือแยกออกจากกลุ่มซึ่งจะทำให้เกิดความสำคัญขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นในเรื่องของรูปลักษณะแต่ต้องมีการจัดวางที่ชัดเจนด้วยนะครับ3การเน้นโดยการจัดวางตำแหน่งนะครับเมื่อองค์ประกอบอื่นถูกจัดวางในลักษณะที่ชี้นำสายตามันยังจุดใดจุดหนึ่งจะทำให้จุดนั้นกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมานะครับการจัดวางตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมโยงกันเนี่ยสามารถทำให้จุดนั้นเด่นขึ้นมาได้ทันทีการเน้นไม่จำเป็นต้องมีความเด่นชัดเจนมากเกินไปนะครับแต่ต้องระลึกถึงว่าเมื่อวางจุดสนใจแล้วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการให้สิ่งอื่นมาดึงความมาดึงทำมาทำลายจุดสนใจนั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนกับผู้ชมนะครับการเน้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะช่วยให้มันผลงานมีชีวิตชีวาและก็มีความหมายที่ชัดเจนการทำให้จุดใดจุดหนึ่งเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีนะครับโดยศิลปินต้องเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความคิดและอารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเลยนะครับก็เป็นส่วนที่5ก็คือเอกภาพนะครับเอกภาพนี่มีความสำคัญมากเลยสำหรับในงานศิลปะถ้างานชิ้นไหนที่ไม่มีเอกภาพแน่นอนนะครับว่าคุณค่าจะลดด้อยลงไปทันทีเอกภาพนี่หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์นะครับทั้งในด้านรูปลักษณะหรือเนื้อหาเรื่องราวโดยมีความประสานกันหรือจัดระเบียบส่วนต่างๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผลงานศิลปะที่ดีเนี่ยต้องมีความเป็นเอกภาพต้องทำการจัดระเบียบให้ความยุ่งเหยิงเนี่ยหมดไปนะครับเพื่อสร้างดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันให้เกิดการเชื่อมโยงส่วนต่างๆได้สัมพันธ์กันอย่างดีนะครับเอกภาพในงานศิลปะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเอกภาพของการแสดงออกเอกภาพของการแสดงออกหมายถึงการแสดงออกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันชัดเจนเลยต้องหลีกเลี่ยงการแสดงออกที่มีหลากหลายความคิดหรือหลากหลายอารมณ์ในงานชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนกับผู้ชมและผลงานชิ้นนั้นเนี่ยขาดความเป็นเอกภาพได้นะครับ2เอกภาพของรูปทรงเอกภาพของรูปทรงก็คือการรวมตัวกันของรูปทรงทางศิลปะอย่างมีระเบียบแล้วก็มีดุลยภาพเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่งที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของศิลปินได้อย่างชัดเจนเอกภาพของรูปทรงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อความงามและผลงานเพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้ในการสื่อสารในการแสดงออกถึงเรื่องราวและก็ความคิดของเขานะครับการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในศิลปะนี่มีการเรียกว่ากำหนดเกณฑ์ที่สำคัญไว้2ประการก็คือ1กฎเกณฑ์ของการขัดแย้งกฎเกณฑ์นี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของการขัดแย้งขององค์ประกอบที่อยู่ในงานศิลปะโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะก็คือ 1.1 นะครับการขัดแย้งขององค์ประกอบหมายถึงความแตกต่างในส่วนต่างๆของงานศิลปะเช่นสีรูปทรงพื้นผิวสิ่งเหล่านี้นี่ทำให้ผลงานศิลปะนี่ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ 1.2 ความขัดแย้งของขนาดเป็นการใช้ขนาดที่แตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบในงานศิลปะเช่นการวาดภาพที่มีวัตถุขนาดใหญ่คู่กับวัตถุขนาดเล็กเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างและทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ 1.3 ความขัดแย้งของทิศทางหมายถึงความแตกต่างกันในทิศทางที่องค์ประกอบต่างๆถูกวางในงานศิลปะเช่นอาจจะมีเส้นแนวนอนและแนวตั้งที่ตัดกันเพ
ื่อเพิ่มความเคลื่อนไหวเกิดความน่าสนใจเกิดขึ้น 1.4 ความขัดแย้งที่ว่างหรือจังหวะหมายถึงการจัดการกับพื้นที่ว่างในงานศิลปะอย่างมีจังหวะเช่นการใช้พื้นที่ว่างรอบๆองค์ประกอบเพื่อทำให้เกิดความสมดุลและความน่าสนใจหรือการสร้างจังหวะให้กับสายตาของผู้ชมเมื่อมองไปที่งานนะครับทีนี้มาดูส่วนที่2ก็คือกฎเกณฑ์ของการประสานกันนะครับหมายถึงการทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยในงานศิลปะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนและสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันโดยมีวิธีการหลักๆในการประสานกัน2วิธีดังต่อไปนี้นะครับ 2.1 การเป็นตัวกลางเป็นการทำให้สิ่งขัดแย้งกันสามารถเข้ากันได้เช่นการใช้สีที่ตัดกันอย่างสีขาวแล้วก็สีดำและเพิ่มสีเทาเข้าไปเพื่อสร้างความกลมกลืนซึ่งทำให้ภาพเนี่ยดูแล้วนุ่มนวลและก็ลดความขัดแย้งลงไปได้นะครับ 2.2 การซ้ำคือการนำองค์ประกอบที่เหมือนกันมาใช้ซ้ำกันตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปนะครับเช่นการใช้รูปทรงแบบเดียวกันหลายจุดเพื่อจะช่วยสร้างความเป็นเอกภาพให้กับงานแต่ถ้าใช้มากเกินไปอาจจะไม่น่าสนใจนะครับทำให้อาจจะดูแล้วมันลดความสำคัญลดความน่าสนใจลงไปได้นะครับนอกจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วยังมีกฎเกณฑ์รองอีก2ข้อก็คือ1ความเป็นเด่นนะครับหมายถึงการทำให้บางส่วนของงานศิลปะมีความสำคัญหรือเด่นชัดมากกว่าส่วนอื่นซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะหลักๆก็คือความเป็นเด่นจากการขัดกันหรือเรียกว่าความเป็นเด่นจากการขัดแย้งนะครับนี่เป็นการทำให้หน่วย1มีความสำคัญมากขึ้นหรือน้อยลงโดยการสร้างความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันเช่นถ้ามีวัตถุ2ชิ้นที่มีสีและรูปทรงต่างกันเราสามารถทำให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเด่นขึ้นมาโดยการปรับขนาดหรือสีให้มีความเด่นชัดมากขึ้นทำสีเข้มขึ้นทำสีแตกต่างขึ้นนะครับ 1.2 ความเป็นเด่นจากการประสานกันในกรณีนี้นะครับคือการทำให้หน่วยหนึ่งชัดเด่นขึ้นโดยไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบส่วนอื่นๆเช่นการใช้สีและรูปแบบที่เข้ากันได้ทำให้เราสามารถเน้นสิ่งที่ต้องการให้เด่นในงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะครับ 2. การเปลี่ยนแปลนะครับการเปลี่ยนแปลหมายถึงการเพิ่มความขัดแย้งในองค์ประกอบที่ซ้ำกันเพื่อหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อหน่ายโดยแบ่งออกเป็น4ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 2.1 การเปลี่ยนแปลในรูปลักษณะคือการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ขององค์ประกอบเช่นการใช้รูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตามากขึ้นนะครับ2.2 การเปลี่ยนแปลงของขนาดหมายถึงการใช้ขนาดที่แตกต่างกันระหว่างองค์ประกอบเพื่อสร้างความหลากหลายและทำให้ภาพดูมีมิตินะครับการมีวัตถุใหญ่และเล็กในภาพเดียวกัน 2.3 การเปลี่ยนแปลงของทิศทางคือการปรับเปลี่ยนทิศทางที่องค์ประกอบถูกวางเช่นการใช้เส้นหรือรูปทรงที่มีทิศทางต่างกันเพื่อทำให้เกิดภาพนั้นดูแล้วมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะครับ 2.4 การเปลี่ยนแปลงของจังหวะหมายถึงการสร้างจังหวะที่แตกต่างกันในงานศิลปะเช่นการเล่นกับความเร็วหรือจังหวะของการจัดวางองค์ประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจและทำให้ผู้ชมรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเอกภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อทำให้ผลงานมีความหมายที่ชัดเจนและน่าสนใจการสร้างเอกภาพต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและดุลยภาพในผลงานศิลปะเกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้ผลงานนั้นมีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงเพื่อเห็นภาพและเข้าใจในการสร้างเอกภาพในผลงานศิลปะอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างผลงานที่แสดงถึงเอกภาพในงานศิลปะนะครับชิ้นแรกก็เป็นของแวนโก้นะครับงานชิ้นนี้นี่ในส่วนของเอกภาพของการแสดงออกงานชิ้นนี้แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เข้มข้นด้วยการใช้สีและลายเส้นที่เฉพาะจงสร้างเอกภาพจากจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการสื่อสารถึงความรู้สึกเหงาและหดหู่ที่เต็มที่เกิดขึ้นในใจของศิลปินนะครับในส่วนของเอกภาพของรูปทรงก็คือรูปทรงและการเคลื่อนไหวในภาพเช่นวงแหวนของดวงดาวและกระแสลมสร้างความเคลื่อนไหวและให้ความรู้สึกถึงการไหลเวียนของเวลาและก็อารมณ์นะครับทีนี้มาดูภาพนี้ของซัลวาดอร์ดาลีนะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของเอกภาพของการแสดงออกงานนี้มีสื่อถึงแนวคิดเรื่องเวลาและความจำนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ของนาฬิกาอ่อนตัวได้สร้างเอกภาพด้วยแนวคิดเดียวกันนะครับว่ามีความคลุมเครือในเวลาที่เราเข้าใจนะครับเอกภาพของรูปทรงองค์ประกอบเอกภาพ
องค์ประกอบในภาพนี้ก็ได้แก่นาฬิกา

ที่ละลายหรือภูมิทัศน์ที่ดูลอยตัวสร้างความรู้สึกถึงความเป็นจริงและจินตนาการนะครับที่กลมกลืนกันนะครับที่มาดูงานของปิกัสโซกันบ้างนะครับเอกภาพของการแสดงออกผลงานชิ้นนี้แสดงถึงความเศร้าโศกและความเจ็บปวดจากสงครามนะครับโดยใช้ภาพที่สื่อความตึงเครียดและเต็มไปด้วยอารมณ์ให้มาดูเอกภาพของรูปทรงนะครับการจัดวางรูปทรงองค์ประกอบอย่างมิดเปียกทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและสร้างแม้จะมีความซับซ้อนในรายละเอียดนะครับในส่วนงานชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอกภาพของการแสดงออกงานชิ้นนี้ใช้รูปทรงเรขาคณิตและสีที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างสื่อสารอารมณ์และก็ความรู้สึกโดยมีเอกภาพที่เกิดขึ้นจากการใช้สีและรูปทรงอย่างมีความหมายนะครับเอกภาพทางรูปทรงการจัดเรียงองค์ประกอบและการใช้สีสร้างความสมดุลและดุลยภาพในงานซึ่งทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกที่เรียกว่ากลมกลืนขึ้นมาได้นะครับในงานชิ้นนี้เรามาดูเอกภาพของการแสดงออกงานที่นี่มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารเรื่องราวทางศาสนาอย่างชัดเจนนะครับโดยแต่ละตัวละครมีอารมณ์มีความแตกต่างกันแต่ก็ยังคงอยู่ในบริบทที่เดียวกันนะครับเอกภาพของรูปทรงการจัดวางตำแหน่งของบุคคลในภาพและการใช้แสงเงาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อเน้นให้ผู้ชมนี่มองไปที่พระเยซูเป็นจุดสำคัญของผลงานนะครับผลงานเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างให้แสดงเห็นถึงการสร้างเอกภาพผ่านกระบวนการและการจัดระเบียบขององค์ประกอบต่างๆเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่น่าสนใจและก็มีความหมายการเข้าใจในเอกภาพของงานศิลปะช่วยให้เราสามารถชื่นชมและวิเคราะห์ผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ก็อย่างที่พูดมาแล้วนะก็คือการนำทัศนธาตุต่างทั้งสีเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างเนี่ยมาจัดวางเรียงกันอย่างเหมาะสมเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้เกิดความสวยงามที่มีชีวิตชีวามีความน่าประทับใจและสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของศิลปินนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใดสาขาใดศิลปินจำเป็นต้องเรียนรู้หลักการของการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับประกอบไปด้วยทัศน์ต่างๆนะครับที่ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและการนำทัศนธาตุมาใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสร้างสรรค์เนี่ยมีคุณภาพและตอบสนองต่อแนวคิดที่ศิลปินได้วางไว้แต่ความคิดและอารมณ์ในงานศิลปะมักเกิดจากประสบการณ์และเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอารมณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปินจะใช้ทัศนธาตุเพื่อสื่อสารความคิดและเจตนาของตนนะครับออกมาเป็นผลงานศิลปะที่ให้ผู้ชมสามารถสัมผัสและก็เข้าใจได้ทัศนธาตุสามารถแสดงออกได้ทั้งในรูปแบบเหมือนจริงกึ่งเหมือนจริงและไม่เหมือนจริงนะครับโดยแต่ละชนิดนี่ให้ความหมายและอารมณ์ที่แตกต่างกันศิลปินต้องเลือกใช้ทัศนธาตุเหล่านี้ในการตอบสนองแนวความคิดและการสร้างสรรค์ความงามที่เป็นสากลนะครับเพราะความงามทางศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นความสำคัญของความงามในศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยเสริมให้งานศิลปะมีคุณค่าและมีคุณภาพความสมบูรณ์ของงานศิลปะเกิดขึ้นได้เมื่อผลงานสามารถถ่ายทอดความงามออกมาได้อย่างมีเหตุผลและสามารถอธิบายที่มาได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผลงานสามารถเมื่อผลงานออกนำแสดงเนี่ยและศิลปินสามารถตอบคำถามและก็กระตุ้นความคิดของผู้ชมได้อย่างครอบคลุมถือได้ว่าผลงานศิลปะนั้นมีคุณภาพและก็มีคุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงนะครับทัศนธาตุในงานศิลปะเปรียบเสมือนภาษาที่จะแปลความคิดความรู้สึกของศิลปินออกมาให้ผู้ชมสามารถเห็นและเข้าถึงเนื้อหาและเจตนาที่แฝงอยู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อให้ผลงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรายละเอียดและหลักการสำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์นี้มีอยู่หลายอย่างเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าเป็นการพูดให้เห็นถึงภาพรวมนะครับซึ่งบางทีอาจจะงงๆไปบ้างนะครับเพราะว่าการเรียนการหลักการจัดภาพนี่จะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องมีภาพตัวอย่างแล้วก็ชี้ให้เห็นเป็นจุดๆแล้วก็ต้องมีการตั้งคำถามมีการสื่อสารกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าการพูดให้เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับในเรื่องของการจัดวางเรียกว่าในการในหลักของการจัดภาพเนี่ย

มีคำถามนะครับแล้วก็ต้องมีการอธิบายเสริมแล้วก็ต้องมีภาพประกอบมากมายเลยนะครับในการเรียนในชั่วโมงจริงๆซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถที่จะมาทำในชั่วโมงได้แต่สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นการอธิบายหลักการเบื้องต้นนะครับที่ให้เห็นให้ผู้ชมเนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับทีนี้มาขอทบทวนรายละเอียดอีกสักครั้งนะครับว่าเราต้องใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างเป็นการเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดของหลักเรียกว่าหลักสำคัญนะครับในการจัดองค์ประกอบศิลป์นี่ประกอบด้วยความเป็นหน่วยนะครับความเป็นหน่วยนี่หมายถึงการทำให้ส่วนต่างๆของภาพมีความเชื่อมโยงกันและกันไม่กระจัดกระจายไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ทิศทางที่ต่างกันนะครับรูปทรงและทิศทางต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้สายตาของผู้ชมไม่ถูกดึงออกไปนอกภาพนะครับการทับซ้อนหรือการสัมผัสกันระหว่างรูปทรงช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับและจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูจากภาพอย่างนะครับสองในเรื่องของขนาดขนาดของรูปทรงนี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความน่าสนใจควรใช้ขนาดที่หลากหลายนะครับโดยเริ่มต้นจากขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ทำให้เกิดความหลากหลายแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้นะครับสามก็คือจุดเด่นภาพไม่มีจุดเด่นไม่ได้เลยนะครับจุดเด่นนี่คือส่วนสำคัญนะครับแล้วก็ดึงดูดสายตาที่มากที่สุดในภาพนะครับอาจจะเรียกว่าจุดสนใจเขาได้นะครับหรือส่วนประธานของภาพจุดเด่นเนี่ยควรแสดงออกถึงเนื้อหาหรือเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีพลังในการสร้างจุดเด่นศิลปินควรใช้การเน้นส่วนประกอบและมีส่วนรองนะครับที่สนับสนุนเพื่อเสริมพลังให้กับจุดเด่นนั้นแน่นอนนะครับภาพเขียนที่ไม่มีจุดเด่นเนี่ยก็จะทำให้ขาดความน่าสนใจไปอย่างเรียกว่าบทสภาพของการเป็นผลงานศิลปะที่ดีนะครับและก็จุดเด่นเนี่ยจะต้องมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นนะครับจุดเด่นในการวางจุดเด่นในภาพเนี่ยเราอาจจะวางซ้ายสุดขวาสุดบนสุดล่างสุดก็แล้วแต่นะครับจะวางตรงไหนก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือต้องสร้างความเด่นให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับในงานบางชิ้นนี่เขาอาจจะวางจุดเด่นไว้ที่มุมล่างสุดก็มีหรือบางคนอาจจะวางไว้ตรงกลางหรืออาจจะวางเยอะมาข้างๆซึ่งเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าการวางจุดเด่นอาจจะวางในจุดตัด9เส้นแล้วก็วางในจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งทำให้งานเนี่ยจะสมบูรณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยงานศิลปะเราสามารถวางได้ทุกจุดเลยนะครับที่สำคัญคือคุณสามารถที่ทำให้จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้หรือไม่และก็ภาพมีความสมดุลหรือไม่และในที่สุดภาพมีความกลมกลืนไหมความกลมกลืนก็ตามไปด้วยเอกภาพด้วยนะครับทุกอย่างมันจะอธิบายทีอย่างไม่ได้เพราะภาพหนึ่งภาพมันจะมีอยู่ทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับในส่วนที่4ก็คือความกลมกลืนที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับซึ่งมีส่วนสำคัญภาพถ้าไม่มีความกลมกลืนก็จะทำให้ผลงานนี้ด้อยคุณค่าไปนะครับการจัดองค์ประกอบศิลป์จะต้องมีความกลมกลืนระหว่างทัศนธาตุแต่ละชนิดเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันหรือการจัดวางอย่างสเปสปะนะครับความกลมกลืนจะทำให้ภาพเนี่ยมีความเป็นเอกภาพในการจัดวางต้องให้เกิดความสัมพันธ์และการประสานกันอย่างเหมาะสมนะครับความกลมกลืนของสีความกลมกลืนของรูปทรงความรวมกลมกลืนของค่าน้ำหนักความกลมกลืนของสัดส่วนอะไรต่างๆมันต้องมีความกลมกลืนนะครับแล้วถ้ากลมกลืนอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะถ้ากลมกลืนมากไปเขาจะให้ภาพนั้นนี่ขาดความน่าสนใจอีกมันต้องมีความขัดแย้งบางเทคนิคมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะสร้างงานศิลปะสักชิ้นหนึ่งให้เกิดความเขาเรียกว่าน่าสนใจขึ้นมาได้ต้องอาศัยหลักการต่างๆมากมายนะครับในส่วนที่5นี่ความสมดุลแน่นอนนะครับถ้าภาพขาดความสมดุลก็ทำให้ผู้ชมดูแล้วอาจจะรำคาญตาและไม่ก็ไม่น่าดูไปเลยนะครับดูแล้วเหมือนจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือน้ำหนักเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปทำให้ภาพนี่ทั้งหมดดูแล้วไม่มีความสมดุลมันก็ทำให้ลดความสำคัญลงไปในงานชิ้นนั้นนะครับภาพนี่จะต้องมีความสมดุลโดยต้องรู้สึกถึงความมั่นคงและการทรงตัวที่ดีนะครับไม่หนักไปข้างใดข้างหนึ่งความสมดุลอาจจะใช้ทัศนธาตุในการแก้ปัญหาเช่นรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่สีพื้นที่ว่างแม้แต่พื้นผิวก็สร้างแก้ปัญหาในเพื่อเกิดความสมดุลที่ต้องการได้นะครับอย่างที่บอกมีความสมดุล2แบบก็คือแบบ2ข้างเท่ากันและก็แบบ2ข้างไม่เท่ากันเป็นเรื่องของเรียกว่าความสมดุลที่แบบต้องใช้ชั้นเชิงกันพอสมควรนะครับซึ่งแบบสองข้างนี่แตกต่างกันนี่ก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยนะครับกับ

ข้างพิมพ์เหมือนกันเรียกว่าสมมาตรกับนั่นเองนะครับในส่วนที่6ที่ผมพูดไปแล้วก็เรื่องของจังหวะนะครับจังหวะก็สำคัญนะครับจังหวะคือการจัดวางรูปทรงอย่างมีจังหวะแล้วก็มีระเบียบซึ่งจะช่วยสร้างความงามและมีชีวิตชีวาให้กับภาพขึ้นมาได้นะครับการจัดวางรูปทรงซ้ำๆกันการใช้ระยะห่างที่แตกต่างกันก็ทำให้ภาพดูน่าสนใจแล้วก็มีความมีชีวิตชีวานะครับจังหวะนี้ไม่ใช่เหมือนดนตรีดนตรีก็ต้องมีจังหวะจังหวะเร็วจังหวะช้าในภาพเขียนก็เช่นกันนะครับจัดวางรูปทรงการจัด

ส่วนที่ผมพูดไปแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับมาสรุปอีกทีนึงสัดส่วนนี่หมายถึงความสัมพันธ์ในขนาดและสัดส่วนของทัศนคติต่างๆซึ่งจะต้องมีความพอเหมาะพอดีมีความเหมาะสมนะครับขนาดของรูปทรงสีพื้นที่ว่างความเหมาะสมต่างๆมันต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับจึงทำให้เกิดสุนทรียภาพได้และก็เกิดความสวยงามได้ใช้สีแดงมากไปใช้สีเขียวมากไปใช้ความมืดมากไปใช้รูปทรงที่เหมือนกันมากไปใช้รูปทรงแตกต่างกันเกินไปมันก็เกิดสัดส่วนที่ไม่เรียกว่าไม่คมคืนไม่สมดุลมันก็ไม่เกิดความงามได้นะครับเพราะงั้นต้องมีความพอดียากนะครับตรงนี้แล้วก็ที่สุดก็คือความแตกต่างเนี่ยก็ต้องใช้ด้วยนะครับความแตกต่างก็คือการนำทัศนคติต่างมาใช้ร่วมกันก็อย่างเส้นสีรูปทรงรูปร่างถึงพวกนี้แหละครับสีเส้นรูปร่างรูปทรงเพื่อสร้างความสะดุดตาและการกระตุ้นประสาทให้ผู้ชมมีความตื่นตัวการใช้ความแตกต่างกันเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาความซ้ำซากน้ำเรือในให้เกิดขึ้นในงานศิลปะนะครับถ้าเราดูเรียกว่าความสีที่เหมือนกันทั้งรูปใส่เสื้อคนใส่เสื้อสีแดงทุกคนมันก็น่าเบื่อใช่ไหมมันต้องมีสีอื่นเข้ามาปะปนบ้างในส่วนของทิศทางนะครับทิศทางก็หมายถึงการใช้เส้นแล้วก็รูปทรงในการจัดวางให้เกิดแนวทางที่สามารถนำสายตาของผู้ชมให้เคลื่อนที่ไปตามในภาพเนี่ยอย่างมีชีวิตชีวาการจัดวางนี้จะสร้างความเคลื่อนไหวในงานศิลปะและทำให้ภาพดูมีเอกภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทิศทางอย่างไปดูงานศิลปะก็รูปทรงที่ในภาพหรือสีหรือแสงสว่างนั้นน้ำหนักหรืออะไรก็ตามเส้นสิ่งเหล่านี้จะดึงพระตาเราให้ไปในจุดต่างๆของภาพนะครับซึ่งจะทำให้ตาเรานี้ได้เคลื่อนที่ไปนะครับแต่เคลื่อนที่ไปต้องไม่เลยขอบของกรอบภาพนะครับไงก็ต้องอยู่ในภาพบนอยู่ในภาพแล้วที่สุดก็จะมาหยุดที่จุดเด่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้นี่งานก็ขาดความเป็นเอกภาพมันต้องอยู่ในภาพมีความเป็นเอกภาพมีความไม่ชี้นำออกไปนอกเฟรมนั่นเองนะครับการเข้าใจและนำหลักการเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับในการทำงานศิลปะนี่แน่นอนนะครับว่าในเรื่องของทฤษฎีอาจจะมีมากมายนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี่มาหลังจากมีผลงานศิลปะแล้วนะครับซึ่งความคิดของผมเนี่ยทฤษฎีจะมาหลังจากที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีนักวิชาการหรือนักวิเคราะห์หรือผู้สนใจมาศึกษาว่าในผลงานชิ้นหนึ่งของศิลปินท่านหนึ่งเนี่ยใช้อะไรบ้างอย่างสมมติยกภาพเขียนขึ้นมา1ชิ้นผลงานก็ศิลปินต้องใช้เส้นในการร่างภาพอันดับแรกสิ่งแรกที่ต้องใช้ก็คือวัสดุก่อนใช่ไหมครับต้องทำเฟรมขึ้นมาต้องมีแผ่นผ้าต้องมีการทำพื้นสุดท้ายก็ต้องมีการร่างภาพขึ้นมาในภาพภาพที่ร่างก็มาจากไหนแล้วก็มาจากความคิดจินตนาการของศิลปินนั่นแหละสิ่งนี้มันจะอยู่ในจินตนาการของเรานะครับเมื่อเรามีความคิดที่จะทำงานศิลปะมันก็จะเกิดภาพในจินตนาการเราก็ใช้วาดภาพการใช้เส้นนั่นแหละแปลความหมายแปลงในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เห็นอยู่ในสมองในความคิดของเราในจินตนาการของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปธรรมนะครับโดยผ่านการวาดการ drawing นะครับก็ใช้เส้นในการร่างภาพขึ้นมาในเฟรมนะครับเมื่อร่างภาพเสร็จแล้วอาจจะต้องเริ่มจากการทำสเก็ตก่อนก็ได้นะครับเป็นภาพชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็พอได้ภาพองค์ประกอบที่สำคัญก็อาจจะเริ่มจากเส้นที่เรียบง่ายก่อนรูปทรงที่เรียบง่ายแล้วก็พยายามนึกว่าในสมองเราเนี่ยเห็นรูปทรงอะไรนะครับแล้วก็ทำให้มันชัดเจนแน่นอนว่าการถ่ายทอดออกมาเนี่ยงานจินตนาการกับภาพที่เห็นปรากฏตรงหน้าไม่มีวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจินตนาการเป็นการเห็นภาพในใจเนี่ยเวลาถ่ายทอดออกมาแล้วภาพในใจเรามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็จะมีจุดหนึ่งจุดใดที่เราจับมาได้แล้วก็มาเป็นภาพพอจะเป็นภาพปุ๊บเนี่ยภาพในใจมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูภาพที่เราร่างขึ้นมาแหละพัฒนารูปนี้ให้มันสมบูรณ์ขึ้นก็มีการทำสเก็ตเริ่มจากสเก็ตเส้นหารูปทรงที่ชัดเจนสุดท้ายก็รับใบสีลงไปเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการที่ว่าตรงกับความคิดณเวลานั้นที่มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ปรับโดยการใช้ทัศนคตินั่นแหละเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักแสงเงาพื้นผิวอะไรเหล่านี้แหละครับมาจัดวางให้มันเกิดความงามตอบโต้กันระหว่างคนวาดกับงาน

ตอบโต้กันไปตอบโต้มาจนทั้งงานชิ้นนั้นเนี่ยโดนแก้ไขปรับปรุงนะครับแล้วก็ตรงตามที่ตัวเองต้องการตามเนื้อหาที่เราต้องการนะครับก็เอางานชิ้นนั้นไปขยายนะครับแน่นอนว่าพอไปขยายปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในงานที่เราร่างภาพขึ้นมามันก็ใช้หลักการใช้ทัศนธาตุเนี่ยแหละมาใช้ในการทำงานทัศนธาตุก็เป็นเรื่องของอิเลเมนต์ต่างๆที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับสีเส้นรูปร่างรูปทรงพื้นผิวพื้นที่ว่างเหล่านี้เนี่ยแหละเราจะใช้รูปทรงอะไรเราจะใช้สีอะไรเราจะใช้เส้นแบบไหนเราจะใช้พื้นผิวแบบไหนเราจะมีพื้นที่ว่างอย่างไรรูปทรงที่วางบนพื้นที่ว่างนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงใดแต่ละส่วนสีใช้โทนสีโทนร้อนหรือสีโทนเย็นรูปทรงใช้รูปทรงแบบไหนรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงธรรมชาติหรือรูปทรงอิสระหรือรูปทรงที่เราคิดขึ้นมาในความคิดของเราใช้พื้นที่ว่างประมาณไหนรูปทรงที่วางอย่างไรและพื้นที่ว่างที่เว้นไว้เพื่อจะสร้างมิติเพื่อจะให้มันเกิดจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยขนาดไหนก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างศิลปินกับผลงานนะครับซึ่งต้องหาความพอดีให้มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าตรงเนี้ยมันก็เข้าสู่ในเรื่องของหลักการจัดภาพนั่นเองนะครับหลักการจัดภาพก็ต้องมีความสมดุลนะครับไม่ใช่วาดแล้วภาพไม่สมดุลหักข้างไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่กระจายสีให้มันกลมกลืนไปทั้งภาพบางทีก็ต้องแก้ไขกันนะครับหรือไม่ก็ภาพนี่เรียกว่าต้องให้มันมีความกลมกลืนต้องให้มีการขัดแย้งกันด้วยนะครับถ้ากลมกลืนมากไปภาพก็ไม่น่าสนใจนะครับต้องให้มีความขัดแย้งกันให้มีเรียกว่ามีการตัดกันนะครับใช้สีขาวมากเกินไปก็ต้องมีสีเทาต้องมีสีดำมาเชื่อมโยงใช้สีตาผู้ชมใช้สีร้อนก็ต้องมีสีเย็นมามีส่วนผสมนะครับแต่อย่างไรก็ตามงานศิลปะที่ดีเนี่ยภาพเขียนที่ดีจะต้องมีสีใดสีหนึ่งนี่คุมโทนอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้นี่จะเป็นต้องเรียนรู้นะครับจะต้องทำให้ภาพเนี่ยมีความเป็นเอกภาพให้ได้ไม่ใช่ว่าพอทำงานออกมาแล้วเนี่ยเอกภาพหายไปนะครับรูปทรงเท่ากันไปการซ้ำที่เรียกว่าซ้ำจนกระทั่งกลายเป็นซ้ำซากหน้าจำเจนะครับไม่มีทิศทางไม่มีจังหวะไม่มีการชักนำสายตาให้ไปสู่จุดที่เห็นก็ไม่ป่าก็ต้องคำนึงถึงจุดเด่นด้วยสำคัญมากนะครับมีจุดเด่นก็ต้องมีจุดรองถ้าจุดรองเนี่ยต้องไปซัพพอร์ตจุดเด่นหมายถึงว่าต้องไปขับให้จุดเด่นมันเด่นมากขึ้นนะครับถ้าเราทำงานศิลปะไม่มีจุดรองเนี่ยจุดเด่นตั้งอยู่โดดๆในงานเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจอีกก็ต้องมีส่วนอื่นการทำงานศิลปะเนี่ยมันต้องมีชั้นเชิงนะครับวางองค์ประกอบศิลป์จุดเด่นวางตรงไหนเราจะวางอย่างไรให้น่าสนใจสำคัญก็คือกับเนื้อหาที่จะนำเสนอมันสอดคล้องกันหรือไม่รูปทรงสีทุกอย่างที่อยู่ในงานของเรามันสอดคล้องกับมันตอบสนองความคิดของเราหรือไม่เราเขียนเรื่องความสงบแต่ภาพสื่อถึงความวุ่นวายมันก็ไม่ใช่นะครับเราเขียนความเงียบความมืดอย่างเนี้ยแต่กลายเป็นระบายสีอ่อนทำให้ภาพมันสว่างมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความคิดอย่างไรความหมายที่จะสื่อไปก็ต้องให้รูปทรงเหล่านั้นเนี่ยสื่อความหมายเราให้ได้ด้วยนะครับจึงจะเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์นะครับซึ่งหลักการจัดภาพนี้นี่มันมีรายละเอียดซับซ้อนมากมายนะครับเราต้องมันไปดูงานศิลปะบ่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับการจะศึกษาองค์ประกอบศิลป์เนี่ยต้องไปดูงานศิลปะบ่อยๆเมื่อไปดูงานศิลปะแล้วต้องไปวิเคราะห์ว่าศิลปินใช้เส้นอย่างไรใช้สีอย่างไรใช้รูปทรงอะไรพื้นที่ว่างเขาใช้แบบไหนน้ำหนักที่ใช้ในงานจุดเด่นจุดรองภาพเขาทำอย่างไรภาพมีความสมดุลเขาทำอย่างไรภาพนี่รู้สึกว่ามีความน่าสนใจมีการซ้ำกันแบบไหนนะครับแล้วเป้าหมายที่ศิลปินวางก็คือตรงกับที่เขาอธิบายไว้หรือไม่นะครับแม้แต่การตั้งชื่อภาพก็ต้องสอดคล้องเพราะชื่อภาพนี่ก็คือบทสรุปของงานทั้งหมดนะครับมาอยู่บนชื่อภาพนะครับซึ่งแน่นอนว่าศิลปินนี่อาจจะไม่ต้องการให้มีเรื่องราวเนื้อหาอะไรเลยก็ได้เขาก็อาจจะสร้างงานขึ้นมาอาจจะเอาสีสาดลงไปเพื่อที่จะให้เกิดพื้นผิวแล้วก็ให้มันหยุดแค่นั้นก็เป็นไปได้หมดนะครับในงานศิลปะซึ่งแน่นอนว่าหลักการหลักเกณฑ์ทฤษฎีต่างๆเนี่ยมีความสำคัญในการเรียนรู้ในการศึกษาแต่เมื่อถึงเวลาลงมือทำงานจริงๆเนี่ยเราต้องลืม

ทฤษฎีนะครับเพราะศิลปะนี่มันสื่อสารกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆนะครับถ้ามามัวแต่พะวงในการพูดถึงทฤษฎีว่าภาพอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นี่จะทำงานศิลปะมันก็จะไม่สนุกและก็จะติดขัดนะครับศึกษาทฤษฎีนี่เพื่อให้เป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เวลาเราทำงานจริงก็ต้องลืมทฤษฎีนะครับแล้วทฤษฎีที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะประมวลให้เราทำออกมามันจะไม่หนีไปไหนนะครับเพราะทฤษฎีมันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญแต่ถ้าไปพะวงกับทฤษฎีมันก็จะทำให้งานนี้ออกมาอาจจะขาดชีวิตชีวาได้นะครับเพราะฉะนั้นศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของหลักการจัดภาพศึกษาเข้าใจในเรื่องของหลักการองค์ประกอบของศิลปะเวลาทำงานศิลปะให้ใช้จินตนาการเป็นหลักความรู้สึกเป็นหลักนะครับแล้วก็การตอบโต้ระหว่างเราอันนี้มันมากไปอันนี้น้อยไปตรงนี้มันโดนกลบมากไปอะไรประมาณนี้มันไม่ตรงกับเนื้อหาที่เราต้องการไม่ว่าเราต้องการให้ตื่นเต้นเราจะวางลักษณะของสีรูปร่างรูปทรงอย่างไรอะไรประมาณนี้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาสุดท้ายแล้วมันก็จะเข้าหลักทฤษฎีของมันโดยอัตโนมัตินะครับในบางทีการทำงานศิลปะของศิลปินหลายท่านเลยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันก็งานสร้างสรรค์มันจะเดินหน้าไปเรื่อยนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านประสบการณ์นะครับจึงจะเกิดอะไรขึ้นมาดีๆได้ต้องมีการเห็นต้องมีความเข้าใจและก็ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโอเคครับวันนี้ผมพูดมาก็หวังว่าเนื้อหาสาระที่ผมพูดฟังในวันนี้นี่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะเนี่ยที่พอช่างวิทยาลัยพอช่างของมาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครโกสินทร์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะเข้าไปเรียนนะครับซึ่งมีทั้งเรียนรับปริญญาเรื่องหลักสูตรระยะสั้นก็มีหมดนะครับหรืออยากเรียนอะไรเข้าไปที่พอช่างเพราะพอช่างเนี่ยเป็นวิทยาลัยทางด้านศิลปะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งที่นั่นจะมีแต่ศิลปะล้วนๆไม่มีวิชาสาขาอื่นมาเจือปนนะครับทั้งหมด14สาขาเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนได้นะครับหวังว่าการบรรยายในวันนี้นี่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับว่างานศิลปะเนี่ยเราต้องดูมันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆวาดเส้นเยอะๆนะครับดูเยอะๆทุกอย่างก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วเราสามารถสร้างงานศิลปะที่ดีได้นะครับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งประสบการณ์การเห็นมีความสำคัญทั้งหมดนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่าง

0: สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พบกันอีกนะคะกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ทาถูนวดจากสมุนไพรไทยนะคะเพื่อเอามาดูแลตัวเองนะคะสุขภาพตัวเองนะคะตอนนี้เป็นตอนที่นะคะตอนที่3ใช่มั้ยคะแต่ว่าสูตรของตอนนี้นะคะก็จะแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ผ่านมามักจะในลักษณะผสมผสานระหว่างธรรมชาตินะคะกับเคมีบางส่วนแต่สูตรนี้จะเป็นเคมีทั้งสูตรเลยนะคะก็นำเสนอโดยดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: และพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้สูตรที่เราจะทำเรียกว่าเป็นสูตรอะไรนะคะ
1: เป็นครีมทาถูนวดค่ะ
0: เป็นครีมทาถูนวดจากสารสกัด
1: ลำไยและก็สารสกัดไพรค่ะ
0: นะคะก็เป็นเทน

0: ใหม่เนาะโดยเฉพาะสารสกัดเมล็ดลำไยน
1: ะคะ
0: ซึ่งมีเป็นงานวิจัยจากรู้สึกว่าจะเป็นมหาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะแจงรายละเอียดว่าความเป็นมาของสารสกัดจากเมล็ดลำไยเนี่ยมายังไงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นสารสกัดไพลเนี่ยทุกท่านก็คงจะพอจะมีข้อมูลรู้จักกันบ้างเพราะว่าไพลเป็นสมุนไพรไทยที่เราใช้มากันแต่โบราณนะคะนะวันนี้นะคะเราทำครีมนะคะที่จากสารสกัดเมล็ดลำไยกับไพลเนี่ยนะคะซึ่งท่านเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยมีบริษัทหลายบริษัทเนี่ยทำออกมาใช้กันเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ทำออกมาขายกันเยอะไม่ใช่ใช้ใช่ออกมาขายกันเยอะนะคะจากเมล็ดลำไยนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าเมล็ดลำไยเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะมีสรรพคุณยังไงนะเราเคยกินแต่เนื้อลำไยน
1: ะ
0: แต่เม็ดรอทิ้งใช่ไหมคะ
1: ทิ้งค่ะ
0: แต่ต่อไปนี้นะคะเมล็ดเนี่ยมีคุณค่านะคะในเรื่องของการรักษาอาการเจ็บปวดนะคะของข้อนะคะแล้วก็ช่วยนะคะช่วยลดความเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ยืดอายุของกระดูกอ่อนด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีสารโพลีฟีนอลนะในเมล็ดลำไยเนี่ยมีสารโพลีฟีนอลนะคะซึ่งมีสรรพคุณในการลดความเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ยืดอายุของกระดูกอ่อนให้ยาวนานขึ้นนะคะซึ่งจุดนี้เองซึ่งทำให้หลายบริษัทนะคะนะออกมาผลิตครีมจากสารสกัดเมล็ดลำไยนะคะเพื่อใช้รักษาข้ออักเสบนะคะซึ่ง เห็นเขาบอกว่าสรรพคุณดีเทียบเท่ากับยาที่ใช้รักษาอาการข้อเสื่อมเลยนะคะเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันนะที่รักษาอาการข้อเสื่อมที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะชื่อว่าไดอาเซียนะคะตัวนี้นะคะก็นิยมใช้กันอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงถึงสูตรนะคะเราก็จะโปรยให้ผู้ชมเนี่ยสนใจก่อนการทำสูตรนั้นไม่ยากเลยนะคะสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในสูตรเนี่ยหาซื้อได้ง่ายนะคะจากร้านเคมีภัณฑ์ทั่วไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไอทีระบบไอทีเจริญก้าวหน้านะสามารถที่จะสั่งทางเน็ตได้นะคะแล้วก็ส่งถึงบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแล้วสูตรนี้รับรองว่าส่วนประกอบของสูตรเนี่ยเป็นสารเคมีพื้น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มีขายทุกร้านนะคะนะแล้วก็สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในสูตรนี้โอกาสที่จะระคายเคืองโอกาสแพ้เนี่ยน้อยมากนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะลงถึงสูตรเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะ
1: อุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ก่อนนะว่าท่านเห็นว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ง่าย
1: ๆค่ะใช่ค่ะ
0: นะมามองอุ๊ยอะไรเนี่ยนะบางท่านอ๋ออุ๊ยทำครีมมันต้องมีเครื่องปั่นเครื่องตีนะไฮเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้นะคะนะไม่เลยนะคะอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องปั่นเครื่องตีนะคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะเครื่องตีไข่
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะอันนี้สามารถใช้ได้ตัวนี้ท่านเชื่อไหมคะว่าถ้าท่านผลิตครีมไม่เยอะนะประมาณสักไม่เกินกี่กิโลอาจารย์โจต
1: ั
0: ว
1: นี้ทำได้ประมาณสัก10โลอะค่ะอาจารย
0: ์ตัวนี้เหรอ
1: ใช
0: ่นะคะถ้าประมาณนี้สามารถที่จะปั่นได้เนื้อใกล้เคียงกับเครื่องโฮโมเจเนเซอร์เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับประมาณ
1: อยู่2-3,000 บาทนะคะ
0: 2-3,000 บาทคือมันเป็นรุ่นที่ดีนะเนาะรุ่นที่ดีเราไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาเป็นรุ่นที่ดีนะคะแต่ถามว่าราคาเบากว่านี้มีไหมก็
1: ม
0: ีราคาเบากว่านี้ที่อยู่ประมาณสัก400-600 บาทเนี่ยมีแต่นั้นมันอาจจะทำได้ประมาณสัก 1-2 กิโล
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าถ้าท่านทำใช้เองไม่ได้ทำจำหน่ายก็สามารถใช้เครื่องตีไข่ระดับนั้นได้นะคะที่เป็นเครื่องที่เป็นมือถือบางอันเนี่ยมีอันนี้เดียวก็ใช้ได้นะใช้ได้ถ้าตีแค่1กิโลเนา
1: ะ
0: นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้ตีไข่ใช้ตีผสมขนมแต่เราสามารถเอามาทำเป็นครีมได้นะคะต่อมาเป็นอะไรคะ
1: เป็นหม้อสเตเลตค่ะ
0: นะคะตัวนี้เนี่ยเรามี2หม้อเพราะอะไรเพราะว่าสูตรของครีมเรานั้นน่ะจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะคือพาร์ทน้ำมันกับพาร์ทน้ำใช่มั้ยคะเหมือนผสมพวกครีมโลชั่นทั่วไปอ่ะเนาะอันนึงก็เป็นพาร์ทน้ำอันนึงก็เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะนะเพราะนั้นต้องมี2หม้อ2เตานะเตานี่เราใช้เตา
1: เขาเรียกว่าเตาอินฟราเรดค่ะหรือว่าเตาไฟฟ้า
0: รายละเอียดเป็นไงฮะอาจารย์โจเราจะปรับอุณหภูมิยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: เตานี้นะคะสามารถที่จะปรับเรื่องของ

0: ณหภูมิได้นะคะ
1: ค
0: ือถ้าเราไปโดนเหมือนถ้าเราใช้พวกเตาแก๊สนะคะอันนั้นเนี่ยมันไม่สามารถโดนความร้อนได้โดยตรงนะคะอาจจะต้องมีน้ำมาหล่อแต่เครื่องนี้นะคะเตาแบบนี้นะคะสามารถที่จะโดนความร้อนได้โดยตรงนะคะ
1: นะคะตัวนี้นะคะเราสามารถปรับได้เพราะนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่เราใช้ในการละลายสารเนี่ยนะคะเราจะใช้อยู่ในช่วงของ70ถึง75
0: ใช่
1: มั้ยคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำให้อุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ได้เนี่ยมันต้องใช้เตาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้านี่เองนะคะแต่ถ้าเป็นเตาแก๊สได้ไหมเตาแก๊สก็50 50มาได้อยู่ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่
0: ะ
1: แต่ให้ท่านปรับความร้อนปรับเปลวไฟอ่ะ
0: ใช
1: ่ให้อ่อนที่สุดแล้วก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์
0: ในการวัด
1: เรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่อยๆเลยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงนั้นให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มภาระให้ท่านนะนิดหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เตาถ่านได้ไหมเตาถ่านนี่ห้ามเลยเพราะเตาถ่านเนี่ยไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงกว่า80องศานะคะพวกสารเคมีทั้งหลายเนี่ยก็คือจะเสียเลย
0: ใช่
1: คือเสียไปเลยอ่ะนะคะไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นเนื้อสูตรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญอุณหภูมิเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะอ่ะเราใช้หม้อสแตนเลส2หม้อหม้อต้องเป็นหม้อสแตนเลสเท่านั้นนะคะห้ามเป็นอลูมิเนียมนะคะสแตนเลสเท่านั้นแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้า2เตานะคะนะทีนี้เรามาดูอันนี้ใช้ทำอะไรคะอาจารย์โจ
0: อันนี้นะคะก็เอาไว้สำหรับการกวนช่วงของการละลายอะค่ะทั้งสองพาร์ทเลยนะคะ
1: ทั้งการละลายแล้วคนให้เนื้อเข้ากัน
0: ช่วงของการผสม
1: ช่วงการผสม
0: นะคะก่อนที่จะใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
1: ไ
0: ป
1: ท่านผู้ชมดูแล้วก็จะโอ้ยมีขายตามห้างตามร้านนะ20 60นะมีเยอะนะคะนะอันนี้ใช้ได้ขอให้เป็นสแตนเลสเท่านั้นนะคะนะเสร็จแล้วอันนี้เป็น
0: ตะกร้อค่ะ
1: ไ
0: ม่ใช่ค่ะตะแกรงร่อนค
1: ่
0: ะ
1: ตะแกรงร่อนอันนี้ใช้เพื่อ
0: สำหรับร่อนในส่วนที่เป็นสารสร้างเนื้อค่ะ
1: นะคะในสูตรนี้เราจะมีสารสร้างเนื้อที่เป็นในรูปแบบของ
0: เจล
1: สร้างเนื้อเจลซึ่งส่วนใหญ่แล้วสารสร้างเนื้อเจลเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการโปรยทีนี้โปรยใช้มือโปรยมันก็ไม่ทั่ว
0: ค
1: ือมันไม่กระจายเราก็จะต้องใช้ตะแกรงเล็กๆนะคะช่วยโปรยน
0: ะ
1: ช่วยอย่างนี้โปรยให้มันทั่วเพราะว่าตัวที่เป็นสารก่อถ้ามันไปกระจุกอยู่ที่เดียวไม่โปรยนะคะมันก็จะเป็นเนื้อก้อนๆ นะ
0: ใช่
1: ไม่กระจายนะคะแล้วถามว่ามันจะเสียไหมไม่เสียหรอกแต่มันเสียเวลาเรา
0: ใช่เลยค่ะ
1: เสียเวลาเรามากนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมาใช้เป็นตัวโปรยสารที่เป็นตัวก่อเนื้อเจลนะคะต่อมาตัวนี้นะคะ
0: เรียกว่าพายซิลิโคน
1: พายซิลิโคนเนี่ยอันนี้เป็นเกรดของการทำอาหารนะคะแต่ว่าทนความร้อนนะคะตัวนี้ทนความร้อนตัวนี้จะใช้ในการที่ว่าเราใช้เกลี่ยนะข้างๆหม้อนะอาจจะคนด้วยผสมได้เกลี่ยข้างๆหม้อเพื่อไม่ให้เนื้อครีมไปติดอยู่ข้างๆหม้อนะคะนะใช้ผสมก็ได้ด้วยตัวนี้นะคะต่อมาช้อนนะช้อนเนี่ยเราใช้ตักสารเคมีออกจากนะออกจากขวดนะคะก็คือไปเคี่ยวๆออกมาให้มันหมดนั่นเองเราใช้ช้อนสแตนเลสนะคะต่อมานะคะเทอร์โมมิเตอร์อันนี้สุดท้ายเลยนะอันนี้ก็มีขายทั่วไปเลยนะคะสเกลมันอยู่ที่100นะคะ100องศา
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอุณหภูมิที่เราควบคุมนั้นจะอยู่ที่70ถึง75นะคะเพราะฉะนั้นใช้สเกลที่100องศาเนี่ยดีที่สุดนะบางอันเนี่ย200มันถี่ไป
0: ค่ะ
1: นะ200มันถี่ไปบางทีอย่างตัวอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือสายตายาวสายตาสั้นอะไรแล้วคือจะดูไม่ชัดนะอะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้ามี50ก็มีนะ
0: มีค่ะ
1: แต่50นี่คือเราใช้เกินนั้นน่ะใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีสุดคือใช้สเกลที่100นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงแบบย
0: ิ
1: งก็ได้แบบยิงใช้ได้ไหมอาจารย์โจใช้ได้เทียบเท่าประสิทธิภาพเท่ากันไหม
0: เท่ากันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวขออธิบายเครื่องตัวเทอร์โมมิเตอร์หน่อยนึงนะคะ
1: ค
0: ือเครื่องนั้นนะคะสำหรับถ้าเราใช้เป็นประจำอะค่ะเหมาะสมที่จะซื้อเอามาไว้ใช้งานได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างทนทานกับการใช้งานคือถ้าอย่างเมื่อกี้ค่ะเวลาร่วงแตกนี่ก็คือก็จบเลยนะคะไม่สามารถกลับมาใช้

0: งานได้แต่เทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นแบบดิจิตอลนะคะอันนั้นนะคะเราสามารถเอามาใช้งานได้ตลอดเลยนะคะเพียงแค่เติมถ่านนะคะลงไปก็ใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็ความละเอียดนะคะจะละเอียดตรงมีจุดทศนิยมที่ชัดกดตัวนี้นะคะ
1: แต่ที่นี่เราไม่ได้เอามาด้วย
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้มาด้วยเราเอามาในลักษณะนี้เพราะว่าเผื่อว่าทางบ้านจะดูแบบง่ายๆเพราะอันนี้มันมีขายเยอะกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวนั้นมันต้องสั่งพิเศษบางทีราคามันก็สูงนะคะนะอันนี้อุปกรณ์ก็ครบหมดแล้วทีนี้เรามาสาธิตการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะว่าบางท่านเนี่ยพอทำครีมใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้ขั้นตอนมันสะอาดบางคนก็เป็นนางสาวสะอาดนายสะอาดเงี้ยใช่ไหมคะนะแต่บางท่านก็แค่ล้างเนาะล้างเช็ดอะไรประมาณนี้ประมาณนี้พอละนะคะนะก็คือไม่ได้เกี่ยงเพราะว่าทำใช้เองอะไรประมาณนั้นอันนี้เราเผื่อไว
0: ้
1: เผื่อบางคนอยากจะทำความสะอาดหรืออาจจะทำเพื่อแจกจ่ายนะคะให้ผู้อื่นใช้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะสบายใจได้ว่าขั้นตอนการทำของเรานั้นมีการควบคุมความสะอาดนะคะวิธีการทำความสะอาดนี่คือเราใช้อาจารย์จูเชิญเลยค่ะ
0: เอทิลแอลกอฮอล์ 70% นะคะสำหรับการทำความสะอาดนะคะ
1: อันนี้ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้
0: ใช่ค่ะมีตามร้านขายยานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือเป็นกระดาษทิชชู่นะคะที่เกรดสำหรับไว้สำหรับเช็ดทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทนนะคะเพราะว่าถ้าเกรดที่ไม่ดีค่ะเวลาเช็ดแล้วมันจะเป็นขุยๆเนื้อมันจะยุ่ยๆนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกเกรดของตัวกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะแล้วอีกตัวนึงสามารถใช้ได้ก็คือผ้าขนหนูนะคะ
1: ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระดาษทิชชู่กับผ้าขนหนูที่เราใช้เราต้องเลือกเกรดที่ไม่มีขน
0: ใช่
1: นะคะจะเป็นสำลีก็ได้นะคะแต่ตำรีก็ต้องเป็นแบบที่ไม่ทิ้งร่องรอยของขนเอาไว้นะคะนะทีนี้ตัดทิศนิดนึงนะคะอาจารย์จ
0: ูเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะคะเราก็จะเริ่มการทำความสะอาดนะคะเราก็จะฉีดนะคะเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดด้านนอกได้เลยค่ะนะคะเราสามารถที่จะเช็ดนะคะโดยที่ไม่ต้องแห้งจนเกินไปนะคะซับๆหน่อยนึงนะคะโดยเช็ดด้านในก่อนแบบนี้นะคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้รีบเราจะฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งเองก็ได้เพราะว่าการที่เขาแห้งไปเองเนี่ยช่วงที่เขาแห้งเนี่ยมันจะมีการฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุดนะคะที่อาจารย์โจเช็ดนี่คือเช็ดพอหมาดๆนะคะคือปล่อยให้เขาระเหยไปด้วยได้นะคะนะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะเช็ดแบบนี้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีตะกร้อหรือว่าช้อนนะคะอันนี้เราทำความสะอาดมาแล้วนะคะทีนี้ก่อนจะทำบางทีบางคนแหมสะอาดมากใส่ถุงมือได้ไหมใส่ได้ค่ะนะหรือถ้าไม่ใส่ถุงมือก็เอาแอลกอฮอล์นะมาฉีดที่มือนะคะมาฉีดที่มือนะอย่างนี้นะคะเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะนะคะผสมนะปล่อยให้แห้งก่อนนะคะนะเราลงมือผสมได้นะคะนะแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งนะพวกนี้เนี่ยนะเราก็ต้องทำความสะอาดค่ะก็คือฉีดเข้าไปเลยหรือถ้าไม่ฉีดนะคะก็เอาสำลีชุบแล้วก็เช็ดทั้งฝาด้วยนะคะเช็ดนะคะอันนี้เราเช็ดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะสะอาดแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์นะคะนะครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะทีนี้เราก็มาลงถึงสูตรที่เราจะทำในวันนี้ก็คือสูตรการทำครีมนวดจากสารสกัดเมล็ดลำไยและไพรนะคะนะทีนี้เราจะแบ่งส่วนประกอบของสูตรนะคะเป็นทั้งหมด5ส่วนเนาะ5ส่วนเริ่มจากตรงนั้นนะคะอาจารย์โจไล่มาเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเสริมนะคะช่วยกันเสริมนะคะตัวแรกนะคะอาจารย์โจ
0: เป็นน้ำนะคะซึ่งน้ำที่เราใช้อ่ะค่ะสามารถใช้เป็นน้ำดื่มนะคะได้นะคะจนไปถึงน้ำกลั่นน้ำดีไอวอเตอร์นะคะน้ำกองอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได
1: ้นะคะเขาส่วนใหญ่ในสูตรเขาจะเขียนกับ DI water
0: ใช่
1: น้ำหมายถึงว่าน้ำที่ไม่มีประจุซึ่งเขาก็นิยมใช้ในห้องแลบกันเนา
0: ะ
1: นะคะซึ่งมันก็จะทำให้การผสมนะเป็นไปได้ดีนะคะแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะ เราใช้น้ำกรองนะจากเครื่องกรองที่บ้านเราก็ได้นะคะใช้น้ำดื่มที่เราซื้อตามห้างได้นะคะน้ำกลั่นที่เราซื้อจากปั๊มที่เอามาใส่รถเนี่ยอย่างนั้นก็ได้นะนะคะแต่เขาไม่ให้ใช้น้ำแร
0: ่
1: น
0: ะ
1: หรือพวกน้ำบาดาลพวกนี้มันจะมีแร่ธาตุไงนะทำไมไม่ใช้เนื่องจากว่าพวกนี้มันจะมีพวกสารเจือปนพวกเกลือแร่เจือปนซึ่งอาจจะมีปฏิกิริยากับสารเคมีนะคะในสูตรได้นะเขาก็เลยห้ามไม่ให้ใช้นะคะทีนี้ปริมาณของน้ำในสูตรนี้ก็อยู่ที่68.7 นะคะต่อไปนะคะ
0: ตัวต่อไปก็คือตัวอารันโทอินนะคะ
1: ตัวนี้เป็นสารกันเสียยังไงคะ
0: ตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการระคายเคืองการแพ้นะคะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวบำรุงต่างๆนะคะ
1: ตัวนี้เป็นธรรมชาติด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นธรรมชาติด้วย
1: ท่านผู้ชมสังเกตดูนะผลิตภัณฑ์ประเทศเนา
0: ะ
1: ยี่ห้อชั้นนำหลายยี่ห้อเลยจะมีออรันโทอินเกือบจะทุกสูตรเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะป้องกันการระคายเคืองการแพ้ได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นสารมาจากธรรมชาติด้วยนะคะปริมาณการใช้ในสูตรก็อยู่ที่ 0.3 ค่ะนะคะตัวต่อไปเลยนะคะ
0: ตัวต่อไปก็คืออะมิโนโค้ดค่ะ
1: อะมิโนโค้ดนะคะ
0: ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะดึงน้ำเนี่ยค่ะกักเก็บน้ำให้กับผิวเราน
1: ะคะนะคะก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว
0: กิซ
1: อลีนนะก็คือตัวนี้นะคะกิซอลีนนะคะตัวนี้สรรพคุณนะคะ
0: ก็ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะตัวนี
1: ้อะมิโนโค้ดกับกิซอลีนเนี่ยให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันคือเก็บกักความชุ่มชื้นเนี่ยอย่างที่ว่าดึงดูดความชุ่มชื้นในบรรยากาศเนี่ยมาไว้ที่ผิวแต่อะมิโนโค้ดเนี่ยมันจะมีความที่อะไรนะควบคุมความชุ่มชื้นได้ดีกว่ากิซอลีน
0: ใช่ค่ะ
1: ราคาก็เลยแพงกว่านะคะแต่อะมิโนโค้ดเนี่ยถ้าเป็นสูตรครีมที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวพวกรักษาผิวแห้งหรือว่าคนที่ค่อนข้างมีอายุแอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมักจะใช้อะมิโนโค้ดนะคะแต่ถ้าทั่วๆไปเนาะทั่วๆไปเป็นโลชั่นทาให้ความชุ่มชื้นทั่วๆไปไม่ได้หวังว่าให้อบอุ้มน้ำอะไรเยอะมากมายนะคะให้ความชุ่มชื้นมาเนี่ยใช้กิซาลีนได้เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะลดต้นทุนนะอาจจะใช้กิซาลีนไม่ต้องใช้อะมิโนโค้ดก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้ประสิทธิภาพของความชุ่มชื้นการเก็บกักนะความชุ่มชื้นต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะนะก็ส่วนที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะส่วนที่หนึ่งต่อมาเป็นส่วนที่2คือตัวนี้นะคะนะก็คืออ
0: ะริโทเฟก AVC ค่ะตัวนี้จะเป็นสารสร้างเนื้อเจลนะคะในพวกผลิตภัณฑ์เนื้อครีมต่าง
1: ๆ
0: นะคะที่เราต้องการทำให้เนื้อเนี่ยมีความข้นขึ้นมานะคะเราก็จะใช้ตัวสารสร้างเนื้อเจลนะคะซึ่งอะริโทเฟก AVC นะคะจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงนะคะจริงๆมันมีหลายตัวมากนะคะในท้องตลาดนะคะ
1: ที่เป็นสารสร้างเนื้อเจลมีเยอะมากนะคะ
0: ถ้าไปดูตามฉลากต่างๆเราจะเห็นมีทั้งคาร์โบพอลก็มีนะคะบางยี่ห้อมีตัว AVC คาร์โบเมอร์ตระกูลต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้แต่ถ้าเป็น AVC ข้อดีของเขาอะค่ะละลายแล้วเขาเกิดเนื้อเจลเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลคาร์โบพอลอะค่ะตัวนั้นเนี่ยต้องอาศัยตัวด
1: ่าง
0: ใช่ค่ะเพื่อปรับความหนึบ
1: นะคะเพราะนั้นเราใช้ AVC เนี่ยจะสะดวกกว่าเพราะใช้ตัวเดียวแล้วตัว AVC ก็จะใช้ตะแกรงตัวนี้ค่ะในการนะโปรยนะคะเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนการทำแล้วติดตามดูนะคะว่าอาจารย์โจใช้ยังไงนะคะ
0: ค่ะ
1: นะฮะต่อไปนะคะส่วนที่3นะคะคือส่วนนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว AP Wax 80นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ AP Wax 80ก็จะเป็นมาได้จากพวกกลุ่มกรดไขมันนะคะการทำหน้าที่ของเขาก็คือทั้งสร้างเนื้อด้วยแล้วก็เป็นอิมัลซิฟายเออร์ไปในตัวด้วยนะคะก็คือเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันนะคะให้เข้ากันนะคะ
1: AP Wax ก็มันอย่างว่าแล้วชื่อ Wax เขาคือเป็น Wax นะอยู่ในกลุ่มพวกออยล์นะคะเป็นตัวสร้างเนื้อที่เป็นออยล์แต่ตัว AVC ที่อาจารย์โจพูดเมื่อกี้ที่เป็นส่วนที่2เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อเหมือนกันแต่ในรูปของคือเจลเนี่ยจะละลายในน้ำไง
0: ใช่
1: ไหมคะส่วนของน้ำกับของออยล์น
0: ะ
1: ก็คือสร้างเนื้อทั้ง2ส่วนแล้วมารวมกันนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว IPM ตัวนี้นะคะอาจารย์โจ IPM
0: ตัวนี้เป็นน้ำมันชนิดที่เบานะคะสามารถทำละลายกับกลุ่มน้ำมันที่มีความหนืดความข้นได้ดีนะคะ
1: แล้วมันจะซึมดีด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทำให้ซึมสู่ผิวได้ดีด้วยนะคะ
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว KL 340D ค่ะตัวนี้ค่ะ
0: KL340D นี่ก็เป็นที่หลักๆเลยก็คือการเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันหรือว่า emulsifier นะคะให้เข้ากันได้ดีขึ้นนะคะไม่เกิดการแยกชั้นของเนื้อครีม
1: และช่วยป้องกันเรื่องตะกอนด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยนะคะนะต่อไปตัวสุดท้ายของส่วนที่3ก็คือ DC นะคะ345คือตัวนี้นะคะ
0: ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ปรับความนุ่มลื่นให้กับผิวเราหรือว่าเวลาเราเกลี่ยเนื้อครีมต่างๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้การเกลี่ยของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเกลี่ยแล้วไม่ฝืดผิวนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนใหญ่พวกครีมหรือโลชั่นนะคะเขาก็จะใช้ตัว
1: ใช้ตัวนี้เป็นส่วนใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ตัวนี้มันก็คือซิลิโคนนะดีซีเนี่ยรหัสดีซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรหัสของซิลิโคนนะคะซึ่งมันก็ทำให้ครีมมีความนุ่มแล้วก็เวลาทาลงที่ผิวนะมันมีความลื่นนะคะและตัวดีซี345หรือ344ถ้าไม่มี345ใช้344ได้ไหมจะ
0: ได้
1: ใช้ได้เนาะสองตัวนี้เนี่ยมันจะซึมเร็วด้วยน
0: ะ
1: มันทำให้การซึมเนี่ยง่ายขึ้นและเร็วขึ้นด้วยนะคะนะต่อไปนะคะส่วนต่อมาก็เป็นส่วนที่4นะคะคือส่วนนี้นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสารสกัดก
0: ับ
1: การแต่งกลิ่นนะคะนะตัวแรกอะค่ะอันนี้สารสกัดเมล็ดลำไยนะคะตัวนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของลดการเสื่อมนะคะของกระดูกอ่อนแล้วก็ยืดอายุของกระดูกอ่อนให้ยาวขึ้นนะคะมันมีสารโพลีฟีนอลนะคะอยู่ในตัวมันนะคะเพราะนั้นสรรพคุณที่เด่นๆของมันตรงนี้ถึงทำให้คนนำมาใช้ผลิตครีมน่ะรักษาข้ออักเสบเยอะนะคะน
0: ะ
1: และมีสรรพคุณดีเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันเลยนะคะนะเพราะนั้นวันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในสูตรด้วยซึ่งเราใช้ถึง 5%
0: ใช่
1: นะคะต่อไปนะคะสารสกัดไพรนะคะสารสกัดไพรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วสรรพคุณก็คือต้านการอักเสบลดการอักเสบลดอาการปวดบวมนะคะนะอันนี้เราก็ใช้อยู่ 5% ที่เดียวกันนะคะต่อมานะคะก็เป็นพีโนสแตทต้องขอความรู้จากอาจารย์โจหน่อยพีโนสแตทอาจารย์โจใช้เยอะค่ะตัวนี
0: ้ตัวนี้นะคะก็เป็นสารกันเสียนะคะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นะคะของเราอยู่ได้นานขึ้นนะคะทีนี้สารกันเสียตัวนี้นะคะจะไม่มีกลุ่มพาราเบนอยู่เลยนะคะเราจะเคยได้ยินคำว่าบางยี่ห้อหรือว่าบางแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเคลมว่าปราศจากพาราเบนนะคะบางทีพาราเบนก็ในปริมาณที่เยอะก็มีผลต่อร่างกายเราได้เหมือนกันนะคะต่อผิวหนังเราได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงการใช้กลุ่มพาราเบนนะคะอย่างฟีโนสเตตเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกนึงนะคะที่นิยมใช้กันนะคะ
1: ซึ่งเห็นเขาบอกว่าประสิทธิภาพนี้ก็ดีไม่แพ้พาราเบนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คุมเชื้อได้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำหอมค่ะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้เชื่อว่าอาจารย์โจต้องเลือกกลิ่นที่หอมถูกใจผู้ชมทางบ้านแน่ๆนะคะ
0: น้ำหอมเนี่ยนะคะ ก็เป็นตัวที่แล้วแต่ความชอบนะคะที่เราจะเลือกเอามาลงในผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เราจะเลือกซื้อเวลาไปซื้อก็ตามร้านพวกเคมีภัณฑ์นะคะเขาจะขายกันส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกใช้ก็เป็นเนี่ยพวกฟราแกนนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากได้กลุ่มฟราแกนนะคะก็เป็นพวกกลุ่มเอสเซนเชียลออยล์ก็ได้นะคะ
1: พวกน้ำหอมนี่ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเอากลิ่นที่คนส่วนใหญ่ชอบนะถ้าใครอยากจะทำขายเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอย่าเอากลิ่นที่ตัวเองชอบนะเพราะว่าบางทีเราชอบแต่คนอื่นไม่ชอบนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นว่าบริษัทชั้นนำหลายบริษัทเนี่ยเวลาจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยนะบางทีไปเปิดตัวที่ห้างอย่างเงี้ยให้คนดมคนเดินมาช่วยดมหน่อยเนี่ยไปเก็บข้อมูลงานวิจัยถึงขนาดนั้นเขาลงทุนถึงขนาดนั้นนะคะนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยติดเรื่องกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: คนไทยนี่ขอให้กลิ่นหอมอ่ะนะใช้นะแต่ถ้ากลิ่นไม่หอมถึงจะดีแค่ไหนคือไม่ใช้ไม่ยอมใช้นะคะแต่ถ้ากลิ่นหอมนี่ขายดีมากนะคะนะโอเคนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะส่วนที่5น้ำมันละกำ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันละกำก็เป็นตัวที่ให้ความรู้สึกถ้าเวลาเราทานะคะก็จะให้ความรู้สึกออกรู้สึกร้อนๆนะคะเวลาทาก็ช่วยลดอาการอักเสบอาการปวดได้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ส่วนนะคะเดี๋ยวตัวดิฉันเองก็จะทบทวนปริมาณกรัมให้นะคะนะส่วนที่1คือส่วนนี้นะคะนะส่วนนี้ส่วนที่1นะน้ำนะคะซึ่งเป็นตัวทำละลายเนี่ยเราใช้ 68.7 กรัมที่เราเขียนว่า DI water นะคือน้ำนะคะออเรนโทอินนะคะนะ 0.3 กรัมนะคะ อะมิโนโค้ดนะคะ1กรัมนะคะตัวกลิซอรีน2กรัมนะคะต่อมาส่วนที่2คือ ABC

0: นะคะ1กรัมนะคะส่วนที่3นะคะมี APVAC 5กรัม IPM 5กรัมนะคะ KL 340D 1กรัมนะคะ DC 345 3กรัมนะคะต่อมาส่วนที่4สารสกัดเมล็ดลำไย5กรัมสารสกัดภัย5กรัมพีโนสแตทคือสารกันเสียนะคะ1กรัมน้ำหอม1กรัมนะคะและส่วนที่5ส่วนสุดท้ายก็คือน้ำอลกรรม1กรัมค่ะอันนี้คือปริมาณของถุงทั้งหมดนะคะต่อไปคือเป็นขั้นตอนการทำต้องให้อาจารย์โจนะสาธิตให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะค่ะ
1: ทีนี้วิธีการผสมนะคะจะเห็นว่าเราจะแยกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่1นะคะกับส่วนที่เป็นส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะคะที่เราจะต้องให้ความร้อนทั้ง3ส่วนเลยนะคะส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะจะอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะอยู่อีกหม้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมในส่วนที่1ก่อนนะคะ
0: ก่อน
1: ใช่ค่ะทีนี้การเตรียมอะค่ะจะเห็นว่าเรายังจะไม่ใช้ความร้อนนะคะเรายังไม่เปิดนะคะเราจะต้องมีการเตรียมสารให้ครบก่อนนะคะเราถึงจะใช้ความร้อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทสารในส่วนที่1นะคะลงไปก่อนเลย
0: ให้ขยับ
1: เห็นไหมคะโอเคค่ะเทลงไปเลยนะคะอันนี้ก็ค
0: ือส่วนที่หนึ่ง
1: นะคะตัวแรก
0: เดี๋ยวจะยังไม่เอาตะกร้อลงนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมองเห็นก่อนนะคะเอาช้อนไหม
1: ช้อนได้เนี่ยค่ะช้อนมาแล้วนะคะอุปกรณ์ช้อนก็เนี่ยค่ะมีหน้าที่ในการเคลียร์ปัญญา
0: ตัวแรกที่ลงไปนี่ก็คืออาแลนโทอินนะคะตัวนี้ที่บอกว่าลดอาการระคายเคืองนะคะป้องกันอาการแพ้การระคายเคือง
1: ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว
0: อะมิโนโค้ดนะคะตัวนี้เห็นว่าจะเป็นผงๆเห็นไหมคะขาวๆอยู่ในน้ำนะอาจารย์โจเขาจะคนจนกระทั่งทั้งหมดนี้ละลายหมดเป็นน้ำใสๆเลยนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านคอยดูนะคะนะว่าใสขนาดไหนนะคะเพราะว่าเผื่อไปทำเองจะได้รู้นะคะ
1: ตัวสุดท้ายของในส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือกีซารีนนะคะ
0: ตัวนี้คือกีซารีนนะคะ
1: เดี๋ยวสามารถเอาน้ำนะคะ
0: บางทีสารบางอย่างมันจะข้นนะคะมันก็ติดเนาะเราก็เสียดายนะคะแล้วกลัวว่าสัดส่วนที่เราชั่งมามันจะไม่สมดุล นะเราก็ต้องก็ไปละลายนิดนึงนะคะ
1: อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเอาส่วนที่สองลงไปนะคะเดี๋ยวเราเตรียมส่วนที่สามนะคะไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราเท
0: เทเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะช่วย
1: นะคะ
0: อันนี้ส่วนที่สามนะคะเริ่มต้นที่ APVAC นะคะตัวนี้เป็นส่วนของน้ำมันนะคะตัวนี้ก็คือ IPM นะคะเมื่อกี้เป็นส่วนที่เป็นส่วนของน้ำแล้วก็เป็นสารเคมีที่ละลายในน้ำทั้งหมดนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของน้ำมัน
1: เดี๋ยวนะครับพอดี KL มีความหนืดนะคะอาจจะต้องเอา DC
0: ตัวนี้ก็คือ KL 340นะแล้วก็เอา DC 345เทลงไปเลยนะจริงๆเมื่อกี้ถ้ายังไม่ได้เท IPM ก็สามารถเทรวมกันได้เลยนะคะมันก็จะช่วย
1: นะคะทีนี้เราก็เตรียมตอนนี้นะคะในหม้อนี้ก็จะมีเป็นส่วนที่1นะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะทีนี้เราก็จะกลับมาส่วนที่1นะคะส่วนที่1นะคะเราจะเริ่มให้ความร้อนค่ะเป็นผัดแล้วกันค่ะ
0: อาจารย์โจเริ่มที่ความร้อนที่ร้อนก่อนนะคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลดลง
1: จริงๆความร้อนอันนี้ค่ะมันไม่สามารถระบุเป็นองศาได้นะคะอาจจะต้องอาศัยตัวเทอร์โมมิเตอร์มาวัด
0: มาวัดดูเนาะว่าไม่ให้มันเกินนะคะในอุณหภูมิที่เรากำหนด
1: ค่ะทีนี้ในการเตรียมในส่วนที่หนึ่งอะค่ะเราจะต้องละลายส่วนที่หนึ่ง

0: นะคะให้ใสแบบเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งความร้อนก็จะช่วยเร่งการละลายนะคะ
1: ท่านผู้ชมดูนะคะให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าเห็นไหมคะมันจะละลายหมดเลยที่เป็นผงของเขาที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะหายไปหมดเลยใสเลยนะคะพอมันใสอย่างนี้แล้วก็ค่อยเอาส่วนที่สองลงทีละสีนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จันโจปิดเตาแล้วนะคะคือจันโจเนี่ยให้ความร้อนเพื่อที่จะให้สารเคมีในส่วนที่หนึ่งเนี่ยละลายจนใสแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ปิดเตาแล้วตอนนี้นะคะ
0: นะคะต่อไปเราจะเริ่มโปรยตัวส่วน AVC นะคะเหตุผลที่เราโปรยนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจับตัวกันเป็นก้อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วย
1: ระหว่างโปรยนะคะถ้าเราทำคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยนะคะช่วยคอยกวนให้เราแล้วเราก็เป็นคนโปรยนะคะลักษณะการโปรยคือแบบนี้ค่ะนะคะอย่าให้กระจุกเป็นก้อนนะก็คือให้เขาคนจนกระทั่งผงเนี่ยมันกระจายก่อนนะคะแล้วค่อยลอดลงนะคะลอดลงพอรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วเราก็หยุดนิดนึงนะคะให้คนคนก็คนให้ผงเนี่ยมันไปทั่วๆก่อนนะคะ
0: ตอนนี้ในตะแกรงร่อนจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เป็นก้อนอยู
1: ่
0: นะคะนี่คือส่วนที่เราจะต้องจัดการเขาก็คือทำให้เขาแตกตัวนะคะเดี๋ยวรบกวนขอ
1: เอาช้อนนะคะ
0: นี่แหละค่ะถ้าเราโปรยลงไปโดยไม่ผ่านตะแกรงร่อนนะคะตัวนี้จะจับตัวกันเป็นก้อนเราจะทำให้เราต้องใช้เวลากวนไปอีกนานเลยค่ะกว่าเขาจะแบบแตกตัวได้ดีนะคะ
1: จะเห็นว่านะคะเนื้อเริ่มข้นขึ้นนะคะซึ่งแรกๆก็จะเป็นน้ำใสๆแล้วก็ไม่เหนียวนะ
0: ค่ะ
1: เป็นเหมือนน้ำนะแต่ตอนนี้พอผงเจลลงไป AVC นี่คือผงเจลนะคะลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นเนื้อเจลละตอนนี้นะคะค
0: ่ะทีนี้พอเราเติมนะคะในส่วนที่1กับ2อยู่ในหม้อใบนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนที่3นะคะก็คือให้ความร้อนนะคะ
1: อันนี้ปิดไหมอ
0: ันนี้ปิดไว้ก่อนก็ได้
1: นะคะทีนี้เราก็มาเตรียมมาละลายในส่วนที่เป็นน้ำมันนะคะ
0: คือถ้าเราคิดว่าอุณหภูมิอะค่ะมันจะสูงเกินไปเราสามารถปิดเตาได้เลยนะคะแล้วถ้ายังไม่ถึงก็ค่อยมาเปิดเตาใหม่ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเปิดเตาทิ้งไว้ตลอดเวลานะคะการควบคุมเรื่องของอุณหภูมินะคะทีนี้ส่วนที่1กับส่วนที่2อะค่ะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะโดยความร้อนนะคะก็จะต้องอยู่ประมาณช่วง70ถึง75อยู่นะคะทีนี้พอเขาละลายในส่วนที่1กับส่วนที่2เข้ากันแล้วอะค่ะเราก็เช็คเรื่องของอุณหภูมิอะค่ะตามที่เขากำหนดนะคะ
1: ตัวนี้นะคะพอดีถ้าก่อนหน้านี้เราสามารถที่จะบี้ให้เขาเป็นก้อนเล็กๆได้นะมันจะเร็วขึ้นนะคะที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆลอยอยู่เนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาเสียเวลาทีหนึ่งที่จะกำจัดก้อนใหญ่ๆที่ให้เล็กลงนะคะ
0: ให้เทอร์โมมิเตอร์นะคะไปอยู่ประมาณเลข7นะคะอันนี้ก็ถือว่าได้แล้ว
1: ตอนนี้นะคะในส่วนที่3นี่นะคะคือส่วนของน้ำมันเนี่ยก็ละลายหมดแล้วเป็นน้ำมันใสๆแล้วเห็นไหมคะนะคะแบ็กอะไรก็ละลายหมดแล้วนะคะ
0: ถ้าละลายแบบนี้แล้วนะคะเราสามารถปิดไฟไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วเราก็
1: เอาวัดนิดนึงค่ะ
0: ความร้อนอีกทีนึงนะคะ
1: กระป๋อของอุณหภูมินี้เราไม่ให้ไปชนหม้อนะคะเพราะจะทำให้ระดับอุณหภูมิเนี่ยมันเออร์เลอร์ได้นะคะ
0: ถึงแล้วนะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเทเมื่ออุณหภูมิค่ะอยู่ในช่วง70ถึง75ทั้ง2ส่วนแล้วนะคะทั้ง2หม้อแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนที่เป็นออยล์อะค่ะลงไปนะคะเดี๋ยวรบกวนขอพายซิลิโคนนะคะ
1: นะคะเราเทส่วนที่3ที่เป็นน้ำมันนะคะลงในส่วนที่1ที่ผสมกับส่วนที่2ไว้แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เราเทลงไปแล้วนะคะตอนนี้
0: บางท่านสงสัยนะคะว่าจะเอาส่วนที่1หรือส่วนที่2นะคะเทลงคือเลือกวิธีการก็คือเลือกดูค่ะอะไรที่เทง่ายอะค่ะก็เทลงไปนะคะในส่วนนี้จะเห็นว่าออยจะเทง่ายสุดก็เลยเติมลงไปในส่วน

0: ที่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็กวนนะคะ
1: ก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เห็นว่าเจลก็จะเริ่มขึ้นขาวเนาะทีแรกเป็นเจลแต่พอเอาส่วนของน้ำมันที่มีแว็กละลายอยู่ลงไปแล้วนะคะก็จะเริ่มเป็นสีขาวเป็นเหมือนสีครีมเป็นเหมือนครีมทั่วไปอ่ะนะคะเป็นเหมือนเนื้อครีมทั่วไปนะตอนนี้เราก็แค่คนให้มันเข้ากันก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: นะเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยใช้เครื่องตีเพื่อให้เนื้อมันดูละเอียดขึ้นนะคะเนื้อสวยขึ้นนะคะ
0: จะเห็นว่า2ขั้นตอนนี้นะคะเราจะไม่ให้ความร้อนแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกวนเหมือนส่วนที่1กับ1 2 3อ่ะค่
1: ะ
0: รวมกันแล้วได้เนื้อแบบนี้นะคะสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือกวนไปเรื่อยๆจนอุณหภูมิเขาต่ําลงนะคะทีนี้วิธีการกวนนะคะไม่สลับไปสลับมาแบบนี้นะคะ
1: เราก็กวนไปในทางเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นะเห็นว่าเนื้อเป็นเนื้อครีมแล้วนะคะตอนนี้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอเลื่อนเตาตัวนี้ออกนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเหลือภาชนะเดียวแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นชัดขึ้นเอาลงจากเตาเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะ
0: ตอนนี้เป็นส่วนที่เราไม่ต้องใช้ความร้อน
1: นะคะเราก็ขยับไปนิดนึงจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะเป็นเนื้อครีมสวยแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนการใส่สารสกัดเมล็ดลำไยสารสกัดพลายนะคะแต่งกลิ่นเนาะ
0: ใช่
1: น
0: ะคะ
1: แล้วก็เติมน้ำมันละกำนิดนึงเพื่อให้รู้สึกร้อนๆแต่เราไม่ได้ใส่เยอะนะคะน้ำมันละกำใส่นิดนึงนะคะ
0: ขั้นตอนนี้นะคะความร้อนนะคะเรากวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะให้อุณหภูมิต่ำอยู่ประมาณ40องศานะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนที่4กับส่วนที่5นะคะลงไปได้เลย
1: อันนี้ใส่ลงได้เลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราจะใส่สารสกัดเมล็ดลำไยก่อนนะคะสีของครีมมันก็จะเปลี่ยนไปตามสารสกัดนะคะเพราะอันนี้เรามันเป็นสารสกัดธรรมชาติเลยนะเราไม่ได้แยกสารออกมานะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสารสกัดหยาบอะไรประมาณนี้ค่ะนะอันนี้เป็นสารสกัดพลายนะคะซึ่งสีก็จะได้สีตามชนิดของสมุนไพรเลยนะคะไม่มีอะไรเหนียวเลยเนาะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องอะไรกับอะไรตัวนี้นะคะเป็นสารกันเสียนะคะพีโนแตดนะคะตัวนี้คือกลิ่นนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะกลิ่นหอมค่ะหอมนุ่มๆ
0: หอมไหมคะ
1: หอมนุ่มๆนะคะนะอันนี้เป็นน้ำมันละกำนะคะเราใส่ไปตัวสุดท้ายอันนี้จะทำให้รู้สึกร้อนๆนะคะแล้วตัวน้ำมันละกำนี่ลดอาการปวดได้ดีลดการอักเสบได้ดีนะคะ
0: ใช่ค่ะนะคะทีนี้ถ้าทำในกรณีน้อยๆอย่างเงี้ยเราสามารถใช้แค่ตัวของตะกร้อได้นะคะแต่ถ้าทำเยอะแล้วไม่สามารถกวนได้ทั่ว
1: ได้ทั่ว
0: เราสามารถ
1: เนื้อมันจะไม่สวย
0: ใช่ค่ะ
1: นะแต่ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะว่าเนื้อตอนนี้เป็นอย่างนี้นะแต่พอเครื่องตีลงไปแล้วเนี่ยเนื้อจะเปลี่ยนตัวขึ้นไหมนะคะอาจารย์
0: ทีนี
1: ้
0: ทิกเล็กๆนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำจะเห็นว่ามันเครื่องนี้นะคะมันเสียบได้ทั้งสองเลยนะคะทีนี้ถ้าทำนิดเดียวทำน้อยๆค่ะเหลือแค่อันเดียวก็พอนะคะให้เหลือแบบนี้อันเดียวนะคะทีนี้จุ่มลงไปแบบนี้นะคะแล้วการเปิดเครื่องนะคะให้เปิดระดับ1ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกดในระดับที่มันเป็นระดับเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเกิดเป็นเนื้อมันจะฟูนะคะดูไม่สวยงามนะคะงั้นนะคะเราจะต้องใช้ความเร็วรอดต่ำๆนะคะแล้วก็ค่อยมาปรับระดับเอาตอนที่เนื้อเขาเริ่มข้นขึ้นมานะคะสามารถปรับได้ตอนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเนื้อเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะปรับความเร็วรอบได้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเห็นว่า

อยู่ระดับ1นะคะอาจลองดูระดับ2นะคะนะคะก็ยังพอได้อยู่นะคะในระดับเนื้อประมาณนี้นะคะแต่ถ้าระดับ3นี้อาจปั่นแรงไปหน่อยอาจจะเกิดฟองได้นะคะ

0: นะคะทีนี้เดี๋ยวเราใช้พายซิลิโคนสักนิดนึงค่ะอาจารย
1: ์เอา
0: เก็บตามขอบ
1: โอเคนะคะตามขอบเนาะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะแต่เราก็จะพยายามให้ท่านได้เห็นขั้นตอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
0: เนี่ยค่ะเก็บตามขอบ
1: นะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมเนื้อสวยไหมคะแต่ถ้าเราตีอีกก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะจะตีก็ได้นะคะจะเพิ่มอีกก็ได้เนื้อก็จะสวยขึ้นตีอีกสัก 2-3 นาทีก็ได้นะแต่ตอนนี้เนื้อมันยังอุ่นอยู่อ่
0: ะ
1: ตัวผิดพันธุ์ยังอุ่นอยู่หลังจากที่เย็นลงเนี่ยตัวผิดพันธุ์จะข้นขึ้นกว่าน
0: ี
1: ้เล็กน้อยอันนี้ยังเป็นประมาณนี้น
0: ะ
1: แต่ถ้าเย็นสนิทเมื่อไหร่เนี่ยจะข้นกว่านี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราบรรจุนะคะให้ท่านผู้ชมดูเนาะ
0: เนื้อแบบนี้นะคะสามารถใส่กระปุกได้นะคะใส่เป็นหลอด
1: อันนี้เราจดทะเบียนเป็นอะไรคะยาหรือเครื่องสำอาง
0: จริงๆเราสามารถจดเป็นเครื่องสำอางได้แต่ต้องเป็นกลุ่มบำรุงอะค่ะ
1: อ๋อค่ะคืออย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะจดในอย.เครื่องสำอางได้แต่เราไม่สามารถที่จะใส่สรรพคุณว่าลดอาการปวดหรือการอักเสบได้ค
0: ่
1: ะนะคะนะเพราะว่าเขาห้ามนะว่าผ
0: ิ
1: ดพันธุ์เครื่องสำอางนี่ห้ามใช้สรรพคุณที่สอไปเรื่องของการรักษานะคะ
0: คือถ้าจะต้องการสื่อไปถึงการอย่างนั้นก็ต้องเป็นเกี่ยวกับยานะคะ
1: ต้องเกี่ยวกับยานะคะแต่ทำใช้เองเนี่ยสบายนะคะ
0: ค่ะ
1: นะสารสกัดลำไยตอนนี้เม็ดลำไยเนี่ยมีขายอยู่ทั่วไปไหมคะจันโจ
0: มีขายทั่วไปค่ะ
1: นะคะสารสกัดไพรก็มีขายทั่วไปนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะซื้อจากที่ไหนที่ให้มันมีประสิทธิภาพนะคะที่ช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆนะคะก็ต้องอันนั้นต้องหาข้อมูลดูนะคะ
0: แล้วเวลาไปซื้อนะคะอย่างไพรยกตัวอย่างไพรอะค่ะไพรมีทั้งไพรแห้งไพรผงแล้วก็ไพรในรูปแบบที่เป็นเนื้อลิควิดนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกดูด้วยนะคะเผื่อไปหยิบสั่งมาผิดเป็นไพรผงนะคะอันนี้ก็ต้องดูรูปแบบของการสกัดของเขาด้วยนะคะที่เราใช้จะเห็นว่าเราใช้ในรูปแบบที่เป็นของเหลวนะคะละลายกับพวกปอปเปอรินไกลโคลนะคะ
1: แต่อันนี้อาจารย์เขาสกัดเองนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้เราสกัดเอง
0: ใช่ค
1: ่ะเราสกัดมากันเองนะคะซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลในการสกัดอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะครีมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กินโอเคเลยนะคะดีที่ว่าไม่ได้แรงจนฉุนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็น้ำหอมผสมกับน้ำมันละกำเนี่ยมันลงตัวกันพอดีนะกลิ่นน้ำหอมมันก็ตัดกลิ่นน้ำมันละกำลงทำให้ดูเบาบางนะคะวิธีการใช้ก็ทานะคะลงในบริเวณที่มีการอักเสบหรือมีการเจ็บนะคะโดยเฉพาะข้ออักเสบนะคะตรงนี้จะช่วยได้ดีลดอาการปวดบวมได้ด้วยนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาจนถึงบัดนี้เนี่ยนะคะเราก็พยายามอธิบายแล้วก็ขั้นตอนการทำนะก็ค่อนข้างที่ไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือวัตถุดิบหาง่ายนะคะเบสของสูตรเนี่ยมีทุกร้านเลยและสารสกัดเมล็ดลำไยกับสารสกัดไพรก็มีขายอยู่ทั่วไปนะคะท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะโดยง่ายคือค้น Google ได้เลยนะ
0: คะ
1: เพราะนั้นเนี่ยวันนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านนะคะซึ่งนำไปดูแลทาถูนวดตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้หรืออาจจะทำแจกนะคะแต่ไม่จำหน่ายนะถ้าจำหน่ายต้องผ่านอย.นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคะเราก็คงต้องลาไปก่อนนะแต่ว่าเรายังมีตอนอื่นๆให้ท่านผู้ชมติดตามนะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นักโกสินกับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จริงๆมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็โศกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานที่อยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและสั่งเอาไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้จริง
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: คร
1: ับจะ
2: ไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกค

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดิจิทัล DNA เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการธุรกิจนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับอาจารย์กุ้งคนเดิมนะคะวันนี้เราพบกันในตอนที่3แล้วหัวข้อการทำงานร่วมกันและการจัดการข้อมูลนะคะในตอนทั้งหมดของรายการนี้นะคะเทอมนี้อาจารย์กุ้งเน้นในเรื่องของการสื่อสารด้วยอีเมลนะคะคนที่เข้ามาดูหรือกำลังเรียนไปพร้อมๆกันเนี่ยจะได้มีทักษะในการใช้งานอีเมลนะคะส่วนในตอนที่3เราสามารถทำงานร่วมกันนะคะโดยใช้อีเมลเนี่ยได้อย่างไรบ้างอีเมลเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของการทำงานร่วมกันและสามารถใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่นะคะก็คืออย่างที่อาจารย์กุ้งเคยเล่าในตอนก่อนหน้าแล้วว่าการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างองค์กรภายนอกองค์กรเนี่ยในบริบทของการทำงานนะคะก็จะใช้อีเมลขององค์กรนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสภาพแวดล้อมการงานสมัยใหม่นะคะโดยสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการสื่อสารนะส่งต่อข้อมูลหรือใช้ในการติดตามงานและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าอีเมลเนี่ยใช้ในการทำงานร่วมกันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อ1การสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการอีเมลสามารถใช้สื่อสารได้ทั้งในทีมนะคะภายในองค์กรหรือกับลูกค้าหรือภายนอกองค์กรหรือพันธมิตรของทางธุรกิจนั่นเองโดยสามารถแนบไฟล์นะคะจะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพไฟล์สแกนนะคะหรือว่าแนบลิงก์เพื่อประกอบการสื่อสารคำอธิบายให้ครบถ้วนได้อีเมลสามารถเก็บประวัติการสนทนาไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตหรือว่าสามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลนะคะที่เคยสื่อสารกันในอดีตนะคะก็จะไม่มีการถูกลบออกไปถ้าผู้ที่ใช้อีเมลนะคะไม่ลบทิ้งออกไปจากในระบบอีเมลการทำงานร่วมกันข้อที่2คือการแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามงานนะคะอีเมลสามารถใช้แจ้งสถานะงานมอบหมายงานหรือกำหนดเดดไลน์ของการส่งงานได้โดยใช้ปุ่ม Reply All เพื่อให้ทุกคนในโปรเจกต์ที่ทำงานร่วมกันได้รับรู้สถานะพร้อมๆกันเลยนะคะหรือใช้แฟลกหรือสตาร์เพื่อเน้นอีเมลสำคัญที่ต้องติดตามอย่างเร่งด่วน1.3 การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบโดยการระบุผู้รับหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นหัวหน้างานผู้จัดการนะคะเราก็สามารถเพิ่มอีเมลหัวหน้างานผู้จัดการเนี่ยในส่วนของ CC ได้นะคะเราจะส่งอีเมลถึงใครนะเราก็ใช้อีเมล account ของผู้รับหลักเนี่ยที่ช่อง to นะคะหรือว่าผู้รับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นหัวหน้างานผู้จัดการเนี่ยจะได้รับทราบนะคะในเรื่องของการส่งอีเมลเนี่ยก็ใส่อีเมลไปที่ช่อง CC ได้นะคะช่วยให้แต่ละฝ่ายรับทราบหน้าที่ของตนในการตอบสนองหรือว่าดำเนินงานต่อนะคะอันนี้คือการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ 1.4 ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นอีเมลสามารถเชื่อมต่อกับ Google Workspace Microsoft 365หรือเทโลเพื่ออัปเดตสถานะงานแบบอัตโนมัติใช้อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารออนไลน์เช่น Google Doc นะคะนอกจากนี้อีเมลยังช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูล 2.1 การเก็บข้อมูลและการค้นหานะคะอีเมลทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างเลยนะที่ผู้ส่งมาให้ผู้รับนะคะเช่นข้อความไฟล์แนบนะคะบันทึกการสื่อสารไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงระบบของอีเมลก็จะทำการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานก็สามารถค้นหาได้นะคะในเวลาที่ต้องการข้อมูลนั้นกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง 2.2 การจัดหมวดหมู่อีเมลสามารถจัดกลุ่มตามโฟลเดอร์หรือใช้ลาเบลหรือแท็กนะคะในอีเมลเพื่อแยกงานลูกค้าหรือว่าโปรเจกต์นะคะแยกเป็นประเภทของงานที่รับผิดชอบก็ได้หรือว่าแยกเป็นประเภทของลูกค้านะคะหรือว่าแยกเป็นองค์กรที่เราดีลด้วยก็ได้นะคะช่วยให้การค้นหาและเรียกดูข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.3 การเก็บข้อมูลสำรอง
ระบบอีเมลส่วนใหญ่นะคะเช่น Outlook Gmail เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เพื่อเก็บข้อมูลระยะยาวโดยที่ไม่ต้องลบทิ้งทำให้ลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลที่มีความสำคัญนะคะ 2.4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอีเมลองค์กรมีการเข้ารหัสและสามารถตั้งค่าความปลอดภัยการยืนยันตัวตน2ขั้นนะคะเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตัวอย่างการใช้งานอีเมลในการทำงานจริงนะคะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นได้รับมอบหมายงานใหม่นะคะเราสามารถใช้อีเมลนะคะส่งรายละเอียดของงานลักษณะงานกำหนดการส่งงานพร้อมไฟล์แนบได้นะคะตรงนี้คือสถานการณ์ของการมอบหมายงานใหม่2ใช้อีเมลในการติดตามสถานะโปรเจกต์นะคะเช่นการส่งอีเมลสรุปความคืบหน้าตอบกลับรายวันหรือว่ารายสัปดาห์ใช้อีเมลในการแจ้งข้อมูลการประชุมนะคะโดยการส่งคำเชิญประชุมพร้อมแนบไฟล์ Agenda หรือว่าลิงก์ Zoom นะคะใช้อีเมลในการรวบรวมฟีดแบ็กโดยขอความคิดเห็นจากหลายฝ่ายโดยใช้ Reply All นะคะในการเก็บรวบรวมฟีดแบ็กหรือเก็บบันทึกสำคัญนะคะโดยการแยกเก็บอีเมลในโฟลเดอร์เช่นโฟลเดอร์ข้อเสนอโฟลเดอร์ใบเสนอราคาโฟลเดอร์สัญญาเป็นต้นตัวอย่างการใช้งานอีเมลในการทำงานจริงเรามาดูว่าอีเมลเนี่ยสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างไรนะคะการจัดการข้อมูลของอีเมล1ก็คือการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบโดยการจัดเก็บข้อความและไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับการส่งข้อความเพื่อโต้ตอบไปมานะคะระหว่างผู้รับและผู้ส่งนะคะเช่นเอกสารสัญญารูปภาพและข้อมูลการทำงานต่างๆโดยที่สามารถดูย้อนหลังได้ข้อมูลที่เคยสื่อสารไว้จะถูกเก็บไว้อย่างถาวรยกเว้นผู้ใช้จะกดลบเองนะคะทำให้เรียกรู้ข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ2การจัดการหมวดหมู่และแยกประเภทหมวดหมู่แบ่งเป็นโฟลเดอร์สามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกประเภทอีเมลยกตัวอย่างเช่นโฟลเดอร์ลูกค้า A โปรเจกต์ B การเงินหรือแผนก HR สามารถสร้างป้ายกำกับใน Gmail หรือระบบอื่นๆสามารถติดตามป้ายกำกับเพื่อแยกตามหมวดเช่นด่วนรอตอบหรือเอกสารสำคัญการจัดการตัวกรองแบบอัตโนมัติเป็นการตั้งค่ากรองอีเมลที่เข้ามาใหม่ในโฟลเดอร์หรือถูกจัดหมวดหมู่แบบอัตโนมัติ3การค้นหาข้อมูลสามารถค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดค้นหาด้วยอีเมลหรือค้นหาด้วยชื่อเรื่องของอีเมลที่ส่งมาค้นหาด้วยชื่อผู้ส่งอีเมลผู้ส่งหรือข้อความภายในอีเมลก็สามารถทำได้การค้นหาเป็นแบบขั้นสูงเช่นค้นหาตามช่วงเวลาที่เราต้องการจะดูค้นหาเป็นรูปแบบไฟล์แนบหรือโดเมนของผู้ส่งนะคะค้นหาแบบไฟล์แนบเป็นการค้นหาไฟล์ที่เคยแนบในอีเมลโดยไม่ต้องเปิดทุกฉบับข้อ4การสำรองและเก็บถาวรArchive เป็นการเก็บอีเมลโดยไม่ลบทำให้กล่องจดหมายหลักไม่ลกนะคะแล้วก็สามารถค้นหาและเปิดอ่านได้ระบบคลาวด์อีเมลจากบริการเช่น Gmail หรือ Outlook จะเก็บข้อมูลในคลาวด์ในรูปแบบอัตโนมัติปลอดภัยจากการสูญหายแม้เปลี่ยนอุปกรณ์การ Export ข้อมูลผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดสำเนาอีเมลทั้งหมดออกมาเก็บไว้ในไฟล์หรือสำรองข้อมูลได้อีเมลสามารถป้องกันข้อมูลด้วยการเข้ารหัสอีเมลส่วนใหญ่มีการเข้ารหัสทั้งในขณะส่งและขณะเก็บสามารถยืนยันตัวตนนะคะเพื่อดูข้อมูลในรูปแบบของยืนยันตัวตน2ขั้นนะคะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตการจำกัดสิทธิ์องค์กรสามารถกำหนดได้ว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือกลุ่มอีเมลเฉพาะได้การติดตามและจัดการประวัติการสื่อสารระบบจะรวบรวมอีเมลที่โต้ตอบต่อเนื่องไว้ในเทรดเดียวทำให้เห็นบริบทครบถ้วนนะคะสามารถดูประวัติย้อนหลังลำดับการสนทนาใครส่งอะไรเวลาไหนแนบไฟล์อะไรบ้างสรุปประโยชน์ในการจัดการข้อมูลด้วยอีเมล
อีเมลสามารถจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรโดยที่ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายสามารถช่วยให้สืบค้นค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วลดเวลาหาข้อมูลในรูปแบบเดิมช่วยให้จัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนทำให้ข้อมูลไม่ปะปนมีความปลอดภัยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตการสื่อสารและข้อมูลในที่เดียวนะคะไม่ต้องแยกหลายระบบตรงนี้คือเป็นประโยชน์นะคะในการจัดการข้อมูลด้วยอีเมลจะส่วนการใช้งานอีเมลตามวัตถุประสงค์การใช้งานแบ่งเป็นการใช้งานอีเมลเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจแบ่งเป็น55-60%ใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรกับลูกค้าภายในองค์กรและกับลูกค้านะคะเช่นรายงานการประชุมนะใบเสนอราคานะคะหรือนัดหมายการประชุมเป็นต้นประเภทใช้งานทางด้านการตลาดแบ่งเป็น 20-25% ใช้เพื่อส่งโปรโมชั่นจดหมายข่าวหรือข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกจากแบรนด์ธุรกิจประเภทการใช้งานการแจ้งเตือนอัตโนมัติแบ่งเป็น 10-15% โดยการแจ้งเตือนจากระบบเช่นยืนยันการสั่งซื้อการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือแจ้งเตือนปฏิทินการใช้งานอีเมลเพื่อใช้งานส่วนบุคคลแบ่งเป็น5-10%สำหรับติดต่อกับเพื่อนๆครอบครัวสมัครใช้งานบริการต่างๆประเภทการใช้งานเพื่อยืนยันตัวตนระบบความปลอดภัยแบ่งเป็น3-5%โดยรับรหัส OTP รีเซ็ตรหัสผ่านยืนยันการเข้าสู่ระบบส่วนการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้กลุ่มพนักงานออฟฟิศหรือองค์กรใช้งานอีเมลเพื่อการสื่อสารประสานงานส่งเอกสารประชุมออนไลน์กลุ่มผู้ใช้ฝ่ายการตลาดใช้ในการจัดส่งโปรโมชั่นติดตามลูกค้าและจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเปิดอีเมลกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นนักเรียนนักศึกษาใช้เพื่อรับส่งงานติดต่ออาจารย์และใช้บัญชีอีเมลของสถานศึกษากลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบการใช้งานอีเมลเพื่อสื่อสารกับลูกค้าติดตามงานและส่งใบแจ้งหนี้กลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปใช้งานอีเมลเพื่อสมัครบริการออนไลน์รับข่าวสารส่วนตัวหรือยืนยันบัญชีจะส่วนการเข้าถึงอีเมลโดยแบ่งตามอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์มือถือสัดส่วนการใช้งานถึง 50-60%ผู้ใช้ส่วนใหญ่เปิดอ่านอีเมลผ่านมือถือเพราะว่ามีความสะดวกและรวดเร็วใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก 35-40% สำหรับใช้ในที่ทำงานหรือเพื่อจัดการอีเมลเชิงลึกใช้ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อื่นๆแบ่งเป็น 5-10% ใช้เสริมในบางสถานการณ์ที่ต้องการ5อันดับผู้ให้บริการอีเมลยอดนิยมในการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารอันดับ1ผู้ให้บริการของค่าย Google ก็คือ Gmail จุดเด่นคือใช้งานง่ายเชื่อมต่อบริการ Google ทั้งหมดเช่น Google Docs Google Meet Google Drive เป็นที่นิยมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะอันดับ2 Outlookหรือ Hotmail เป็นของค่าย Microsoft เชื่อมต่อกับ Microsoft Office Microsoft Teams และวันใดได้ดีได้รับความนิยมนะคะในบางประเทศอันดับ3 Apple iCloud Mail ใช้กับ iPhone iPad Mac เชื่อมกับระบบ iOS ดีได้รับความนิยมในบางประเทศอันดับ4 Yahoo Mail ใช้งานง่ายมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยอะฟรีได้รับความนิยมในบางประเทศและอันดับ5 Proton Mail เป็นอีเมลที่เน้นความปลอดภัยการเข้ารหัสแบบ end to end ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้ต้องการความเป็นส่วนตัวสรุปได้ว่าปัจจุบันนี้ Gmail ยังครองอันดับ1ทั่วโลกในแง่ของการใช้งานทั่วไปและการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจส่วน Outlook และ iCloud Mail ได้รับความนิยมมากในภาคธุรกิจและผู้ใช้แบบมืออาชีพ Yahoo Mail ยังได้รับความนิยมสำหรับการใช้งานส่วนตัวในหลายประเทศส่วน Proton Mail กำลังเติบโตในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเช่นนักข่าวนักสิทธิมนุษยชนเป็นต้นส่วนสถิติการใช้งานอีเมลในทั่วโลกอัปเดตปี2024นะคะมีบัญชีอีเมลทั่วโลกกว่า 4,400 ล้านบัญชีนะคะทั่วโลกเลยนะคะมีอีเมลถูกส่งทั่วโลกมากกว่า 347,000 ล้านฉบับต่อวันมากกว่า 45% ของอีเมลเป็นสแปมนะคะจึงต้องมีการคัดกรองแล้วก็รักษาความปลอดภัยการใช้งานอีเมลมาร์เก็ตติ้งทำใ
ROI สูงกว่าสื่อชนิดอื่นเฉลี่ยอยู่ที่36ดอลลาร์ต่อทุกๆ1พื้นที่ที่ลงทุนการใช้งานอีเมลมาร์เก็ตติ้งยังให้ ROI สูงกว่าสื่ออื่นๆโดยเฉลี่ยอยู่ที่36ดอลลาร์ต่อทุกๆ1ดอลลาร์ที่ลงทุนสรุปได้ว่าอีเมลยังคงมีบทบาทสำคัญในทุกมิติของการสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและองค์กรแม้จะมีแอปแชทหรือว่าโซเชียลมีเดียเข้ามาทดแทนในบางส่วนแต่อีเมลยังคงเป็นช่องทางที่เป็นมาตรฐานใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการการจัดการข้อมูลและยืนยันตัวตนต่างๆต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฝึกเวิร์กช็อปนะคะจะเป็นภาคต่อของการตั้งค่านะคะการใช้งาน Gmail โดยที่ตอนที่1เนี่ยอาจารย์กุ้งพาเปิดบัญชี Gmail Account ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พาใส่รูปเนาะตั้งค่าพื้นฐานต่างๆเวิร์กช็อปครั้งที่2นะคะที่ผ่านไปอาจารย์กุ้งพาสร้างลายเซ็นนะพาสร้างลายเซ็นหมายความว่าถ้าเรากดสร้างจะส่งอีเมลนะคะทุกครั้งเนี่ยจะมีลายเซ็นก็คือชื่อนามสกุลที่อยู่ตำแหน่งเบอร์โทรเว็บไซต์ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่2ของตอนที่2นะวันนี้ตอนที่3นะคะก็จะมาเป็นการตั้งค่านะคะให้เรียง

ลำดับความสำคัญของอีเมลที่เราได้รับนะคะตามเนื้อหาทฤษฎีที่อาจารย์กุ้งเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านนะเข้าอีเมล Gmail เดิมของตัวเองนะคะที่ได้สร้างไว้แล้วเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันให้ทุกคนทำการเข้า Google และล็อกอินนะคะเข้าอีเมล Gmail ของตัวเองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วคลิกที่Gmail เพื่อทำการตั้งค่าต่างๆทวนครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะครั้งที่แล้วที่อาจารย์กุ้งพาสร้างลายเซ็นเนาะที่อาจารย์กุ้งบอกว่าถ้าเราคลิกที่เขียนนะคะก็จะมีในส่วนของลายเซ็นลายเซ็นก็คือด้านท้ายด้านล่างนะคะของอีเมลที่เราใส่ข้อมูลไว้จะขึ้นให้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราจะทำการเขียนนะคะเพื่อส่งอีเมลตรงนี้ก็จะช่วยให้การสื่อสารของเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาทวนนิดนึงในส่วนของลายเซ็นเนี่ยครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งบอกว่าควรมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีชื่อนามสกุลตำแหน่งนะคะชื่อนามสกุลตำแหน่งบริษัทเนาะเบอร์โทรไลน์อีเมลเว็บไซต์แล้วก็แผนที่นะคะนี้อาจารย์กุ้งใส่เป็นตัวอย่างส่วนคำลงท้ายนะคะถ้าเกิดใครต้องการจะให้ขึ้นคำลงท้ายแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะก็เอาไปใส่ในลายเซ็นได้นะคะไปใส่ในลายเซ็นได้เราต้องการจะส่งถึงผู้รับนะคะเราก็ใส่อีเมลของผู้รับที่ช่องถึงนะคะถ้าภาษาอังกฤษก็คือ to นะคะภาษาอังกฤษก็คือ to เช่นอันนี้อาจารย์กุ้งใส่อีเมลอาจารย์กุ้งอีกอันนึงนะในเนื้อหาทฤษฎีที่พูดไปนะคะจากหน้าสไลด์เนี่ยเราต้องการจะส่งถึงใครนะคะผู้รับเราก็ใส่อีเมล account ของผู้รับเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เราต้องการจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับรู้การส่งอีเมลนะคะของเราในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของสำเนาแล้วก็สำเนารับนะคะสำเนารับก็คืออีกฝั่งนึงเนี่ยจะไม่เห็นว่าเราส่งแนบไปหาใครนะคะส่วนสำเนาเนี่ยอีกฝั่งนึงจะเห็นนะคะว่าเราส่งแนบไปหาใครอันนี้เดี๋ยวจันกุ้งลองส่งสำเนาแล้วก็สำเนารับเรื่องครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งได้พูดว่าชื่อเรื่องนะคะควรจะสั้นกระชับนะคะอันนี้สมยกตัวอย่างนะทดสอบการสื่อสารด้วยอีเมลขึ้นต้นนะคะฟอร์มนะจำได้ไหมขึ้นต้นก็คือเรียนนะคะเรียนอันนี้คือส่งหาหลายคนเนาะสมมติว่าอาจารย์กุ้งเขียนว่าเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทดสอบการสื่อสารด้วยอีเมลแล้วก็ข้อมูลนะคะสมมติข้อมูลว่าช่วงนี้นะสัปดาห์นี้7ถึง14เป็นระยะการทดสอบการสื่อสารด้วยอีเมลขององค์กรถ้าท่านใดประสบปัญหาการใช้งานอีเมลสามารถปิดท้ายข้อความที่เป็นเนื้อหาใช่ไหมคะก็ต้องสรุปแล้วก็บอกเงื่อนไขเนาะอันนี้เป็นเคสสตี้ที่จันกุ้งยกตัวอย่างขึ้นมานะคะก็คือช่วงวันที่7ถึง14กรกฎาคม2568นี้เป็นระยะการทดสอบการสื่อสารอีเมลนะคะอีเมลขององค์กรเนาะถ้าท่านใดนะคะประสบปัญหาการใช้งานอีเมลในองค์กรเนี่ยก็สามารถแจ้งปัญหามาได้ที่ไลน์นี้นะคะต้องบอกด้วยว่าภายใน20ภายในเสร็จแล้วตรงนี้เป็นคำลงท้ายที่ฉันกุ้งเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะตรงไหนแล้วไม่เอาเราก็ลบได้ถ้าต้องการจะปรับแต่งในเรื่องของข้อความตัวหนังสือนะคะก็เลือกมีสีให้เลือกคลิกที่ตัว A ที่มีขีดด้านล่างนะคะก็คือเลือกการจัดรูปแบบเนาะจะมีฟอนต์นะคะรูปแบบอักษรนะมีตัวเล็กตัวกลางเนี่ยค่ะตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดนี่นะคะคำแนะนำคือควรจะเลือกทีเดียวหมดเลยนะจะได้เหมือนกันนะคะตัวหนาตรงไหนต้องการเน้นนะคะเช่นเรียนตรงไหนต้องการเน้นเราก็เลือกช่วงเฉพาะคำที่ต้องการจะทำตัวหนาตัวเอียงนะคะตัวเอียงยกตัวอย่างนะตัวขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้คือตรงไหนที่สำคัญนะคะต้องการให้เห็นความสำคัญนะคะเช่นแจ้งปัญหาภายในวันที่20กรกฎาคม2568อย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเนาะจังกุ้งก็ขีดเส้นใต้แล้วถ้าอยากจะใส่สีนะคะก็จะมีสีตัวอักษรนะ

สีมีสองแบบนะคะสีตัวอักษรหรือสีข้อความกับอีกแบบหนึ่งคือสีพื้นหลังนะคะสีพื้นหลังยกตัวอย่างตรงนี้เป็นสีพื้นหลังเนาะตรงนี้เป็นสีข้อความถ้าเราจะยกเลิกที่เราเลือกไว้เช่นยกเลิกขีดใต้เราก็เลือกก่อนแล้วเราก็ไปคลิกยกเลิกนะคะยกเลิกไฮไลท์เราก็คลิกก่อนแล้วเราก็ยกเลิกไฮไลท์นี่น่าจะมีแต่สีขาวเนาะพื้นหลังนะคะตรงนี้เป็นตัวหนานะคะซึ่งถูกกำหนดไว้ในไหนในลายเซ็นนะคะในลายเซ็นถ้าจะไปแก้ต้องไปแก้ในลายเซ็นนะคะEnter ลงมาได้จัดได้หมดเลยนะคะตรงนี้คือจัดรูปแบบนะคะตัวอักษรสัญลักษณ์คลิปก็คือการแนบไฟล์แนบไฟล์คือไฟล์เอกสารไฟล์ Word ไฟล์ PDF นะคะไฟล์สแกนอะไรที่เป็นลักษณะเป็นไฟล์ที่เราใช้ในปัจจุบันเนี้ยได้หมดเลยนะคะแทรกลิงก์นะคะกรณีที่เราอาจจะเอาไฟล์ยกตัวอย่างเช่นไฟล์วิดีโอแล้วอาจจะใส่ไว้ใน Google Drive ใช่ไหมคะแล้วเราก็แชร์ Google Drive เนี่ยมานะเพื่อที่จะให้ผู้ที่รับเมลเนี่ยคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอได้นะคะหรือว่าเอกสารที่มีจำนวนเยอะๆนะคะถ้าแทรกเป็นไฟล์ไปเนี่ยอาจจะทำให้มันเยอะเกินไปอะค่ะเช่นเกิน5ไฟล์อย่างเงี้ยเราก็รวมไว้ใน Drive Google Drive สร้างโฟลเดอร์แล้วก็แชร์นะคะแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ไว้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับอีเมลเนี่ยคลิกแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้ตรงนี้คือแทรกอีโมจินะคะเดี๋ยวฉันกุ้งแทรกให้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆอีโมจิวันนี้คลิกขวาแล้วเราเลือกอีโมจิได้เหมือนกันนะตรงนี้อาจารย์กุ้งจะใช้บ่อยคือน่ารักค่ะช่วยทําให้รู้สึกไม่เป็นทางการมากเวลาต้องการจะสื่อสารแบบกึ่งทางการนะคะก็จะใส่อีโมจิมันจะทําให้ดูรีแลกซ์ขึ้นนะคะก็คือคลิกขวาแล้วก็เลือกอีโมจิหรือจะเลือกจากสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ได้อ๋อตรงนี้อีโมจิจะไม่เหมือนกับคลิกขวานะคะตรงนี้จะเยอะเราเลือกได้เลยตัวอย่างนี้อาจารย์กุ้งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างนะเราต้องเลือกรูปอีโมจิให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่เรากําลังจะสื่อสารนะคะถามว่าอีโมจิจําเป็นต้องใส่ทุกครั้งไหมไม่จําเป็นอีโมจิก็คล้ายๆที่เราเห็นที่เขาโพสต์ตามโซเชียลมีเดียค่ะก็คือจะทําให้มันดูน่ารักนะคะดูกึ่งทางการแต่ถามว่าถ้าอะไรที่มันเป็นทางการจัดๆเลยอะค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องใส่เข้าไปนะคะแต่ตรงนี้คือให้รู้ว่ามีอีโมจิให้เลือกด้วยนะแล้วก็มีแทรกไฟล์โดยใช้ Drive นะคะตรงนี้เชื่อมไปถึง Google Drive ได้เช่นเดียวกันแล้วก็แทรกรูปภาพนะคะแทรกรูปภาพมีภาพจาก Google นะคะมีภาพจาก Google ที่เขามีให้เราแล้วก็ภาพที่เราอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะGoogle Photo นะถ้าใครเชื่อมกับ Google Photo ก็จะขึ้นมาให้เลือกนะคะแต่นี้อาจารย์กุ้งอีเมล account นี้ไม่ได้เชื่อมกับ Google Photo ก็เลยไม่มีรูปขึ้นมานะคะจะอัปโหลดผ่านคอมพิวเตอร์เองก็คือคลิกที่อัปโหลดแล้วก็เรียกดูนะคะกดเรียกดูแล้วก็ไปเลือกไฟล์รูปภาพนะจะแทรกภาพแบบนี้ก็ได้ถ้าแทรกแบบนี้คือรูปภาพจะเข้ามาอยู่ในเนื้อของข้อความเลยนะคะถ้าแทรกลักษณะที่เป็นแทรกรูปภาพแต่ถ้าต้องการแทรกเป็นไฟล์ไม่ต้องการให้ขึ้นมาแบบนี้เป็นเนื้อแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องการให้ขึ้นมาอยู่ร่วมกับข้อความเนี่ยเราก็เลือกรูปคลิปนะคะก็คือแนบไฟล์ปกติไปต่อไปสลับหมดข้อมูลลับนะคะสลับหมดข้อมูลลับก็คือตรงนี้จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะคะผู้รับจะไม่สามารถส่งต่อคัดลอกพิมพ์หรือดาวน์โหลดเมลนี้ได้ก็คือตั้งค่าความปลอดภัยให้กับอีเมลในกรณีที่ข้อมูลในอีเมลเนี่ยมีความสําคัญนะคะแล้วก็เผยแพร่ไม่ได้นะคะตรงนี้เราก็ตั้งค่าหมวดข้อมูลลับได้มีการกําหนดระยะเวลาด้วยนะคะต่อไปแทรกลายเซ็นนะคะการแทรกลายเซ็นลายเซ็นที่สร้างเอาไว้ก็คือตรงนี้นะท้ายจดหมายเนี่ยค่ะลายเซ็นสามารถสร้างได้หลายลายเซ็นนะคะสร้างได้หลายลายเซ็นอันนี้ลายเซ็นท้ายจดหมายของอาจารย์กุ้งที่อาจารย์กุ้งสร้างไว้นะคะอาจารย์กุ้งตั้งชื่อว่าทิพวรรณมีพึ่งนะของตอนที่2นะคะเรามีได้หลายลายเซ็นนะคะเราสร้างลายเซ็นที่2แล้วเราก็ตั้งชื่อสร้างลายเซ็นลายเซ็นคือท้ายอีเมลท้ายจดหมายนะต้องการจะมีข้อมูลว่าอย่างไรเราก็ไปตั้งค่าเช่นบางท่านอาจจะทํางานหลายธุรกิจมีหลายธุรกิจนะคะเช่นมี3ธุรกิจก็สร้างลายเซ็นไว้3บริษัทนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเช่นบริษัท A B C นะคะท้ายลายเซ็นก็จะต่างกันที่ชื่อบริษัทเนาะส่วนชื่อนามสกุลก็คือจะเหมือนกันนะคะถ้าเกิดทําหลายที่นะคะแล้วเราถ้าสมมติว่าเราสร้างไว้หลายลายเซ็นด้านล่างตรงนี้ก็จะมีขึ้นมาให้เลือกเลยตามที่เราสร้างแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนอันนี้เช่นลายเมลนี้ใช้ลายเซ็นของอีกบริษัทหนึ่งนะคะเราก็เลือก
ตามที่เราต้องการเนาะก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแต่เราต้องไปสร้างเอาไว้ก่อนนะก็คือจะคลิกที่จัดการลายเซ็นก็ได้

ก็จะไปหน้าที่ครั้งที่แล้วนะคะที่พาสร้างนะก็คือท้ายลายเซ็นนะคะตรงนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆนะคะเช่นแสดงผลแบบเต็มหน้าจอป้ายกำกับนะคะป้ายกำกับตรงนี้อย่างที่ได้พูดไปในส่วนของพาร์ททฤษฎีนะคะถ้าเราเลือกติดดาวก็คือเป็นการจัดหมวดหมู่แล้วก็ให้เห็นความสำคัญก่อนนะคะจัดดาวคือตรงนี้นะติดดาวนะคะตรงนี้เวลาเรามาคลิกที่หมวดหมู่ติดดาวอีเมลไหนก็ตามนะคะที่เราติดดาวไว้เนี่ยก็จะโชว์ในหมวดหมู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วนะคะในส่วนนั้นเสร็จแล้วเราก็ยกเลิกดาวได้นะคะพอยกเลิกดาวแล้วอีเมลหายไหมลบไหมไม่หายไม่ลบก็จะอยู่ในกล่องจดหมายเข้าเหมือนเดิมนะคะก็คือเวลาเราทำงานปกติเนี่ยใน1วันนะคะก็จะได้รับอีเมลนะสื่อสารเยอะมากๆเลยอันไหนงานเร่งด่วนนะคะก็ให้แนะนำให้ติดดาวเพราะว่าเราจะกดเข้าไปดูเหมือนเราแบ่งพาร์ทงานของเราไว้ถ้าไหนเร่งด่วนเราก็รวมงานเร่งด่วนเราไว้ในส่วนที่เป็นดาวเวลาเราทำเสร็จแล้วนะคะปิดจ็อบแล้วปิดโปรเจกต์แล้วเราก็กดยกเลิกดาวนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่างานอันไหนยังค้างอยู่งานอันไหนยังไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นการแยกหมวดหมู่เช่นโซเชียลอัปเดตฟอร์มโปรโมชั่นนะคะหรือเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เช่นโปรเจกต์ A โปรเจกต์ B โปรเจกต์ C นะคะยกตัวอย่างนะคะตรงนี้เวลามีอีเมลเข้ามานะคะเราก็ตั้งค่าให้อยู่ในหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้นะคะหมวดตรวจสอบการสะกดนะคะหมวดกำหนดการประชุมนะตรงนี้ก็เชื่อมกับGoogle Meet นะคะสามารถเข้ามาเลือกดูนะคะแล้วก็ใช้งานนะคะตามความเหมาะสมทีนี้การสร้างข้อความนะคะเขียนอีเมลเนี่ยจะมีหน้าขึ้นมาที่โชว์เหมือนที่อาจารย์กุ้งหน้าจออาจารย์กุ้งนะคะทีนี้หลายท่านบอกว่ามันดูเล็กจังเห็นไม่ถนัดก็สามารถขยายโดยการกดที่ลูกศร นะคะที่คลิกเอาไว้ตรงนี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะที่ขวาเลือกอีโมจิได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะคะแบบอักษรขนาดอักษรตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้สีตัวอักษรสีไฮไลท์นะคะจัดข้อความชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาเนาะตรงนี้เหมือน Microsoft Word ที่เราเคยใช้งานกันอยู่แล้วนะคะใส่สัญลักษณ์นะคะกรณีที่ข้อมูลนะคะมีเยอะนะคะเราต้องการให้จัดระเบียบนะจัดความเป็นระเบียบแล้วก็ง่ายต่อการอ่านนะคะอันนี้จังกุ้งenter ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างนะแล้วก็จะจัดเช่นใส่ตัวเลขด้านหน้าแบบนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ที่รับเมลเนี่ยเข้าใจข้อมูลที่ต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะหรือจะใส่เป็น bullet สัญลักษณ์ก็ได้สัญลักษณ์มีแค่วงกลมนะคะเหมือนตัวอย่างที่เห็นนะแล้วก็แท็บนะคะเยื้องนะคะเยื้องคล้ายๆกดแท็บคล้ายๆกดแท็บมันคือการเยื้องกดเยื้องไปเรื่อยๆอันนี้ถอยหลังนะคะถอยหลังตรงนี้ใส่สัญลักษณ์

คิดทับนะคะเป็นเส้นคิดทับนำการจัดรูปแบบออกกดปุ๊บทุกอย่างที่เราสมมติอาจารย์กุ้งใส่อาจารย์กุ้งจัดรูปแบบไว้เทสให้เด็กๆดูทีนี้ปกติยกเลิกเราจะต้องไปคลิกเลือกทีละอันใช่ไหมคะแต่นี้คือเลือกหมดเลยแล้วเราก็กดนำการจัดรูปแบบออกก็จะกลับไปคืนสู่การตั้งค่าเริ่มต้นนะคะแล้วกดส่งนะกดส่งนะคะตรงนี้คือตัวอย่างกล่องจดหมายนะคะซ้ายมือก็คือจะเป็นหมวดหมู่จะเป็นเขียนนะคะก็คือการเขียนอีเมลเนาะต้องการจะส่งถึงใครเรื่องอะไรเนื้อความเงื่อนไขคำลงท้ายแล้วก็ลายเซ็นด้านล่างนะคะถ้ามีอีเมลตอบกลับมาแบบนี้นะคะแปลว่าอีเมล account ตรงเนี้ยไม่ถูกนะคะพิมพ์ไม่ถูกอาจารย์กุ้งอาจจะพิมพ์ผิดนะคะตรงนี้ก็คือเป็นเมล deliveryสับซิสเต็มคือแจ้งกลับมานะคะว่าอีเมลนี้ไม่พบนะเราตรวจเช็คใหม่เราก็ส่งนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นอีเมลที่อาจารย์กุ้งไว้ใช้ทดสอบเฉยๆในส่วนของกล่องจดหมายนะคะก็จะมีอีเมลเข้ามาโดยเรียงตามวันและเวลานะคะวันที่และเวลาแล้วก็บอกพื้นที่ทั้งหมดที่มีนะคะเช่น15กิกใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะของพื้นที่ฟรีทั้งหมดที่เราได้แล้วในส่วนของพื้นที่ทำงานก็คือจะแบ่งเป็นหน้าหลักโปรโมชั่นโซเชียลนะคะตรงนี้คือจะได้รับเข้ามาโดยอัตโนมัตินะโซเชียลก็คือส่วนที่ตัวระบบเนี่ยค่ะนำมาแสดงถ้าเราไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการเราจะลบอีเมลนะเราต้องการจะลบอีเมลใดๆก็ตามนะคะให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อเลือกพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็กดที่รูปลบรูปถังขยะนะคะพอกดรูปถังขยะปุ๊บเขาไม่ถามก่อนนะว่าลบหรือไม่ลบคือลบไปเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าอีเมลที่เราลบไปแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะลบคือมือลั่นเพราะเขาไม่ถามก่อนนะว่าแน่ใจไหมพอติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กกดถังขยะปุ๊บก็หายเลยนะคะแล้วหายไปอยู่ที่ไหนหายไปอยู่ที่นี่นะคะหายไปอยู่ในถังขยะนะเขาบอกว่าข้อมูลที่อยู่ในถังขยะนานเกิน30วันจะถูกลบโดยอัตโนมัติอันนี้แหละหายของแท้ก็คือถ้าเราไม่ได้กู้คืนให้ไปอยู่ที่เดิมนะคะอีเมลที่อยู่ในถังขยะเนี่ยพอ30วันปุ๊บก็จะถูกเคลียร์ทิ้งนะคะการกู้คืนก็คือการติ๊กเลือกก่อนนะคะติ๊กเลือกพอติ๊กเลือกเสร็จแล้วเลือกสัญลักษณ์ย้ายไปที่นะคะย้ายไปที่ติ๊กเลือกหลายอันได้กดย้ายไปที่นะคะให้ย้ายกลับไปที่กล่องจดหมายนะคะถ้าต้องการให้ไปอยู่ในกล่องจดหมายเข้าเนาะหรือเราสร้างเป็นหมวดหมู่ไว้นะคะแยกประเภทไว้เรียบร้อยนะคะเราก็เลือกไปตามประเภทที่เราต้องการจะเอาจดหมายนี้ไปอยู่ในหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้นะคะเราสร้างใหม่ได้สร้างใหม่คือคลิกตรงนี้นะคะเช่นสมมติว่าเป็นจดหมายเฉพาะนี้ไม่ต้องตั้งชื่อป้ายกำกับนะคะสมมติว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับช่องอาจารย์กุ้งเนาะ Digital DNA อาจารย์กุ้งกดสร้างตรงนี้นะคะอ๋อเป็นการสร้างป้ายกำกับนะคะป้ายกำกับอีเมลมาไหมอีเมลก็เข้ามาอยู่ในป้ายกำกับ Digital DNA นะทีนี้ถ้าเป็นหมวดหมู่ล่ะอันนี้สร้างป้ายกำกับใหม่ป้ายกำกับก็คือเหมือนห้องเหมือนหมวดหมู่นะคะห้องเรียนในห้องเรียนก็จะมีโต๊ะหลายๆโต๊ะนะคะมีนักเรียนหลายๆคนเช่นอันนี้ห้องเรียน Digital DNA ก็จะมีอีเมล4ฉบับนะคะตรงนี้เราสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้นะคะแล้วก็เข้ามาจัดการจะลบจะแก้จะอะไรก็กด3จุดตรงนี้นะคะจุด3จุดในส่วนของซ้ายมือนะคะเหมือนเดิมนะอาจารย์กุ้งมาสังเกตว่าในกล่องจดหมายของอาจารย์กุ้งเนี่ยจดหมายจะน้อยลงเพราะว่าอาจารย์กุ้งคัดจดหมายให้มาอยู่ตามประเภทการใช้งานนะคะเช่นอีเมลมาจากช่อง Digital DNA อาจารย์กุ้งก็แยกมานะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะเป็นอีเมลอัตโนมัติเฉยๆนะคะทีนี้อีเมลที่สําคัญนะคะเช่นอีเมลตรงนี้สําคัญนะคะอาจารย์กุ้งต้องการจะติดดาวเพื่อให้เห็นเราก็กดที่รูปดาวเราก็จะเห็นมีดาวสีเหลืองอย่างนี้ตรงไหนสำคัญเรากดรูปดาวคลิกครั้งหนึ่งจะขึ้นดาวเหลืองนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่ติดดาวเราก็เข้าไปที่ติดดาวนะคะเราก็จะเห็นดาวในกล่องจดหมายเข้าก็จะมีอีเมลสมมุติว่าเหลือ2อันสำคัญ2อันละกันงานที่จะต้องทำเร่งด่วนมี2อีเมลใช่ไหมคะเข้าไปดูในติดดาวก็จะมีใน2อีเมลแล้วถ้าสมมุติว่างานไหนทำเสร็จแล้วเราก็ยกเลิกดาวยกเลิกดาวก็จะเหลือแต่งานที่เราทำไม่เสร็จอันนี้คือไปประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนนะคะให้ตัวเองรู้ว่า
งานไหนด่วนไม่ด่วนสําคัญไม่สําคัญนะคะใช้ในเรื่องของการติดดาวก็ได้แล้วส่วนอีเมลที่ได้รับมาทั้งหมดเนี่ยในการทํางานในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้อีเมลค่อนข้างเยอะมากนะคะถ้าผ่านไปเดือนหนึ่ง3เดือนปี5ปี10ปีอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเราสามารถแยกเป็นป้ายกํากับนะคะเพื่อแยกประเภทอีเมลของเรานะคะตามความต้องการแล้วก็การใช้งานของเราครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งตั้งค่าได้รับอีเมลนี้ตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัตินะว่าได้รับอีเมลแล้วค่ะหมายความว่าเวลามีคนส่งอีเมลมาหาเรานะคะเราก็ไม่ต้องคอยแจ้งกลับไปทีละคนนะคะเราสามารถตั้งค่าได้ครั้งที่แล้วอาจารย์กุ้งไปที่ฟันเฟืองใช่ไหมคะฟันเฟืองแล้วก็เลือกดูการตั้งค่าทั้งหมดอยู่ที่ทั่วไปนะคะเปลี่ยนภาษาคือตรงนี้นะคะ language จันกุ้งเลือกเป็นภาษาไทยอยู่นะคะในหน้า1หน้าอีเมลเนี่ยต้องการจะให้โชว์กี่อีเมลนะคะสมมุติว่า50น้อยไปให้โชว์100เลยก็ได้นะคะถ้าอีเมลเกินเช่น101 102ก็จะขึ้นไปอยู่ที่หน้า2ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นท้ายอีเมลตัวหนาแบบจันกุ้งบอกตัวหนาไม่เอาเราก็มายกเลิกตามที่เราตั้งค่าตรงไหนไม่เอาก็ลบได้หมดเลยนะคะตรงนี้เป็นฟอร์แมตที่เราดีไซน์ได้นี่ตำแหน่งตรงนี้คือชื่อลายเซ็นนะคะที่ยกตัวอย่างไปแล้วสมมติว่ามีหลายบริษัทเนาะอันนี้เป็นบริษัท A B C D สมมติว่าบริษัทที่สองเนาะแล้วก็ใส่ข้อมูลนะคะก็คือคำลงท้ายใช่ไหมคะชื่อนามสกุลเหมือนเดิมตำแหน่งแล้วก็ให้ข้อมูลติดต่ออันนี้เป็นเบอร์โทรสมมุตินะคะแล้วก็เบอร์โทรออฟฟิศนะอีเมลนะคะใส่เข้าไปได้นะสมมุติว่าใส่ครบแล้วเนาะสร้างใหม่อีกจันกุ้งมี3บริษัทบริษัทมากินกันตรงนี้ก็คือเป็นชื่อบริษัทอันนี้แรกก็คือสมมติว่าเปลี่ยนเป็นบริษัทที่หนึ่งเนาะบริษัทสังเกตว่าข้างในลายเซ็นของแต่ละบริษัทนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันสมมติว่าสร้างเสร็จแล้วนะอันนี้อาจารย์กุ้งเติมข้อมูลไปนิดนึงโอเคมาลบทิ้งได้ถ้าทดลองเสร็จแล้วเราจะลบทิ้งก็คือกดที่ถังขยะนะคะอาจารย์กุ้งตั้งค่าตอบเมลกับอัตโนมัติหมายความว่าเวลาได้รับอีเมลเข้ามาเป็นอีเมลของใครก็หาที่ส่งเข้ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีข้อความตอบกลับแบบอัตโนมัติเลยออโต้เลยว่าข้อความที่อาจารย์กุ้งสร้างไว้ก็คือได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นข้อความที่เราดีไซน์แล้วก็สร้างเอาไว้ได้เสร็จแล้วเรากดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจะยกเลิกการใช้งานอีเมลตอบกลับอัตโนมัติเราก็ติ๊กที่ไม่ใช้งานตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดบันทึกระหว่างที่เปิดใช้งานเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพสีเหลืองขึ้นมาแถบด้านบนนะคะถ้าเกิดใครสังเกตเห็นเนาะทีนี้อาจารย์กุ้งลองกดเขียนใหม่มาที่ไลเซนตรงนี้นี่บริษัทขึ้นมาบริษัท ABC ถ้าเราเลือกตรงนี้ท้ายจดหมายก็จะเปลี่ยนเป็น ABC ตรงนี้นะคะยกตัวอย่างหรือจะไม่ใส่ท้ายจดหมายหรือลายเซ็นเราก็เลือกไม่มีนะคะก็จะเป็นฟอร์มสำหรับใส่ข้อมูลเข้าไปทีนี้ไปเช็คว่าอีเมลที่อาจารย์กุ้งส่งไปตอนแรกนะคะนี่ถึงนะคะตรงนี้สำเนานะสำเนาก็จะมีถึงส่วนสำเนารับก็จะไม่ขึ้นนะคะสำเนารับก็จะไม่ขึ้นถ้าเราได้รับอีเมลนี้แล้วเราเห็นว่าอีเมลสำคัญนะคะติดดาวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ติดดาวนะคะเพิ่ม react นะคะติดดาวเพิ่ม react เราไปดูกล่องติดดาวตรงนี้ติดดาวก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็มาดูติดดาวทั้งหมดที่ติดดาวไว้ถ้าตรงไหนปิดงานไปแล้วนะอย่างที่เราก็กดยกเลิกดาวเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปมาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์กุ้งแล้วพบกันในตอนหน้าตอนที่4การประยุกต์ใช้ Gmail ในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆแล้วพบกันนะคะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุ

และภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและยาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงาน

0: ให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว Tคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับ เราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงามตอนนี้เป็นตอนที่3ค่ะนะคะดิฉันกัญญาดาณหนองคาย
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนะวันนี้เราก็จะมาทำกัน2สูตรนะคะเราก็ยังเน้นไปในเรื่องของธรรมชาตินะคะเพราะว่าเทอมนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของผงสมุนไพรใช่ไหมคะนะซึ่งสูตรหนึ่งก็จะเป็นผงสมุนไพรพอกหน้าลดฝ้ากระรอยด่างดำนะดิฉันเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านนะคะก็สนใจนะคะสนใจในตัวนี้เยอะนะคะนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผงสมุนไพรขัดหน้าแบบมีฟองนะคะปกติแล้วผงสมุนไพรขัดหน้าเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรทั่วไปธรรมดานะคะแล้วเราขัดแล้วเราจะต้องมาใช้สบู่ล้างหน้าอีกใช่ไหมคะแต่สูตรนี้คือทูอินวัน
1: ใช่ค่ะ
0: คือจะเป็นผงสมุนไพรที่มีฟองด้วยแล้วก็ฟองนี่จะเป็นฟองที่จะเป็นผงฟองที่เป็นหัวสบู่อ่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เหมาะสำหรับผิวหน้าอ่อนโยนกับผิวหน้านะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือ2สูตรนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบรายละเอียดคร่าวๆแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก่อนอื่นเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะสาธิตการทำความสะอาดนะคะภาชนะก่อนแล้วก็แนะนำภาชนะอุปกรณ์นะคะที่ใช้นะคะในการทำครั้งนี้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์จูแนะนำเลยนะคะ
1: สำหรับการทำในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะอุปกรณ์จะไม่เยอะเลยนะคะก็คือไม่ต้องใช้ความร้อนเลยนะคะ
0: อ
1: ุปกรณ์อันแรกนะคะก็จะเป็นพวกกะละมังนะคะเป็นกะละมังสเตลเลตนะคะที่เราจะเอามาใช้นะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวของตะแกรงร้อนนะคะที่เราจะไว้มาสำหรับร้อนเพราะว่าในสูตรผลิตภัณฑ์ที่เราทำการนี้นะคะจะเป็น

0: ผงทั้งหมดเลยนะคะอยากให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้นเราจะต้องมีการร่อนนะคะร่วมด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นทัพพีแล้วก็ช้อนสแตนเลสนะคะสำหรับในการที่จะทำการตัก
1: ช้อนสแตนเลส
0: ช่างผสมนะคะในส่วน
1: นะคะพวกนี้ก็ซื้อที่ร้าน60บาท
0: ค่ะ
1: 20บาทก็ได้แต่ขอให้มันได้สแตนเลสนะคะนะ
0: ก็จะม
1: ีอันนี้นิดหน่อยเองนะเล็กน้อยทีนี้ทำความสะอาดคร่าวๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ
0: วิธีการทำความสะอาดนะคะสิ่งที่ต้องมีเลยนะคะนั่นคือตัวของแอลกอฮอล์ 70% นะคะสำหรับฆ่าเชื้อนะคะอุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะเริ่มในการผสมนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดาษทิชชู่นะคะแบบนี้นะคะหรือถ้าคิดว่าทิชชู่นะคะมันสิ้นเปลืองนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นผ้าขนหนูได้นะคะแต่ผ้าขนหนูเนี่ยแนะนำเป็นผ้าขนหนูที่เป็นเกรดสำหรับเช็ดพวกจานชามอะค่ะที่มันไม่มีขน
1: ไม่มีขนนะคะนะกระดาษทิชชู่เองก็เป็นเกรดที่ดีไม่ยุ่ยนะคะที่จะทำให้พวกกระดาษเนี่ยติดเข้าไปในภาชนะนะคะ
0: นะทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเราจะเอาแอลกอฮอล์นะคะใส่ขวดฟอกกี้แบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดค่ะด้านในนะคะฉีดด้านนอกนะคะให้ทั่วนะคะการใช้ฟอกกี้เนี่ยค่ะมันจะช่วยกระจายตัวของแอลกอฮอล์ค่ะได้ทั่วภาชนะนะคะแล้วเราก็เช็ดทำความสะอาดนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เราก็จะเหลือแอลกอฮอล์ทิ้งไว้บ้างนะคะให้หมาดๆแล้วก็เพื่อให้มันระเหยออกไปนะคะแต่ถ้าเราไม่รีบไม่ร้อนเราก็ปล่อยให้มันระเหยเองก็ได้ค่ะนะคะนะแล้วก็ค่อยมาเช็ดอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะทีนี้หลังจากที่เสร็จจากการแนะนำนะคะอุปกรณ์นะคะที่ใช้ทำแล้วก็สาธิตการทำความสะอาดตัวภาชนะแล้วนะคะนะเราก็จะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของสูตรนะคะสูตรแรกที่เราจะทำจะเป็นสูตรตัวผงพอกหน้านะคะลดฝ้ากระรอยดำๆก่อนนะคะตัวนี้องค์ประกอบในสูตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดคือ12ตัวนะคะเป็นผงสมุนไพรบดทั้งหมดนะคะนะอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะเป็นผงไพรนะคะนะอันนี้ปริมาณที่ใช้คือ11กรัมนะคะไพรเนี่ยจะเป็นสมุนไพรลิดร้อนนะคะก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะซึ่งการไหลเวียนเลือดของผิวเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของขับของเสียหรือว่านำไอ้พวกที่ว่ารอยด่างดำอะไรต่างๆเนาะใต้ผิวหนังอะไรเงี้ยพวกเม็ดสีเนี่ยนะฮะออกไปขับออกไปสู่ร่างกายเพราะว่าระบบไหลเวียนเนี่ยมี1ก็คือว่านำของเสียออกจากร่างกาย2คือนำของดีเข้ามาสู่เซลล์ในร่างกายนะคะตัวนี้ก็จะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้ดีแล้วก็มันจะมีน้ำมันหอมระเหยในตัวมันนะคะตัวไพรเนี่ยนะคะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะที่เป็นธรรมชาติของไพรนะคะนะต่อไปนะคะผงขมิ้นนะคะอันนี้เราใช้ขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันจะสีเข้มนิดนึงนะคะตัวนี้จะมีสารสำคัญก็คือเคอร์คูมินนะคะซึ่งจะลดการอักเสบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังพบว่ามีงานวิจัยพบว่าทำให้ผิวขาวด้วยนะคะตัวนี้นะคะนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าทำให้ผิวดูสวยงามอะไรประมาณนี้คือเป็นสมุนไพรที่คนโบราณใช้มาแต่โบราณในเรื่องของความงามนะคะตัวนี้จะเป็นว่านนางคำนะคะว่านนางคำก็จะคล้ายๆกับขมิ้นคือเป็นกลุ่มเดียวกันกับขมิ้นกับไพรนะคะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นพวกที่รักษาฝ้ารอยด่างดำอะไรพวกนี้นะคะก็จะนิยมใช้ว่านนางคำนะคะจะมีสูตรโบราณสูตรนึงที่ว่าใช้ว่านนางคำผสมกับนมแล้วก็กับกาวเครือขาวเนี่ยเพื่อที่จะรักษารอยด่างดำแล้วก็ฝ้าเนาะนะคะเป็นสูตรโบราณนะคะอันนี้นะคะนะเพราะนั้นเนี่ยสมุนไพร3ตัวเนี้ยขมิ้นชันนะไพรขมิ้นชันนะคะว่านนางคำเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกันในกลุ่มเดียวกันนะคะสรรพคุณก็จะคล้ายคลึงกันแล้วก็ให้สีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะร้อนนิดหน่อยนะขมิ้นก็ไม่ได้มีฤทธิ์ร้อนนะคะไม่ได้มีฤทธิ์ร้อนแต่ไพรเนี่ยมีฤทธิ์ร้อนนะคะนะต่อมานะคะผงพยายาพยายาก็จะคล้ายๆกับธนาคารนะคะก็มีเสียงลือเล่าอ้างเยอะนะคะเกี่ยวกับ2ตัวนี้นะบางพวกก็บอกว่าบางกลุ่มนะบางท่านก็บอกว่าพยายาเนี่ยกับ

ธนาคารเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันคนละตัวนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ถ้าเราไปดูงานวิจัยทางนักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยสองตัวนี้นะคะจะมีองค์ประกอบนะคะสารสำคัญเหมือนกันเป๊ะอย่างกับฝาแฝดเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะตัวพยายาหรือธนาคารเนี่ยจะมีสารสำคัญที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินอะบูตินคือสารที่ทำให้หน้าขาวนะคะแล้วจะมีสารสำคัญที่กันรังสี UV ได้ดีด้วยนะคะตัวนี้นะคะนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณเรื่องทำให้หน้าขาวลดการอักเสบอะไรประมาณนี้ได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วพยายาเนี่ยจะรักษาได้ทั้งรอยด่างดำแล้วก็สิวแล้วก็เป็นสมุนไพรลดเย็นด้วยตัวนี้เป็นสมุนไพรลดเย็นด้วยเพราะฉะนั้นสมุนไพรอะไรก็ตามที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยสรรพคุณก็คือจะลดการอักเสบนะคะไม่ทำให้ผิวระคายเคืองนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะก็จะมีสรรพคุณที่ดีนะคะทำให้หน้าขาวลดรอยด่างดำนะคะกันแดดได้ด้วยนะคะนะตัวต่อมานะคะเจมเทสคือตัวนี้ค่ะนะคะเจมเทสเนี่ยจะมีสรรพคุณนะคะคือทำให้ผิวขาวแล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะคะนะมีสารสำคัญชื่อว่ากาบิดินที่อยู่ในเจมเทสนะคะกาบิดินเนี่ยเป็นตัวที่เขาสกัดมาแล้วใช้ในวงการเครื่องสำอางเยอะมากตัวนี้จะเป็นสารที่ใส่เข้าไปในครีมหน้าผิวพรรณที่รักษาฝ้าหน้าไวท์เทนนิ่งต่างๆนะคะซึ่งได้ผลดีมากนะคะนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณลดการอักเสบของสิวได้ดีด้วยนะคะเพราะนั้นตัวเชมเทศนะคะกับพยายาเนี่ยก็ทำให้หน้าขาวแล้วก็ลดสิวได้ด้วยนะคะและฤทธิ์ยาของเชมเทศคือลดหวานชุ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีลดร้อนเพราะนั้นก็ไม่ระคายเคืองผิวนะคะต่อมานะคะผงข้าวกล้องข้าวเนี่ยทุกชนิดนะมีวิตามินอีนะคะนะข้าวกล้องก็มีวิตามินอีสูงค่ะนะคะก็บำรุงผิวนะคะให้ชุ่มชื้นนะคะต่อมานะคะผงบัวบกนะคะตัวบัวบกเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะมีสารสำคัญที่กระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็มีงานวิจัยอีกเยอะแยะมากมายที่พบว่าบัวบกเนี่ยมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงเพราะนั้นช่วยชะลอริ้วรอยนะคะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาฟ้าทลายโจรนะคะฟ้าทลายโจรนี้ก็คือมีสารสำคัญนะคะที่ทำให้มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะถ้าเรากินเข้าไปก็จะช่วยเรื่องทางเดินหายใจอักเสบเนี่ยจะช่วยได้นะคะรักษาหวัดอะไรประมาณนี้ถ้าเราทาภายนอกก็จะลดการอักเสบแล้วมันก็ให้ความเย็นเย็นผิวดีมากเลยค่ะตัวนี้นะคะนะถ้าพอกแล้วเนี่ยถ้าสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมเอาไปพอกหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นสบายบางทีก็หลับไปเลยค่ะนะคะเพราะว่าความเย็นจากฟ้าทลายโจรนี่แหละนะคะนะต่อมานะคะผงยาห้ารากนะคะอันนี้ก็มาจากรากของสมุนไพรนะคะนะรากย่านางรากกลทารากประเดิชมพรรากชิงชี่นะคะนะแล้วก็ทั้งหมดต่อรวมห้ารากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรยาห้ารากเนี่ยมันชื่ออะไรนะเบญจโลกวิเชียรเนาะนะคะหรือเขาเรียกว่ายาห้ารากเนี่ยมันจะอยู่ในตำรับยาสามัญจำบ้านนะคะซึ่งก็อยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปนะก็แก้ไข้ลดไข้แต่ว่าพอเราเอาผงยาห้ารากมาใช้ภายนอกเนี่ยปรากฏว่ามันลดการอักเสบลดการระคายเคืองได้ดีมากแล้วก็ตัวห้าสมุนไพรห้ารากเนี่ยมันจะเป็นฤทธิ์เย็นทั้งหมดเลยทั้งห้าตัวเลยทำให้สูตรเนี้ยมันมีลดเย็นนะคะแล้วพวกเราเคยทดลองนะคะว่าพอมีคนแพ้เครื่องสำอางมาแพ้ระดับที่ว่ามีผิวแดงๆนะหรือว่ามีอาการระคายเคืองมาเนี่ยเราใช้ยาห้ารากผสมกับน้ำเปล่านะแล้วก็พอกนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาการแดงเขาหายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่อยู่ที่บ้านแล้วมีอาการแพ้ระคายเคืองมีผื่นมีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะบางทีอาจจะใช้ฟ้าทลายโจรผสมกับบัวบกเนี่ยผสมกับยาห้ารากเนี่ยสามตัวนี้นะฟ้าทลายโจรบัวบกยาห้ารากนะคะสามตัวนี้ผสมกันแล้วก็จำนวนเท่าๆกันก็ได้ไปละลายกับน้ำแล้วมาพอกนะลมพ่งลมพิษเนี่ยใช้ได้หมดนะคะนะต่อมานะคะดินสอพองสตูค่ะนะคะดินสอพองสตูเนี่ยดินเนี่ยมันมาจากพื้นดินใช่ไหมคะที่เรารู้ดินสอพองเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเชื้อพวกอีโคไลมีเชื้อที่อยู่ใต้ดินเนี่ยอยู่นะคะเราก็เลยนำมาผ่านความร้อนนะโบราณเขาก็จะไปใส่ในหม้อดินแล้วก็ตั้งนะคะแล้วให้มันแบบว่าแตกออกมา

0: นะก็ถือว่าได้แล้วถือว่าเป็นการฆ่าเชื้อเบื้องต้นแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็คงไม่ใช้หม้อดินกันนะให้เราใช้กระทะหรือหม้อสเตนเลสก็ได้นะคะเอาผงดินสอพองนี่ไปคั่วเลยนะแต่เวลาทำให้เราใส่หมวกด้วยนะหมวกบวกอะไรหมวกไอ้ที่ว่าใช้บวกอาบน้ำอะไรเงี้ยนะหมวกกันฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะนะใส่แมสด้วยนะคะแล้วก็คั่วไปประมาณสักให้เบาที่สุดนะน่าจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีได้นะคะนะพอเบาที่สุดแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้เย็นแล้วเวลาเอาไปเก็บนะคะให้ใส่เม็ดดูดความชื้นไปด้วยเพราะว่าดินสอพองดูดความชื้นได้ดีมากนะคะนะนั่นแหละก็นำเอามาใช้นั่นแหละคือการสตุแล้วคือการฆ่าเชื้อการที่ระเหยเอาน้ำออกไปนะคะนะในเบื้องต้นนะคะก็นำมาใช้ได้อันนี้ใช้ในปริมาณที่26กรัมค่ะแล้วก็สรรพคุณก็คือทำให้เย็นผิวเพราะว่าตัวนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะคนโบราณเขาจะชอบเอามาประพรมเวลาที่อากาศร้อนๆอะไรเงี้ยประพรมทำให้รู้สึกเย็นนะคะแล้วก็เวลาเป็นผดเป็นผื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีก็ใช้ดินสอพองนี่แหละนะคะละลายน้ำแล้วก็ทานะคะนะสงกรานต์สงกรานต์เราก็ได้ใช้กันเนาะนะคะทีนี้ต่อมานะคะเป็นผงนางพญานาคขาวนะคะตัวนี้นี่ถ้าชื่อของเขาเนี่ยที่เรารู้จักกันนะในตำราเนี่ย ก็จะเป็นรสทนงนะจะมีแดงกับขาวนะคะใช้แดงหรือขาวก็ได้นะคะแต่การบดเป็นผงนี้อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ควรจะให้คนที่รู้เรื่องเขาบดให้เพราะฤทธิ์มันร้อนมากค่ะดังพญานาคขาวเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของรักษาฝ้ารักษารอยด่างดำนะคะอย่างเช่นว่าเขาเล่ากันว่าเวลาจะมีงานบุญเนี่ยนะคะคนไทยโบราณที่เป็นหญิงสาวเนี่ยมักจะเอานางพญานาคขาวเนี่ยนะคะมาฝนกับน้ำทาทั่วหน้าประมาณสัก2-3วันหน้าก็จะผ่องขึ้นมาทาทั่วหน้าแล้วก็ล้างออกนะพอมันแห้งแล้วก็ล้างออกนะคะนะก็ประมาณสัก2-3วันหน้าก็จะผ่องขึ้นนะพองานบุญเสร็จลงก็เลิกใช้นะแต่ถ้าใครเป็นฝ้านะลากนางพญานาคขาวเนี่ยเขาจะเอามาฝนกับมะนาวนะคะทาตรงรอยฝ้าทาจนกระทั่งมันแดงนะคะแดงแล้วก็หยุดมันก็จะบวมขึ้นมาแล้วก็จะบวมเต็มที่อ่ะนะแล้วก็ค่อยๆยุบแล้วก็มันก็จะลอกเป็นแผ่นเขาบอกว่าน่าจะใสเลยนะคะรอยดำๆก็จะจางลงนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้ดังพญานาคขาวในการรักษาฝ้าทีนี้ตัวนี้เนื่องจากว่ามันร้อนมากเวลาที่ท่านจะนำมาใช้ในสูตรเนี้ยนะถ้าท่านได้รากมาแนะนำให้ท่านเอาไปแช่น้ำเกลือก่อนนะคะโดยที่ว่าน้ำกระมังเท่ากับกระมังเล็กนะคะแล้วก็ใช้เกลือสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็แช่รากรสทนงเนี่ยหรือนางพญานาคขาวเนี่ยไว้สัก1คืนนะคะเช้ามาก็ใช้ไฟขัดหม้อเนี่ยขัดเอาผิวมันออกนะคะเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งก่อนนะคะแล้วถึงนำไปบดได้หรือนำไปใช้อย่างอื่นได้นะคะทีนี้การบดตัวนี้ที่ฉันบอกแล้วว่าอย่าเสี่ยงบดเองนะคะควรจะให้คนที่รู้เรื่องสมุนไพรตัวนี้เป็นคนบดแล้วคนที่เคยบดนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราจะใส่นะใส่ในสูตรได้ยังไงอาจารย์บอกบดยากจะใส่ได้ยังไงนะคะก็ถ้าเกิดจะบดเองนะคะเอางี้อาจจะบอกความลับก็ได้นะคะว่าถ้าเรามีเครื่องบดเนี่ยเราควรจะเอาไว้ในที่โล่งๆนะไม่ไปบดในห้องนะเอาไปในที่โล่งเพราะว่ามันจะแสบจมูกนะคะเสร็จแล้วเครื่องบดเนี่ยพอเราใส่สมุนไพรเข้าไปในเครื่องบดแล้วเนี่ยเราหาผ้าคุมยาวเลยอ่ะอย่าคุมเล็กๆนะคุมยาวน่ะถึงแบบให้คุมเครื่องบดไว้เลยอ่ะนะคะนะแล้วก็ตั้งเวลาเขาบดตัวเราตั้งบดไว้สักครึ่งชั่วโมงส่วนใหญ่จะบดกี่นาที
1: ประมาณ3นาทีได้ค่ะ
0: สามนาทีก็โอเคแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องสับให้เป็นชิ้นเล็ก
0: ๆอ๋อต้องสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะก็คือเอาลากเราลืมบอกไปค่ะลดขนาดให้มันเล็กที่สุดนะคะแล้วก็บดอาจจะใช้เวลาสัก3นาทีครั้งละ3นาทีสัก2-3รอบก็ได้เนาะเสร็จแล้วพอมันบดเสร็จเรารอสักแป๊บนึงเราอย่าเพิ่งไปเปิดนะคะรอสักแป๊บนึงให้มันแบบมันอาจจะฟุ้งกระจายข้างในเนา
1: ะ
0: ให้มันเลิกฟุ้งก่อนนะเสร็จแล้วก็ใส่แมสสัก2ชั้นนะแล้วก็ใส่แว่นตานะคะนะถ้าไม่มีแว่นตาถ้าไม่ได้เป็นคนใช้แว่นตาก็ใช้แว่นว่ายน้ำอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะนะคะก็ครอบตาไว้นะคะเสร็จแล้วก็มาเปิดเพราะว่าเวลามันฟุ้งอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าตานะคะนะเปิดออกมาแล้วก็นำมาล่อนนะคะนำมาล่อนตะแกรงอย่างนี้ก็ได้ค่ะเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะคะนะเวลาล่อนก็ให้ใส่แว่นนั้นไว้แล้วก็ใส่แมสไว้แค่นั้นเองแล้วก็จะได้ตัวนี้มา

0: นะคะนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือวิธีที่ง่ายๆแต่ไม่แนะนำให้ทำเองนะคะแนะนำให้ไปหาซื้อหรือว่าให้คนที่เขามีประสบการณ์บทให้นะคะเพราะนั้นอย่าไปบทเองนะคะนะต่อมานะคะผงเกสรทั้ง5นะคะก็มีดอกมะลิพิกุลบุญนาคสารพีเกสรบัวหลวงนะคะรวม5ตัวเกสรทั้ง5เนี่ยกลิ่นมันจะหอมเหมือนดอกไม้หลายๆตัวมารวมกันเพราะว่าอันนี้มันมี5ตัวนะอันนี้สรรพคุณก็จะลดริ้วรอยนะคะลดริ้วรอยแล้วก็สิ่งนึงที่เราใส่ในสูตรนี้คือว่าเขามีกลิ่นหอมเวลาเราใส่ลงไปในสูตรนี้นะกลิ่นของสูตรเนี้ยรวมกับตัวนี้มันจะหอมออกเป็นกลิ่นขมิ้นไพรปนดอกไม้อะไรประมาณเนี้ยนะคะจะดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เห็นได้ข่าวจากอาจารย์หมอโบราณบอกว่ามันทำให้ไอ้พวกตัวยาในสมุนไพรเนี่ยซึมลึกด้วยนะคะตัวนี้ตัวเกสรทั้ง5เนี่ยนะคะนอกจากได้เรื่องกลิ่นได้เรื่องสรรพคุณเรื่องลดริ้วรอยแล้วเนี่ยนะคะเรื่องที่ทำให้สารต่างๆในสมุนไพรเนี่ยซึมลึกสู่ผิวหนังเนี่ยก็มีด้วยนะคะนะอันนี้คือสรรพคุณของสมุนไพรครบทั้งหมดทุกตัวแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นการผสมนะคะก็จะให้อาจารย์โจผสมเป็นคนผสมนะก็เราก็จะค่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็จะฟุ้งกระจายได้เนาะ
1: สำหรับการผสมนะคะไม่ยากเลยนะคะสูตรนี้เราจะเอาทุกอย่างนะคะผสมรวมกันนะคะลงไปเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือตอนการร่อนนี่แหละค่ะที่จะทำให้เนื้อมันเข้ากันได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะไม่มีแบบว่าลำดับนะคะเราสามารถเททุกอย่างนะคะ
0: รวมกันได้นะช้อนช้อนคือง่ายๆเลยนะคะเรามีทุกตัวบดมาให้ครบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเททุกตัวเนี่ยรวมกันได้เลยผสมเลยนะคะแต่เวลาร่อนต้องเบาๆนิดนึงนะคะอย่าให้ฟุ้งกระจายมาก
1: ตอนร่อนนี้ต้องใส่แมสด้วยนะคะ

มีกระดินต่อพองจันจูช่วยเปิดนะคะเราจะใส่นางพญานาคขาวทีหลังนะคะเพราะว่าเวลามันฟุ้งก็ต้องระวังนะคะตัวนี้

0: านนะคะ
1: แล้วเราก็จะเริ่มนะคะ
0: ค่อยๆคนนะคะอย่าให้มันฟุ้งมากนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานที่เขาผสมขายเลยนะคะอันนี้เขาก็จะมีเครื่องผสมนะคะที่ปิดสนิทแล้วก็ไม่ฟุ้งนะคะแต่ว่าถ้าเรา
0: ใช้มือคนนะคะเราก็พยายามอย่าให้มันฟุ้งเยอะนะคะ

0: การร่อนของเรานะคะเราจะร่อนผ่านตะแกรงร่อนนะคะถ้าขนาดของตะแกรงร่อนอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก80นะคะถึง100นะคะก็สามารถที่จะร่อนได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปใช้ตะแกรงร่อนที่ขนาดเล็กนะคะอันนั้นจะทำให้ร่อนยากนะคะอันนี้กำลังพอดีนะคะเบอร์80ถึง100นะคะ
1: ก็ค่อยๆนะคะไม่พยายามอย่าให้ฟุ้งกระจายเยอะนะคะ

แล้วก็เบาๆนิดนึงนะคะแล้วก็เพราะว่าหนึ่งตะแกรงมันก็จะเสียเร็วนะคะแล้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นก้อนๆเนาะมันก็จะถูกเราประมาณว่ากดให้ลงไปข้างล่างนะคะนี่ก็นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: บางทีโรงงานใหญ่ๆเขาก็จะมีเครื่องคนนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะ
1: เรียบร้อยนะ
0: เป็นผงพอกหน้าที่ลดฝ้ากระลอยดำๆกลิ่นของมันเนี่ยก็จะออกเป็นกลิ่นไผ่ขมิ้นแล้วก็มีกลิ่นของเกสรทั้ง5ปนมานะคะนะต่อไปก็จะเป็นสูตรต่อไปนะคะนะสูตรต่อไปนะคะเป็นผงสมุนไพรขัดหน้าแบบมีฟองนะคะอันนี้ใช้กับใบหน้าใช่ไหมฮะอาจารย์โจ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้กับใบหน้าแล้วก็ตัวนะเราก็จะมีฟองด้วยนะคะเพราะนั้นเอาเริ่มต้นอันแรกเลยนะคะอาจารย์โจเป็นคนอธิบายเรื่องสารให้ฟองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องสมุนไพรต่อนะคะ
1: สารที่ให้ฟองนะคะในสูตรนี้จะมี2ตัวด้วยกันนะคะก็คืออะมีซอฟ LS11 นะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนกับผิวนะคะคือได้จากกลุ่มกรดอะมิโนจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกรดที่เป็นอย่างกรดลอริกอะค่ะรวมด้วยนะคะก็จะเป็นสารที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เน้นความอ่อนโยนกับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เด็กชำระล้างแชมพูทำความสะอาดผิวหน้าอะไรต่างๆนะคะก็จะใช้ในกลุ่มนี้นะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็คืออะมีไลท์ GCS11 นะคะตัวนี้นะคะแหล่งวัตเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นนะคะไม่เหมือนกันตัวนี้จะได้จากตัวของน้ำมันมะพร้าวนะคะก็จะเน้นในเรื่องของความอ่อนโยนเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในสูตรเนี้ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารชำระล้างอะค่ะจะมีความอ่อนโยนต่อผิวมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอะไรต่างๆนี้ก็เหมาะนะคะในสูตรนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อเลยนะคะต่อด้วยสมุนไพรนะทีนี้เมื่อกี้นี่เราใช้พยายานะในสูตรผงพอกหน้าขาวเนาะทีนี้พอมาสูตรสมุนไพรขัดหน้าแบบมีฟองเนี่ยเราใช้สมุนไพรธนาคารนะคะอันนี้คือธนาคารนะคะเพราะนั้นสรรพคุณเนี่ยก็เหมือนกับพยายาเลยที่ว่าอธิบายให้ฟังในสูตรเมื่อกี้นะคะก็คือว่ากันแดดได้ทำให้หน้าขาวเพราะว่ามีสารสำคัญที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าธนาคารหรือพยายาเนี่ยจะมีชื่อเสียงทางด้านพอกหน้าแล้วคือลดการอักเสบของสิวลดริ้วรอยสิวแล้วก็ทำให้หน้าขาวนะคะมีความปลอดภัยสูงด้วยเพราะว่าเป็นสมุนไพรลิดเย็นนะคะทีนี้ตัวต่อมาก็คือขมิ้นชันเมื่อกี้ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะคะนะสรุปก็คือลดการอักเสบบำรุงผิวพรรณนะคะต่อมาไพรก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและมีสรรพคุณในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะต่อมาตัววานังคำก็บำรุงผิวพรรณเหมือนกันตัววานังคำเนี่ยนะคะก็ทำให้ผิวขาวเปล่งปลั่งสดใสนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะคะสรรพคุณโดยรวมก็คือว่าสูตรนี้ก็จะขัดแล้วก็คือช่วยทำให้หน้าขาวนะคะลดการอักเสบก็คือจะป้องกันการระคายเคืองการแพ้จากการใช้ผิดพันธุ์นะคะแล้วก็ยังกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะการไหลเวียนเลือดนี่ก็จะช่วยขับของเสียออกมาจากร่างกายด้วยแล้วก็นำนะคะสิ่งที่ดีเข้าไปสู่เซลล์นะคะนะทีนี้ก็มาดูอาจารย์โจผสมนะคะว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะค่ะ
1: เหมือนกันกับสูตรที่ทำมาก่อนหน้านี้
0: คุณผงพอกหน้าเลยใช่ไหม
1: ก็คือเราไม่ต้องใช้ความร้อนในการผสมนะคะเราจะเอาทุกอย่างรวมกันนะคะลงไปเลย

0: ค่อยๆนั่งลงค่อยๆเทลงไปนะคะอันนี้ก็จะมีพลายมีขมิ้นมีมะนังคำซึ่งมันก็เป็นสมุนไพรที่มันให้สีนะคะนะแต่ว่าตัวทานตะคาก็เยอะนะปริมาณเยอะนะคะในสูตรเนี้ยอะมีซอฟเนี่ยเป็นสารให้ฟองนะ10กรัมนะคะแล้วก็อะมีไลท์เนี่ย5กรัมนะคะเป็นสารให้ฟองเหมือนกันนะคะทานตะคาทั้งหมดเนี่ย74กรัมเลยนะคะนะขมิ้นชัน1กรัมไพร5กรัมแล้วก็ว่านนางคำ5กรัมนะคะเพราะฉะนั้นตัวธนาคารจะเยอะมากเลยคืออยู่ในสัดส่วนที่ 74% ของสูตรนะคะเราใช้ขมิ้นชันแค่ 1% หรือ1กรัมนะคะ
1: ขมิ้นถ้าเติมเยอะมีผลทำให้แบบว่าติดผิวได้นะคะ
0: ทีนี้เราถ้าเราเอาสีเหลืองเตอะเนาะมันก็จะติดผิวผิวเราก็จะดูออกเหลืองๆเนี่ยถ้าใส่เยอะนะคะคือตัวธนาคารเองมันก็จะออกสีเหลืองๆอ่อนๆอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: นะคะแล้วพอมาเจอกับไพรกับตัวว่านนางคำตัวขมิ้นเนี่ยนะคะมันก็จะเพิ่มความเหลืองขึ้นมานิดนึงแต่สีมันก็จะดูสวยนะดูแล้วเหมือนสีก็จะสวยขึ้นนะคะ
1: มันก็จะมีก้อนๆ อยู่นะคะแล้วก
0: ็สูตรนี้น่าใช้ดีนะ
1: จริงๆใน
0: ธนาคารมันเยอะจริงๆตัวนี้นะมันเป็นตัวขัดหน้าใช่ไหมฮะเป็นตัวขัดหน้าแบบมีฟองเนา
1: ะ
0: ก่อนจะขัดเนี่ยเราพอกหน้าไว้สักคู่ก็ได้นะให้ตัวยาให้ตัวสารสำคัญในตัวธนาคารมันลงไปนิดนึงอะค่ะนะสัก5นาที10นาทีก็ได้นะแล้วค่อยมาล้างออกพอล้างออกเนี่ยเป็นการขัดหน้าไปในตัวเนี่ยมันก็จะมีฟองเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีสารให้ฟองนะคะแล้วก็กลุ่มสารให้ฟองเนี่ยเป็นกลุ่มสารที่มีความอ่อนโยนต่อผิวมันมีก้อนๆแล้วก็บี้ๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาร่อนก็จะได้ง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องร่อนอีกรอบนึง
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มร่อนแล้ว
0: สูตรนี้ไม่ได้มีเม็ดตะครับนะคะเป็นสูตรแบบซอฟๆหน่อยเนา
1: ะ
0: แต่ตัวผงสูตรภัยเองอะถึงไม่มีเม็ดตะครับนะคะเราก็สามารถที่จะขัดหน้าได้นะถึงแม้ว่ามันจะผ่านตะแกรงร่อนไอ้เบอร์ร้อยใช่ไหมอันเนี้ยไอ้ตัวผงที่เราเอามาเนี่ยมันผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ร้อยแต่มันก็ยังมีสักตากอยู่นะมันก็ขัดได้นะคะแล้วมันก็ไม่บาดผิวด้วยเพราะมันเป็นอะไรขนาดอนุภาคที่เล็ก
1: ถ้าเปรียบสมุนไพรที่เอามาใส่นะคะอาจารย์ถือว่าเป็นเกรดขัดผิวหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าไม่บาดผิวเพราะว่าถ้าเราไปดูสครับที่แบบเขาใส่กันทั่วไปค่ะมันจะมีหลายเกรดแบบสำหรับผิวกายอะไรเงี้ยขนาดเม็ดจะใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นผงสมุนไพรอย่างเงี้ยขัดผิวขัดหน้านี่ไม่บาดผิวแน่นอนค่ะ
0: นี่เราก็จะร่อนนะคะน้ำหรือเปล่า
1: อันนี้
0: ขอเช็ดนิดหนึ่งเราก็จะร่อนแล้วนะคะก็เบาๆนะคะค่อยๆร่อนอันนี้เนี่ยขนาดสีมันผสมกับตัวว่านนางคำไพรแล้วนะคะสีก็ยังสวยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไม่ได้เหลืองมากนะคะเดี๋ยวพอทำเสร็จก็จะขัดให้ดูนะคะทดลองให้ดูว่ามันมีฟองเกิดขึ้นยังไงนะคะระหว่างการขัด
1: จะเห็นว่าในสูตรที่เป็นผงอย่างนี้นะคะความชื้นเราจะไม่มีเลยนะคะในภาชนะในส่วนประกอบต่างๆนะคะ พยายามที่จะไม่ให้โดนความชื้นนะคะในการทำพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มผง
0: การบรรจุใส่กระปุกหรือใส่ห่อเนี่ยก็อย่าลืมใส่เม็ดดูดความชื้นด้วยนะคะถ้าเราจะทำขายเนาะ
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งทำใช้เองเนี่ยเราใส่กระปุกที่บ้านเนี่ยเราควรเอากระปุกเนี่ยมาเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะพอมันแห้งแล้วก็ค่อยบรรจุลงไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาเม็ดดูดความชื้นน่ะที่อาจจะอยู่ในกระปุกยานะคะที่กระปุกยาที่เราใช้แล้วหมดแล้วอ่ะนะคะเราใช้เม็ดดูดความชื้นจากตรงนั้นมาใส่ได้นะคะเพื่อไม่ให้มันชื้นเนา
1: ะ

0: แม้แต่สมุนไพรที่เรายังไม่ได้ผสมอย่างนี้นะคะการจัดเก็บเนี่ยก็เราจะต้องให้แบบว่าไม่มีความชื้นก็คือเก็บโดยที่ใช้ตัวกันชื้นนะคะในการเก็บนะคะเวลาที่เราเปิดสมุนไพรช่างเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะสมุนไพรใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยนะคะก็เก็บนะคะโดยมัดถุงหรือว่ามัดปิดฝาให้สนิทแล้วก็ใส่ตัวกันชื้น
1: ตัวไม่ดูดความชื้นเข้าไปนะคะ

0: นะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะทัพพีอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะผงนะคะขัดหน้านะคะจริงๆแล้วถ้ามีน้ำเนาะ
1: ขอรบกวนขอน้ำหน่อย
0: ขอน้ำหน่อยค่ะกับไม้พายนะคะในการทดสอบการมาร์กเนาะให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะลองขัดให้ดูนะคะแล้วก็ลองที่จะมาร์กให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะจบรายการนะคะจะสาธิตให้ดูก่อนสาธิตการใช้อันนี้นะคะทั้งสองสูตรนี้ถ้าทำขายนะคะก็เวลาบรรจุเข้าไปในซองหรือว่าในกระปุกนี้นะคะก็อย่าลืมเม็ดดูดความชื้นนะคะนะนอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าจะเก็บไว้ใช้เองนะอย่างเช่นว่าหากระปุกที่บ้านเอามาใส่ผงพวกนี้เก็บไว้ใช้เองเนี่ยอย่าลืมว่าก่อนจะใส่ตัวนี้ลงไปในกระปุกเนี่ยอย่าลืมเช็ดกระปุกด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ปล่อยให้แห้งก่อนนะคะแห้งเสร็จแล้วเราค่อยใส่ผงสมุนไพรลงไปแล้วก็เม็ดดูดความชื้นนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้เราจะเริ่มต้นที่ผงนี้ก่อนไหมเนาะเพราะอันนี้มันมีฟองเนาะนะคะก็ผงนี้ก็ปกติแล้วผงพอกหน้าเราจะใช้ผง1ส่วนนะคะน้ํา1ส่วนนะคะเวลาเราใช้อันนี้เป็นวิธีการใช้ถ้าเราคนดูแล้วมันยังแห้งไปน้ํายังน้อยเราก็เติมน้ําอีกได้นะคะพอกไว้หลังมือของอาจารย์โจนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีอย่างนี้ก็พอกไว้ก่อนคือสูตรนี้ไม่มีดินสะพองนิดหน่อยเนา
1: ะ
0: เราก็จะพอกไว้พอจบรายการใกล้จบรายการเราก็จะลองเช็ดออกเนาะให้ท่านผู้ชมดูนะคะเปรียบเทียบกับแขนอีกด้านหนึ่งนะคะ
1: ความรู้สึกตอนนี้เลยนะ
0: เย็นไหม
1: เย็นค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าเรามีฟ้าทะลายโจรอยู่ด้วยนะคะมีบวบมีฟ้าทะลายโจรจริงๆเวลาพอกไม่ต้องหนาขนาดนี้ก็ได้นะคะพอให้มันกบผิวอ่ะนะก็พอละเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกระดาษนะเราก็มาเช็ดอันนี้ออกเดี๋ยวเราจะลองตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวปล่อยไว้สักครู่หนึ่งจะลองเช็ดออกนะคะว่า
1: หอมกลิ่นแบบนี้รวมกันเป็นขมิ้นเป็นอะไรเงี้ย
0: หอมกลิ่นในเกสรทั้ง5นะคะนะต่อไปก็จะเป็นตัวขัดผิวนะคะขัดหน้าเนาะเป็นตัวขัดหน้าแบบมีฟองเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะผสมน้ำนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราพอกหน้าสักหน่อยไว้สักหน่อยก็ได้ค่ะพอกทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีเนี่ยนะคะเสร็จแล้วค่อยขัดก็ได้นะคะ

ะคะอันนี้เราก็สมมติว่าอันนี้เป็นใบหน้านะคะเราก็มาพอกไว้จะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับมีฟองนะเพราะว่าเนี่ยค่ะผสมแล้วก็จะเหมือนมีฟองหน่อยๆนะตัวนี้ขัดตัวก็ได้นะขัดตัวก็ได้แต่ว่าของเราไม่ได้ใส่เม็ดขัดเพราะว่าเราใช้ขัดหน้าทีนี้ถ้าท่านผู้ชมบางท่านอยากจะพัฒนาเนาะให้มันเป็นตัวขัดผิวแบบมีฟองเนี่ยนะคะใช้สูตรนี้เนี่ยสามารถที่จะเติมเม็ดสครับลงไปได้นะคะสามารถที่เติมเม็ดสครับลงไปได้ด้วย

0: เราฟองของเขาเนี่ยค่ะ
1: ใช่
0: เวลาขัดไปแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกนึ่งได้ลื่นแล้วก็นุ่มด้วย
1: อาจารย์ก็ใส่เยอะเกินไปนะเดี๋ยวตอนขัดแล้วมองไม่เห็นฟองเอาออกสักนิดนึงสมมติว่าเรามาร์กไว้นะคะแล้วเราก็มาขัดเนาะขัดให้ดู

0: ออกมาเห็นไหมมันจะลื่นลักษณะมันจะลื่นนะคะ
1: จริงๆถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าไปในตัวด้วย
0: ใช่
1: แบบน
0: ี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นฟองเนี่ยค่ะนะมีฟองอยู่ด้วยเดี๋ยวขัดให้ดูชัดๆเนี่ยค่ะก็เป็นฟองเนาะมีเมตาคัพนะเนี่ยค่ะ

0: ันนี้นะคะดูเป็นไงคะผิวใสขึ้นนะคะเปรียบเทียบกันของอาจารย์โจลองเช็ดออกน้ำมาล้างออกก็ได้นะจริงๆแล้วพอกหน้าด้วยสูตรนี้น่ะอยากจะให้ทิ้งให้แห้งเลยนะจะได้สรรพคุณที่ดีที่สุดเลยนะคะในการพอกหน้านะคะนะคะเช็ดออกนิดนึงลองเทียบกับอีกด้านหนึ่งสิคะเห็นไหมคะด้านนี้ผ่องกับด้านนี้นะอันนี้ใช้เวลานิดเดียวเองนะไม่นานนะคะก็แสดงว่าสูตร2สูตรนี้ก็ตรงใจกับที่ท่านผู้ชมต้องการแน่ๆนะคะก็อันนี้ก็คือสูตรผงพอกหน้านะคะฮะนะที่ลดฝ้ากระนะคะรอยด่างดำอันนี้คือผงขัดหน้าแบบมีฟองนะคะแต่ถ้าท่านต้องการที่จะพัฒนาเนาะให้ขัดผิวได้เนี่ยเราก็แค่เพิ่มเม็ดสครับเข้าไปเพิ่มเกลือเข้าไปก็ได้นะคะอาจารย์โจลองสรุปทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะก็ทั้งหมดนะคะในการใช้เนี่ยจริงๆแล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าเราชอบแบบรู้สึกว่าให้มันมีความรู้สึกสะอาดผิวก็คือใช้ที่เป็นรูปแบบที่เป็นฟองนะคะแต่ว่าแบบว่าถ้าอยากได้แบบสมุนไพรเลยพอกขัดไปด้วยก็คือในสูตรที่เป็นผงที่ไม่มีสารชำระล้างอยู่นะคะสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในสูตรที่เป็นผงอะค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะอยู่ในการที่ไม่มีความชื
0: ้
1: นในสูตรนะคะเพราะว่าอย่างผงสมุนไพรต่างๆเนี่ยการที่มีความชื้นนะคะมันสามารถที่จะเกิดเชื้อราขึ้นมาได
0: ้
1: นะคะตรงนี้ก็คือต้องระมัดระวังดังนั้นเนี่ยพยายามที่จะหาตัวกันชื้นปิดฝาให้สนิทนะคะในการที่จะจัดเก็บตัวของผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบที่เราใช้นะคะ
0: นะคะสองตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถจดแจ้งอย.ได้นะคะเพราะว่าก็มีคนไปทำขายแล้วนะคะเราก็เอามาเผยแพร่ต่อนะคะแล้วก็ถ้าต้องการทราบกฎระเบียบอย.ยังไงก็เข้าไปในเพจอย.นะคะแล้วก็ดูกฎระเบียบได้นะ
1: คะ
0: ตัว สองตัวนี้ไม่ได้มีสารอะไรที่ควบคุมพิเศษนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายกับผิวนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการมาเราก็ได้อธิบายและได้ให้ความรู้นะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ละเอียดมากเลยการล่อนอะไรก็ให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะตามทันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้กับตัวเองหรือนำไปใช้ประกอบอาชีพนะคะวันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ว่าอาจจะเสียงแหบนิดนึงนะคะพอดีอาจจะมีปัญหาหนึ่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขออภัยด้วยวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันนะคะอีกหลายตอนเลยนะคะโอกาสหน้าครั้งหน้านะคะพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

นักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิต

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่อะลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอะลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นในตอนที่3ค่ะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์ขนมอบเบื้องต้นค่ะในสาระการสอนของหน่วยเรียนนี้นะคะจะครอบคลุมไปทั้งหมด6ด้านค่ะด้านที่1จะเป็นในเรื่องของบทนำนะคะด้านที่2จะเป็นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักด้านที่3ค่ะจะเป็นความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับวัตถุดิบรองค่ะและหลังจากที่ทุกท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่และสมบัติของวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรองที่ใช้สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบไปแล้วก็คาดหวังว่าจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะวัตถุดิบค่ะมีบทบาทสำคัญต่อการทำผลิตภัณฑ์ขนมอบเป็นอย่างมากนะคะวัตถุดิบเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้โดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านค่ะเป็นวัตถุดิบหลักกับวัตถุดิบรองซึ่งวัตถุดิบรองเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบที่เสริมส่วนประกอบต่างๆทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีความหลากหลายนะคะดังนั้นการเลือกใช้วัตถุดิบทุกประเภทอะค่ะจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบหรือปริมาณของสัดส่วนที่จะใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นออกมามีลักษณะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณลักษณะของเนื้อสัมผัสของขนมรวมถึงต้นทุนที่เราใช้ในการผลิตสำหรับในการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมอบต่อไปค่ะความหมายความสำคัญต่อหน้าที่ประเภทแล้วก็การเก็บรักษาค่ะวัตถุดิบหลักถ้าเราดูในสูตรของการทำขนมทั่วไปค่ะวัตถุดิบหลักเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในการทำผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆเช่นเราทำเค้กเนยอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเนยแป้งสาลีไข่นะคะเพราะว่าส่วนผสมเหล่านี้มันเป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ในหน่วยนี้เขาถึงได้นิยามไว้ว่าวัตถุดิบหลักเนี่ยจะได้มาจากผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวสาลีก็คือแป้งชนิดต่างๆที่เรานำมาใช้ค่ะต้นอ้อยนั่นหมายถึงน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลใสแดงน้ำตาลใสขาวก็เกิดมาจากต้นอ้อยทั้งนั้นไข่ไก่นะคะที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาแปรรูปให้เกิดคุณภาพดีหรือเกิดมาตรฐานนะคะเหมือนที่กล่าวไปก็คือมีแป้งสาลีมีไข่มีน้ำตาลมีผลิตภัณฑ์จากนมมีสารช่วยฟูสารเสริมคุณภาพรวมทั้งสีหรือสารแต่งกลิ่นแต่งรสค่ะความสำคัญและหน้าที่ของวัตถุดิบ